0: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาครับต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
1: ได้ไม่เอาแบบว่าบางๆ
0: ใช่
1: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของทุนเนี่ยเนียน
0: ครับ
1: เรียกว่าเนียนดีกว่า
0: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่ไหมครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
2: สไตล์ใหม่ๆ
0: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
1: ให้เจดให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
0: ใช่ครับ
1: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
0: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
1: โต๊ะประชุมเหรอ
0: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: จริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
1: ตอนมันจะเข้มขึ้นอีก
0: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
1: ไม้สักมันเหลือง
0: ใช่ครับ
1: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
0: ใช่ครับ
1: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองเบจเยลโล่อ่ะ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี
0: ้ใช่ครับ
1: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
0: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้ช่างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันออกครับ
1: ครับ
0: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่ไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่มั้ย
1: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเกิน
0: ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้าง
1: อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ช่างสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
1: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
0: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
1: ใช่แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร
0: ่
1: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ครับ
1: ต้นทุนมันไม่สูง
0: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
1: แต่เราก็ยอมไง
0: ความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดเลย
1: อันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
3: เขาเน้นค
1: ุ
3: ณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
1: ถ้าไม่มองแจกจะบอกไม่ยอม
3: ใช่
0: ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเกรนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
1: ี้ยก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักคือลายไม้สวยงามนั่นเอง
0: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตำหนิธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย
1: ่
0: างเช่นพวกรอยตะปูอะไรอย่าง
1: เงี้ย
0: ก็จะมีให้เห็นบ้าง
1: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
0: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
1: อันเนี้ยมันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะโอกาสที่จะอายุเป็น100ปีหลาย100ปีก็มีใช่มั้ยเกิน50 60ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหว่ความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้มีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
0: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
1: โอ้โหเข้มนี้เลยเหรอ
0: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะ
1: อ่ะลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยตัดเชื้อโหด
0: ใช่ครับให้มันอ่อน
1: โอ้ถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
0: ใช่คร
1: ับตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าบิลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
1: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
0: ใช่ครับ
1: นี่เคลือบด้านเฉย
0: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
1: ๆโอเค
0: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
1: ดูธรรมชาติมาก
0: ใช่ครับก็โชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
1: ครับ
3: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลาโบเรตกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างที่ชุมชนอยากจะรู
0: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นเพราะมันต้องผ่านการรีดใส่อีก
1: เออใช่
0: คือ
1: ไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
0: ใช่ครับ
1: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยฮะเออ
0: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช่
1: ไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: เพราะแจกไม่ยอม
0: ใช่ครับ
2: แจกไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมนะว
1: ่
2: า
1: ไม่ยอม
2: เป็นคิวซี
0: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้สั่งครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
1: ลายมันไหนไปด้วยกันได้
0: ใช่ไห
2: ม
0: ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้ง

0: ใบไม้สักเหล่านี้ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
1: มันต้องใช้เวลา
0: ใช่
1: บางทีมาเป็นต้นเพราะมันผ่าแบบลวดลายมันเข้ากันอยู่แล้ว
0: ใช่
1: มันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
0: ใช
1: ่คัดลายมันเข้ากัน
0: ใช่ครับเราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือเขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสๆอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆอะไร
1: เขาไปได้มากกว่านี
2: ้ใช่ไหม
1: เขามีศักยภาพมากกว่านี้
2: เขามาเจอฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
0: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีนะครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่สองคนสามีภรรยา
1: โอ้
0: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
1: กำกันทั้งวันเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปถึงสีอ่ะทั้งงานสีกันสีทั้งวันเลย
2: บางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นเพราะทะเลาะกันเรื่อง
1: ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะรักกันแหละ
0: ใช่ครับ
1: ก็ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
0: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็นสิบตัวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยถ้าทำกับเราก็คือแล้วมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ยอมดีกว่า
0: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
1: ยอมเพราะอดทนว่ะจริงๆๆคุณผู้ชมคือทําเฟอร์นิเจอร์ขายอย่างเนี้ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่แต่ว่าจะทําเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
0: ถู
1: กมั้ยเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมคุณภาพของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
0: ใช
1: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทํา
0: อ
1: ยากเจอสามีภรรยาคุณนั้นมากเลย
0: ครับ
1: อยู่ป่ะวะนะไม่อยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทํา
2: ใครก็ได้
1: เชิญนําหน่อยเชิญนําหน่อยครับเชิญครับถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
2: ๆ
1: ที่นี่คืออีกที่นึงนะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
2: ใช่ๆ
1: เป็นบ้านช่างอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยโอเคเราขอคุยโอ้โหบรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
2: สตูดิโอ
1: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวไม่ได้ทําสงทําสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทําสีอีกที่นึงเนาะ
0: ใช่ครับอ
1: ันนี้คือเป็นประกอบต
0: ั
1: ดประกอบตัวนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่คร
2: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้เหรอคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
0: ใช่ครับ
1: เกิน1นิ้วหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
0: ใช่คร
1: ับ หนา
2: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
1: ต้องอบ
2: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกไหมคะ
0: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น50-60ปีอย่างเงี้ยครับพอเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทํามาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
1: จริงจริง
3: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
4: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างเงี้ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
3: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันธุ์ไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลาย สวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทำการต่อไม
5: ้ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
3: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
6: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะแล้วก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้กำหนดแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะต่อมีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์

รอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็เดี๋ยวหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างเราก็จะทำการร้อยน็อตค่ะในการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการต่อกาวไว้เกี่ยวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดาค่ะ

0: อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่คร
0: ับเจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่คร
0: ับ อันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะเอออยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรนะครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
2: ใช่ครับ
0: ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
1: ครับชิ้นใหม่
2: ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทําให้มันแบบสมมุติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่
1: มั้ยต้องยอมทําอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทํามาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทําสีกันบ้าง
2: ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: นําต่อเลยครับ
3: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เดี๋ยว
2: เราข้ามมาอีกหมู่บ้านนึง
0: ที
2: นี้บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านนึงนะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าในการทำสีมันยังไง
3: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป้การลงสีตามสูตรของช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่
0: ฟีลลิ่งธรรมชาติ
3: ใช่
0: ค่ะไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
3: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
3: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของชาย
2: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว้
0: เอกลักษณ์ชี้ให้ดู
3: ใช่
2: เอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: ขาย
2: บ้านแบบน
0: ี้นี่คือรอยตะปูเนี่ยใช่มั้ย
2: ใช่เออนี่ไม้ไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊ะแหละเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
3: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์พูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันก็คุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอุ้ยนี่ก็ความหนาก็น่าดู
3: ใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนาเก
3: ือ
0: บ2นิ้วอ่ะ
3: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ่ใส่มาขัดแต่งผิวโน่นนี่แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
2: สีก็ต่างกันอันนี้เขาสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
3: ใช่ค่ะ
0: เคลือบอย่างเดียว
4: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
5: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
4: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
5: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
4: แล้วพอทำวันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
5: อ๋อรอมันแห้งเซตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
4: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
5: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใสสี
4: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
5: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
4: ใช้เทคนิคอะไรคะเนี่ยฟอก
5: ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
6: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแหมให้เป็นปล่อยเป็นธรรมชาติ
7: อันนี้โป๊เดิมหรือโป๊ใหม
6: ่โป๊เดิมของมาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
7: ที่เราซื้อมานะ
6: อ๋อสีนี่เราแต่งลายหามไม่ได้
7: ครับ
6: ถ้าเป็นสีธรรมชาติสีวานัทสีโอ๊คือแต่งลายหามได้สีนี้แต่งลายหามไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
7: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: วันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: พาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมวอนรังมากๆสำหรับสถานที่นะครับเพื่อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: สภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปค่ะไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าเคยไหม้มันหักมันละสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้า
2: หนึ่งเทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโต้โอ้
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะ
1: ปะ
2: กะลาปะ
1: ดึง
2: กะลาปะกะลาปะ
3: เจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อ่ะนั้นท่านผาสาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้ง4หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: หาห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี

0: ม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เพื่อนสนิท
2: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุนตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้า

0: ความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
1: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปยกๆลืมซะแล้วไม่ไหวไม่ไหว
2: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
1: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
0: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
3: เนี่ยเหรอห้องแห่งวิญญาณ
4: ใหญ่จังเลยว้าว
5: เสียงใครอะโวยวายเอ้ามากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี่
2: ท่านรู้อยู่แล้วเหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
0: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะและพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
1: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
0: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
2: เอ๋หมู่แห่งวิญญาณ6
0: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
3: ใช่จำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
2: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
0: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
2: อ๋อวิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
0: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
6: อย่างนี้เอง
0: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
4: เย้ข้าอยากเล่นเกมข้าอยากเล่นเกม
1: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มทอง
4: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
0: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
6: ข้าเอง
0: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
3: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
4: ได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
0: งั้นด่านทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
3: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยาย
7: เจ้าหมอนทอง
0: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
3: ั่นโดนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
6: ้เย้
1: การมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
2: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
0: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
4: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
0: อย่าโกงนะอย่าโกงนะแอบดูนะเอาละเริ่มได้
4: ฟิตรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
0: หอมไหมล่ะหอมไหม
1: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
2: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
4: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าอ่ะแย่ขมคอกลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บ

0: กลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชนะ
1: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอป้า
2: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
1: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
0: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
3: เย้ๆๆๆๆๆๆฮะ
1: เกมจบแล้วเหรอโอ๊ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
0: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วอย่างกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
3: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
0: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่ละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
1: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
0: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
3: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
0: นั่นละคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
1: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริงจริง
2: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
4: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
1: ว้าวหล่อจัง
0: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
5: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: าพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการ

0: าหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable hO M E G R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถ

0: ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
1: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
2: แตงตีโป้โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: พี่พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่อ้าวสวัสดีชนุตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
2: ค่ะแต่แม่กูจะเล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่ต้องซื้อใหม่เลย
3: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
2: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
2: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
2: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วม 1,000 ล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำรศ .112 ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
3: ้อะไรเนี่ยตะวันเดี๋ยวบังเราสิ
2: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้แล้วแม
3: ่โถ
4: สมัยรัชกาลที่5
2: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
3: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
2: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
5: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
6: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: ุณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: รูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
4: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดับต้นนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยละ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจน พื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนและอย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
3: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่านด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
0: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
0: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
4: ครับ
0: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
2: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
2: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: พี่บาสปลอดภัยแล้ว
2: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยล่ะที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกัน หรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
0: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
2: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
0: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่

ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านเร็วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศ 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
2: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
1: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
2: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
3: เราต้องแปลงร่างกันใหม
1: ่แยกตัวออก
4: โอ้แยกกันเหรอ
1: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได
5: ้โยเย
2: หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
5: นับสี่
1: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
5: ต้องตัดตัดตัดตัด
3: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
4: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
5: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
6: เป้เป็ดน้อย
7: ตอนเป้เป้จอมซน
8: Hmm.

Oh.

นาฬิกาเรือนไหนที่เป้ๆทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เป้ๆจอมซนทำเสีย

0: ัวโน
1: พี่ย่ามาหมุนด้วยกันอันนี้หมุนด้วยกันนะเรียนสั่งซึ่งโอ้โอ้โหขอให้ได้ดีๆด้วยกันนะถูกใจพี่ขอไปฉีดก่อนนะพี่ปวดฉี่อ๋อได้เลยพี่กลับมาเร็วๆนะ
2: โอเคได
1: ้เร็วสุดขีดเลยนะ
2: ได้ได
1: ้โอ้ยพี่ย่าเป็นไรไหมพี่ย่า
2: โอ้ย
1: พี่ย่าเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนแอบ
2: โอ้ยโอ้ย
1: พี่ย่าไหนหนูขอดูหน่อยแล้วก็ต้องทำ24ชั่วโมงนะคะพี่มาเดี๋ยวหนูทำให้เย่าเย็นยัง
2: ไม่ใช่ต้องแบบพี่สิ
1: เอาเหรอหนูลืมไปไปเข้าไปนะพี่
2: ขอบคุณมากทำไมถึงใจเก่งจังเลย
1: ก็แม่หนูสอนมานะสิ
0: แผลถลอก
1: โอ้ยอ้าวพี่ย่าเป็นไรเปล่า
2: โอ้โหแผลใหญ่ขนาดนี้หนูต้องใช้น้ำเปล่าสะอาดสะอาดเช็ดซะและ
1: โอ้ยแสบหน่อยนะพี่ย่าโอเคหลังจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอบๆแผลเพื่อฆ่าเชื้อเสร็จหน่อยนะพี่ย่าโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
2: ขอบคุณนะถูกใจ
1: ไม่เป็นไรพี่ย่า
2: เมื่อกี้เสียง
3: อ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่ตรงนี้จ้า
4: อุ๊ยตายแล้วโหทำอะไรกันมาคะเนี่ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะล
1: ู
4: ก
1: โอ้โหไม่อยากจะพูดวันนี้พี่ย่าทั้งเลือดจมเดาไหลหัวนอนแถมยังหกล้ม
4: โอ้ยแล้วนี่หนูประถมพยาบาลหรือยังอะคะ
1: ประถมแล้วค่ะตามที่แม่สอนเป๊ะๆเลยค่ะ
3: โอ้ยดีมากเลยค่ะนี่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยควรจะรู้จักวิธีการประถมพยาบาลไว้เพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเรา

0: เราจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ปฐมพยาบาลตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะได้ช่วยปฐมพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วย
1: พี่ย่าวันนี้ที่หนูบอกอ่ะพี่ย่าจำได้ไหม
2: จำได้สิ
1: ถ้างั้นพี่ย่าจำแล้วนำไปใช้นะ
0: นี่แล้วที่สำคัญนะจ๊ะเวลาเด็กๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
1: ค่ะแม
0: ่ป้าโอ้โหเจ็บตัวขนาดนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินไปส่งที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมจ้าป้าเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยลูก

สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางทุกๆคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพงเหมือนเดิมนะคะจากที่ผ่านมาไหนการบ้านได้กลับไปทำไหมคะได้กลับไปทำไหมเป็นเรื่องของอะไรแล้วเราขึ้นเรื่องของอะไรแล้วเป็นโจทย์ปัญหาการคูณและการหารถูกต้องไหมดังนั้นการบ้านที่ผ่านมาเราเป็นแค่การวิเคราะห์สำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนนะคะต่อเนื่องจากเดิมครูแพรบอกแล้วว่าอยากให้นักเรียนทุกคนกลับไปทำการบ้านให้ได้เพื่อนำความรู้มาต่อยอดในวันนี้ดังนั้นมาดูสิคะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนเป็นเรื่องของอะไรคะวันนี้เป็นโจทย์การคูณและการหารโดยวันนี้เป็นชั่วโมงที่1ที่เราจะเรียนกันนะคะสำหรับวันนี้จะแตกต่างจากชั่วโมงที่แล้วอย่างไรชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนได้วิเคราะห์โจทย์แล้วว่าถ้านักเรียนมีโจทย์สิ่งสำคัญอันดับแรกนักเรียนทำอย่างไรนะถ้านักเรียนเจอโจทย์ปัญหาแล้วอ่านโจทย์เสร็จแล้วค่อยวิเคราะห์ถูกต้องไหมคะอันดับแรกนักเรียนต้องทำการอ่านโจทย์โดยการทำความเข้าใจโจทย์นั้นก่อนแล้วถึงค่อยวิเคราะห์ว่าเราจะดำเนินการอย่างไรนะคะเป็นการวางแผนแล้วถึงจะหาคำตอบเมื่อได้คำตอบแล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญต้องทำอย่างไรนะเมื่อได้คำตอบแล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญต้องทำอย่างไรนะตรวจสอบคำตอบขั้นตอนในการตรวจสอบคำตอบอนุญาตให้ใช้อะไรได้คะอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้นะคะสำหรับวันนี้จะแตกต่างจากชั่วโมงที่แล้วคือเราจะมาเขียนเป็นขั้นตอนการแสดงวิธีทำดังนั้นนะคะในวันนี้นะคะจะอยากให้นักเรียนนะคะวิเคราะห์โจทย์ปัญหาหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการคูณและการหารนะคะพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลนะคะหรือความถูกต้องของคำตอบให้ได้ด้วยได้ไหมเอ่ยก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนกิจกรรมแรกที่เราจะทำเราทำอะไรกันนะหนูน้อยคิดคล่องตอนนี้ต้องคิดคล่องได้แล้วนะคะเราทำมาหลายชั่วโมงแล้วอ่ะ6ข้อเหมือนเดิมโดยให้กี่นาที1นาทีเหมือนเดิมได้ไหมเอ่ยได้ไม่ได้ได้นะคะอ่ะตั้งใจดูโจทย์นะคะอย่าให้เขียนผิดนะคะเราจะได้คะแนนให้ครบนะคะเพื่อสะสมสแตมป์มาแลกรางวัลกันอ่ะพร้อมยังเอ่ยพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วอ่ะพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วดูโจทย์แล้วปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: มาไหนมาดูกันหน่อยไหนใครทำเสร็จบ้างเอ่ยรอบนี้เสร็จทันหลายคนเลยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางนะคะน่าจะเสร็จทันเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมกันแล้วมาดูสิคะว่าเราจะได้ไปกี่คะแนนอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันค่ะ11คูณ7ได้เท่ากับ77นะคะข้อที่2
1: 3คูณ8
0: 3คูณ8ได้เท่ากับ3 8 24ใส่24นะคะข้อที่3
1: 9
0: คูณ2ได้เท่ากับ18นะคะผ่านไปแล้วของการคูณไหนมาดูการหารกันบ้างโจทย์ข้อที่4พร้อมกันค่ะ40หารด้วย5ตอบอะไรกันมาเอ่ย8ได้เท่ากับ8นะคะข้อนี้เป็นการหารแบบลงตัวคือ5คูณอะไรได้40อ่ะข้อที่5 60หารด้วย12 60หารด้วย12ได้เท่าไหร่เอ่ยได้5หมายถึง12คูณอะไรได้60ตอบ5นั่นเองค่ะข้อสุดท้ายข้อที่6อ่านพร้อมกัน84หารด้วย10ตอบอะไรมา84ได้84ถูกต้องเลยร่วมคะแนน6คะแนนของตนเองในครั้งนี้ไหนใครทำถูกทั้ง6ข้อได้6คะแนนบ้างเอ่ยวันนี้ได้เยอะเลยนะคะนักเรียนเตรียมสมุดสะสมสแตมป์ได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรจะให้สแตมป์ในท้ายชั่วโมงตอนนี้นำสมุดสะสมสแตมป์วางไว้ตรงกลางหลังจากนั้นปิดสมุดวิชาคณิตศาสตร์แล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะในวันนี้เอาสมุดสะสมสแตมป์วางไว้ตรงกลางสำหรับแต่ละกลุ่มนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันถ้านักเรียนถูกในวันนี้6ข้อนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยให้คะแนนนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อจากเดิมเป็นโจทย์ปัญหาแน่นอนคุณครูแพลวต้องมีโจทย์ปัญหามาให้อย่างแน่นอนมาอ่านโจทย์ปัญหาแรกไปพร้อมๆกัน

0: ่ะเมื่อนักเรียนอ่านแล้วขั้นตอนแรกนะคะเมื่อนักเรียนอ่านแล้วสิ่งสำคัญคืออยากให้นักเรียนช่วยวิเคราะห์ให้ได้ก่อนว่า1โจทย์ถามอะไร2โจทย์บอกอะไรเรามาบ้างนะคะเพื่อที่เราจะนำไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อ่ะข้อนี้โจทย์ถามว่าอย่างไรคะโจทย์ถามว่าอย่างไรเอ่ยข้อนี
1: ้
0: สิ่งที่โจทย์ถามคือเด็กจะได้รับขนมจีบคนละกี่ชิ้นอ่ะโจทย์บอกหรือโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง

0: ่านโจทย์ให้ถูกต้องนะคะแอมแบ่งขนมจีบ300ชิ้นให้เด็ก60คนคนละเท่ากันจากที่เราวิเคราะห์ได้แล้วว่า1โจทย์ถามอะไร2โจทย์กำหนดอะไรหรือโจทย์บอกอะไรมาขั้นตอนต่อไปนักเรียนช่วยวิเคราะห์ต่อหน่อยข้อนี้นักเรียนอ่านแล้วนักเรียนคิดว่าเราจะดำเนินการอย่างไรทำไมถึงทราบว่าเป็นการหาร
1: มีคำว่าแบ่ง
0: หนึ่งมีคำว่าแบ่งถูกต้องไหมนี่ไงมีคำว่าแบ่งแล้วมีสิ่งสำคัญอีกคำหนึ่งคือคำว่าคนละเท่ากันอันนี้ครูแพลวเคยให้คำแนะนำไปแล้วทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยค่ะเราจะสามารถทราบได้ว่าได้เป็นการหารอ่ะดังนั้นบอกหน่อยถ้าเราจะหาขนมจีบนักเรียนได้แล้วเป็นการหา

0: ขอเป็นข้อความก่อนเราจะหาได้อย่างถ้าอยากจะหาจำนวนขนมจีบที่เด็กๆได้รับเราหาได้อย่างไรขอแบบข้อความ
1: 300
0: หาร60เป็นจำนวนที่เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ถูกต้องเลยแต่ขอเป็นข้อความ300หมายถึงอะไรจำนวนขนมจีบหารด้วย60หมายถึงอะไรก่อน
1: เด
0: ็กหรือจำนวนเด็กถูกต้องไหมดังนั้นเราจะสามารถหาได้โดยการนำจำนวนขนมจีบทั้งหมดหารด้วยจำนวนเด็กอันนี้เป็นการเขียนแบบข้อความเมื่อวานนักเรียนได้ลองไปเขียนอย่างที่การบ้านได้ลองกลับไปทำแล้วใช่ไหมคะอ่ะถ้าจากข้อความนี้นำไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ให้หน่อยอ่ะขอพร้อมกันอีกหนึ่งรอบทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเอ่ยอีกนิดหนึ่ง300หารด้วย60เท่ากับจำนวนใดหรือเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองเป็นการได้ประโยคสัญลักษณ์ของเรามาอันนี้เราได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วถ้าชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะนักเรียนสามารถหาคำตอบได้เลยแต่วันนี้ครูแพรบอกแล้วว่าเราจะต่อยอดจากเดิมโดยการเขียนแสดงวิธีทำการเขียนแสดงวิธีทำของโจทย์ปัญหาเราจะต้องนำข้อความของโจทย์ปัญหามาด้วยได้ไหมเอ่ยดังนั้นมาดูถ้าอยากเขียนแสดงวิธีทำอันดับแรกเมื่อนักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้แล้วเราจะเขียนแสดงวิธีทำทีละบรรทัดทีละบรรทัดโดยนำข้อความของจำนวนนั้นมาให้ครบอ่ะไปดูจำนวนแรก300จากโจทย์300โจทย์ให้ข้อความมาว่าอย่างไรของ300ดูซิ300ที่โจทย์ให้ข้อความมาว่าอย่างไรแอมแบ่งขนมจีบ300ชิ้นดังนั้นนักเรียนต้องนำข้อความมาเขียนด้วยโดยการนำบรรทัดแรกมาแอมแบ่งขนมจีบหลังจากนั้นยังจำได้ไหมเราจะเว้นไว้หน่อยนึงแล้วไปเขียนจำนวนนอกจากจำนวนแล้วต้องมีอะไรอีกมีอะไรเอ่ยหน่วยด้วยใช่ไหมคะดังนั้นเราจะเว้นข้อความอีกนิดนึงแล้วค่อยเขียนหน่วยคือชิ้นดังนั้นบรรทัดที่1ได้มายังได้มาแล้วอ่ะไปดูจำนวนที่2จำนวนที่2จากประโยคสัญลักษณ์นั่นคือ60ไปดูจากโจทย์หน่อยจากโจทย์60คือข้อความว่าอย่างไร
1: ให
0: ้เด็ก60คนดังนั้นครูแพลวนำข้อความมาว่าให้เด็ก60เราจะเขียนจำนวนให้ตรงกับจำนวนที่1โดยหลักตรงกันดังนั้นเรามี300อยู่แล้วครูแพลนำ60มาเขียนเห็นไหมหลักของเราจะได้ตรงกันเพื่อความสวยงามได้ไม่ได้อย่าลืมสุดท้ายมีต้องมีอะไรด้วยหน่วยต้องมีหน่วยด้วยดังนั้นหน่วย60หน่วยเป็นอะไรเอ่ยคนเห็นไหมนักเรียนต้องดูหน่วยให้ดีเห็นไหมคะอ่ะเราได้2บรรทัดแรกมาแล้วบรรทัดที่1มาแล้วว่าแอมแบ่งขนมจีบ300ชิ้นบรรทัดที่2ให้เด็ก60คนสิ่งที่โจทย์ถามว่าอย่างไรนะ
1: เด็กจะได้รับขนมจีบคนละกี่ช
0: ิ้
1: น
0: เด็กจะได้รับขนมจีบคนละกี่ชิ้นครูแพลนำข้อความมาเขียนก่อนว่าจะได้รับขนมจีบคนละอ่ะอันนี้ละไว้ในฐานที่เข้าใจด้วยนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราได้แบบนี้แล้วอ่ะทุกคนตั้งใจฟังนะวันนี้เป็นขั้นตอนการเขียนวิธีทำของโจทย์ปัญหาทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยเมื่อนักเรียนได้แบบนี้แล้วเราก็จะนำประโยคสัญลักษณ์ที่เราได้ลงมาเขียนดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ของเราคือ300หารด้วย60คุณครูแพลวก็จะนำ300หารด้วย60ลงมาเขียนหลังจากนั้นการหาคำตอบเป็นการหารนักเรียนคิดว่าเราควรไปหารที่ไหนดีเราควรไปหารกระดาษทดเพราะว่าเราในนี้เราตั้งหารได้ไม่สะดวกเราจึงไปต่อที่กระดาษทดดังนั้นถ้าเราเขียนถึงขั้นตอนนี้แล้วนักเรียนก็ไปต่อที่กระดาษทดไปหาคำตอบจากกระดาษทดแล้วนำลงมาเขียนจากโจทย์เราอ่ะคุณครูแพลไปที่กระดาษทดเหมือนกันนำ60นะคะไปหาร300หรือนำ300หารด้วย60อ่ะเมื่อตั้งแบบนี้แล้วไหนบอกหน่อยเริ่มแรกนำ60หารอะไรเอ่ยอ้าว60หาร3ในหลักร้อยได้ไม่ได้
1: ไม
0: ่ได้ดังนั้นกระจายต่อไปรวมกับหลัก10จึงรวมเป็น30นำ60หาร30ได้ไม่ได้
1: ไม
0: ่ได้ดังนั้นทำอย่างไรต่อดีกระจายรวมกับหลักหน่วยดังนั้นในหลักหน่วยทั้งหมดจึงรวมเป็น300นำ60 หาร300

0: ได้ยังได้แล้วแต่ได้เท่าไหร่5มีคนได้แล้วว่า5คิดอย่างไรดีนักเรียนก็ดูเลขโดดอะไรไม่รู้เมื่อคูณ0แล้วได้0ใส่ที่0ให้ตรงกับหลักหน่วยเลขโดดตัวเดิมเลยเมื่อคูณ6แล้วต้องได้30หรือไม่เกิน30 6คูณอะไรได้30หรือไม่เกิน30เอ่ย6 5ดังนั้นถ้าเรานํา60คูณ5ได้เท่าไหร่เอ่ย300ถ้านักเรียนมั่นใจนักเรียนสามารถใส่ได้เลยถ้านักเรียนไม่มั่นใจอีกนักเรียนสามารถมาคูณที่กระดาษทดก่อนก็ได้เพื่อดูผลคูณของเราข้อนี้ครูแพลวมั่นใจเหมือนกันนะคะดังนั้นได้5 5คูณ0ได้0เราใส่0 5คูณ6ได้30เราใส่30ดังนั้นผลคูณที่ได้คือ300ขีดเส้นใต้1เส้น300ลบ300เหลือ0ใส่0ขีดเส้นใต้2เส้นข้อนี้เป็นการหารแบบไหน
1: ลงต
0: ัวคำตอบที่ได้ได้เท่าไหร่เอ่ย5คำตอบที่ได้ได้เป็น5 5คือผลหารดังนั้นนำกลับมาตอบที่โจทย์เราข้อนี้เป็นการหารแบบลงตัวนักเรียนนำมาตอบโดยใช้เครื่องหมายเท่ากับได้เลยสรุปแล้วเด็กๆจะได้รับขนมจีบคนละกี่ชิ้นเราจะได้รับขนมจีบคนละ5ชิ้นใส่หน่วยให้ถูกต้องด้วยนะคะเป็นขนมจีบดังนั้นได้5ชิ้นเมื่อได้บรรทัดนี้มาเสร็จแล้วสุดท้ายคือบรรทัดตอบตอบแต่ตอบของเราเวลาตอบนักเรียนต้องทวนคำถามทุกๆครั้งไม่เขียนแค่5ไหมครูแพลวนักเรียนต้องทวนอย่างข้อนี้คือจะได้รับขนมจีบคนละ5ชิ้นโดยเขียนตัวเลขเป็นเลขไทยได้ไม่ได้ได้ไหมเอ่ยได้แล้วเราก็จะเป็นขั้นตอนการแสดงวิธรรมส่วนการตรวจคำตอบอนุญาตให้นักเรียนใช้อะไรนะคะเครื่องคิดเลขได้นะคะหรือถ้าข้อนี้เป็นการหารนักเรียนอาจจะใช้การตรวจคำตอบแบบการหารลงตัวก็ได้ได้ไหมเอ่ยนะคะดังนั้นถ้านักเรียนมีเวลานักเรียนสามารถนำเครื่องคิดเลขมาตรวจคำตอบได้วันนี้เราจะเขียนแสดงวิธีทำแบบนี้นักเรียนคิดว่าทำได้ไหมได้ไม่ได้ถ้าทำได้เดี๋ยววันนี้นะคะครูแพลวอยากให้นักเรียนทั้งวิเคราะห์โจทย์และแสดงวิธีทำพร้อมกับหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาพร้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวข้อที่1ตอบคำถามไปพร้อมๆกันเดี๋ยวข้อที่2ให้ปฏิบัติลงสมุดได้ไหมคะดังนั้นในข้อที่1ขอเสียงดังฟังชัดพร้อมกันได้ไหมเอ่ยถ้าได้มาอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันเลยค่ะ

ี๋ยวคุณครูแพลวจะอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยนะคะร้านค้าขายเนื้อไก่45กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ145บาทจะได้รับทั้งหมดเท่าไหร่สิ่งสำคัญเมื่ออ่านโจทย์เสร็จแล้วครูแพลวบอกแล้วทุกครั้งนักเรียนต้องแยกได้เป็นอะไรเอ่ย1สิ่งที่โจทย์ถาม2สิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อ้าวข้อที่1โจทย์ถามว่าอย่างไรไหนโจทย์ถามว่าอย่างไรเมื่อเราทราบนะคะว่าจะได้รับเงินทั้งหมดเท่าไหร่อ้าวไหนโจทย์บอกหรือโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง

0: สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือ1ร้านค้าขายเนื้อไก่ได้45กิโลกรัมส่วนที่2คือราคากิโลกรัมละ145บาทหลังจากนั้นนักเรียนลองดูซิจากข้อนี้เมื่อนักเรียนทราบสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกแล้วถ้านักเรียนต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนได้เป็นการอะไรเอ่ยการคูณเพราะว่าอะไรจำนวนเนื้อไก่ที่ร้านค้าเขาขายได้เท่าไหร่คะ45กิโลกรัมแต่ละกิโลกรัมเนี่ยราคาอยู่ที่145บาทเขาจะได้เพิ่มทีละ145 145ดังนั้นข้อนี้ได้เป็นการคูณอ่ะเขียนประโยคสัญลักษณ์นำอะไรมาคูณกัน
1: 45
0: 145นำ45ที่เป็นกิโลกรัมหรือเราเรียกว่าจำนวนกลุ่มคูณกับ145ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มหรือราคาของแต่ละกิโลนะคะอย่าลืมเท่ากับเท่าไรดังนั้นข้อนี้เราวิเคราะห์แล้วได้เป็นการคูณอ่ะแต่สิ่งสำคัญวันนี้เราจะต้องเขียนอะไรคะเขียนแบบไหนวันนี้หาคำตอบอย่างเดียวไหมไม่วันนี้เราต้องเขียนแบบแสดงวิธีทำดังนั้นมาเริ่มที่บรรทัดแสดงวิธีทำอ่ะนักเรียนดูจำนวนที่1จำนวนที่1จากประโยคสัญลักษณ์คือ45จากโจทย์45ข้อความมีว่าอย่างไรจากโจทย์ร้านค้าขายเนื้อไก่45กิโลกรัมนำข้อความมาใส่ว่าร้านค้าขายเนื้อไก่หลังจากนั้นเว้นนะคะแล้วก็ค่อยมาเขียนจำนวนแล้วก็เว้นนิดนึงแล้วค่อยเขียนหน่วยกิโลกรัมถ้านักเรียนจะเขียนย่อเขียนได้ไหมได้แต่เขียนให้ถูกต้องด้วยนะคะแต่เวลาตอ.อบต.ไม่อนุญาตให้นักเรียนเขียนเป็นตัวย่อต้องเขียนเป็นตัวเต็มได้ไหมเอ่ยดังนั้นเราได้บรรทัดที่1มาแล้วอะจำนวนที่2 145 145หมายถึงอะไรจากโจทย์เราไหนไปดูสิ145คุณครูแพลวก็นำมาใส่เลยราคากิโลกรัมละแล้วก็ใส่145ให้ตรงกับจำนวนที่1ที่เราเขียนไว้หน่วยนำมาเขียนให้ตรงกัน145หน่วยเป็นอะไรนะหน่วยเป็นบาทดังนั้นนักเรียนใส่บาทนะคะไม่ใส่กิโลกรัมนะดูหน่วยให้ดีอ่ะโจทย์ถามว่าอย่างไรโจทย์ถามว่าอย่างไรโจทย์ถามว่าจะได้รับเงินทั้งหมดเท่าไรเรานำมาเขียนแต่คำว่าเท่าไรเราไม่ต้องนำมาเราก็เขียนว่าจะได้รับเงินทั้งหมดข้อนี้เมื่อกี้วิเคราะห์แล้วได้เป็นการอะไรคะข้อนี้วิเคราะห์แล้วได้เป็นการอะไรเอ่ยคูณเราก็นำประโยคสัญลักษณ์ที่ได้มาเขียนคือ45คูณ145นักเรียนคูณแนวนอนได้ไม่ได้มั่นใจไหมแนวนอนได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะเราท่องสุขุมแม่45ไม่ได้ดังนั้นเราควรไปคิดที่ไหนดีกระดาษทดทุกคนไปที่กระดาษทดของเองด้วยเลยนะคะเปิดสมุดวิชาคณิตศาสตร์ใช้ด้านหลังเป็นกระดาษทดได้มาตั้งคูณพร้อมกันหน่อย145คูณกับ45ที่เราได้เวลาตั้งคูณมาแล้วเริ่มแรกไหนเงยหน้าช่วยกันตอบพร้อมกันด้วยเริ่มแรกนำอะไรคูณคะนำ5คูณ5 5คูณ5ได้5คูณ5ได้25ใส่5ทด2ต่อไปนำ5คูณ5คูณ4ได้20ทดอีก2รวมเป็น22ใส่2ทด2ต่อไปล่ะคะ5คูณ1ได้5แต่มีทดอีก2จึงรวมเป็น7ใส่7คูณครบยังใน
1: ย
0: ัง เรายังคูณไม่ครบแต่เราเพิ่งได้แค่นำ5คูณกับ145ก่อนที่จะไปคูณทำอย่างไรดีจำได้ไหมก่อนที่จะไปคูณทำอย่างไร1ค่าทดทิ้งต่อไปล่ะต้องเติมศูนย์เพราะเรากำลังจะไปคูณในหลัก10ที่เป็นพหูคูณของ10ดังนั้นเติมศูนย์ก่อน1ตัวแล้วค่อยเริ่มนำหลัก10ไปคูณดังนั้นเริ่มต่อไปนำอะไรไปคูณกันคะนักเรียนอย่าลืมนะต้องนำ4คูณ5ในหลักหน่วยก่อน4คูณ5ได้4 5 20ใส่0ทด2ต่อไป4คูณอะไร4 4คูณ4 4คูณ4ได้ 16ทศอีก2รวมเป็น18ทราย8ทศ1ต่อไปนำ4คูณ1 4คูณ1ได้4ทศอีก1รวมเป็น5ใส่5ได้ผลคูณ2บรรทัดแล้วนำผลคูณ2บรรทัดนี้มาทำอะไรกันเราก็นำมาบวกกันขีดเส้นใต้ก่อน1เส้นนะคะอ้าวบวกกันไหนช่วยกันหน่อยนำอะไรบวกกันคะ5บวก0ได้5ใส่5ต่อไปล่ะ2บวก0ได้2ใส่2ต่อไป7บวก8 7บวก8ได้15ใส่5ทศ1ต่อไป0บวก5ได้5แต่มีทศอีก1จึงรวมเป็น6ใส่6คำตอบข้อนี้จากผลคูณที่ได้ไหนอ่านพร้อมกันได้เป็นอะไรเอ่ย 6,525 ซึ่ง 6,525 คือคำตอบของเราใช่ไม่ใช่เราก็นำกลับมาตอบนะคะในที่เราเขียนขั้นตอนแสดงวิธีทำว่าจะได้รับเงินทั้งหมด 6,525 หน่วยเป็นอะไรเอ่ยคิดว่าหน่วยเป็นอะไรเอ่ยเราพูดถึงเงินจำนวนเงินถูกต้องไหมหน่วยของเงินคือบาทดังนั้นนักเรียนต้องใส่หน่วยให้ถูกต้องเวลาตอบอย่าลืมต้องทวนคำถามดังนั้นไหนบอกหน่อยเวลาจะตอบต้องเขียนว่าอะไรบ้างคะจะได้รับเงินทั้งหมด 6,525 บาทพอนักเรียนคำนวณเสร็จแล้วนักเรียนสามารถใช้อะไรตรวจสอบได้นะเครื่องคิดเลขอ่ะไหนใครมีเครื่องคิดเลขลองกดให้หน่อยตัวแทนกลุ่มแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้อ่ะกดให้หน่อยนำ45คูณ145นำ45คูณ145ได้คำตอบตรงไหม
1: ตรง
0: ไม่ตรงตรงถ้าตรงแบบนี้แสดงว่าเราคำนวณถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่1เมื่อวิเคราะห์แล้วข้อนี้ได้เป็นการอะไรนะทุกคนอ้าวไหนข้อนี้ได้เป็นการอะไรคะคูณนักเรียนก็จะได้แบบนี้อ่ะอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกัน

0: ่ะจากข้อนี้เมื่ออ่านเสร็จแล้วไหนโจทย์ถามว่าอย่างไรโจทย์ถามว่าอย่างไรจากข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถาม1คำถามหรือ2คำถาม
1: 2คำถาม
0: โจทย์ถาม2คำถามคือจะได้ข้าวสารกี่กระสอบคือคำถามที่1และเหลือข้าวสารกี่กิโลกรัมเป็นคำตอบที่2เวลาตอบนักเรียนต้องตอบให้ครบตามสิ่งที่โจทย์ถามได้ไหมคะอ่ะโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างดังนั้นข้อนี้เมื่อนักเรียนอ่านแล้วนักเรียนคิดว่านักเรียนวิเคราะห์ได้เป็นการอะไร
1: หา
0: การหามีคำอะไรให้เราเห็นสำคัญบ้างมีคำว่าแบ่งใส่กระสอบละถูกต้องไหมคะ50แสดงว่าจากข้าวสารทั้งหมดที่มีพ่อค้าก็ตักใส่กระสอบที่1โดยแบ่งไป50กิโลกรัมได้กระสอบที่1ทำแบบนี้เรื่อยๆกระสอบที่2ก็แบ่งอีก50กิโลกรัมทำแบบนี้เรื่อยๆนะคะจนกว่าข้าวสารที่พ่อค้ามีเนี่ยจะได้กี่กระสอบอาจจะมีเหลือหรือไม่เหลือเดี๋ยวเราต้องไปดูกันดังนั้นข้อนี้เราได้ประโยคสัญลักษณ์เป็นการหารไหนบอกหน่อยนำอะไรมาหารอะไรคะสี่พันสองร้อยหกสิบหารด้วย50เท่ากับเท่าไรนั่นเองนะคะอ่ะเราก็จะได้บรรทัดของประโยคสัญลักษณ์มาเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปแสดงวิธีทำแสดงวิธีทำสิ่งสำคัญคือนักเรียนต้องเขียนอะไรคะเขียนข้อความด้วยอ่ะเดี๋ยวข้อที่2ครูแพลวเปลี่ยนใจและให้นักเรียนตอบคำถามไปพร้อมๆกันปฏิบัติก่อนที่จะได้ลงมือทำแบบฝึกหัดได้ไม่ได้อ่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่การเขียนแสดงวิธรรมการเขียนแสดงวิธรรมเราต้องนำข้อความมายังจำได้ไหมเอ่ย 4,260 ข้อความมีว่าอย่างไรนะ 4,260 พ่อค้ามีข้าวสารอยู่ 4,260 กิโลกรัมเราก็จะได้บรรทัดที่1มาเวลาเขียนครูแพลวแนะนำเลยนะคะเขียนข้อความก่อนเว้นก่อนแล้วก็เขียนจำนวนหลังจากนั้นเว้นเล็กน้อยแล้วค่อยเขียนหน่วยของจำนวนนั้นๆได้ไหมเอ่ยอ่ะได้แล้วบรรทัดที่1บรรทัดที่2 50ยังจำได้ไหม50ข้อความไว้ว่าอย่างไรนะแบ่งใส่กระสอบกระสอบละ50กิโลกรัมดังนั้นแบ่งใส่กระสอบกระสอบละ50เขียน50ให้ตรงกับจำนวนที่1หลังจากนั้นเขียนหน่วยนะคะคือกิโลกรัมได้มาแล้วยังจำได้ไหมเวลาเราทำข้อนี้เมื่อกี้โจทย์ถามกี่คำถาม2คำถามดังนั้นพอโจทย์ถาม2คำถามแบบนี้เราอาจจะเขียนสิ่งที่โจทย์ถามได้ไม่ครบครูแพลวจึง

0: ขอใช้คำว่าจะได้ทุกคนตั้งใจฟังนะคุณครูแพลวจึงใช้คำว่าจะได้แล้วไปหาคำตอบก่อนโดยการนำประโยคสัญลักษณ์มาเขียน 4,260 หารด้วย50ไปหารที่ไหนดีคะเราก็ไปหารที่กระดาษทดดังนั้นคุณครูแพลวมาที่กระดาษทดเลยข้อนี้ทำไมถึงเราควรใช้การหารยาวดีเพราะว่าเรายังท่องสุขคูณแม่50ไม่ได้อ่ะดังนั้นเราเริ่มโดยการนำ50หารอะไรเอ่ย
1: 4
0: 50หาร4 50หาร4ได้ไม่ได้
1: ไม
0: ่ได้ดังนั้นกระจายไปรวมกับหลักร้อยรวมกันเป็นเท่าไหร่คะ42นำ50หาร42ได้ไม่ได้
1: ไม
0: ่ได้ดังนั้นกระจายรวมกันกับหลัก10ต่อจึงได้เป็นอะไรเอ่ย426นำ50หาร426หมายถึง50คูณอะไรได้426หรือใกล้เคียงอ่ะคราวนี้ถ้าคิดไม่ได้นักเรียนใช้วิธีที่ครูแพลวเคยบอกมีเลขโดดอะไรไม่รู้เมื่อคูณกับ0แล้วได้0ใส่ให้ตรงกับ6เลขโดดตัวเดิมเลยเมื่อคูณกับ5แล้วต้องได้42หรือใกล้เคียง42 5คูณอะไรได้42หรือใกล้เคียง42 5คูณเท่าไหร่เอ่ย5คูณ8ดังนั้นนำ50คูณ8อ่ะเราก็ไปที่การคูณตรงนี้ก็ได้อ่ะครูแพลขอตั้งคูณแล้วกันอ่ะทุกคนคูณไปพร้อมกันนะคะเราจะนำ50คูณ850คูณ8ไหนนำ8คูณอะไร8คูณ0ได้0ใส่0 8คูณ5ได้8 5 40ใส่40ผลคูณที่ได้คืออะไรเอ่ย
1: 400
0: ซึ่งเกินไม่เกินตัวตั้งเราไม่เกินใช้ได้ไหมใช้ได้ดังนั้นครูแพลวนำ8ไปใส่เป็นผลหาร50คูณ8ได้400ใส่400ด้านล่างขีดเส้นใต้1เซนหลังจากนั้นทำอย่างไรกัน
1: ล
0: บกันนำอะไรลบกันบ้าง6ลบ0เหลือ6ต่อไปล่ะคะ2ลบ0เหลือ2ต่อไป4ลบ4เหลือ0ดังนั้นไม่ต้องใส่ก็ได้เศษ26ใช่คำตอบยัง
1: ย
0: ั งทำอย่างไรต
1: ่อ
0: นำ0ลงมาหรือกระจาย26ไปรวมกับหลักหน่วยดังนั้นตัวตั้งในหลักหน่วยจึงกลายเป็น260นำ50หาร260หมายถึง50คูณอะไรได้260อ่ะนักเรียนก็ดูว่าเลขโดดอะไรไม่รู้คูณกับ0ใส่ให้ตรงในหลักหน่วยเลขโดดตัวเดิมเลยเมื่อคูณกับ5แล้วต้องได้26หรือไม่เกิน26 5คูณอะไรได้26หรือไม่เกิน26 5ดังนั้นถ้าเราประมาณแบบนี้เราก็มาคิดที่กระดาษทดซิว่านำ50คูณ5อ่ะครูแพลวขอตั้งคูณต่ออีก1รอบเราจะนำ50คูณ5นักเรียนคิดว่าเกินหรือไม่เกิน
1: ไม่
0: เกินแต่อยากรู้ผลคูณมานำ50คูณกับ5เริ่มแรกนำ5คูณอะไรคะ5คูณ0ได้0ใส่0ต่อไปนำ5คูณอะไรเอ่ย5คูณ5ได้25ใส่25ผลคูณที่ได้จึงกลายเป็นอะไรเอ่ย250เกินไม่เกิน
1: ไม
0: ่เกินดังนั้นใช้ได้ครูแพลวใส่5นำ250ที่เป็นเหมือนคูณใส่ข้างล่างขีดเส้นใต้1เซนแล้วทำอย่างไรกันต่อลบกันนำอะไรลบกัน0ลบ0เหลือ0ใส่0ต่อไปล่ะ6ลบ5เหลือ1ดังนั้นใส่1 2ลบ2เหลือ0ดังนั้นไม่ต้องใส่ก็ได้คำตอบข้อนี้คืออะไรเอ่ย85อย่างเดียวใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องตอบว่า85เศษ10นักเรียนได้ที่กระดาษทดแบบนี้เรานำมาตอบที่โจทย์เราข้อนี้เป็นการหารลงตัวไหม
1: ไม
0: ่ลงตัวการหารไม่ลงตัวต้องใช้คำว่าอะไรนะ
1: ได้
0: ดังนั้นครูแพลวกลับมาที่บรรทัดเดิมเลยเขียนว่าได้85เศษ10แต่โจทย์ถามว่าอะไรไหนลองย้อนกลับไปดูโจทย์ถามว่าอะไรใครจำได้จะได้ข้าวสารกี่กระสอบและเหลือข้าวสารกี่กิโลกรัมดังนั้นข้อนี้จะได้ข้าวสารกี่กระ

สอบ85กระสอบส่วนเศษที่เหลือก็คือข้าวสารที่ไม่สามารถใส่กระสอบได้เพียงพอถูกต้องไหมจึงตอบว่าดังนั้นคุณแพลนำมาตอบเวลาตอบต้องตอบตามสิ่งที่จดถามคือจะได้ข้าวสาร85กระสอบและเหลือข้าวสารอีก10กิโลกรัมได้ไม่ได้ถ้าหารไม่ลงตัวแบบนี้นะคะนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะต้องดูดีๆว่าโจทย์ถามว่าอะไรสิ่งที่หารได้หรือผลหารนะคะจะเป็นจำนวนที่เราหารได้เศษที่เหลือจะเป็นของจำนวนที่เหลือนั่นเองได้ไม่ได้อ้าวไหนตอบพร้อมกันอีกหนึ่งรอบข้อนี้เราตอบว่าอย่างไรคะได้ไม่ได้ดังนั้นวันนี้สิ่งสำคัญนอกจากนักเรียนจะต้องวิเคราะห์โจทย์ได้แล้วว่าดำเนินการอย่างไรขอให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีทำขั้นตอนแบบนี้ได้ไม่ได้ได้ไหมเอ่ยอย่าลืมนะคะถ้าเมื่อไหร่เวลาตอบนักเรียนควรคำถามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดที่ 1.42 ในข้อที่1ทุกคนเปิดแบบฝึกหัดหน่อยสำหรับแบบฝึกหัดนะคะจะเป็นในข้อที่1นะคะเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการคูณและการหารสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะนำแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนปลายทางด้วยอ่ะนักเรียนทุกคนเปิดแบบฝึกหัดดูที่หน้าเท่าไหร่เอ่ยหน้าเท่าไหร่คะ91เปิดหน้า91จะมีโจทย์ที่1ให้นะคะเดี๋ยวครูแพลวจะขึ้นโจทย์ให้ด้วยอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนทุกคนอ่านโจทย์พร้อมกัน

จากการอ่านนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะวิเคราะห์เองเลยว่าจากข้อนี้นักเรียนจะวิเคราะห์ได้อย่างไรนะคะโดยเมื่อนักเรียนวิเคราะห์แล้วให้นักเรียนนำไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วเขียนขั้นตอนแสดงวิธีทำได้ไม่ได้ได้นะคะสำหรับนักเรียนต้นทางลงมือปฏิบัติได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะในการทำแบบฝึกหัดของเราแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยไปพร้อมกันค่ะ

อ่ะเป็นอย่างไรทำเสร็จไหมเอ่ยครูจากที่ครูแพลวได้เดินดูนะคะนักเรียนส่วนใหญ่ทำเสร็จแล้วนะคะแต่อาจจะมีเขียนบางส่วนผิดบ้างดังนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะวางดินสอก่อนนะคะมาดูเฉลยไปพร้อมกันแล้วตรวจสอบความถูกต้องของตนเองหากผิดเดี๋ยวให้เวลานักเรียนแก้ไขดังนั้นตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนแล้วเงยหน้าขึ้นมาดูพร้อมกันอันดับแรกจากข้อนี้แล้วเมื่อนักเรียนอ่านโจทย์เมื่อกี้นักเรียนวิเคราะห์ได้อะไรเอ่ยวิเคราะห์ได้การอะไรคะการหาความหมายดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันเลยจากเมื่อกี้เราวิเคราะห์แล้วได้การหารดังนั้นไหนบอกหน่อยประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ได้อะไรเอ่ยประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ได้อะไรเอ่ยเท่ากับจำนวนใดตอนนี้ทุกคนต้องทำอย่างไรก่อนวางดินสอแล้วช่วยกันตอบไปพร้อมกันนะคะประโยคสัญลักษณ์ที่ได้คือ1750หารด้วย25อย่าลืมเท่ากับจำนวนใดนำมาเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วต่อไปไปเขียนขั้นตอนแสดงวิธีทำ1750ข้อความมีว่าอย่างไรนะ1750ชาวสวนเก็บมะม่วงหนูเขียนก่อนแล้วก็เว้นแล้วก็เขียน1750แล้วก็กิโลกรัมบรรทัดนี้ส่วนใหญ่นักเรียนทุกคนถูกต้องหมดเลยบรรทัดที่2 25 25ข้อความว่าอย่างไรนะ25นำมาจัดใส่เข่งเข่งละ25กิโลกรัมบรรทัดที่2ส่วนใหญ่ถูกต้องครูแพลขอเน้นอีกนิดนึงให้นักเรียนเขียนจำนวนที่2ให้ตรงกับจำนวนที่1ได้ไหมคะบรรทัดที่3โจทย์ถามว่าอะไรนะโจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามว่าอะไรดูซิสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าจะได้กี่เข่งดังนั้นเรามาเขียนว่าจะได้เราได้เป็นการหารดังนั้นนำประโยคสัญลักษณ์ลงมาเขียนคือ1750หารด้วย25ข้อนี้หารมาแล้วลงตัวไม่ลงตัวลงตัวไหมลงตัวดังนั้นเห็นไหมครูแพลจึงใช้เครื่องหมายเท่ากับทุกคนเงยหน้าดูพร้อมกันก่อนจากที่เดินดูนักเรียนส่วนใหญ่ไม่เขียนตรงนี้ใครที่ยังไม่เขียนนักเรียนเขียนเติมให้คุณครูแพลหน่อยหารมาแล้วสุดท้ายได้กี่เข่งเอ่ยได้กี่เข่งเอ่ยนักเรียนไปคิดต่อที่กระดาษทดนะคะครูแพลวก็หารมาได้70หน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นกิโลกรัมหรอหน่วยเป็นหน่วยเป็นเข่งคือจะได้70เข่งแล้วเวลาตอบนักเรียนเขียนตอบก็คือจะได้70เข่งแบบนี้ให้เวลา

ตรวจสอบสักครู่หนึ่งก่อนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยหากตรงไหนผิดสามารถแก้ไขได้เลยนะคะเดี๋ยวให้เวลาตรวจสอบสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกัน

0: ันนี้การเรียนวันนี้เห็นไหมเป็นโจทย์ปัญหาแต่แตกต่างจากชั่วโมงที่แล้วอย่างไรเอ่ยคะวันนี้แตกต่างจากชั่วโมงที่แล้วอย่างไรประโยคสัญลักษณ์เราต้องเขียนทั้งสองวันเป็นการเขียนแบบแสดงวิธีทำดังนั้นวันนี้ต่อยอดจากเดิมคือนอกจากนักเรียนหาคำตอบอย่างเดียวนักเรียนต้องมาเขียนขั้นตอนแสดงวิธีทำแบบนี้ให้ได้อ่ะไหนถ้านักเรียนเจอโจทย์ปัญหาของเรานะคะถ้านักเรียนเจอโจทย์ปัญหาสิ่งแรกที่นักเรียนต้องทำนักเรียนทำอย่างไรสิ่งแรกที่ทำอย่างไรอ่านโจทย์ทำความเข้าใจว่า1โจทย์ถามอะไร2โจทย์บอกอะไรเมื่ออ่านเสร็จแล้วค่อยทำอย่างไรต่อวิเคราะห์ต่อว่าเราจะวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างไรเช่นเป็นการหรือเป็นการหารแล้วนำไปเขียนประโยคสัญลักษณ์เมื่อนักเรียนได้ประโยคสัญลักษณ์แล้ววันนี้นักเรียนต้องทำอย่างไรคะวันนี้นักเรียนต้องทำอย่างไรเมื่อได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วเมื่อได้ประโยคสัญลักษณ์แล้ววันนี้ต้องทำอย่างไรไปเขียนอะไรไปเขียนแสดงวิธีทำนะคะโดยการเขียนแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญถ้าหาคำตอบเสร็จแล้วทำอย่างไรดี
1: ตรวจสอบคำตอบ
0: นะคะหรือตรวจความถูกต้องของคำตอบของเราที่ได้การตรวจสอบครูแพลวบอกแล้วอนุญาตให้ใช้อะไรได้คะเครื่องคิดเลขนะคะในขั้นตอนดังนั้นขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาของเราก็จะมีประมาณ4ขั้นตอนดังนี้คือ1ทำความเข้าใจปัญหา2วางแผนในการแก้ไขปัญหา3นะคะหาคำตอบโดยการเขียนแสดงวิธีทำในวันนี้และขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจความถูกต้องของคำตอบด้วยได้ไม่ได้จากแบบฝึกหัดเรายังเหลือข้อไหนเอ่ยข้อ2ดังนั้นแบบฝึกหัด 1.42 ในข้อที่2จะฝากต่อให้เป็นการบ้านทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเรายังเหลือในข้อที่2ข้อที่2ไหนลองอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนสิ

เอาใหม่อ่านพร้อมกันตั้งใจนะคะอ่านโจทย์พร้อมกัน1รอบตั้งใจทั้งห้องทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ้าวพร้อมกันค่ะ

ากการอ่านแล้วนักเรียนอาจจะสงสัยทำไมข้อนี้มีจำนวนเพียง1จำนวนถูกต้องไหมมีแค่ออมสินเนี่ยเขาเก็บเงินทุกวันวันละ14บาทแต่อีก1จำนวนไม่มีนักเรียนคิดว่ามาจากไหนเอ่ยมาจากจำนวนวันของเดือนอะไรเอ่ยธันวาคมไหนเดือนธันวาคมมีกี่วันนะ31วันดังนั้นใบให้ว่าอีก1จำนวนหมายถึงจำนวนวันในเดือนธันวาคมซึ่งมี31วันฝากให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางแล้วเดี๋ยวครูแพลวฝากข้อนี้ให้กลับไปเขียนแสดงวิธีทำเป็นการบ้านและเดี๋ยวนำมาส่งในวันถัดไปนะคะสำหรับชั่วโมงถัดไปไหนเงยหน้าดูพร้อมกันชั่วโมงถัดไปเรายังเรียนในเรื่องของอะไรคะเรายังเรียนต่อในเรื่องเดิมเลยเป็นโจทย์ปัญหาการคูณและการหารในชั่วโมงที่2ดังนั้นฝากให้นักเรียนกลับไปทำการบ้านวันนี้ได้ไหมนะคะกลับไปทบทวนการบ้านของตนเองสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.43 เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแพรฝากการบ้านให้นักเรียนกลับไปทำแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: โอ้ยโอ้ย
0: ลุงเต่าไม่สบายหรอครับทำไมถึงต้องร้องแบบนี
2: ้ลุงปวดท้องมากเลยสงสัยเผลอไปกินเจ้านั่นน่ะ
3: นั่นถุงพลาสติกนี่นะลุงเต่าไปกินทำไมครับ
2: วันก่อนลุงหิวมากลุงตามหาอาหารของลุงพวกสาหร่ายทะเลแมงกระพุนไปทั่วท้องทะเลไม่เจอเลยระหว่างที่ลุงหิวจนตาลายลุงหันไปเห็นตัวอะไรใสๆลอยอยู่ลุงนึกว่าแมงกระพุนก็เลยเผลอกินเข้าไปหลังจากนั้นลุงก็ปวดท้องแบบนี้แหละโอ้ยโอ้ย
3: ปี้ปอปี้ปอปี้ปอปี้ปอ
0: เคสด่วนเคสด่วนต้องรีบเอาถุงพลาสติกออก
3: 3 2 1เคลีย
0: ลุงเต่าเป็นอะไรมากไหมครับลุงเต่าไม่เป็นอะไรแล้วล่ะจ้ะ
2: ลุงหายดีแล้วขอบคุณมากนะวิตตี้ที่เป็นห่วงลุง
0: ว่าแต่ทำไมแถวนี้ถึงถุงพลาสติกเยอะจังเลยล่ะครับก็หลายๆวันมานี้คนมาเที่ยวทะเลเยอะเลยจ้ะมาเที่ยวแล้วก็ชอบทิ้งขยะลงทะเลแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลหลายๆชนิดก็ถูกทำลายหาอาหารไม่ได้ทำให้สัตว์ทะเลหลายตัวที่หิวเผลอไปกินถุงพลาสติกเข้าแล้วก็ไม่สบายเหมือนกับลุงเต่านี่แหละจ้ะใจร้ายจังเลยนะครับมาเที่ยวทะเลไม่น่าทิ้งขยะไว้แบบนี้เลย
2: งั้นวันนี้วิตตี้กับพวกลุงมาช่วยเก็บขยะในทะเลกันไหมล่ะ
0: ว้าวดีเลยครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไป
1: พี่วิตตี้จะไม่ให้อาหารสัตว์ทะเลหรือจับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลเช่นปลาหรือปะการังเพราะจะเป็นการทำลายแหล่งอาหารธรรมชาติของเหล่าสัตว์น้ำและระบบนิเวศในทะเลครับ
0: พี่เว่นเองก็จะช่วยเก็บขยะบริเวณชายหาดไปทิ้งถังขยะทุกครั้งที่เห็นทะเลจะได้สะอาดสวยงามครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไปพี่เว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีน่าสนใจมากเลยถ้าไปแบ่งปันวิธีกับเพื่อนทะเลเราจะต้องใสสะอาดมากๆแน่ๆเลยครับวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ที่เบื้องการ
2: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
1: สถานที่แห่งนี
3: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
4: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Good morning, teachers and students who are watching on your TV right now. Welcome to English class with me. My name is Warawut Sosai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: Are you okay? Okay, I'm okay too. And how about teachers and students from the other school? Are you okay? I'm glad that you're okay. Now, welcome to English class. Let's see the topic of our lesson today is My Day at School 2. นะครับ topic ที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือ My Day at School เป็นครั้งที่2นะครับครั้งที่แล้วจะเป็น My Day at School 1อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนว่าเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเกี่ยวกับอะไรไปอะไรนะครับ
2: เวลา
0: เวลา very good and what else what did we learn from the last lesson มีเวลาแล้วมีอะไรอีกกิจกรรมกิจกรรมที่เราทำที่โรงเรียนนั่นเอง Okay, can you give me an example of the activity that you did or you do at school? มีใครที่จะบอกครูได้บ้างว่ากิจกรรมที่เราทำที่โรงเรียนนี่มีอะไรบ้างอือฮึมีไหม Okay, Billy.
3: Read books,
0: very good. What else? ภูมิกิจ
3: Swim,
0: very good. ว่ายน้ำนั่นเองเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำที่โรงเรียนนะต่อไป Copter
4: Do homework,
0: very good. Okay, sit down. Alright, thank you for your answers นะครับคำตอบที่พูดมาเมื่อกี้ถูกหมดเลยนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันก่อนนะครับข้อแรกนะครับก็บอกว่านักเรียนสามารถอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำที่โรงเรียนได้นะครับข้อ2พูดบรรยายเรื่อง My School Day ได้แสดงว่าเดี๋ยวเด็กๆเนี่ยจะต้องอ่านออกเสียงคำศัพท์และบอกความหมายได้นะครับว่ากิจกรรมที่เราทำที่โรงเรียนเนี่ยอ่านออกเสียงว่าอย่างไรแปลว่าอะไรและนอกจากนั้นยังสามารถที่จะพูดบรรยายนะครับเรื่องเกี่ยวกับ My Day at School ได้ด้วยก่อนอื่นเลยนะครับ Before we start the lesson let's review about the words that we have learned okay and now these are the words that we have learned about last lesson okay let's have a look at the first picture could you please tell me

0: Good. Again, please study.
1: Study.
0: Study. แปลว่าเรียนนั่นเองนะครับ Next. What does she do?
1: Read book.
0: Repeat after me. Read books.
1: Read books.
0: Read books. ก็คืออ่านหนังสือ Who love to read books? Raise your hand. ใครชอบอ่านหนังสือบ้างครับมีไหมไม่มีเลยทำไมอ่ะ why don't you love to read books ทำไมไม่ชอบอ่านหนังสือบอกเหตุผลกูหน่อย give me the reason เพราะอะไรใคร who loves to play games raise your hand oh okay เอามือลงนักเรียนครับเดี๋ยวนี้การอ่านหนังสือเราไม่จำเป็นต้องไปห้องสมุดแล้วก็ไปยืมหนังสือมาอ่านมันจะเป็นหนังสือแบบไหนครับมันจะเป็นหนังสือแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมลูกอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันนี้นักเรียนเขาสามารถที่จะเปิดอ่านในอีบุ๊กต่างๆได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเข้าห้องสมุดแล้วต้องไปยืมสมุดหนังสือมาอ่านนะครับนะเด็กๆจะต้องอ่านหนังสือนะครับวันหนึ่งประมาณ5หน้านะครับนะต้องอ่านหนังสือวันละประมาณ5หน้าโอเคแล้วพวกเธอจะหลงรักการอ่าน nextWhat are you doing?
1: Draw pictures.
0: ก็คือ draw pictures. Again, please draw pictures.
1: Draw pictures.
0: แปลว่าทำอะไรครับวาดรูปนั่นเองนะครับ Next. มีคอมพิวเตอร์อยู่ตรงหน้านะครับแล้วก็มีนักเรียน2คนเด็กๆคิดว่าเขาทำอะไรลูกกำลังค้นหาข้อมูลบางอย่างอยู่หรือว่าอาจจะทำงานอยู่ก็ได้นะครับซึ่งในที่นี้คุณครูอ่านนำเสนอคำว่า work on computer
1: work on computer
0: work on a computer
1: work on a computer
0: แปลว่าทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์นั่นเองนักเรียนอาจจะแบบพิมพ์งานหรือว่าเซิร์ชหาข้อมูลบางอย่างจากคอมพิวเตอร์ได้นะครับ and then next what are they doing ดูอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยดูอะไรครับ do homework louder
1: do homework
0: แปลว่าทำอะไรครับทำการบ้าน who likes to do homeworkมีใครชอบทำการบ้านไหม Raise your hand Okay, very good แล้วคนที่ไม่ยกมือนี่คือยังไงไม่ชอบทำการบ้านโอเคเดี๋ยววันนี้คุณควรไม่ให้การบ้านไปต้องทำให้เสร็จที่โรงเรียนโอเค And then พวกเขาทำอะไรอยู่ลูก เล่นกีฬานะครับยังจำคำว่าเล่นกีฬาภาษาอังกฤษได้ไหมลูก คำว่าอะไรครับ Very goodplay sports
1: play sports
0: play sports ซึ่งคำว่า sports แปลว่ากีฬานั่นเองนะครับมี s ด้วยแสดงว่าก็มีกีฬาหลายประเภทนะฮะ next มีนักเรียนนั่งคุยกัน2คนนะครับในที่นี้เขาคุยกันนะครับครูอันนำเสนอคำว่า talk with friendsTalk with friends.
1: Talk with friends.
0: คำว่า talk with friends แปลว่าอะไรแล้วลูกมีคุยกับเพื่อนนะครับใครใช้เวลาว่างพูดคุยกับเพื่อนบ้างครับ Very good. Okay. เอามือลง So, what story usually talk with your friends? มีใครบอกได้บ้างว่าแล้วคุยกันเรื่องอะไรFirst, what do you talk with your friend? What story did you talk with your friend? Or what's the topic that you usually talk with your friends? Could you please share your experience? ลองเล่าประสบการณ์หน่อยสิว่าคุยเรื่องอะไรกัน English or Thai is okay? Go on.

0: ุยเรื่องเกมครับ
1: เรื่องเกม you talk with your friends about games right okay sit down okay ไม่ผิดลูก and who else want to share your experience about talk friends มีอีกไหมที่จะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องที่เราพูดกับเพื่อนไม่มีนะโอเคไม่เป็นไร next นะครับภาพนี้คือภาพอะไรครับจำได้ไหม yeah. very good น้องพูดลูก dance แปลว่าอะไรครับเต้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราคำว่าเต้นเนี่ยนะครับมันก็สามารถแปลว่าเต้นรำหรือว่ารำก็ได้ใช่ไหมฮะอย่างที่ขวัญได้นำเสนอไปครั้งที่แล้วครับว่าถ้าแปลว่ารำเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะใช้กับประเทศไทยนะครับเช่นรำไทยอย่างนี้เป็นต้นเราก็สามารถใช้เป็นภาษาอังกฤษได้ว่า Thai classical dance นะครับ Thai classical dance ก็คือรำไทยนั่นเองนะครับอย่างที่ต้นน้ำกำลังรำอยู่ตอนนี้นะฮะโอเค next what activity does he do อะไรลูกโอเค repeat after me swim แปลว่าว่ายน้ำ who can swim มีใครว่ายน้ำเป็นบ้าง raise your hand wow very good yes โอเคเอามือลงแสดงว่าหลังจากเลิกเรียนเนี่ยเราไปเรียนว่ายน้ำใช่ไหมลูกไม่แล้วทำไมว่ายน้ำเป็นเพราะอะไรอะไรนะลูกแม่จับโยนน้ำแล้วหนูแล้วว่ายเป็นจริงเหรอ is it trueYour mother throw you in the ocean and then you swim on your own. ขนาดนั้นเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ You have to learn about to swim. Okay. Next. And then what activity it is when you do at school? ทำอะไรลูก รับประทานอาหารเที่ยงนั่นเองเด็กๆกันนะครับ Have lunch.
2: Have lunch
1: คำว่า have lunch นะครับแปลว่ารับประทานอาหารเที่ยงนั่นเองนะครับซึ่งคำว่า have ในที่นี้แปลว่ารับประทานนะครับไม่ได้แปลว่ามีนะครับหรือนักเรียนอาจจะแทน have เป็น eat ก็ได้นะครับ eat ที่แปลว่ากินนะครับ eat lunch or have lunch is okay and next what are you doing play very good
2: Play basketball.
1: แปลว่าเล่นอะไรครับเล่นบาสเกตบอลทีนี้ถ้าเราจะบอกว่าเล่นฟุตบอลเราจะต้องเปลี่ยนบาสเกตบอลเป็นอะไรครับ Yes, play football. Play football นะครับเล่นวอลเลย์บอลก็ play volleyball นะครับโอเค And then it's time toYes, it's time to go home or go back home. นะครับถึงเวลาที่ต้องไปไหนแล้วฮะ
2: กล
1: ับบ้านโอเค Repeat after me. Go home. ทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนเรื่องของการบอกเวลานะครับซึ่งการบอกเวลาในที่นี้ครูอันให้ใช้ AM และ PM ใช่ไหมฮะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนใหม่ AM เนี่ยเราจะใช้นะครับโดยเริ่มนับตั้งแต่ตอนไหนครับLouder เที่ยงคืนนะครับ24นาฬิกาหรืออะไรครับ 00.00 นั่นเองนะครับถึงตอนกี่โมง11โมง59นาทีในตอนเช้านะครับสรุปง่ายๆคือตั้งแต่เที่ยงคืนจนไปถึงกี่โมงครับ11โมง59เราจะใช้อะไรครับ AM สมมุติว่าบอกว่าเราตื่นนอนตอน7โมงครึ่งเราใช้ AM หรือ PMAM ถ้าเราบอกว่าเรารับประทานอาหารเช้าตอน 8:40 นาทีเราจะต้องใช้ AM very good and next PM how about PM อะไรลูก PM ก็คือตั้งแต่เวลาไหนครับ
2: เที
1: ่ยงวันนะครับถึงประมาณ 5:59 นาทีหรือ 23:59 นาทีนั่นเองนะครับเราจะต้องใช้ PM อย่างเช่น เราบอกว่าเราเล่นกีฬา

0: ตอนบ่าย 2:20 บ่าย 2:20 นาทีเราจะใช้ AM หรือ PM ครับ
1: PM
0: เพราะบ่าย 2:20 มันอยู่หลังอะไรครับเที่ยงเที่ยงวันถ้าเราบอกว่าเรากลับบ้านตอน 4:30 นาที4โมงเย็น30นาทีเราจะใช้ AM หรือ PM ครับ
1: PM
0: louder
1: PM
0: very good เก่งมากนะครับโอเคนักเรียนเข้าใจแล้วนะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันอันนี้คือเขาบอกว่าเขา come to school นะครับมาโรงเรียนมาถึงโรงเรียนเขาถามว่านาย A ถามว่า what time do you come to school เด็กๆอ่านคำถามให้ครูฟังพร้อมกันลูก what time do you come to schoolประโยคคำถามนี้แปลว่าคุณมาถึงโรงเรียนตอนกี่โมงทีนี้นาย B ตอบว่า I come to school at 7:30 I come to school at 7:30 ผมมาถึงโรงเรียนตอนกี่โมงครับ 7:30 7:30 นะครับ 7:30 นาทีทีนี้ตัว AM กับ PM มันหายไปเด็กๆลองบอกครูอันหน่อยสิครับว่าเราควรจะใช้ AM หรือ PM ดีLouder.
1: AM.
0: Louder.
1: AM.
0: Yes. เราใช้ AM เพราะ 7:30 มันอยู่ตอนช่วงไหนลูกหลังเที่ยงคืนนั่นเองนะครับ Next. อันนี้นะครับเขาบอกว่าเขาให้คำว่า study มาก็คือเรียนนะฮะทีนี้นาย A เขาถามอีกว่าWhat time do you study? Repeat after me. What time do you study? Louder. แปลว่าคุณเรียนเริ่มเรียนตอนกี่โมงนะครับเริ่มเรียนตอนกี่โมงนาย B ตอบว่า I study at 8:30. I study at 8:30. ผมเรียนตอนกี่โมงลูก8โมงครึ่งเด็กๆลองบอกครูอันซิว่าเราจะใช้ AM หรือ PM ดีครับ
1: AM
0: louder
1: AM
0: very good AM นั่นเองนะครับเพราะ8โมงครึ่งอยู่หลังเที่ยงคืนนะครับ next have lunch แปลว่าอะไรล่ะครับ have lunch ทำอะไรลูกรับประทานอาหารกลางวันนั่นเองนะครับลองถามครูฟังหน่อยสิครับว่าคุณรับประทานอาหารเที่ยงตอนกี่โมงทุกคนถามให้ครูอ่านฟังหน่อยครับพร้อมกัน 1 2 3 go What time do you have lunch นะครับประโยคนี้แปลว่าคุณรับประทานอาหารกลางวันตอนกี่โมงนะครับเดี๋ยวครูอ่านตอบว่าอย่างไรมาฟัง Have lunch at 11:30 I have lunch at 11:30 ทีนี้สังเกตดูว่าตอนนี้ 11:30 นาทีเราจะใช้ AM หรือ PM ข้อนี้มีนักเรียนตอบผิดแน่นอน AM หรือ PM ลูก
1: AM
0: เก่งมาก AM นะครับยังไม่ใช่ PM เพราะยังไม่เลยเที่ยงนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อนี้บ้างนะครับเดี๋ยวคุณครูอันจะถามเด็กๆแล้วให้นักเรียนลองตอบคุณครูอันมาทุกคนเลยนะครับครูอันถามว่า What time do you play basketball? What time do you play basketball? นักเรียนเล่นบาสเกตบอลตอนกี่โมงคุณครูอันให้เวลามาเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบ 1 2 3 goอะไรหายไป
1: AM
0: ใครบอกว่า AM ยกมือใครบอกว่า PM ยกมือคำตอบคือ PM นั่นเองเพราะว่า4โมงมันอยู่หลังอะไรลูก
1: PM.
0: หลังเที่ยงนั่นเองนะครับเอาล่ะ This is the last นะครับอันนี้คือข้อสุดท้ายละถามนักเรียนนะครับ What time do you go home? What time do you go home? ทุกคนช่วยกันตอบ 1 2 3 go

0: AM หรือ PM
1: PM
0: ถ้าคุณครูใส่ AM เข้าไปเนี่ยเด็กๆลองบอกขวัญได้ไหมว่าเป็นเวลากี่โมงกี่โมงลูก
1: ตีสาม
0: มีไหมกลับบ้านตอนตีสามไม่มีนะครับโอเค alright now I would like you to have this worksheet number 15นะครับ the name of the worksheet is Pictures Day at School นะครับชื่อใบงานว่า Pictures School หน้าที่เท่าไหร่บอกครูอ่านหน่อยสิครับ73นักเรียนเปิดไป73นะครับเด็กๆปลายทางครับตอนนี้เรากำลังทำกิจกรรมในหน้า73นะครับรบกวนครูปลายทางครับช่วยดูความเรียบร้อยของนักเรียนด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำชี้แจงว่าทำอย่างไรนะครับเขาบอกว่า look at the instructions first listen to Pichar's talk about his day at schoolให้นักเรียนฟังนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมของวิชาที่ทำที่โรงเรียนนะครับฟังก่อนนะ and then number two write down the missing words in the blanks ให้นักเรียนนะครับเติมคำลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องแสดงว่าคำสั่งมีอยู่สองอย่างหนึ่งนักเรียนฟังก่อนแล้วก็นักเรียนทำอะไรครับเขียนคำตอบลงไปนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวกิจกรรมนี้นะครับก็คือให้นักเรียนฟังนะครับสิ่งที่คุณครูพูดแล้วก็ให้นักเรียนเติมคำศัพท์ลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูคำศัพท์ก่อนว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะครับคำแรกเด็กๆช่วยอ่านคุณหน่อยลูกคำว่าอะไรครับเก่งมากครับ study นะครับคำต่อมา have lunch นะครับ study แปลว่าอะไรนะครับแปลว่าเรียนนะครับส่วน have lunch ก็คือรับประทานอาหารกลางวัน badminton ก็คือกีฬานั่นเองนะครับคือแบดมินตันต่อไป arrive at คำนี้อ่านว่า arrive at แปลว่ามาถึงนะครับต่อไปคำนี้ read books แปลว่าอ่านหนังสือส่วนสุดท้ายเลยนะครับก็คือ go back home กลับบ้านนั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยวคุณครูอันจะอ่านให้ฟังนะครับแล้วให้นักเรียนเนี่ยเติมคำตอบลงไปนะครับ are you ready okay let's goGood morning, everybody. My name is Pichar. I am a student in Pratham 4 at Wang Klai Kangwon School. Today, I am going to talk about my day at school. I arrive at school at 7 a.m. I study at 8:15 a.m. I have lunchAt 11 a.m., I play badminton with my friends after school, and I go back home at 4:30 p.m. I am very happy at school, and I love my school very much. Thank you for listening. ทันไหมลูก ทีนี้ไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวครูอันจะอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับประโยคแรกนะครับ Good morning everybody My name is Pichar I am a student in Pratham 4 at Wang Klai Kangwon School Today I am going to talk about my day at school I arrive at school at 7 a.m. I study at 8:15 a.m.And I have lunch at 11 a.m. I read books at my playtime. I play badminton with my friends after school. And I go back home at 4:30 p.m. I am very happy at school. And I love my school so much. Thank you for listening. ทีนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนเนี่ยลองใส่คำตอบเข้าไปดูก่อนโอเคไหมนักเรียนลองใส่คำตอบเข้าไปดูก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราไปเฉลยกัน

Kev, you finished? ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูเฉลยกันนะครับว่าเด็กๆได้เขียนคำตอบไปถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวครูอ่านจะอ่านให้ฟังนะครับ Good morning everybody. My name is Picha. I am a student in Prathom 4 at Wang Klai Kangwon School. Today I am going to talk about my day at school. ดูข้อ1 นะครับเขาบอกว่า I arrive at school at 7 a.m. คำว่าอะไรหายไปลูกคำว่าอะไรครับ arrive นั่นเองนะครับ arrive at นะครับคำว่า arrive at นะครับหายไปนะครับแปลว่าอะไรครับเมื่อสักครู่ที่ขวัญแปลให้ฟังมาถึงนั่นเองนะครับต่อไปนะครับข้อ2 number 2 I study at 8:15 a.m. คำว่าอะไรหายไปครับ study นั่นเองนะครับ very good เก่งมากนะครับต่อไป number 3 I have lunch at 11 a.m. คำว่าอะไรหายไปครับข้อ3 number 3 very good ก็คือ have lunch นั่นเองนะครับ and then number 4 I play badminton at my playtime I'm sorry นะครับขอโทษครับข้อ4นะลูก number 4นะเอาใหม่นะ I read books at my playtimeI read books at my playtimes. คำว่าอะไรหายไปลูก number 4 read books เก่งมากเลยครับต่อไปครับ number 5 I play badminton with my friends after school. I play badminton with my friends after school. ทำอะไรลูกฉันเล่นอะไรครับbadminton นั่นเองนะครับก็คือเล่นแบดมินตันกับเพื่อนๆนั่นเองนะครับ number 6 and I go back home at 4:30 p.m. and I go back home at 4:30 p.m. ทำอะไรลูกข้อ6 go back home นั่นเองเก่งมากก็ถึงเวลากลับบ้านนะครับแล้วเขาพูดต่อว่า I am very happyAt school and I love my school very much. Thank you for listening. เอาละเดี๋ยวเรามาแปลกันว่าพิชาเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับตัวเขาที่อยู่โรงเรียนอย่างไรบ้างนะครับเขาบอกว่าสวัสดี Good morning นะครับสวัสดีตอนเช้าทุกคนฉันชื่อพิชานะครับฉันเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวังไกลกังวลนั่นเองนะครับ Today I am going to talk about my day at school นะครับวันนี้ฉันจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับที่โรงเรียนให้ฟังนะครับ I arrive at school at 7 a.m. ก็คือฉันมาถึงโรงเรียนตอนกี่โมงครับ7โมงเช้านั่นเองนะครับ I study at 8:15 a.m. นะครับแล้วฉันก็เป็นไงครับเริ่มเรียนตอน8โมง15นาทีนะครับ I have lunch at 11 a.m. นะครับรับประทานอาหารกลางวันตอนกี่โมงลูก11โมงนะครับแล้วก็เขาบอกว่า I read books at my playtime ตอนเวลาว่างเนี่ยเขาชอบทำอะไรอ่านหนังสือนะครับแล้วก็ I play badminton with my friends after school เขาก็เล่นอะไรกับเพื่อนครับเล่นแบดมินตันนะครับกับเพื่อนๆหลังโรงเรียนเลิกนั่นเองนะครับ And I go back home at 4:30 p.m.ตอนเวลา 4:30 นเขาทำอะไรลูกกลับบ้านนั่นเองนะฮะแล้วเขายังบอกต่อว่าเขาเป็นไงครับมีความสุขที่โรงเรียนมาก I am very happy at school and I love my school very much แล้วเขาก็เป็นไงครับรักโรงเรียนนะฮะมากๆเลย Thank you for listening ก็คือขอบคุณสำหรับการฟังนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวคุณครูอ่านให้นักเรียนตรวจคำตอบสักครู่นึงครับเดี๋ยวเรากลับมาครับ

Have you finished? Okay, welcome back. Now we have another activity to do. เดี๋ยวเรามีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับในใบงานที่16นะครับเรื่อง My school routine. My school routine. ให้นักเรียนนำใบงานที่16ขึ้นมาก่อนเลยลักษณะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับทีนี้บอกคุณครูหน่อยครับว่าใบงานที่16เนี่ยอยู่หน้าที่เท่าไหร่74นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับคำชี้แจงว่ากิจกรรมนี้ทำอย่างไรเขาบอกว่า write about your day at school write about your day at school ให้นักเรียนเขียนนะครับกิจกรรมแล้วก็เวลาของนักเรียนเองลงไปนะครับลักษณะใบงานของนักเรียนจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเหมือนกับของพิชชาเลยเมื่อสักครู่นะครับแต่กิจกรรมและเวลาเนี่ยต่างกันนะครับขอให้เป็นของนักเรียนเองเดี๋ยวเรามาดูว่ามีคำว่าอะไรบ้าง Good morning everybody my name is แล้วก็ใส่ชื่อของนักเรียนไปนะครับสวัสดีทุกคนนะครับฉันชื่ออะไรก็ใส่ไป I am a student in ประถม4ฉันเป็นนักเรียนนะครับอยู่ชั้นศึกษาปีที่4ประถมศึกษาปีที่4 atแล้วตามด้วยโรงเรียนของนักเรียนนะครับตรงนี้จะเป็นนักโรงเรียนชื่อโรงเรียนนะครับ Today I am going to talk about วันนี้นะครับฉันจะมาพูดในหัวข้อ My day at school นะครับ My day at school แล้วก็ I to school at I come to school at กี่โมงนักเรียนก็ใส่ไปเลยนะครับ I study ฉันเริ่มเรียนตอนกี่โมงI and I play sports with my friends at and I go home at กี่โมงนักเรียนก็ใส่ไปนะครับแล้วตอนท้ายเขาบอกด้วยว่า I am very happy at school and I love my school very much thank you for listening นะครับทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนใส่ของนักเรียนเองนะครับทีนี้คุณหวานมีตัวอย่างให้ดูอันนี้ตัวอย่างของครูอั๋นนะครับเอาล่ะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนทำตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับ

0: เด็กๆครับหมดเวลานะครับเดี๋ยวเราไปสรุปบทเรียนของวันนี้กันเลยนะครับในช่วง wrap up โอเคทีนี้นะครับในช่วง wrap up ของวันนี้นะครับครูอั๋นจะขอตัวแทนนะครับของเพื่อนออกมาอ่านนะครับเกี่ยวกับ My Day at School ให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับโอเค Who want to be volunteers ใครจะเป็นอาสาสมัครครับโอเค Perth come onCome in front of the class.
1: Good morning, everybody. My name is Hongkit Nekakit. I'm a student in Pratham 4 at Mokakamun School. Today, I'm going to talk about my day at school. I arrive at school at 7:10 a.m. I study at 8:10 a.m. I have lunch at 11:30 a.m.I talk with friends at my playtime. I play sports after school, and I go back home at 4 p.m. I am very happy at school, and I love my school very much. Thank you for listening.
0: Okay, very good. Okay, thank you. Next. Okay. Belle.
2: Good morning, everybody. My name is

0: Subhakar Sithong. I am a student in Pathum 4 at Wangkai Kangwut School. Today I am going to talk about my day at school. I arrive at school at 7:50 a.m. I study at 8:10 a.m. I have lunch at 11:30 a.m. I talk with friends at my playtime. I play basketball after school, and I go back home at 5 p.m. I am very happy at school, and I love my school very much. Thank you for your listening.
1: Very good. ปรบมือเพื่อนหน่อยลูกokay, you can have a seat. ก็ทีนี้นะครับก่อนที่เราจะจากกันวันนี้คุณครูขอฝากให้นักเรียนทำแบบประเมินนะครับให้คุณครูหน่อยลูกโอเคนะครับแบบประเมินตนเองนะครับในหน่วยที่2เรื่อง school life นะครับเดี๋ยวครูให้นักเรียนทำแบบประเมินสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ

Okay, นะครับ Before we leave today, I would like you to have a look at the next lesson. เดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปกันก่อนนะครับก็คือเรื่อง places in my school นะครับสิ่งที่เด็กๆต้องเตรียมก็คือใบงานที่17เรื่อง Where do you study art นะครับแล้วก็ใบงานที่18เรื่อง Around my school นะครับส่วนทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th ได้นะครับ alright so today do you have any questions no okay I think this is enough for today and thank you for your attention นะครับ alright good luck see you next time bye bye

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ตอนนักสำรวจน้อยผจญภัยปราสาทหินภาค2สวัสดีเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เรายังสำรวจอยู่ในปราสาทหินโบราณที่เราได้ค้นพบกับแผ่นศิลาที่สลักบทร้อยกรอง20หวนจำจงดีเอาไว้
1: ใช่แล้วเมื่อตอนที่แล้วเพื่อนๆได้ช่วยแทนไทยหาคำที่ใช้ไม่ม้วนครบ20คำไปแล้ว
0: งั้นตอนนี้เราลองสำรวจต่อดีกว่าว่าจะเจออะไรในปราสาทหินอีกบ้าง
1: แล้วเพื่อนๆพร้อมสำรวจต่อกับพวกเราหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะไม่โทร
1: เอ๊ดูเหมือนจะเป็นหนังสืออะไรสักอย่างนะหรือว่าจะเป็นคัมภีร์ปริศนาโบราณ
0: ไหนลองเปิดอ่านดูกัน
1: โอ้นี่ไงเจอภาพปริศนาแล้วแต่เอ๊มีคำให้เราเลือกด้วยใยแมงมุมคำนี้ใช้ไม้ม้วนหรือไม้มะลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อยนะ
0: ใยแมงมุมใช้ไม้ม้วนแบบนี
1: ้ใช่แล้วถูกต้องมาก
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: โอ้โหเจอภาพปริศนาภาพ

0: ที่2แล้วเป็นภาพอะไรนะ
1: รองเท้าผ้าใบไงล่ะ
0: แล้วรองเท้าผ้าใบคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มาลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
1: รองเท้าผ้าใบใช้ไม้ม้วนแบบนี
0: ้ถูกต้องเยี่ยมมาก
1: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
0: ว้าวเจอภาพปริศนาภาพที่3แล้วเป็นภาพสัตว์อะไรนะ
1: ปลาไหลยังไงล่ะ
0: แล้วปลาไหลคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มาลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
1: ปลาไหลใช้ไม้มาลายแบบนี
0: ้ตอบถูกอีกแล้วเก่งมาก
1: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
0: โหเจอภาพปริศนาภาพที่4แล้วเป็นภาพเด็กกำลังทำอะไรอยู่นะ
1: ร้องไห้ยังไงล่ะ
0: แล้วร้องไห้คำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มาลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
1: ร้องไห้ใช้ไม้มาลายแบบนี
0: ้ใช่แล้วตอบถูกอีกแล้วยอดเยี่ยม
1: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
0: โอ้โหเจอภาพปริศนาภาพที่5แล้วเป็นภาพอะไรนะ
1: น้ำแข็งใสยังไงล่ะ
0: น้ำแข็งใสคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มาลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
1: น้ำแข็งใสใช้ไม้มาลายแบบนี
0: ้ตอบถูกอีกแล้วน้ำแข็งใสต้องใช้ไม้มาลายก็เพราะว่าเป็นน้ำแข็งที่ได้จากการใสก้อนน้ำแข็งไปบนเครื่องใสจนกลายเป็นเกล็ดเล็กๆนั่นเองสุดยอดตอบถูกทั้ง5ข้อเลย
2: เย้เราทำได้
0: เรามาลองทบทวนความรู้ที่ได้จากคัมภีร์ปริศนาโบราณกันนะ
1: ได้เลยคำว่าใยแมงมุมและรองเท้าผ้าใบใช้ไม้ม้วนและคำที่เหลือคือปลาไหลร้องไห้และน้ำแข็งใสใช้ไม้มาลาย
0: ยอดเยี่ยมมากทุกคน
1: เห็นทุกคนตั้งใจแบบนี้แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าบทเรียนของเรานะครับเดี๋ยวครูจะมาบอกสัญญาณนะครับเป็นสัญญาณที่เราจะทำกิจกรรมกันเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่ครูบอกว่านักเรียนพร้อมไหมพวกเราก็จะบอกว่าพร้อมแล้วแบบเสียงแบบเอื้อยๆเนาะทีนี้เดี๋ยวครูจะมาเปลี่ยนนะครับสัญญาณของเราให้เรามีความกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นนักเรียนปลายทางก็ทำด้วยนะครับทำตามที่ครูบอกนะเดี๋ยวดูตัวอย่างก่อนถ้าครูบอกว่าพร้อมไหมพร้อมไหมพวกเราก็ต้องตอบว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้สองครั้งนะพร้อมไหมพร้อมไหมเดี๋ยวรอฟังนะเตรียมพร้อมนะ3 4พร้อมไหมพร้อมไหม
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้ว
0: เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้ว
0: เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับของพวกเราทีนี้เข้าบทเรียนของเรากันเลยดีกว่าเดี๋ยววันนี้ครูจะมีเกมมาให้พวกเราเล่นนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็ร่วมเล่นเกมได้นะครับถ้าหากว่ามีอุปกรณ์หรือถ้าไม่มีอุปกรณ์ไม่มีลูกโป่งนะครับไม่เป็นไรนะครับสามารถดูนะครับและสังเกตเรียนรู้กิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะครับเกมที่ครูหมายถึงนั่นก็คือเกมเหยียบลูกโป่งนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ทุกๆคนจะได้เล่นเกมนี้กันทีนี้ทุกคนเรามาฟังกติกากติกาคือทุกคนจะได้ลูกโป่งคนละ1นะครับจากนั้นเป่าให้เต็มใบเลยพอเป่าเสร็จปุ๊บทำยังไงต่อก็ต้องมัดกับสายยางนะครับมัดให้แน่นแล้วรัดไว้ที่ข้อเท้าหรือว่าตาตุ่มของนักเรียนนะครับเมื่อรัดเสร็จแล้วทำยังไงต่อเสร็จแล้วใช่ไหมครูก็จะให้สัญญาณนะครับว่าเริ่มได้นักเรียนก็ต้องเป็นยังไงครับนักเรียนก็ต้องเหยียบลูกโป่งของเพื่อนให้ได้มากที่สุดในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาลูกโป่งของตนเองให้ได้นานที่สุดตามเวลาที่ครูกำหนดให้นะครับพร้อมไหม

ตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็ได้อุปกรณ์ของเขาไปแล้วนั่นก็คือลูกโป่งนั่นเองถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางถ้ามีลูกโป่งเป่าได้เลยครับ

ตอนนี้นะครับเราก็ได้ลูกโป่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อนักเรียนได้ลูกโป่งแล้วให้เอามารัดกับข้อเท้าของตนเองได้เลยครับเอามารัดกับข้อเท้าของตนเองได้เลยเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วยืนขึ้นเอาละครับเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วพร้อมไหมพร้อม

0: หมดเวลาเล่นเกมกันแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสนุกไหมครับโอ้โหสนุกสนานกันเลยครับเมื่อสักครู่นี้ทุกคนก็ต่างที่อยากจะเป็นยังไงเหยียบลูกโป่งของเพื่อนใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เรามาถอดบทเรียนนะครับเกมเหยียบลูกโป่งกันเอ๊เกมเหยียบลูกโป่งเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกันกับการที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับนักเรียนครับครูสมมุตินะว่าเหยียบลูกโป่งลูกโป่งที่เรามีอยู่นั้นเปรียบเสมือนกระเป๋านักเรียนเปรียบเสมือนกระเป๋านักเรียนของตัวเราเองเนี่ยทีนี้เนี่ยการที่เราไปเหยียบลูกโป่งซึ่งเป็นกระเป๋าของเพื่อนโดยการครูจะแทนว่ากระเป๋าของเพื่อนเนี่ยก็คือเราไปเหยียบใช่ไหมนั่นก็คือการไปเปิดซิปกระเป๋าของเพื่อนออกใช่ไหมในระหว่างที่เพื่อนไม่อยู่เนี่ยเราไปเปิดซิปกระเป๋าของเพื่อนครูถามว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของเพื่อนไหมเป็นการละลาบละล้วงเป็นการละเมิดสิทธิ์ของเพื่อนไหมมีใครอยากจะพูดคุยกับครูบ้างอยากจะอภิปรายร่วมกับครูบ้างมีไหมขอสักสองคนกลุ่มที่หนึ่งเป็นไงครับละเมิดสิทธิ์เพื่อนไหม
1: ไม่ครับเพราะว่าเป็นการล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของเพื่อนครับและไม่มีมารยาทอีกด้วยครับ
0: เป็นการละเมิดใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเป็นการละเมิดเพราะว่าเราถือว่าไม่มีมารยาทกับเพื่อนเลยใช่ไหมไปเปิดซิปกระเป๋าของเพื่อนใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากครับกลุ่มที่4ละเมิดไหมครับ
2: ละเมิดค่ะเพราะว่าเพื่อนไม่อนุญาตให้เราเปิดค่ะ
0: เห็นไหมนักเรียนจากการที่เราได้เล่นเกมเหยียบลูกโป่งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับครูก็ได้ยกตัวอย่างว่ามันก็คือการไปเปิดซิปกระเป๋าของเพื่อนนะครับก็คือเปรียบเสมือนตัวแทนก็คือเป็นลูกโป่งใช่ไหมที่เราไปเหยียบนะครับนี่แหละครับก็คือการเป็นพลเมืองที่ดีนะนักเรียนก็ต้องรู้จักเคารพสิทธิหน้าที่ของตนเองในขณะเดียวกันนักเรียนจำได้ไหมเราก็ต้องรักษาสิทธิของเราโดยการยังไงไม่ให้เพื่อนนะครับมาเหยียบลูกโป่งเราหรือว่าไม่ให้เพื่อนมาเปิดซิปกระเป๋าเราโดยการเป็นยังไงต้องปิดกระเป๋าให้เรียบร้อยนะครับปิดให้มิดชิดนะครับนี่นะครับก็ถือได้ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้การเกี่ยวกับเรื่องพลเมืองดีนั่นเองทีนี้การเป็นพลเมืองดีเนี่ยทำอย่างไรนักเรียนเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลองช่วยกันคิดนะครับว่าคำถามที่ครูจะมาถามนักเรียนนะครับคำถามนี้คือพลเมืองดีดีอย่างไรให้นักเรียนนะครับลองนึกนะครับว่าการเป็นพลเมืองดีเนี่ยมันทำอย่างไรเขาควรปฏิบัติอย่างไรมีใครอยากจะตอบกับครูไหมครับว่าการเป็นพลเมืองดีต้องปฏิบัติอย่างไรครับมีไหมไม่มีเลยเหรอนักเรียนปลายทางล่ะครับเป็นยังไงครับสามารถตอบได้หรือเปล่าเอ่ยว่าการที่เราจะเป็นพลเมืองดีเนี่ยเราควรต้องปฏิบัติอย่างไรไม่เป็นไรครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันดีกว่าถ้าเราคิดคนเดียวเนี่ยอาจจะคิดไม่ออกเนาะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะมาทำกิจกรรมกลุ่มกันนะครับโดยจะให้นักเรียนนะครับร่วมกันระดมความคิดนะครับเกี่ยวกับพลเมืองดีเนี่ยควรจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะให้ระดมกันเป็นความคิดระดมความคิดเป็นกลุ่มนะครับกลุ่ม1 2 3 4 5ให้เขียนลงในกระดาษกรุ๊ปได้เลยนะครับส่วนนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถเขียนลงในสมุดได้เลยนะครับว่าการเป็นพลเมืองดีเนี่ยควรปฏิบัติตนอย่างไรแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูข้อกติกานะครับข้อปฏิบัติในการทำงานกลุ่มก่อนนะครับซึ่งครูก็ได้บอก

0: เกือบทุกคาบเลยถ้าเรามีงานกลุ่มนะครับเดี๋ยวนักเรียนต้นทางช่วยกันอ่านพร้อมๆกันนะครับมีทั้งหมด3ข้อข้อที่1คืออะไรเอ่ย
1: ร
0: ่วมกันทำงานอย่างตั้งใจข้อที่2
1: ใช
0: ้คำพูดที่เหมาะสมและสุดท้ายข้อที่3ครับแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนี่คือข้อปฏิบัติที่เราจะต้องทำกันนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วพร้อมไหมพร้อมไหม

0: หมดเวลาทำงานแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนปลายทางสามารถเขียนได้หรือเปล่าเอ่ยว่าการเป็นพลเมืองดีนั้นต้องทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงการนำเสนอกันดีกว่านะครับเดี๋ยวการนำเสนอพลเมืองดีดีอย่างไรนะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับให้ดูและสังเกตนะครับของนักเรียนต้นทางว่าการเป็นพลเมืองดีของนักเรียนต้นทางเนี่ยเขาเขียนว่าอย่างไรควรปฏิบัติตนอย่างไรถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเรียงลำดับตั้งแต่กลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่5เลยนะครับนักเรียนต้นทางเตรียมพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ
1: สวัสดีครับผมมาจากกลุ่ม1วันนี้จะมาบอกกันเป็นพลเมืองดีครับ1ช่วยเหลือผู้อื่น 2. ไม่เบียดเบียนผู้อื่น 3. ไม่สร้างปัญหาให้ผู้อื่น 4. ไม่คดโกงผู้อื่น 5. ไม่ทิ้งขยะเลอะเทอะ 6. เก็บขยะใส่ถังให้เรียบร้อย 7. ไม่รบกวนผู้อื่นและ 8.ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนครับ
2: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม2ค่ะการเป็นพลเมืองที่ดีต้องทำอย่างไร 1. ทำตัวเป็นประโยชน์ 2. อย่าเป็นภาระต่อสังคม 3. ช่วยเหลือสังคม 4. ไม่เบียดเบียนผู้อื่นห้าไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนค
0: ่
2: ะ
0: ยอดเยี่ยมมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปกลุ่มที่3ได้เลยครับ
3: เรามาจากกลุ่มที่3ค่ะการเป็นพลเมืองดีดีอย่างไร 1. การนับถือผู้อื่น 2. ช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนบาดเจ็บ3. มีการแบ่งปัน 4. ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนค
0: ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับกลุ่มที่4เชิญได้เลย
4: สวัสดีค่ะหนูมาจากกลุ่ม4การเป็นพลเมืองดี 1. ช่วยเหลือผู้อื่น 2. ทิ้งขยะให้ลงถัง 3. ช่วยกันเก็บขยะ 4.ช่วยดูแลรักษาความสะอาด 5. ห้ามทิ้งขยะตามทาง 6. ทิ้งขยะในห้ามทิ้งขยะในแม่น้ำ 7. ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 8. ช่วยทำให้มีประโยชน์แก่สังคม
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปกลุ่มที่5เลย
5: สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะเป็นคนดีต้องดีอย่างไรข้อ1เจอของตกนำไปให้ตำรวจค่ะ2ช่วยเหลือผู้อื่น3ไม่ส่งเสียงดังค่ะ4ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ5ไม่ขโมยของค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากครับปรบมือและแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอนะครับการเป็นพลเมืองดีนะครับต้องดีอย่างไรควรปฏิบัติอย่างไรนะครับตามความคิดของนักเรียนต้นทางครับทีนี้วันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะนำความหมายของพลเมืองดีนะครับมาให้พวกเราได้เรียนรู้กันว่าการเป็นพลเมืองดีเนี่ยเราเป็นนักเรียนตอนนี้เนี่ยควรกระทำนะครับตามแบบไหนกันแน่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับแบบแรกเลยการเป็นพลเมืองดีนั่นก็คือการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเราต้องเริ่มทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากครอบครัวครับการที่เราจะเป็นคนดีได้เป็นพลเมืองดีได้เริ่มต้นจากครอบครัวต่อไปข้อที่2นะครับการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนการที่เราเข้ามาอยู่ในโรงเรียนเข้ามาอยู่ในสังคมของโรงเรียนนะครับเราก็ต้องเป็นสมาชิกที่ดีเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าทำยังไงนะการที่เราจะเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนนะครับและสุดท้ายเราอยู่ในชุมชนเราก็ต้องเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนนะครับเราอยู่ชุมชนหนองพรับเราก็ต้องเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนหนองพรับ เราอยู่ชุมชนหัวหินเราก็ต้องเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนหัวหินเดี๋ยววันนี้เรามีคำตอบนะครับว่าต้องทำอย่างไรบ้างขอเริ่มนะครับตั้งแต่การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะครับเริ่มตั้งแต่ข้อแรกเลยนักเรียนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนักเรียนบางคนอาจว่าเกี่ยวข้องกับโรงเรียนหรือเปล่าจริงๆแล้วนะครับก็เกี่ยวข้องกับการเป็นคนดีในครอบครัวนะครับนักเรียนเพราะว่าการที่พ่อแม่ที่จะทำให้พ่อแม่ภูมิใจนะครับคือการที่เราตอนนี้เราเป็นนักเรียนก็คือการที่เราตั้งใจเรียนนั่นเองศึกษาเล่าเรียนนะครับโดยขยันหมั่นเพียรศึกษาหาความรู้มันทบทวนตำราเรียนอยู่เสมอนะครับพวกเราได้ปฏิบัติตามนี้ไหมตอนนี้ปฏิบัติหรือเปล่าเอ่ยทำไมเสียงเงียบจังเลยปฏิบัติใช่ไหมครับต่อไปเชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่นะครับนั่นก็คือประพฤติปฏิบัตินะครับตนเป็นคนดีของครอบครัวนะครับไม่กระทำเรื่องเสื่อมเสียหรือสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในครอบครัวนะครับต่อไปแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ทำอย่างไรเอ่ยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่นะครับในข้อที่1ช่วยเหลืองานบ้านของพ่อแม่ข้อที่2นะครับช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภายในบ้านนักเรียนครับนักเรียนต้นทางครูขอสัก2คนสิว่าเราจะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ผู้ปกครองได้อย่างไรบ้างขออาสาสมัคร2คนมีใครจะตอบบ้างครับกลุ่มที่1อีกแล้วกลุ่มที่1ว่ามาเลยครับจะแบ่งเบาภาระพ่อแม่ยังไงเอ่ย
1: เก็บสิ่งของต่างๆเช่นรองเท้าของเล่นให้เป็นระเบียบครับ
0: เก็บของที่เป็นของส่วนตัวของเราให้เป็นระเบียบใช่ไหมยอดเยี่ยมมากครับยังมีอีกสักคนหนึ่งไหมกลุ่มที่2เป็นยังไงครับจะแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ยังไงเอ่ย
6: ช่วยมามีล้างจานกวาดพื้นบ้านค่ะ
0: ช่วยมามีล้างจานกวาดพื้นบ้านนะครับนี่คือสิ่งที่นักเรียนต้นทางบอกนะครับว่าเขาได้แบ่งเบาภาระของพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับได้แบ่งเบาภาระของพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างไรบ้างครับก็สามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้นะครับหัวข้อต่อไปเลยครับนั่นก็คือการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนนักเรียนปลายทางถ้ามีคำถามอะไรนะครับสามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับสามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางว่าการที่จะเป็นสมาชิกในโรงเรียนเนี่ยควรปฏิบัติตนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับในข้อที่1เชื่อฟังคำสั่งสอนของครูนะครับนั่นก็คือมีสัมมาคารวะแสดงความเคารพต่อคุณครูนะครับไปมาลาไหว้ใช่ไหมเวลามาโรงเรียนก็ต้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครูใช่ไหมครับต่อไปข้อที่2นะครับนั่นก็คือนำคำสั่งสอนของครูไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นสมาชิกที่ดีในโรงเรียนนะครับข้อต่อไปครับนักเรียนนั่นก็คือเคารพและปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนแต่งกายถูกระเบียบตามที่กำหนดนะครับโรงเรียนของเราเนี่ยก็กำหนดไว้ว่าต้องแต่งกายชุดนักเรียนตัดผมให้เรียบร้อยใช่ไหมนี่คือกฎระเบียบที่โรงเรียนวางไว้ก็ต้องปฏิบัติตามนั้นนะครับต่อไปมาโรงเรียนและเข้าเรียนตรงเวลานะครับความตรงเวลาเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรที่จะต้องมีนะครับและสุดท้ายนะครับนักเรียนไม่สร้างความเสื่อมเสียหรือว่าความเสียหายแก่สาธารณสมบัติของโรงเรียนสาธารณสมบัติของโรงเรียนคืออะไรเช่นห้องน้ำเช่นประตูหน้าต่างนะครับของใช้ต่างๆในโรงเรียนเราต้องเก็บรักษาไม่สร้างความเสียหายนะครับต่อไปรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในโรงเรียนนะทำอย่างไรเอ่ยในข้อที่1 นะครับมีน้ำใจช่วยเหลือคุณครูและเพื่อนนะครับการช่วยเหลือเพื่อนเนี่ยอาจจะเป็นการช่วยเหลือแบบเล็กน้อยก็ได้นักเรียนก็คืออาจจะสอนหรือว่าติวหนังสือให้เพื่อนทบทวนบทเรียนให้เพื่อนนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือแล้วนะครับต่อไปนะครับช่วยการดูแลรักษาโรงเรียนให้สะอาดนะครับการที่เราไม่ทิ้งขยะก็ถือว่าเป็นการดูแลรักษาแล้วนะครับนักเรียนต่อไปนะครับการเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนนักเรียนปลายทางก็สามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับว่าการเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนเนี่ยควรจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตรงกับที่นักเรียนตอบหรือไม่นะครับในข้อที่1 นะครับ รักษาสิ่งแวดล้อมนะครับจากที่เมื่อสักครู่นี้เราได้ทำกิจกรรมกันใช่ไหมว่าพลเมืองดีๆอย่างไรบางกลุ่มเนี่ยครูไปสังเกตดูแล้วก็มีการเขียนว่าต้องไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนก็ถือได้ว่าเป็นพลเมืองดีของชุมชนนั่นเองนะครับรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนทำยังไงนะครับก็ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมต่อไปไม่ทิ้งเศษขยะลงในแม่น้ำลำคลองนะครับแล้วก็นะครับช่วยการดูแลรักษาสาธารณสมบัติของชุมชนอะไรบ้างล่ะที่เป็นสาธารณสมบัติของชุมชนก็อาจจะเป็นสนามเด็กเล่นสวนสาธารณะหรือว่าจะเป็นที่ต่างๆของชุมชนที่ผู้คนใช้รวมกันศาลาหมู่บ้านวัดนะครับนี่ก็เป็นสิ่งของหรือว่าเป็นสาธารณสมบัติของชุมชนที่เราจะต้องช่วยกันรักษากันนั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนครับต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านต่างๆในชุมชนรวมกลุ่มกันครับเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในชุมชนและสุดท้ายครับนักเรียนต้องช่วยกันสอดส่องดูแลชุมชนเราเป็นนักเรียนเราจะต้องทำอะไรได้บ้างล่ะก็ตัวอย่างเช่นช่วยกันดูแลป้องกันการก่ออาชญากรรมในชุมชนนักเรียนถ้าเราเห็นขโมยขโจรขึ้นบ้านเนี่ยแล้วเราเป็นนักเรียนเราเป็นเด็กเราจะต้องทำยังไงเอ่ย
7: แจ้งตำรวจ
0: เราต้องแจ้งตำรวจใช่ไหมหรือว่าแจ้งผู้ใหญ่แจ้งพ่อแม่ใช่ไหมเราสามารถเข้าไปห้ามโจรเลยได้ไหมไปสู้กับโจรได้ไหมไม่ได้นะเราเป็นนักเรียนเราเป็นเด็กเรายังไม่สามารถทำแบบนั้นได้เนาะเราเป็นพลเมืองดีได้ที่สุดก็คือการแจ้งตำรวจการแจ้งตำรวจต้องกดอะไรเอ่ย
7: 191
0: นั่นเองนะครับโทรเล่นได้ไหม191เนี่ย
7: ไม่ได้
0: ไม่ได้

เลยนะต้องเป็นเรื่องที่ฉุกเฉินแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจัดการไม่ได้นะครับต้องให้ตำรวจนะครับมาช่วยเรานั่นเองนะครับต่อไปเดี๋ยวเรานะครับจะมาดูข้อสุดท้ายและร่วมกันป้องกันไม่ให้มียาเสพติดในชุมชนนะครับอาจจะเป็นการรณรงค์กันนะครับไม่ให้เยาวชนหรือว่าเด็กๆเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนั่นเองนะครับต่อไปเข้าสู่ขั้นสรุปหนูทำได้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับนักเรียนว่าวันนี้จากที่เราได้เรียนไปเรื่องพลเมืองดีนะครับดีอย่างไรพลเมืองดีที่ต้องเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนนะครับก็ถือได้ว่าเป็นพลเมืองดีใช่ไหมทีนี้เวลาที่เราจะสรุปอย่างไรเอ่ยแน่นอนครับให้นักเรียนเนี่ยเป็นนักกวีน้อยอีกเช่นเดิมนะครับให้นักเรียนสรุปสาระสำคัญของบทเรียนหรือแสดงความรู้สึกต่อบทเรียนผ่านบทกลอนสั้นๆนะครับจำนวนพยางค์แต่ละบรรทัดคือ5 7 5ตัวอย่างที่ครูนำมานะครับบรรทัดที่1นักเรียนพลเมืองที่ดีมีกี่พยางค์เอ่ย5พยางค์เป็นคนดีรู้เคารพสิทธิ์กี่พยางค์กี่พยางค์เอ่ยกี่พยางค์เอ่ย7พยางค์และบรรทัดสุดท้ายมีจิตใจเอื้อเฟื้อกี่พยางค์ครับกี่พยางค์เอ่ย5พยางค์แสดงว่าเราต้องเขียนกี่บรรทัด3บรรทัดบรรทัดที่1เขียนกี่พยางค์5พยางค์บรรทัดที่2 7พยางค์และบรรทัดที่35พยางค์นะครับโดยเราจะสรุปบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ไปในวันนี้นั่นเองสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับให้นักเรียนปลายทางเปิดสมุดหรือว่ากระดาษขึ้นมาเขียนได้เลยนะครับจากที่ครูอธิบายให้ฟังแล้วถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับให้นักเรียนอ่ะเดี๋ยวเราลองส่งสัญญาณนักเรียนต้นทางหน่อยพร้อมไหมพร้อมมา

หมดเวลาเขียนแล้วนะครับนักเรียนบางคนนะครับตั้งใจเขียนมากเลยบางคนก็คิดไม่ออกว่าเอ๊ะทำยังไงดีนะให้ได้5พยางค์ให้ได้7พยางค์เดี๋ยวเรามาให้นักเรียนต้นทางนะครับติดโพสต์อิทโน้ตกันได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1เลยมาติดได้เลยครับ

ตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็ได้มาติดโพสต์อิทโน้ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวครูขอสุ่มอ่านหน่อยนะครับว่าเขาจะสรุปบทเรียนออกมาเป็นอย่างไรนะครับในวันนี้คนนี้อ่านว่าพลเมืองที่ดีจะทำให้เป็นผู้นำดีมีความเพื่อแผนจ้าคืออะไรครับเนี่ยเอาใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นคนที่ดีเข้มแข็งทุกคนต้องช่วยเหลืออย่างเป็นคนดีที่ดีมากต่อไปเราคนเราต้องทำดีเป็นคนดีในชุมชนกันจงช่วยทำดีต่อไปอะไรครับเนี่ยพลเมืองต้องดีช่วยเหลือทุกคนในชุมชนต้องทำดีที่สุดนี่คือสิ่งที่นักเรียนต้นทางได้ทำการสรุปบทเรียนนะครับออกมาเป็นนักกวีน้อยนั่นเองนะครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวเราไปประเมินตนเองกันดีกว่าครับเรามาดูกิจกรรมของเรากันนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ฉันทำได้เป็นการประเมินตนเองนะครับขอให้นักเรียนประเมินตามสภาพจริงนะครับบอกความหมายของพลเมืองดีถ้านักเรียนบอกความหมายได้ถูกต้องชัดเจนนะครับแล้วก็ครอบคลุมทั้งครอบครัวโรงเรียนชุมชนนะครับประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียนบอกว่านักเรียนเนี่ยบอกได้ถูกต้องแต่ยังไม่ครอบคลุมยังไม่ชัดเจน

0: ประเมินให้ตัวเองพอใช้ครับและสุดท้ายถ้านักเรียนบอกว่าเอ๊ะไม่รู้เลยว่าพลเมืองดีคืออะไรไม่สามารถบอกความหมายได้เลยวันนี้ที่เรียนมาก็ไม่รู้ว่าเรียนอะไรประเมินให้ตัวเองปรับปรุงครับทีนี้ประเมินตามสภาพจริงนะครับใครประเมินให้ตัวเองดีมากยกมือมีอยู่กลุ่ม1กลุ่ม4กลุ่ม2กลุ่ม3เอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้ครับเอามือลงครับสุดท้ายใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงบ้างมีไหมไม่มีนะครับถือว่านักเรียนต้นทางเนี่ยเก่งมากๆนะครับก็เป็นคนที่เรียนรู้นะครับและเข้าใจในบทเรียนแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับประเมินให้ตนเองดีมากพอใช้หรือว่าปรับปรุงครับต่อไปนะครับเรามาดูสไลด์ต่อไปนะครับนั่นก็คือโฮมเวิร์กนั่นเองโฮมเวิร์กคืออะไรคือการบ้านนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำให้นักเรียนสำรวจปัญหาหรือสิ่งที่จะพัฒนาในโรงเรียนของเราเตรียมทำกิจกรรมเรานี่แหละซุปเปอร์จิ๋วนี่คือกิจกรรมของเราที่เราจะได้มาทำกันนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปสำรวจว่าโรงเรียนเรามีปัญหาอะไรบ้างนะครับรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะครับอาจจะทำเป็นกิจกรรมของห้องก็ได้นะครับลองดูซิว่าในโรงเรียนของเราเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างห้องน้ำดีหรือเปล่าขยะในโรงเรียนเป็นอย่างไรบ้างต้นไม้ในโรงเรียนเป็นอย่างไรลองสำรวจนะครับต่อไปเรามาดูกันกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับนี่คือกิจกรรมเพิ่มเติมให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหาช่วงเวลานะครับที่นักเรียนว่างหรือว่าก่อนกลับบ้านช่วงพักกลางวันนะครับทำใบงานนะครับเป็นที่หนึ่งเรื่องพลเมืองดีในชุมชนนั่นเองนะครับจากที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วและนี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาของใบงานที่หนึ่งนั่นเองนะครับอย่าลืมไปทำใบงานกันด้วยนะครับนักเรียนต่อไปนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้และทำกิจกรรมกันนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีนะครับว่าต้องทำอย่างไรเอ่ยการเป็นพลเมืองดีซึ่งเรามีการบ้านจากครูมาแล้วเรานั้นจะต้องทำยังไงเอ่ยทำยังไงครับการบ้านครูครูบอกว่าให้นักเรียนทำอะไร
1: สำรวจ
0: สำรวจอะไรเอ่ยสำรวจอะไรปัญหาที่บ้านหรือว่าที่โรงเรียนที่โรงเรียนเป็นรายกลุ่มหรือว่ารายคน
1: ราย
0: กลุ่มแล้วก็ถ่ายรูปไปด้วยนะนักเรียนถ่ายรูปไปด้วยเพื่อให้นักเรียนปลายทางได้มองเห็นปัญหาด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรแล้วก็นักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: บัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินทรุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้าบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยล่ะแล้วอะตองไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญนึงเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: ตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพ่อมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้น ถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วม

0: หว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
0: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
1: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
2: ๆครับขอบคุณครับ
3: อดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
3: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
3: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้

0: ราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยัง
2: บาย
0: ข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: เหงาจังเลยพี่แว่นได้มาเที่ยวทะเลแต่ต้องนั่งเล่นกันอยู่สองคนเที่ยวทะเลไม่เห็นสนุกเลย
3: แล้ววิดดี้อยากทำอะไรล่ะเดี๋ยวพี่แว่นเล่นเป็นเพื่อน
4: สวัสดีพวกนายทำอะไรกันอยู่น่ะฉันอยู่นี
2: ่เย้ยตัวอะไรเนี่ย
3: เนี่ยชื่อโลมาเป็นสัตว์ใจดีประจำท้องทะเลเลยนะวิดดี้
4: ใช่แล้วล่ะมีปัญหาปรึกษาโลมาได้ว่าแต่พวกนายชื่ออะไรกัน
3: ฉันชื่อพี่แว่น
2: ส่วนฉันชื่อวิตตี้ว่าแต่ทำไมโลมาถึงคุยกับเราได้ล่ะ
4: ก็ฉันเห็นพวกวิตตี้นั่งเล่นอยู่คนเดียวดูไม่ค่อยสนุกเหมือนคนมาเที่ยวทะเลทั่วไปเลยเป็นอะไรหรอ
2: ก็ฉันเหงามาทะเลทั้งทีแต่มีแค่ฉันกับพี่แว่นเอง
4: โอ้ไม่เป็นไรนะวิตตี้นายอยากไปเที่ยวบ้านล่ะ
2: จริงเหรอว่าแต่บ้านนายอยู่แถวไหนล่ะ
4: บ้านฉันก็คือทะเลนี้แหละเพียงแต่บ้านของฉันกว้างใหญ่โตมากบ้านของวินดี้มีกี่ชั้นไม่รู้แต่ท้องทะเลบ้านของฉันเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้น
2: โอ้โหบ้านนายใหญ่มากเลยงั้นเรารีบไปดีกว่า
3: เดี๋ยวๆวินดี้ก่อนจะไปเที่ยวบ้านโลมาต้องเปลี่ยนเป็นชุดดำน้ำก่อนเพราะวิดดี้จะหายใจใต้ทะเลไม่ได
2: ้ทำยังไงดีล่ะผมไม่มีชุดดำน้ำเลย
3: ไม่เป็นไรพี่แว่นเตรียมชุดมาให้วิดดี้แล้ว
4: เอ
2: ๋โอ้ฉันพร้อมแล้วล่ะเราไปกันเลยดีกว่า

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าน้องๆคิดว่าเวลาน้องๆไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้าง
1: พี่วินดี้คิดว่าเราน่าจะเจอแมงกะพรุนเพราะพี่วินดี้ไปเที่ยวทะเลแล้วเจอแมงกะพรุนอยู่ตามชายฝั่งบ่อยๆเลย
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าน่าจะเจอปลาทูนะครับเพราะปลาทูเป็นปลาที่อยู่ผิวน้ำน้องๆจะสังเกตได้จากปากปลาที่ค่อนไปทางด้านบนเพื่อใช้หาอาหารตามผิวน้ำแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเวลาไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเจอสัตว์ทะเลเยอะมากเลยนะครับแต่ละตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

0: วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ที่เบื้องการ
2: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
1: สถานที่แห่งนี
3: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาคเขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: ากำลังเรียนเสียงที่ปลุกฟาฟาทุกเช้าอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: เอกเอกเอกเอกเอกเอก
0: เรียนเสียงเสมือนเลยนะฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเสียงเนี้ยมันคือเสียงของอะไรเราลองไปตามหาเจ้าของเสียงกันดีกว่าดีไหมฟาฟา
1: ดีครับดีเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอก
0: เราลองไปตามหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะ

ทางจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาถ้าอย่างนั้นเราไปหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะจ๊ะ

ไรปะจ๊ะฟาฟาทำไมไม่ทำเสียงให้คุณไก่เขาฟังล่ะจ๊ะเอาหน้าฟาฟาลองดูอีกทีนึงนะอย่าเพิ่งยอมแพ้เลยก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่าเพิ่งยอมแพ้อะไรง่ายๆจนกว่าจะได้ลองทำเต็มที่แล้ว

0: นี้วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหารค่ะ
1: ก็ร่างของยูทูบเบอร์ชื่อดังชาวไทยน้องหลุนโซโล่เมื่อช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมร่างของหลุนโซโล่ที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียนั้นก็มาถึงประเทศไทยแล้วนะครับพร้อมกับพาสปอร์ตที่ถูกส่งกลับมาพร้อมกับร่างส่วนทรัพย์สินและก็สิ่งของอื่นๆนั้นทางการจอร์เจียยังคงเก็บเอาไว้เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการและขณะนี้ทางครอบครัวของน้องฮลุนเองก็ได้นำร่างไปชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้ทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปอย่างครบถ้วนและโปร่งใสสายการบินเทอร์กิชแอร์ไลน์เที่ยวบินที่นำร่างของนายบวรทัตเป็งสุขหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ชาวไทยที่พบว่าเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเมื่อเวลา 4:58 นาทีโดยมีครอบครัวและนางประเทืองทิพย์สิริวิเทศรักษาการอธิบดีกรมการกงสุลเป็นผู้แทนในการอำนวยความสะดวกการรับร่างที่บริเวณคลังสินค้าจากนั้นจะนำเข้าสู่กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปอย่างครบถ้วนและโปร่งใสก่อนนำร่างกลับบ้านเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์โดยญาติๆเตรียมบำเพ็ญกุศล3คืนต่อมา 8:00 นครับรถกระบะของเจ้าหน้าที่ได้ขับนำรถที่ใช้เคลื่อนร่างของหลุนออกมาจากสนามบินภายหลังดำเนินการเรื่องของเอกสารผ่านขั้นตอนของสนามบินโดยร่างของน้องหลุนอยู่ภายในรถ Toyota Alphard สีขาวหมายเลขทะเบียน5ขอไข่ทอพูเท่า661กรุงเทพมหานครเพื่อเดินทางต่อไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตก่อนนำร่างกลับบ้านเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาทั้งนี้ครับพาสปอร์ตของฮลุนนั้นถูกส่งกลับมาพร้อมกับร่างส่วนทรัพย์สินและสิ่งของอื่นๆนั้นทางการจอร์เจียยังคงเก็บไว้เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการหากการตรวจสอบแล้วเสร็จก็จะประสานส่งคืนมายังประเทศไทยผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตต่อไปในทันที
0: และก่อนที่ร่างของฮลุนโซโล่จะมาถึงที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะทางผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีไวยวุฒิผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าทางญาติเนี่ยได้มีการร้องขอให้ทางกระทรวงยุติธรรมช่วยตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตซ้ำเมื่อชันสูตรเสร็จก็จะมีการพูดคุยกับญาติในเรื่องของข้อสรุปอื่นๆเพิ่มเติมอีกทั้งเรื่องของผลการชันสูตรอาจจะต้องขออนุญาตญาติก่อนที่จะมีการเปิดเผยกับสื่อมวลชนสำหรับการชันสูตรค่ะจะมีการตรวจสอบให้รอบคอบในทุกประเด็นหากญาติต้องการหลักฐานที่เกิดขึ้นที่จอร์เจียทางกระทรวงยุติธรรมก็จะมีการประสานงานให้ในเบื้องต้นเนี่ยนะคะยังไม่ทราบว่าศพของหลุนเนี่ยได้ชันสูตรมาจากจอร์เจียหรือไม่เพราะว่ายังไม่ได้เห็นศพหรือเอกสารที่เกี่ยวกับศพแต่อย่างใดด้านการชันสูตรก็ต้องมีการเริ่มใหม่ทั้งหมดค่ะก็คือดูตามสภาพร่างกายปัจจุบันเป็นหลักเริ่มจากCT สแกนแต่ว่าอุปสรรคก็คือร่างเนี่ยมีการเปลี่ยนสภาพเนื่องจากเสียชีวิตมานานแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าจอร์เจียเนี่ยมีการเก็บรักษาร่างไว้ดีเพียงใดค่ะ
2: เดี๋ยวพอมาถึงแล้วน่าจะทราบนะครับเดี๋ยวก็จะได้ดูร่างพร้อมๆกับทางญาติด้วยนะครับ
3: คือตอนนี้ทางคุณหมอยังไม่เห็น
2: ยังไม่เห็นอะไรเลยครับยังไม่เห็นรายละเอียดทั้งหมดครับ
3: แล้วซึ่งการผ่าชันสูตรที่เราจะอ้างอิงจากผลชันสูตรเบื้องต้นก่อนแล้วก็ค่อยหาสาเหตุเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ไหมครับ
2: ถ้าเกิดว่าตามข้อมูลที่ได้ตอนนี้นะครับเรายังไม่มีผลการชันสูตรจากทางจอร์เจียนะครับอาจจะต้องเริ่มใหม่เลยแต่ว่าเริ่มใหม่ของเราก็จะดูตามสภาพของร่างเป็นหลักนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยก็จะใช้กระบวนการในเรื่องของการตรวจโดยใช้ CT สแกนก่อนเพื่อจะดูความสมบูรณ์หรือว่าประเด็นต่างๆที่เขาได้ทำไปแล้วนะครับนะครับ
3: ระยะเวลาของร่างเองที่ผ่านระยะเวลามานานเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคต่อการผ่าชันสูตร
2: ยังไม่แน่ใจที่จะตอบตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าในเรื่องของการเก็บรักษาร่างไว้เนี่ยเขาเก็บรักษาไว้ได้ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาต
4: สรุปว่าทางจอร์เจียมีการชันสูตรบ้าง
2: ตรงนี้ผมยังไม่ทราบจริงๆครับเพราะว่าพยายามที่จะหาพยายามที่จะติดต่อแต่ว่าเนื่องจากว่าเครือข่ายในเรื่องของเครือข่ายทางด้านนิติเวชของเราเนี่ยเราใกล้ที่สุดเลยเราก็มีแค่ตุรกี
0: ก็เป็นการให้สัมภาษณ์นะคะก่อนที่ร่างของหลุนจะเดินทางมาถึงค่ะทีนี้พี่ชายพี่ลูกน้องของหลุนนะคะอย่างนายสมศักดิ์บุตรศรีหรือว่ามอสค่ะเปิดเผยบอกว่าต้องการให้ทีมแพทย์นิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม

0: ตรวจสอบร่างกายอย่างละเอียดโดยเฉพาะค่ะตรวจหาสารพิษในร่างกายแล้วก็หัวใจรวมทั้งสาเหตุของการเสียชีวิตในประเด็นอื่นๆที่ผ่านมาทางการของประเทศจอร์เจียยังไม่ได้ให้คำตอบหรือว่าแจ้งอะไรเกี่ยวกับผลการชันสูตรกับทางครอบครัวมีก็เพียงแต่ใบมรณบัตรและแจ้งว่าจะมีการเก็บชิ้นส่วนเอาไว้ซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นอวัยวะส่วนใดค่ะทางนี้หากผลการชันสูตรออกมาเป็นที่ปรากฏแล้วทางครอบครัวต้องการให้นำผลการชันสูตรของทั้งสองประเทศเนี่ยมาเทียบเคียงกันโดยเฉพาะเรื่องของสารพิษภายในร่างกายที่ทางครอบครัวก็ยังมีความกังวลเพราะว่าที่ผ่านมาการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยไม่พบร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ไม่มีบาดแผลภายนอกด้วยส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตกันก่อนว่านี้นะคะบอกว่าเป็นการไหลตายหรือไม่ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าหากผลพิสูจน์ออกมาว่าเป็นการทำร้ายร่างกายทางครอบครัวก็ขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับฮาลุนค่ะ
1: มันมีการกระทำเกิดขึ้นเนี่ยทางญาติเองมีแนวคิดถึงไหมว่าจะเอาผลของเมืองไทยที่พิสูจน์ได้ไปเทียบเคียงกับของจอร์เจียแล้วมีการดำเนินคดีกันในภายหลัง
2: ก็ต้องเทียบก็ต้องทำอยู่แล้วครับก็ต้องหาคนเป็นทำให้น้องด้วยถ้าเกิดมีการทำร้ายร่างกายเลยอะไรประมาณนี
1: ้อ๋อทางญาติเองก็ติดใจว่าน้องฮารุณเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตจากปกติ
2: ถ้าอาการป่วยทางเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับน้องอาจจะป่วยไม่ได้บอกเราหรืออะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าทำร้ายตัวเองหรือโดนทำร้ายต้องหาข้อพิสูจน์อีกทีหนึ่ง
3: อะไรที่ทำให้เราเชื่อเหมือนว่าน้องเรามีสารพิษในร่างกายครับ
2: เขาแจ้งเบื้องต้นว่าไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือบาดแผลประมาณนี้ก็เลยคิดว่าลองเช็คตรงนี้ดูได้ดี
4: วันนี้มอสเซลล่าน้องกลับเลยหลังจากมีการชันสูตรเสร็จ
2: วันนี้น่าจะยังน่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับ
5: ได้กับเล็ก
4: อยากจะบอกอะไรครับคนไทยทั้งประเทศไหมหลังจากที่ร่างน้องมาถึงที่ประเทศไทยแล้ว
2: ก็ขอบคุณคนไทยทั้งประเทศที่ช่วยให้น้องได้กลับบ้าน
0: ทั้งนี้นะคะผลการชันสูตรคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะนำร่างของฮารุณเนี่ยกลับไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นบ้านเกิดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาส่วนกำหนดการเรื่องของชาปนกิจนะคะทางครอบครัวขอพูดคุยกันหลังจากนี้ส่วนคุณย่าค่ะตอนนี้ก็กำลังใจดีฝากเพียงว่าให้เรียกน้องกลับบ้านด้วย
6: ส่วนความคืบหน้าในคดีสะเทือนขวัญกับฆาตกรอำพรางศพ2พี่น้องชาวรัสเซียและครอบครัวพ่อแม่ลูกชาวไทยนั้นนะครับตอนนี้ตำรวจก็เตรียมสแกนจุดพบศพซ้ำเพื่อหาหลักฐานในคดีขณะเดียวกันครับในวันนี้แม่ของ2พี่น้องชาวรัสเซียมีการจัดพิธีไว้อาลัยให้กับลูกสาวและลูกชายรวมถึงครอบครัวของพ่อแม่ลูกชาวไทยด้วยโดยคุณแม่ของน้องไดอาน่าและน้องโรมัน2พี่น้องชาวรัสเซียครับได้เผยแพร่คลิปวิดีโอของลูกทั้ง2คนขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งทั้งคู่นั้นมีสีหน้ายิ้มแย้มและสดใสสร้างความสะเทือนใจให้แก่ผู้ที่ติดตามข่าวเป็นอย่างมากพร้อมกับแจ้งกำหนดการจัดพิธีไว้อาลัยณจุดที่พบร่างของน้องเวลา10นาฬิกาวันนี้เพื่อร่วมกันระลึกถึงเด็กๆและก็ครอบครัวพ่อแม่ลูกชาวไทยที่ต้องจากไปเพราะว่าความโหดร้ายของฆาตกรขณะที่ตำรวจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเข้าไปตัดหญ้าแล้วก็ปรับพื้นที่บริเวณจุดที่พบศพพ่อแม่ลูกเพื่อเตรียมนำเครื่องสแกนมาตรวจสอบซ้ำอีกครั้งหลังจากนายป๋องและนายธง2ผู้ต้องหาให้การชี้จุดไม่ตรงกันจึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมประกอบสำนวนคดีซึ่งพบเสื้อขวดน้ำแล้วก็กล่องข้าวตกอยู่ในป่าแต่ไม่ทราบว่าเป็นของผู้ใด
0: ส่วนที่มีการพาดพิงถึงตำรวจค่ะจนมีกระแสข่าวบอกว่าตำรวจสน.ห้วยใหญ่ได้ทำการปลดรูป2ตำรวจออกจากบอร์ดแสดงรายชื่อนั้นทีมข่าวได้ไปตรวจสอบก็พบว่ามีรูปตำรวจหายไป2รูปจริงๆค่ะแต่ก็ได้รับคำชี้แจงบอกว่าเป็นตำรวจที่ย้ายออกไปหน่วยงานอื่นก่อนหน้านี้ไม่เกี่ยวกับคดีนี้แต่อย่างใดผู้สื่อข่าวยังได้ไปพูดคุยกับทางตำรวจสภ.ห้วยใหญ่นายเหนือนะคะที่ถูกกล่าวถึงในกระแสข่าวว่านายป๋องเนี่ยเป็นสายให้เจ้าตัวก็ปฏิเสธบอกว่าไม่เคยเรียกใช้งานนายป๋องแล้วก็ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวค่ะตรงกันข้ามเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่เคยจับกุมนายป๋องถึง2คดีโดยคดีแรกนะคะก็มีการกักขังหญิงสาวในบ้านพักช่วงกลางปี2561แต่ว่าผู้เสียหายไม่ประสงค์ดำเนินคดีอ้างบอกว่าเป็นคนรักกันนาย

0: 2จึงได้รับการปล่อยตัวค่ะ
1: ขณะที่คดีที่2ครับคือคดีพยายามฆ่าและอาวุธปืนถูกดำเนินคดีและเข้าเรือนจำในช่วงปลายปี2561จนผ่านไป8ปีนายป๋องโทรศัพท์มาหาบอกว่าได้เบอร์จากตำรวจที่เคยให้กับพ่อของนายป๋องเมื่อหลายปีก่อนซึ่งหลังจากวางสายได้แจ้งชุดสืบสวนให้จัดทำประวัติเป็นบุคคลเฝ้าระวังทันทีเพราะเห็นว่าเป็นบุคคลอันตรายและเกรงว่าจะกลับมาก่อเหตุซ้ำล่าสุดโทรหาในป๋องตอนตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดี2พี่น้องรัสเซียตามคำสั่งของทีมสืบสวนเพื่อติดตามตัวแต่ว่าติดต่อไม่ได้เพราะปิดเครื่องซึ่งได้ชี้แจงกับผู้บังคับบัญชาพร้อมกับย้ำนะครับว่าไม่เคยใช้ในป๋องเป็นสายข่าวและก็ไม่เคยมีผลประโยชน์ร่วมกันและเป็นหนึ่งในผู้จับกุมรวมทั้งเป็นพยานในคดีด้วย
0: หลังจากเมื่อวานนี้นะคะได้เกิดเหตุเสือเนี่ยทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจนเสียชีวิตนะคะทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็มีการสั่งการให้สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าระดมทีมผู้เชี่ยวชาญจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่าค่ะเข้าไปดำเนินการจับเสือโคร่งเพื่อที่จะนำมาตรวจพิสูจน์ DNA เปรียบเทียบกับขนเสือที่พบอยู่ในจุดที่เกิดเหตุเพื่อที่จะระบุตัวเสือที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะจุดที่เกิดเหตุนะคะอยู่ที่บริเวณด้านหลังศาลาอเนกประสงค์ค่ะในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีก็ไปพบร่างนายศักรินทร์วิชาจารย์พนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งถูกลากไปใกล้กับลำธารห้วยขาแข้งประมาณ1กิโลเมตรสภาพศพเนี่ยถูกเสือกัดกินอยู่หลายแห่งตามร่างกายขณะที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์ที่ผู้เสียชีวิตมานอนพักแล้วก็คอยมาดูแลนักท่องเที่ยวที่มากางเต็นท์นอนด้านหลังเนี่ยนะคะก็ไปพบเนี่ยแหละค่ะมุ้งสีเขียวค่ะคุณผู้ชมคะมุ้งสีเขียวที่อยู่ในป่าเนี่ยแหละค่ะคาดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยน่าจะนอนอยู่ก่อนที่เสือเนี่ยจะลากไปแล้วก็ยังมีชุดเครื่องแบบแล้วก็ที่นอนของผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่เดิมด้วยนางชยาพรอมรดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12จังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยนะคะว่าก่อนเสียชีวิตเนี่ยนายสักกรินปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแต่ว่าในระหว่างที่เกิดเหตุเนี่ยเพื่อนร่วมงานอาจจะไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าเป็นหุบเขานายสักกรินเป็นพนักงานราชการนะคะจะมีหน้าที่หลักๆก็คือคอยดูแลนักท่องเที่ยวให้ความรู้กับผู้ที่มานอนกลางเต็นท์รวมถึงให้ความรู้กับเยาวชนที่มาเข้าค่ายเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถค่ะซึ่งหลังจากนี้จะมีการติดตั้งกล้องเพื่อดูพฤติกรรมของสัตว์ว่าเป็นเสือชนิดไหนแต่ว่าบริเวณจุดที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีกล้องติดเอาไว้นะคะก็เลยต้องเฝ้าดูจากกล้องอื่นที่ใกล้เคียงกันค่ะ
2: สาเหตุที่ชัดแจ้ง 100% เนี่ยอยู่ระหว่างการสอบสวนทางทีมตำรวจแล้วก็ทีมเพราะว่าเราต้องส่งไปพิสูจน์ที่นิติเวชที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นะคะแล้วสำหรับเหตุการณ์อันนั้นคือสาเหตุสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเราพบร่องรอยว่าเสียชีวิตในบริเวณที่เขาทำงานในสายงานของเขาเนี่ยแล้วก็พบร่องรอยจริงว่าลักษณะของการโดนสัตว์ทำร้ายแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นเสือค่ะ
3: คาดว่าน่าจะเป็นเสือ
2: น่าจะเป็นเสือค่ะลักษณะร่องรอยการลากหรือร่องรอยของลักษณะบาดแผลที่พบก็น่าจะเป็นสัตว์ประเภทเสือ
0: นายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยนะคะว่าบริเวณรอบสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งค่ะมีเสือโคร่งเนี่ยอาศัยอยู่ประมาณ 2-5 ตัวนะคะจึงให้สั่งการให้ทางสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าระดมทีมผู้เชี่ยวชาญจับเสือโคร่งเพื่อนำมาตรวจพิสูจน์ DNA เปรียบเทียบกับขนของเสือที่พบอยู่ในจุดที่เกิดเหตุพร้อมกับยอมรับนะคะว่าเมื่อประมาณ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีรายงานด้วยนะคะว่าคือไปพบนี่แหละเสือโคร่งเนี่ยวิ่งไล่รถยนต์ของทีมวิจัยอยู่ในพื้นที่ค่ะแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเสือตัวเดียวกับที่ก่อเหตุทำร้ายเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้หรือไม่ค่ะ
1: ดูเรื่องของปรับการปราบปรามยาเสพติดนะครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ16ล้านบาทยกระดับความร่วมมือกับ3ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามร่วมกันสกัดกั้นเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาตินางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศประจำปีงบประมาณ2569วงเงินรวม16ล้านบาทตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรม

0: การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.โดยงบประมาณดังกล่าวนั้นจะใช้สนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันรวมถึงปราบปรามเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติหลังสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำยังคงน่าเป็นห่วงและมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติสำหรับการดำเนินงานจะมุ่งเน้นใน3ด้านหลักก็คือการสกัดกั้นและการปราบปรามยาเสพติดการป้องกันและบำบัดรักษาควบคู่กับการเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามแนวชายแดนรวมถึงการพัฒนาศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติการร่วมระหว่างประเทศทั้งนี้งบประมาณนั้นจะนำไปสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมในพื้นที่เสี่ยงการจัดหาอุปกรณ์ตรวจสารเคมีและยาเสพติดการพัฒนาระบบตรวจพิสูจน์และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสกัดกั้นและการหยุดยั้งยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางก่อนลักลอบเข้าสู่ประเทศไทย
1: ตำรวจไซเบอร์ค่ะได้บุกทลายฐานปฏิบัติการเว็บพนันออนไลน์กลางเมืองแม่สอดนะคะเข้าไปจับกลุ่มแอดมินพร้อมของกลางคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์เครือข่ายเว็บพนันเป็นจำนวนมากค่ะพลตำรวจตรีกิตตัดบำรุงรัตนยศผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4หรือว่าสอท4ค่ะสั่งการให้เจ้าหน้าที่นำหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังจากที่สืบทราบว่าเป็นสถานที่ใช้บริหารจัดการเว็บพนันออนไลน์ซึ่งจากการตรวจค้นก็ไปพบอายุชายนะคะอายุ23ปีเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนทำหน้าที่เป็นแอดมินดูแลระบบเว็บพนันออนไลน์พร้อมตรวจยึดอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็เอกสารรายละเอียดโปรโมชั่นของเว็บพนันไว้เป็นของกลางด้วยผู้ต้องหาก็ยอมรับสารภาพบอกว่ารับจ้างเป็นแอดมินดูแลระบบเว็บพนันค่ะผัดเปลี่ยนเวรกันตลอด24ชั่วโมงแล้วก็แล้วกว่า5เดือนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่สอดดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อที่จะติดตามผู้ร่วมขบวนการรายอื่นมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
0: แต่ว่าในเรื่องของเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ณขณะนี้ก็ยังคงมีให้เห็นกันทุกวันนะครับไปดูเคสล่าสุดกันครับเป็นเคสที่จังหวัดสงขลาตำรวจสปอสภาค9บุกช่วยหนุ่มวัย18ปีอันนี้ถูกมิจฉาชีพอ้างว่าเป็นตำรวจนะครับแล้วก็หลอกว่าเกี่ยวข้องกับคดีเปิดซิมการ์ดให้กับกลุ่มผู้กระทำผิดให้โอนเงินให้2ล้านบาทเพื่อมีความบริสุทธิ์ใจจนสุดท้ายเนี่ยน้องโอนเงินไปจนครบ2ล้านบาทแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่หยุดครับให้น้องเปิดห้องพักด้วยห้ามติดต่อใครแล้ววิดีโอคอลอย่างต่อเนื่องพยายามให้โอนเงินเพิ่มมาอีกแต่ว่าสุดท้ายนั้นตำรวจก็บุกไปช่วยไว้ได้ทันขณะที่เข้าไปที่ห้องพักต้องยืนยันนะว่าเป็นตำรวจจริงด้วยครับเรียกว่ากว่าตำรวจจะเข้าไปได้ต้องพยายามยืนยันตัวว่านี่คือตำรวจจริงนะนี่คือตำรวจจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่น้องคุยด้วยเนี่ยเป็นมิจฉาชีพที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจนะครับแล้วบอกว่าอย่าหลงเชื่อคนอื่นสุดท้ายเนี่ยนั่นคือบรรยากาศที่ตำรวจเข้าไปในห้องพักได้เป็นบรรยากาศช่วงที่ตำรวจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรภาค9ครับนำโดยพันตำรวจเอกจักราวุฒิบุญเรืองรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค9บุกเข้าไปช่วยน้องเอต้องบอกว่าอันนี้เป็นขอเป็นนามสมมุตินะครับวัย18ปีภายในห้องพักภูริเฮาส์ใกล้กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลหัดใหญ่โดยเจ้าหน้าที่ต้องยืนยันว่าเป็นตำรวจจริงๆเพราะขณะนั้นน้องเองเนี่ยกำลังวิดีโอคอลกับมิจฉาชีพที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจแต่พอเห็นตำรวจจริงมาเนี่ยก็รีบปิดการสนทนาและลบบัญชีแอปพลิเคชัน LINE ทันทีเคสนี้ครับน้องผู้เสียหายถูกมิจฉาชีพให้หลอกโอนเงินเนี่ยไปถึง2ล้านบาทซึ่งก่อนที่ตำรวจจะมาถึงได้โอนไปหมดแล้วนะครบแล้วทั้ง2ล้านบาทเนี่ยโดยน้องไปอ้างกับพ่อแม่ว่าได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนดังกล่าวพ่อแม่ก็เชื่อครับเลยโอนเงินมาให้จากนั้นน้องก็ทยอยโอนให้คนร้ายครั้งละ 500,000 บาทรวม4ครั้งเป็น2ล้านบาท

จากนั้นคนร้ายสั่งให้น้องเปิดห้องพักตัดการติดต่อพ่อแม่ญาติและเพื่อนๆพยายามหลอกให้หาเงินมาเพิ่มอีก5ล้านบาทโดยช่วงที่น้องเปิดห้องพักนั้นเจ้าหน้าที่ของสปอสตำรวจภูธรภาค9เองก็ได้รับการติดต่อจากพ่อแม่ของน้องนะครับว่าน้องเนี่ยน่าจะถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงเจ้าหน้าที่จึงพยายามติดตามจนพบว่ามาเปิดห้องพักที่นี่และช่วยเหลือได้ทันก่อนที่จะโอนเงินไปเพิ่มอีกทางเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาดำเนินคดีต่อไป

0: สวัสดีจันทร์ตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
1: ค่ะจะเล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
1: โหแค่เกมที่มีเมฆก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
0: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันนึงเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
0: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
1: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
0: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วม 1,000 ล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำร.ศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
2: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
1: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลุงแม
2: ่โ
3: อสมัยรัชกาลที่5
1: โอ้ฮะทางกำลังเครียดกันน่าดู
2: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
1: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
4: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
5: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: คุณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู่
4: แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะสงสัยจะพาเราไปวัดโพธิ์แน่เลยไปกันเถอะพวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
2: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

วัสดีค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูอ้อมอีกครั้งนึงค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมของเราก็จะยังคงเรียนรู้กันในเรื่องของการค้นหาข้อมูลอีกเช่นเคยค่ะแต่ว่าในวันนี้นะคะเราจะมีเกี่ยวกับบทความหรือว่าเนื้อเรื่องให้นักเรียนได้ลองค้นหาด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ลองวิเคราะห์จากเนื้อหาดูว่าควรจะพิจารณาข้อมูลอย่างไรนั่นเองนะคะเช่นเคยค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อแรกเลยค่ะอธิบายองค์ประกอบของเกณฑ์การประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลข้อที่2นะคะเลือกข้อมูลได้ตรงตามความต้องการจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ข้อที่3ค่ะเห็นประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ในการทำงานต่างๆนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะเช่นเคยค่ะก่อนที่เราจะลงมือกิจกรรมนะคะครูมีกิจกรรมแรกมาให้นักเรียนได้ลงมือทำกันนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะมีอยู่ว่าให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค้นหาข้อมูลอาการของโรคลมแดดหรือที่เรียกว่า heat stroke แล้วให้แต่ละกลุ่มเลือกข้อมูลจาก1เว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือโดยไม่ซ้ำกับกลุ่มอื่นนั่นเองค่ะสรุปง่ายๆเลยนะคะในกิจกรรมแรกนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันในการสืบค้นข้อมูลว่าโรคลมแดดที่เราเคยได้ยินนะคะมีคำอธิบายหรือว่ามีเว็บไซต์ไหนบ้างที่ได้นำเสนอเกี่ยวกับโรคลมแดดไว้นะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนสมาชิกในกลุ่มช่วยกันอภิปรายร่วมกันว่าควรจะเลือกข้อมูลหรือข้อความจากเว็บไซต์ใดนะคะอาจจะพิจารณาจากความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์หรือหลักฐานอ้างอิงก็ได้นะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนนักเรียนนำเสนอว่าเมื่อนักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายในกลุ่มแล้วมีการเลือกเว็บไซต์ใดที่นำเสนอเกี่ยวกับโรคลมแดดได้บ้างนะคะในส่วนของกิจกรรมนี้นะคะมีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมคะกิจกรรมแรกนี้นะคะเราจะใช้เว็บไซต์ Google ในการค้นหาเหมือนเดิมนะคะซึ่งครูเชื่อว่านักเรียนหลายคนสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของ Google ได้เป็นอย่างดีเลยถูกไหมลูกเพราะเราได้มีการปฏิบัติกันมาหลายครั้งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นลำดับแรกเลยให้นักเรียนทำการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะในระหว่างนี้นะคะนักเรียนปลายทางสามารถค้นหาข้อมูลไปพร้อมๆกันได้นะคะว่าโรคลมแดดที่นักเรียนเคยได้ยินนะคะมีเว็บไซต์ไหนที่ได้นำเสนอไว้บ้างแล้วก็ลอง

เลือกข้อมูลจากเว็บไซต์ที่นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือนะคะโดยอาจจะอิงจากแหล่งข้อมูลต่างๆรวมไปถึงที่มาแหล่งอ้างอิงนะคะว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่แล้วเดี๋ยวเรามานำเสนอไปพร้อมๆกันว่ามีเว็บไซต์ใดบ้างนะคะที่นักเรียนได้มีการคัดเลือกแล้วว่า

0: าละค่ะก็หลังจากที่ครูได้ลงไปดูนักเรียนในการปฏิบัติค้นหาข้อมูลนะคะส่วนใหญ่แล้วนักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลได้ถูกต้องและถูกวิธีกันเลยนะคะลำดับต่อไปค่ะเช่นเคยที่ครูได้บอกไว้นะคะจะให้ตัวแทนนักเรียนจากแต่ละกลุ่มนะคะออกมานำเสนอนะคะโดยการนำเสนอข้อมูลในเว็บไซต์ที่นักเรียนในกลุ่มตนเองได้มีการอภิปรายร่วมกันแล้วก็เลือกแล้วว่าเว็บไซต์นี้มีความน่าเชื่อถือนั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะขอตัวแทนนักเรียนคนแรกที่มีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคลมแดดหรือฮิสโตกเพื่อที่จะได้ทำการอธิบายให้กับนักเรียนคนอื่นๆแล้วก็นักเรียนปลายทางได้รับฟังไปพร้อมๆกันค่ะขอตัวแทนนักเรียนคนแรกค่ะมี2คนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเริ่มทางก่อนนะเดี๋ยวให้นักเรียนอธิบายนะคะคร่าวๆว่าข้อมูลเว็บไซต์ที่นักเรียนได้ทำการค้นหานะคะว่าเป็นของเว็บไซต์ใดมีเนื้อหาในเว็บไซต์ว่าอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนขอไมค์ให้กับเพื่อนด้วยค่ะแนะนำตัวก่อนลูกชื่ออะไร
1: ผมชื่อเด็กชายกมลวัฒน์คงเจริญค่ะ
0: ค่ะแล้วเว็บไซต์ที่นักเรียนได้ทำการค้นหาเกี่ยวกับโรคลมแดดและมีการอภิปรายกับเพื่อนแล้วหนูเลือกเป็นเว็บไซต์อะไรลูก
1: โรงพยาบาลกรุงเทพครับ
0: ของโรงพยาบาลกรุงเทพใช่ไหมคะแล้วในเว็บไซต์มีเนื้อหาคร่าวๆว่าอย่างไรบ้าง
1: อาการของโรคลมแดดที่คุณอาจสังเกตหรือตรวจเช็คได้ง่ายเช่นอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 40.5 องศาเซลเซียสมีอาการผิดปกติทางระบบประสาทครับ
0: นี่คือข้อมูลจากเว็บไซต์ที่หนูได้ทำการเลือกใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยคุณครูขอถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงลูกทำไมหนูถึงคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือคะ
1: เป็นการให้ความรู้ของแพทย์ชั้นสูงค่ะ
0: เป็นการให้ความรู้ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมลูกนักเรียนปรบมือเสียงดังๆให้กับคำตอบของเพื่อนเลยค่ะเก่งมากๆนะคะถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเพื่อนสามารถตอบได้ถูกต้องนะคะมีการค้นหาข้อมูลได้ชัดเจนแล้วก็ครบถ้วนนั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เพื่อนได้นำเสนอไปคนแรกคุณครูขออีกหนึ่งคนขอเป็นผู้หญิงก็ได้ว่ามีการค้นหาข้อมูลได้เว็บไซต์ที่แตกต่างจากเพื่อนหรือไม่ขอตัวแทนคนที่2ค่ะทางด้านหน้านะคะอันดับแรกเลยนักเรียนเลือกข้อมูลจากเว็บไซต์ใดในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคลมแดดคะข้อมูลจากเว็บไซต์ใดลูก
2: โรงพยาบาลสินแพทย์ค
0: ่
2: ะ
0: โรงพยาบาลสินแพทย์ใช่ไหมคะลองอธิบายเนื้อหาคร่าวๆจากในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าเนื้อหาคร่าวๆในเว็บไซต์มีอะไรบ้างคะ
2: โรคลมแดดหรือฮีทสโตรกเป็นภาวะที่เกิดจาก
0: ไหนลูกโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกเป็นภาวะที่เกิดจาก
2: ร่างกาย
0: มีความร้อนสูงแล้วก็อะไรอีกลูก
2: เกินไปซึ่งมักเกิดจากทำงานใช้แรงงานหรือออกกำลังกายอย่างหนักในภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
0: เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคะปรบมือให้กับคำตอบของนักเรียนคนที่2ค่ะเก่งมากๆนะคะครูขอถามเพิ่มเติมอีกว่าทำไมนักเรียนถึงคิดว่าเว็บไซต์นี้มีความน่าเชื่อถือคะ
2: เพราะว่ามาจากโรงพยาบาลค่ะ
0: เป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานของโรงพยาบาลใช่ไหมคะที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ไว้ใช่ไหมลูกเก่งมากๆเลยขอบคุณนะคะนั่งลงได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เพื่อนทั้ง2คนนะคะได้ร่วมการตอบคำถามเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคลมแดดนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเพื่อนได้มีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ของโรงพยาบาลต่างๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งโรงพยาบาลนะคะที่ได้นำเสนอข้อมูลให้กับนักเรียนนะคะได้นำมาใช้ในการเรียนการสอนในวันนี้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะมีนักเรียนคนใดที่ค้นหาข้อมูลได้นอกเหนือจากเพื่อนที่อยากจะเพิ่มเติมมีไหมคะทางด้านหลัง1คน สำหรับนักเรียนมีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคลมแดดโดยนำข้อมูลจากเว็บไซต์ใดลูก
2: นำมาจากโรงพยาบาลซานเปาโลค
0: ่
2: ะ
0: ของโรงพยาบาลซานเปาโลใช่ไหมลูกแล้วเนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีการนำเสนอเกี่ยวกับโรคลมแดดไว้ว่าอย่างไรบ้าง
2: คือโรคอันตรายที่พบได้บ่อยในช่วงหน้าร้อนเกิดจากที่อยู่ท่ามกลางอากาศร้อนมากเกินไปทำให้เกิดภาวะร่างกายมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติเมื่อเกิดอาการควรได้รับการรักษาในทันทีเพราะอาจส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อหัวใจสมองไตและกล้ามเนื้อหากได้รับการรักษาที่ล่าช้าอาจทำให้อันตรายแก่ถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยขอบคุณนะคะนักเรียนปรบมือเสียงดังๆให้กับเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะก็จากที่เพื่อนนะคะได้นำเสนอเพิ่มเติมในเรื่องของโรคลมแดดในเว็บไซต์ที่3นะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีการอธิบายในเรื่องของวิธีการรักษาวิธีการดูแลเมื่อเกิดอาการนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนได้นำเสนอมาแล้วนะคะครูก็เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่สามารถค้นหาข้อมูลได้ถูกต้องนะคะแล้วก็สามารถวิเคราะห์ได้อย่างดีเลยว่ามีเว็บไซต์ใดบ้างที่มีความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งเหตุผลที่นักเรียนได้อธิบายประกอบก็คือเป็นเว็บไซต์ที่มีหมอหรือว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ให้คำแนะนำไว้นะคะรวมไปถึงเป็นเว็บไซต์ที่มีแหล่งอ้างอิงชัดเจนมีความน่าเชื่อถือนั่นเองค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนปลายทางได้ข้อมูลว่าอย่างไรกันบ้างคะมีใครได้เว็บไซต์นอกเหนือจากนี้หรือไม่นักเรียนสามารถนำเสนอออกมาได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าทุกครั้งที่นักเรียนค้นหาข้อมูลนะคะจะต้องให้แหล่งอ้างอิงจากเว็บไซต์ที่เรานำข้อมูลมาใช้ด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมแรกไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลในเรื่องของโรคฮีทสโตรกหรือโรคลมแดดนะคะวันนี้ครูยังมีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ปฏิบัติกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมนะคะครูขออธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของการเลือกข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะเนื่องจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะคะครูให้นักเรียนวิเคราะห์เว็บไซต์ว่ามีข้อมูลจากเว็บไซต์ใดบ้างที่มีความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ตอบมาว่าวิเคราะห์ว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำแล้วก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้ให้ความรู้ไว้ในเว็บไซต์นั้นๆนะคะซึ่งนอกเหนือจากนี้ค่ะนักเรียนเราสามารถพิจารณาเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือได้นะคะโดยพิจารณาตามประเด็นต่างๆดังนี้ค่ะโดย1นะคะได้ข้อมูลตรงตามที่ต้องการ2เจ้าของเว็บไซต์3ชื่อผู้เขียนและ4วันที่เผยแพร่ข้อมูลค่ะโดยรวมแล้วนะคะหากนักเรียนเข้าค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆนะคะสิ่งแรกที่นักเรียนจะได้พบเลยก็คือข้อมูลที่เราได้รับตรงตามความต้องการหรือไม่เมื่อตรงตามความต้องการแล้วให้นักเรียนตรวจสอบต่อไปว่าเจ้าของเว็บไซต์เป็นใครเป็นบุคคลใดหรือเป็นหน่วยงานใดนะคะว่าหน่วยงานเหล่านี้มีหลักฐานอ้างอิงน่าเชื่อถือหรือไม่เมื่อทราบในส่วนของเจ้าของเว็บไซต์แล้วนะคะลำดับต่อไปก็คือในส่วนของชื่อผู้เขียนว่าผู้เขียนบทความนี้นะคะมีประวัติผลงานหรือมีแหล่งอ้างอิงอย่างอื่นชัดเจนยืนยันหรือไม่และสุดท้ายนะคะว่าวันที่เผยแพร่ข้อมูลนะคะข้อมูลนี้เป็นปัจจุบันมากน้อยเพียงใดหากนักเรียนเข้าเว็บไซต์ไปแล้วข้อมูลนี้เผยแพร่เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะคะอาจจะเป็นข้อมูลที่ล้าหลังหรือไม่เป็นปัจจุบันนั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีการสืบค้นข้อมูลนะคะพยายามตรวจสอบให้ดีว่าเป็นข้อมูลที่เป็นหรือไม่นั่นเองนะคะนี่คือส่วนประกอบหรือองค์ประกอบหลักๆที่เราจะใช้ในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะไปกันต่ออย่างที่ครูบอกไปแล้วนะคะว่าวันนี้ครูมีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกันนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ก็คือใบงานนั่นเองนะคะเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูลค่ะเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปชมหน้าตาของใบงานครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูให้นักเรียนจับกลุ่มละ 4-6 คนร่วมการสืบค้นข้อมูลจากนั้นบันทึกคำตอบลงในใบงาน03ความน่าเชื่อถือของข้อมูลค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงาน03โดยสมาชิกในกลุ่มแต่ละคนเข้าไปศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ทั้ง4เว็บไซต์ในใบงานคนละ1เว็บไซต์ค่ะ นี่คือหน้าตาของใบงานนะคะนักเรียนจะเห็นว่าในใบงานจะมีข้อมูลเกี่ยวกับสุนัขสายพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์นะคะซึ่งในใบงานนี้จะมีเว็บไซต์อยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่เว็บไซต์ลูกช่วยกันตอบเสียงดังๆเลย4เว็บไซต์ใช่ไหมคะโดยวิธีการในการสืบค้นข้อมูลในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องทำการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสุนัขโกลเด้นรีทรีฟเวอร์นะคะโดยครูมีสถานการณ์ในโจทย์อยู่ว่าอิงฟ้าต้องการมีจุ๊มเหม่งเป็นของตัวเองเธอจึงขอคุณแม่เลี้ยงสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์แต่คุณแม่บอกว่าหากต้องการเลี้ยงอิงฟ้าต้องรู้จักวิธีการเลี้ยงดูสุนัขพันธุ์นี้เสียก่อนเธอจึงเข้าไปในเว็บไซต์ Google แล้วค้นหาด้วยคำว่า Golden Retriever แล้วพบว่ามีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอยู่หลายเว็บไซต์ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาข้อมูลจากทั้ง4เว็บไซต์ดังนี้ค่ะอย่างที่ครูได้บอกไปแล้วนะคะในใบงานมีด้วยกันทั้งหมด4เว็บไซต์นะคะโดยนักเรียนจะต้องทำการค้นหาเพื่อเป็นการช่วยอิงฟ้าสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์ Golden Retriever เมื่อนักเรียนทำการค้นหาใน Google พิมพ์คำว่า Golden Retriever ไปแล้วนะคะให้นักเรียนลองพิจารณา4เว็บไซต์ในใบงานที่มีให้หลังจากนั้นนะคะนักเรียนสามารถแบ่งกันก็ได้ในกลุ่มของตนเองนะคนที่1หาเว็บไซต์ที่1ก็ได้คนที่2ลองค้นหาในเว็บไซต์ที่2ดูนะคะในกลุ่มของตนเองช่วยกันแล้วก็ลองวิเคราะห์กันดูว่าใน4เว็บไซต์นี้มีข้อมูลที่ตรงตามความต้องการเกี่ยวกับสายพันธุ์สุนัขโกลเด้นรีทรีฟเวอร์หรือไม่นะคะนี่คือเว็บไซต์ที่1และเว็บไซต์ที่2ต่อไปจะเป็นในส่วนของเว็บไซต์ที่3แล้วก็เว็บไซต์ที่4นะคะเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้นักเรียนจะต้องช่วยกันค้นหาข้อมูลนะแล้วก็อภิปรายร่วมกันว่าใน4เว็บไซต์นี้มีเว็บไซต์ใดบ้างที่สามารถค้นหาข้อมูลได้ตรงตามความต้องการของอิงฟ้าแล้วก็มีความน่าเชื่อถือด้วยนะคะในส่วนของเว็บไซต์ทั้ง4เว็บไซต์นี้มีใครอยากสอบถามครูเพิ่มเติมไหมลูกยังไม่มีนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้นักเรียนหลายๆคนเริ่มลงมือปฏิบัติใบงานกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูขอไปต่ออีกนิดนึงนะลูกในส่วนของใบงานนะคะยังมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกคำตอบนะคะในข้อที่1จากการค้นหาข้อมูลทั้ง4เว็บไซต์ให้ตอบคำถามลงในตารางต่อไปนี้ค่ะนี่คือหน้าตาของตารางที่นักเรียนจะต้องทำการบันทึกคำตอบลงไปนะคะโดยเว็บไซต์ที่1 2 3 4นะคะนักเรียนจะต้องพิจารณาว่าข้อมูลตรงกับสิ่งที่ต้องการหรือไม่โดยบันทึกคำตอบลงไปว่าตรงหรือไม่ตรงนะคะเจ้าของเว็บไซต์เป็นเจ้าของที่เป็นรัฐบาลหรือเอกชนนะคะต่อไปชื่อผู้เขียนมีหรือไม่ถ้ามีให้นักเรียนระบุด้วยว่าใครเป็นผู้เขียนนะคะและวันที่เผยแพร่เช่นเคยถ้ามีให้ระบุไปด้วยนะคะว่าเผยแพร่ในวันใดนะคะในส่วนของตารางบันทึกผลคำตอบมีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมตรงไหนไหมคะยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นไปกันต่อในข้อที่2ค่ะนักเรียนข้อที่2นะคะอิงฟ้าควรเลือกศึกษาวิธีการเลี้ยงลูกสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์จากเว็บไซต์ใดเพราะเหตุใดในข้อนี้นักเรียนจะต้องช่วยกันวิเคราะห์ว่าสรุปแล้วจาก4เว็บไซต์นี้อิงฟ้าควรจะเลือกข้อมูลจากเว็บไซต์ใดมาใช้ในการพิจารณาเลี้ยงสุนัขโกลเด้นรีทรีฟเวอร์นะคะอย่าลืมช่วยกันนะวิเคราะห์ร่วมกันแล้วก็มีหมายเหตุในวงเล็บว่าสามารถเลือกได้มากกว่า1เว็บไซต์นะคะถ้านักเรียนเข้าไปศึกษาค้นคว้าแล้วรู้สึกว่าเว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือมากกว่า1เว็บไซต์ก็สามารถใส่ลงไปได้เลยนะคะในข้อสุดท้ายค่ะนักเรียนให้นักเรียนเขียนสรุปวิธีการเลี้ยงลูกสุนัขพันโกลเด้นรีทรีฟเวอร์เพื่อแนะนำอิงฟ้าในข้อนี้นะคะเมื่อนักเรียนทำการสืบค้นข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยและเลือกเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือแล้วให้นักเรียนสรุปข้อมูลวิธีการเลี้ยงสุนัขพันโกลเด้นรีทรีฟเวอร์จากเว็บไซต์ที่นักเรียนได้ทำการเลือกที่มีความน่าเชื่อถือแล้วนะคะเขียนคร่าวๆก็ได้ว่าวิธีการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์นี้ควรจะเลี้ยงอย่างไรนะคะสามารถสรุปเป็นข้อความสั้นๆได้ใจความก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนักเรียนคะในใบงานมีด้วยกัน3ข้อมีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมหรือกระบวนการในการบันทึกคำตอบมีไหมลูก ยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์ของ

ของสุนัขโกลเด้นรีทรีฟเวอร์เลยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยขณะทำใบงานหรือปฏิบัติกิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนสอบถามกับครูปลายทางเพิ่มเติมได้เลยค่ะนักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: ค่ะลำดับต่อไปนะคะจะให้นักเรียนออกมานำเสนอคำตอบในใบงานนะคะหลังจากที่ครูได้ให้เวลานักเรียนได้ลองค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆในใบงานเกี่ยวกับสุนัขสายพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์นะคะซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด4เว็บไซต์หลังจากนั้นให้นักเรียนลองวิเคราะห์และพิจารณาดูว่ามีเว็บไซต์ใดบ้างที่น่าเชื่อถือแล้วก็ข้อมูลตรงกับองค์ประกอบในการสืบค้นข้อมูลหรือว่าการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั่นเองนะคะเอาละค่ะลำดับต่อไปค่ะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะออกมานำเสนอขอตัวแทนสักหนึ่งคนลูกนำเสนอใบงานให้กับเพื่อนๆแล้วก็นักเรียนปลายทางได้รับชมไปพร้อมๆกันว่านักเรียนได้มีการสืบค้นแล้วก็วิเคราะห์ออกมาได้อย่างไรบ้างขอตัวแทนค่ะด้านหน้าเลยลูกนักเรียนคะปรบมือเสียงดังให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะเดี๋ยวอันดับแรกแนะนำตัวนะคะชื่ออะไรแล้วก็นำเสนอได้เลยลูก
1: สวัสดีค่ะชื่อปันปันนะคะ
0: ปันปันในข้อแรกที่ครูได้ให้หนูทำการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ทั้ง4เว็บไซต์นะคะโดยในตารางข้อที่1หนูจะต้องทำการอธิบายว่าแต่ละเว็บไซต์มีข้อมูลที่ตรงตามความต้องการหรือไม่เจ้าของเว็บไซต์เป็นใครชื่อผู้เขียนคือใครแล้วก็วันที่เผยแพร่คือวันที่เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเริ่มจากเว็บไซต์แรกเลยลูกเว็บไซต์ที่1ค่ะ
1: ตรงค่ะ
0: ตรงกับสิ่งที่ต้องการเจ้าของเว็บไซต์ล่ะคะ
1: เอกชนค่ะ
0: เจ้าของเว็บไซต์เป็นเอกชนแล้วชื่อผู้เขียนล่ะมีไหมเอ่ย
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีวันที่เผยแพร่ล่ะคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเช่นกันเพราะฉะนั้นต่อไปในเว็บไซต์ที่2ลูกอธิบายต่อเนื่องได้เลยค่ะ
1: ตรงค่ะเผยแพร่เจ้าของเว็บไซต์เอกชนค่ะชื่อผู้เขียนไม่มีค่ะวันที่เผยแพร่ไม่มีค่ะ
0: เว็บไซต์ที่3เริ่มตั้งแต่ข้อมูลตรงกับสิ่งที่ต้องการหรือไม่คะ
1: ไม่ตรงค่ะ
0: เจ้าของเว็บไซต์ล่ะ
1: เอกชนค่ะ
0: ต่อเลย
1: บ้าน
0: ชื่อผู้เขียน
1: บ้านและสวนค่ะ
0: วันที่เผยแพร่ค่ะ
1: 8กุมภาพันธ์ค่ะ
0: 2024ใช่ไหมคะอ่ะเว็บไซต์ที่4ค่ะลูกเว็บไซต์ที่4เริ่มอธิบายต่อเนื่องเลย
1: ข้อมูลตรงกับสิ่งที่ต้องการตรงค่ะเจ้าของเว็บไซต์เอกชนค่ะชื่อผู้เขียน
0: ล็อกอิน
1: ล็อกอินค่ะวันที่เผยแพร่23
0: ปี2000เท่าไหร่ลูก
1: ปี2022
0: มั้ย2022นะคะข้อที่2ค่ะอิงฟ้าควรเลือกศึกษาวิธีการเลี้ยงสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์จากเว็บไซต์ใดเพราะเหตุใดหนูได้ทำการวิเคราะห์กับเพื่อนๆในกลุ่มมาคิดว่าควรจะศึกษาจากเว็บไซต์ใดลูก
1: เว็บไซต์ที่4ค่ะเพราะว่าน่าเชื่อถือค่ะ
0: เว็บไซต์ที่4เพราะว่ามีความน่าเชื่อถือใช่มั้ยคะโดยพิจารณาจากองค์ประกอบในตารางข้อที่1ใช่มั้ยลูกเก่งมากๆสุดท้ายค่ะในข้อที่3ให้นักเรียนเขียนสรุปวิธีการเลี้ยงสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์เพื่อแนะนำอิงฟ้าจากที่หนูได้เข้าไปสืบค้นแล้วมีการเลือกเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำการสรุปคร่าวๆว่าวิธีการเลี้ยงสุนัขหรือจากที่เราได้สืบค้นมาอธิบายเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆฟังเลยค่ะ
1: สุนัขสายพันธุ์โกลเด้น
0: รีทรีฟเวอร์
1: มีความฉลาดและเก่งในหลายด้านจนสามารถทำหน้าที่เป็นทั้งสุนัข
0: นำทาง
1: และสุนัขตำรวจค่ะ
0: นอกจากนี้ครูขอถามเพิ่มเติมลูกหนูเคยเห็นสุนัขสายพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์เคยปฏิบัติกิจกรรมอะไรที่ได้นำเสนอมาว่าเกี่ยวกับสุนัขนำทางแล้วก็สุนัขตำรวจหนูเคยเห็นกิจกรรมเหล่านี้จากที่ไหนบ้างไหมคะ
1: สถานีตำรวจค่ะ
0: สถานีตำรวจใช่ไหมคะช่วยในเรื่องอะไรพอจะอธิบายเพิ่มเติมได้ไหม
1: ช่วยดมกลิ่นเพื่อหาผู้ร้ายค
0: ่
1: ะ
0: ช่วยดมกลิ่นเพื่อหาผู้ร้ายหรือค้นหายาเสพติดใช่ไหมลูกเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนปรบมือเสียงดังๆให้กับเพื่อนค่ะขอบคุณนะคะครับที่ได้เลยลูกเก่งมากๆเลยนะคะ

0: จากที่นักเรียนได้ลองค้นหาข้อมูลนะคะเพื่อนก็ได้นำเสนอออกมาได้ครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนโดยมีการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษของสายพันธุ์สุนัขโกลเด้นรีทรีเวอร์นะคะที่ได้นำเสนอมาว่าสามารถนำทางได้รวมไปถึงช่วยงานในสถานีตำรวจได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสืบค้นใช่ไหมคะดมกลิ่นสารเสพติดหรือว่าผู้ร้ายต่างๆเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนในส่วนของใบงานมีใครได้คำตอบเพิ่มเติมนอกเหนือจากเพื่อนไหมลูกแสดงว่าส่วนใหญ่นะคะได้คำตอบคล้ายกันนะคะเนื่องจากเราค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ทั้ง4เว็บไซต์นะคะแต่ในส่วนของการสรุปใช่ไหมลูกสรุปข้อมูลในข้อที่3แล้วก็ข้อที่2อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะคะก็ขึ้นอยู่กับการอภิปรายร่วมกันในกลุ่มของนักเรียนนะคะลำดับต่อไปค่ะเรามาชมแนวคำตอบของคุณครูกันดีกว่าว่าหลังจากที่นักเรียนได้วิเคราะห์ดูแล้วนะคะแนวคำตอบของเราจะใกล้เคียงกันหรือไม่นะคะในส่วนของข้อแรกค่ะที่เป็นตารางบันทึกคำตอบนะคะข้อมูลนะคะที่ทำการสืบค้นจากทั้ง4เว็บไซต์นะคะมีเว็บไซต์ที่3ที่ไม่ตรงตามความต้องการส่วนเว็บไซต์อื่นตรงหมดเลยนะคะเจ้าของเว็บไซต์เป็นเอกชนทั้งหมดเลยชื่อผู้เขียนนะคะเว็บไซต์ที่1และ2จะไม่มีชื่อผู้เขียนแล้วก็ไม่มีวันที่เผยแพร่ส่วนเว็บไซต์ที่3นะคะชื่อผู้เขียนคือบ้านและสวนนะคะแล้วก็วันที่เผยแพร่จะเป็น8กุมภาพันธ์2024นะคะส่วนเว็บไซต์ที่4นี้นะคะชื่อผู้เขียนคือ Yora Expert นะคะแล้วก็วันที่เผยแพร่จะเป็นJanuary ที่3ปี2022นะคะซึ่งใกล้เคียงกับคำตอบของเพื่อนเมื่อสักครู่นี้เลยอาจจะมีไม่ตรงกันในส่วนของชื่อผู้เขียนนะคะนักเรียนอาจจะยังวิเคราะห์ไม่ถี่ถ้วนหรือว่าอาจจะยังค้นหาชื่อผู้เขียนได้ยังไม่ถูกจุดนะคะเพราะฉะนั้นลองพิจารณาใหม่อีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าชื่อผู้เขียนเป็นใครแล้วก็บันทึกคำตอบให้ถูกต้องนะคะข้อต่อไปในข้อที่2ค่ะนักเรียนที่ให้ทำการร่วมกันอภิปรายแล้วก็แนะนำอินฟาว่าควรจะเลือกข้อมูลจากเว็บไซต์ใดแนวคำตอบของครูเป็นเว็บไซต์ที่4ค่ะซึ่งตรงกับของเพื่อนเลยโดยเว็บไซต์ที่4นะคะเนื่องจากมีข้อมูลตรงตามที่ต้องการเจ้าของเว็บไซต์เป็นหน่วยงานเอกชนมีการระบุชื่อผู้เขียนและวันที่แพร่จากในข้อนี้อิงมาจากในตารางเมื่อสักครู่นี้นะคะเนื่องจากเว็บไซต์ที่4มีข้อมูลครบถ้วนอ้างอิงชัดเจนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชื่อผู้แต่งหรือวันที่เผยแพร่นะคะซึ่งตรงตามองค์ประกอบที่เราได้ทำการสืบค้นกันไปแล้วก็มีข้อมูลที่ตรงตามความต้องการมากที่สุดนั่นเองนะคะในข้อที่3ค่ะนักเรียนที่ให้นักเรียนเขียนสรุปวิธีการเลี้ยงสุนัขโกลเด้นรีทรีเวอร์นะคะตรงส่วนนี้นักเรียนอาจจะเขียนออกมาได้แตกต่างกันเนื่องจากเว็บไซต์ที่สืบค้นมีการสรุปที่แตกต่างกันใช่ไหมคะในส่วนของเนี้ยคำตอบของครูเป็นการสรุปคร่าวๆว่าการดูแลลูกสุนัขโกลเด้นรีทรีเวอร์ช่วงอายุ 1-3 เดือนควรเอาใจใส่ในลักษณะท่าทางการเดินถ้าพบว่ามีท่าเดินที่แปลกประหลาดให้พาไปพบหมอทันทีและเพื่อสร้างพื้นที่อาณาเขตสำหรับที่กินเดินนอนและขับถ่ายในบ้านให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดความเคยชินนั่นเองนะคะนี่คือการสรุปคร่าวๆของคุณครูซึ่งของเพื่อนที่สรุปมาเมื่อสักครู่นี้ก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะที่บอกว่าสุนัขโกลเด้นรีทรีเวอร์มีลักษณะพิเศษในเรื่องของการนำทางใช่ไหมลูกช่วยเหลือสถานีตำรวจในการดมกลิ่นหาผู้ร้ายหรือหาสิ่งเสพติดนั่นเองก็ถือว่าเป็นข้อดีหรือลักษณะพิเศษของโกลเด้นรีทรีเวอร์เช่นเดียวกันนะคะเก่งมากๆเลยนักเรียนปรบมือเสียงดังๆให้กับตัวเองเลยค่ะจากกิจกรรมนี้นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลได้ถูกต้องถูกวิธีแล้วก็สามารถอภิปรายร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ว่ามีเว็บไซต์ใดที่น่าเชื่อถือบ้างนะคะเก่งมากๆทุกคนเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้ปฏิบัติกิจกรรมไปทั้ง2กิจกรรมแล้วนะคะในส่วนของสรุปบทเรียนวันนี้ค่ะครูขอชี้แจงบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางกันก่อนเลยนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการตอบคำถามในใบงาน03บทบาทนักเรียนค่ะนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปการตอบคำถามในใบงาน03ค่ะค่ะเดี๋ยวขอตัวแทนสัก1คนช่วยสรุปก็ได้ว่าตอบคำถามก็ได้ว่าวันนี้เราได้ใช้วิธีการในการพิจารณาความน่าเชื่อถืออย่างไรบ้างอ่ะตัวแทนค่ะนักเรียนมีการพิจารณาความน่าเชื่อถือจากข้อมูลที่เราได้สืบค้นจากอะไรบ้างลูก
1: ดูจากแหล่งที่มาชื่อผู้แต่งและตรงตามความต้องการ
0: ดูจากแหล่งที่มาชื่อผู้แต่งแล้วก็ข้อมูลตรงตามความต้องการใช่ไหมลูกซึ่งข้อมูลเหล่านี้หนูนำมาจากในใบงานใช่ไหมคะตรงส่วนที่เราบันทึกคำตอบลงในตารางเนาะเก่งมากๆเลยนักเรียนปรบมือเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนค่ะขอบคุณนะคะ

เห็นไหมลูกวันนี้เราได้ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลรวมไปถึงการค้นหาเกี่ยวกับโกลเด้นรีทรีฟเวอร์แล้วเพื่อนก็ได้สรุปออกมาว่าจากที่เราทำไปนี้นะคะใช้ข้อมูลโดยการพิจารณาจาก1เลยข้อมูลตรงตามความต้องการ2หน่วยงานที่เผยแพร่ใช่ไหมคะเจ้าของเว็บไซต์ชื่อผู้แต่งแล้วก็วันที่เผยแพร่นะคะถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นเวลาเราสืบค้นข้อมูลอย่าลืมพิจารณาตรงส่วนนี้ด้วยนะคะในประเด็นต่างๆที่ได้นำเสนอออกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะครูมีสรุปเพิ่มเติมมาให้เกี่ยวกับกิจกรรมในวันนี้นะคะการประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่ตรงตามความต้องการควรพิจารณาจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือผู้เขียนและวันที่เผยแพร่ของข้อมูลนั่นเองนะคะอย่างที่เพื่อนได้ตอบมาแล้วก็ที่ครูได้อธิบายไปแล้วนะคะว่าการตรวจสอบหรือว่าประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆสามารถทำได้ง่ายๆเลยโดยสามารถสังเกตได้จากชื่อผู้เขียนใช่ไหมคะวันที่เผยแพร่หรือว่าอาจจะเป็นข้อมูลที่เราได้รับตรงตามความต้องการหรือไม่นะคะนักเรียนสามารถนำไปปรับใช้กับการค้นหาข้อมูลอื่นๆในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะเอาละค่ะในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สำหรับกิจกรรมที่เราจะทำกันนะคะในครั้งหน้าค่ะนักเรียนเราจะยังคงเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตครั้งที่4ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะและเราจะกลับไปเรียนกันที่ห้องเรียนปกตินะคะสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมในครั้งถัดไปนะคะได้แก่1ค่ะใบงาน04เรื่องภัยจากอินเทอร์เน็ต2ใบงาน05แบบฝึกหัดเรื่องการค้นหาข้อมูลและ3ค่ะใบบันทึกคำตอบคำถามหลังจากกิจกรรมนั่นเองค่ะเช่นเคยนะคะเอกสารต่างๆเหล่านี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV เลยค่ะในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ตอนที่หนึ่งเพลงแม่ก้อกาเพลงมาเต้นกันเถอะ
1: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆพร้อมเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางทุกๆคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพงเหมือนเดิมนะคะจากที่ผ่านมาไหนการบ้านได้กลับไปทำไหมคะได้กลับไปทำไหมเป็นเรื่องของอะไรแล้วเราขึ้นเรื่องของอะไรแล้วเป็นโจทย์ปัญหาการคูณและการหารถูกต้องไหมดังนั้นการบ้านที่ผ่านมาเราเป็นแค่การวิเคราะห์สำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนนะคะต่อเนื่องจากเดิมครูแพรบอกแล้วว่าอยากให้นักเรียนทุกคนกลับไปทำการบ้านให้ได้เพื่อนำความรู้มาต่อยอดในวันนี้ดังนั้นมาดูสิคะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนเป็นเรื่องของอะไรคะ

วันนี้เป็นโจทย์การคูณและการหารโดยวันนี้เป็นชั่วโมงที่1ที่เราจะเรียนกันนะคะสำหรับวันนี้จะแตกต่างจากชั่วโมงที่แล้วอย่างไรชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนได้วิเคราะห์โจทย์แล้วว่าถ้านักเรียนมีโจทย์สิ่งสำคัญอันดับแรกนักเรียนทำอย่างไรนะถ้านักเรียนเจอโจทย์ปัญหาแล้วอ่านโจทย์เสร็จแล้วค่อยวิเคราะห์ถูกต้องไหมคะอันดับแรกนักเรียนต้องทำการอ่านโจทย์โดยการทำความเข้าใจโจทย์นั้นก่อนแล้วถึงค่อยวิเคราะห์ว่าเราจะดำเนินการอย่างไรนะคะเป็นการวางแผนแล้วถึงจะหาคำตอบเมื่อได้คำตอบแล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญต้องทำอย่างไรนะเมื่อได้คำตอบแล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญต้องทำอย่างไรนะตรวจสอบคำตอบขั้นตอนในการตรวจสอบคำตอบอนุญาตให้ใช้อะไรได้คะอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้นะคะสำหรับวันนี้จะแตกต่างจากชั่วโมงที่แล้วคือเราจะมาเขียนเป็นขั้นตอนการแสดงวิธีทำดังนั้นนะคะในวันนี้นะคะจะอยากให้นักเรียนนะคะวิเคราะห์โจทย์ปัญหาหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการคูณและการหารนะคะพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลนะคะหรือความถูกต้องของคำตอบให้ได้ด้วยได้ไหมเอ่ยก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนกิจกรรมแรกที่เราจะทำเราทำอะไรกันนะหนูน้อยคิดคล่องตอนนี้ต้องคิดคล่องได้แล้วนะคะเราทำมาหลายชั่วโมงแล้วอ่ะ6ข้อเหมือนเดิมโดยให้กี่นาที1นาทีเหมือนเดิมได้ไหมเอ่ยได้ไม่ได้ได้นะคะอ่ะตั้งใจดูโจทย์นะคะอย่าให้เขียนผิดนะคะเราจะได้คะแนนให้ครบนะคะเพื่อสะสมสแตมป์มาแลกรางวัลกันอ่ะพร้อมยังเอ่ยพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วอ่ะพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วดูโจทย์แล้วปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: มาไหนมาดูกันหน่อยไหนใครทำเสร็จบ้างเอ่ยรอบนี้เสร็จทันหลายคนเลยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางนะคะน่าจะเสร็จทันเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมกันแล้วมาดูสิคะว่าเราจะได้ไปกี่คะแนนอ่ะอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันค่ะ11คูณ7ได้เท่ากับ77นะคะอ่ะข้อที่2
1: 3คูณ8
0: 3คูณ8ได้เท่ากับ3 8 24ใส่24นะคะข้อที่3คูณ2ได้เท่ากับ18นะคะผ่านไปแล้วของการคูณไหนมาดูการหารกันบ้างโจทย์ข้อที่4พร้อมกันค่ะ40หารด้วย5ตอบอะไรกันมาเอ่ย8ได้เท่ากับ8นะคะข้อนี้เป็นการหารแบบลงตัวคือ5คูณอะไรได้40อ่ะข้อที่5 60หารด้วย12 60หารด้วย12ได้เท่าไหร่เอ่ยได้5หมายถึง12คูณอะไรได้60ตอบ5นั่นเองค่ะข้อสุดท้ายข้อที่6อ่านพร้อมกัน84หารด้วย10ตอบอะไรมาได้8เศษ4ถูกต้องเลยรวมคะแนน6คะแนนของตนเองในครั้งนี้ไหนใครทำถูกทั้ง6ข้อได้6คะแนนบ้างเอ่ยวันนี้ได้เยอะเลยนะคะนักเรียนเตรียมสมุดสะสมสแตมป์ได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรจะให้สแตมป์ในท้ายชั่วโมงตอนนี้นำสมุดสะสมสแตมป์วางไว้ตรงกลางหลังจากนั้นปิดสมุดวิชาคณิตศาสตร์แล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะในวันนี้เอาสมุด

สมสแตมป์วางไว้ตรงกลางสำหรับแต่ละกลุ่มนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันถ้านักเรียนถูกในวันนี้6ข้อนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยให้คะแนนนักเรียนปลายทางด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อจากเดิมเป็นโจทย์ปัญหาแน่นอนคุณครูแพลวต้องมีโจทย์ปัญหามาให้อย่างแน่นอนอ่ะมาอ่านโจทย์ปัญหาแรกไปพร้อมๆกัน

0: เมื่อนักเรียนอ่านแล้วขั้นตอนแรกนะคะเมื่อนักเรียนอ่านแล้วสิ่งสำคัญคืออยากให้นักเรียนช่วยวิเคราะห์ให้ได้ก่อนว่า1โจทย์ถามอะไร2โจทย์บอกอะไรเรามาบ้างนะคะเพื่อที่เราจะนำไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อ่ะข้อนี้โจทย์ถามว่าอย่างไรคะโจทย์ถามว่าอย่างไรเอ่ยข้อนี
1: ้
0: สิ่งที่โจทย์ถามคือเด็กจะได้รับขนมจีบคนละกี่ชิ้นอ่ะโจทย์บอกหรือโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง

0: านโจทย์ให้ถูกต้องนะคะแอมแบ่งขนมจีบ300ชิ้นให้เด็ก60คนคนละเท่ากันจากที่เราวิเคราะห์ได้แล้วว่า1โจทย์ถามอะไร2โจทย์กำหนดอะไรหรือโจทย์บอกอะไรมาขั้นตอนต่อไปนักเรียนช่วยวิเคราะห์ต่อหน่อยข้อนี้นักเรียนอ่านแล้วนักเรียนคิดว่าเราจะดำเนินการอย่างไรทำไมถึงทราบว่าเป็นการหาร
1: มีคำว่าแบ่ง
0: หนึ่งมีคำว่าแบ่งถูกต้องไหมนี่ไงมีคำว่าแบ่งแล้วมีสิ่งสำคัญอีกคำหนึ่งคือคำว่าคนละเท่ากันอันนี้ครูแพลวเคยให้คำแนะนำไปแล้วทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยค่ะเราจะสามารถทราบได้ว่าได้เป็นการหารอ่ะดังนั้นบอกหน่อยถ้าเราจะหาขนมจีบนักเรียนได้แล้วเป็นการหารขอเป็นข้อความก่อนเราจะหาได้อย่างไรถ้าอยากจะหาจำนวนขนมจีบที่เด็กๆได้รับเราหาได้อย่างไรขอแบบข้อความ
1: 300
0: หาร60เป็นจำนวนที่เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ถูกต้องเลยแต่ขอเป็นข้อความ300หมายถึงอะไรจำนวนขนมจีบหารด้วย60หมายถึงอะไรก่อน
1: เด
0: ็กหรือจำนวนเด็กถูกต้องไหมดังนั้นเราจะสามารถหาได้โดยการนำจำนวนขนมจีบทั้งหมดหารด้วยจำนวนเด็กอันนี้เป็นการเขียนแบบข้อความเมื่อวานนักเรียนได้ลองไปเขียนยังที่การบ้านได้ลองกลับไปทำแล้วใช่ไหมคะอ่ะถ้าจากข้อความนี้นำไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ให้หน่อยอ่ะขอพร้อมกันอีกหนึ่งรอบทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเอ่ยอีกนิดนึง300หารด้วย60เท่ากับจำนวนใดหรือเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองเป็นการได้ประโยคสัญลักษณ์ของเรามาอันนี้เราได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วถ้าชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะนักเรียนสามารถหาคำตอบได้เลยแต่วันนี้ครูแพรบอกแล้วว่าเราจะต่อยอดจากเดิมโดยการเขียนแสดงวิธีทำการเขียนแสดงวิธีทำของโจทย์ปัญหาเราจะต้องนำข้อความของโจทย์ปัญหามาด้วยได้ไหมเอ่ยดังนั้นมาดูถ้าอยากเขียนแสดงวิธีทำอันดับแรกเมื่อนักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้แล้วเราจะเขียนแสดงวิธีทำทีละบรรทัดทีละบรรทัดโดยนำข้อความของจำนวนนั้นมาให้ครบอ่ะไปดูจำนวนแรก300จากโจทย์300โจทย์ให้ข้อความมาว่าอย่างไรของ300ดูซิ300ที่โจทย์ให้ข้อความมาว่าอย่างไรแอมแบ่งขนมจีบ300ชิ้นดังนั้นนักเรียนต้องนำข้อความมาเขียนด้วยโดยการนำบรรทัดแรกมาแอมแบ่งขนมจีบหลังจากนั้นยังจำได้ไหมเราจะเว้นไว้หน่อยนึงแล้วไปเขียนจำนวนนอกจากจำนวนแล้วต้องมีอะไรอีกมีอะไรเอ่ยหน่วยด้วยใช่ไหมคะดังนั้นเราจะเว้นข้อความอีกนิดนึงแล้วค่อยเขียนหน่วยคือชิ้นดังนั้นบรรทัดที่1ได้มายังได้มาแล้วอ่ะไปดูจำนวนที่2จำนวนที่2จากประโยคสัญลักษณ์นั่นคือ60ไปดูจากโจทย์หน่อยจากโจทย์60คือข้อความว่าอย่างไร
1: ให้เด
0: ็ก60คนดังนั้นครูแพลวนำข้อความมาว่าให้เด็ก60เราจะเขียนจำนวนให้ตรงกับจำนวนที่1โดยหลักตรงกันดังนั้นเรามี300อยู่แล้วครูแพลนำ60มาเขียนเห็นไหมหลักของเราจะได้ตรงกันเพื่อความสวยงามได้ไม่ได้อย่าลืมสุดท้ายมีต้องมีอะไรด้วยหน่วยต้องมีหน่วยด้วยดังนั้นหน่วย60หน่วยเป็นอะไรเอ่ยคนเห็นไหมนักเรียนต้องดูหน่วยให้ดีเห็นไหมคะอ่ะเราได้2บรรทัดแรกมาแล้วบรรทัดที่1

0: แล้วว่าแอมแบ่งขนมจีบ300ชิ้นบรรทัดที่2ให้เด็ก60คนสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าอย่างไรนะ
1: เด็กจะได้
0: เด็กจะได้รับขนมจีบคนละกี่ชิ้นครูแพลนำข้อความมาเขียนก่อนว่าจะได้รับขนมจีบคนละอันนี้ละไว้ในฐานที่เข้าใจด้วยนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราได้แบบนี้แล้วทุกคนตั้งใจฟังนะวันนี้เป็นขั้นตอนการเขียนวิธีทำของโจทย์ปัญหาทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยเมื่อนักเรียนได้แบบนี้แล้วเราก็จะนำประโยคสัญลักษณ์ที่เราได้ลงมาเขียนดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ของเราคือ300หารด้วย60คุณครูแพลก็จะนํา300หารด้วย60ลงมาเขียนหลังจากนั้นการหาคําตอบเป็นการหานักเรียนคิดว่าเราควรไปหารที่ไหนดีเราควรไปหารกระดาษทดเพราะว่าเราตั้งหารเนี่ยเราตั้งหารได้ไม่สะดวกเราจึงไปต่อที่กระดาษทดดังนั้นเราเขียนถึงขั้นตอนนี้แล้วนักเรียนก็ไปต่อที่กระดาษทดไปหาคําตอบจากกระดาษทดแล้วนําลงมาเขียนจากโจทย์เราอ่ะคุณครูแพลไปที่กระดาษทดเหมือนกันนํา60นะคะไปหาร300หรือนํา300หารด้วย60อ่ะเมื่อตั้งแบบนี้แล้วไหนบอกหน่อยเริ่มแรกนํา60หารอะไรเอ่ย
1: 3
0: 60หาร3ในหลัก100ได้ไม่ได้
1: ไม
0: ่ได้ดังนั้นกระจายต่อไปรวมกับหลัก10จึงรวมเป็น30นํา60หาร30ได้ไม่ได้
1: ไม
0: ่ได้ดังนั้นทําอย่างไรต่อดีกระจายรวมกับหลักหน่วยดังนั้นในหลักหน่วยทั้งหมดจึงรวมเป็น300นํา60หาร300ได้ยังได้แล้วแต่ได้เท่าไหร
1: ่
0: 5มีคนได้แล้วว่า5คิดอย่างไรดีนักเรียนก็ดูเลขโดดอะไรไม่รู้เมื่อคูณ0แล้วได้0ใส่ที่0ให้ตรงกับหลักหน่วยเลขโดดตัวเดิมเลยเมื่อคูณ6แล้วต้องได้30หรือไม่เกิน30 6คูณอะไรได้30หรือไม่เกิน30เอ่ย6 5ดังนั้นถ้าเรานํา60คูณ5ได้เท่าไหร่เอ่ย300ถ้านักเรียนมั่นใจนักเรียนสามารถใส่ได้เลยถ้านักเรียนไม่มั่นใจอีกนักเรียนสามารถมาคูณที่กระดาษทดก่อนก็ได้เพื่อดูผลคูณของเราข้อนี้ครูแพลมั่นใจเหมือนกันนะคะดังนั้นได้5 5คูณ0ได้0เราใส่0 5คูณ6ได้30เราใส่30ดังนั้นผลคูณที่ได้คือ300ขีดเส้นใต้1เส้น300ลบ300เหลือ0ใส่0ขีดเส้นใต้2เส้นข้อนี้เป็นการหารแบบไหน
1: ลงต
0: ัวคำตอบที่ได้ได้เท่าไหร่เอ่ยคำตอบที่ได้ได้เป็น5 5คือผลหารดังนั้นนำกลับมาตอบที่โจทย์เราข้อนี้เป็นการหารแบบลงตัวนักเรียนนำมาตอบโดยใช้เครื่องหมายเท่ากับได้เลยสรุปแล้วเด็กๆจะได้รับขนมจีบคนละกี่ชิ้น
1: 5
0: เราจะได้รับขนมจีบคนละ5ชิ้นใส่หน่วยให้ถูกต้องด้วยนะคะเป็นขนมจีบดังนั้นได้5ชิ้นเมื่อได้บรรทัดนี้มาเสร็จแล้วสุดท้ายคือบรรทัดตอบตอบแต่ตอบของเราเวลาตอบนักเรียนต้องทวนคําถามทุกๆครั้งไม่เขียนแค่5ไม้กูแพลนักเรียนต้องทวนอย่างข้อนี้คือจะได้รับขนมจีบคนละ5ชิ้นโดยเขียนตัวเลขเป็นเลขไทยได้ไม่ได้ได้ไหมเอ่ยได้แล้วเราก็จะเป็นขั้นตอนการแสดงวิธีทำส่วนการตรวจคําตอบอนุญาตให้นักเรียนใช้อะไรนะคะเครื่องคิดเลขได้นะคะหรือถ้าข้อนี้เป็นการหารนักเรียนอาจจะใช้การตรวจคำตอบแบบการหารลงตัวก็ได้ได้ไหมเอ่ยนะคะดังนั้นถ้านักเรียนมีเวลานักเรียนสามารถนำเครื่องคิดเลขมาตรวจคำตอบได้วันนี้เราจะเขียนแสดงวิธีทำแบบนี้นักเรียนคิดว่าทำได้ไหมได้ไม่ได้ถ้าทําได้เดี๋ยววันนี้นะคะครูแพลอยากให้นักเรียนทั้งวิเคราะห์โจทย์และแสดงวิธีทำพร้อมกับหาคําตอบจากโจทย์ปัญหาพร้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวข้อที่1ตอบคําถามไปพร้อมๆกันเดี๋ยวข้อที่2ให้ปฏิบัติลงสมุดได้ไหมคะดังนั้นในข้อที่1ขอเสียงดังฟังชัดพร้อมกันได้ไหมเอ่ยถ้าได้มาอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันเลยค่ะ

0: เดี๋ยวคุณครูแพลวจะอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยนะคะร้านค้าขายเนื้อไก่45กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ145บาทจะได้รับเงินทั้งหมดเท่าไหร่สิ่งสำคัญเมื่ออ่านโจทย์เสร็จแล้วครูแพลวบอกแล้วทุกครั้งนักเรียนต้องแยกได้เป็น1สิ่งที่โจทย์ถาม2สิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อ้าวข้อที่1โจทย์ถามว่าอย่างไรไหนโจทย์ถามว่าอย่างไร
1: จะได้รับเงินทั้งหมดเท่าไหร่
0: เมื่อเราทราบนะคะว่าจะได้รับเงินทั้งหมดเท่าไหร่อ้าวไหนโจทย์บอกหรือโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง

0: สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือ1ร้านค้าขายเนื้อไก่ได้45กิโลกรัมส่วนที่2คือราคากิโลกรัมละ145บาทหลังจากนั้นนักเรียนลองดูซิจากข้อนี้เมื่อนักเรียนทราบสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกแล้วถ้านักเรียนต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนได้เป็นการอะไรเอ่ยการคูณเพราะว่าอะไรจำนวนเนื้อไก่ที่ร้านค้าเขาขายได้เท่าไหร่คะ45กิโลกรัมแต่ละกิโลกรัมเนี่ยราคาอยู่ที่145บาทเขาจะได้เพิ่มทีละ145 145ดังนั้นข้อนี้ได้เป็นการคูณอ่ะเขียนประโยคสัญลักษณ์นำอะไรมาคูณกัน
1: 45
0: 145นำ45ที่เป็นกิโลกรัมหรือเราเรียกว่าจำนวนกลุ่มคูณกับ145ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มหรือราคาของแต่ละกิโลนะคะอย่าลืมเท่ากับเท่าไรดังนั้นข้อนี้เราวิเคราะห์แล้วได้เป็นการคูณอ่ะแต่สิ่งสำคัญวันนี้เราจะต้องเขียนอะไรคะเขียนแบบไหนวันนี้หาคำตอบอย่างเดียวไหมไม่วันนี้เราต้องเขียนแบบแสดงวิธีทำดังนั้นมาเริ่มที่บรรทัดแสดงวิธีทำอ่ะนักเรียนดูจำนวนที่1จำนวนที่1จากประโยคสัญลักษณ์คือ45จากโจทย์45ข้อความมีว่าอย่างไรจากโจทย์ร้านค้าขายเนื้อไก่45กิโลกรัมนำข้อความมาใส่ว่าร้านค้าขายเนื้อไก่หลังจากนั้นเว้นนะคะแล้วก็ค่อยมาเขียนจำนวนแล้วก็เว้นนิดนึงแล้วค่อยเขียนหน่วยกิโลกรัมถ้านักเรียนจะเขียนย่อเขียนได้ไหมได้แต่เขียนให้ถูกต้องด้วยนะคะแต่เวลาตอ.ป.ต.ไม่อนุญาตให้นักเรียนเขียนเป็นตัวย่อต้องเขียนเป็นตัวเต็มได้ไหมเอ่ยดังนั้นเราได้บรรทัดที่1มาแล้วอ่ะจำนวนที่2 145 145หมายถึงอะไรจากโจทย์เราไหนไปดูสิ145คุณครูแพลวก็นำมาใส่เลยราคากิโลกรัมละแล้วก็ใส่145ให้ตรงกับจำนวนที่1ที่เราเขียนไว้หน่วยนำมาเขียนให้ตรงกัน145หน่วยเป็นอะไรนะหน่วยเป็นบาทดังนั้นนักเรียนใส่บาทนะคะไม่ใส่กิโลกรัมนะดูหน่วยให้ดีอ่ะโจทย์ถามว่าอย่างไรโจทย์ถามว่าอย่างไรโจทย์ถามว่าจะได้รับเงินทั้งหมดเท่าไรเรานำมาเขียนแต่คำว่าเท่าไรเราไม่ต้องนำมาเราก็เขียนว่าจะได้รับเงินทั้งหมดข้อนี้เมื่อกี้วิเคราะห์แล้วได้เป็นการอะไรคะข้อนี้วิเคราะห์แล้วได้เป็นการอะไรเอ่ยคูณเราก็นำประโยคสัญลักษณ์ที่ได้มาเขียนคือ45คูณ145นักเรียนคูณแนวนอนได้ไม่ได้มั่นใจไหมแนวนอนได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะเราท่องสุขุมแม่45ไม่ได้ดังนั้นเราควรไปคิดที่ไหนดีกระดาษทดทุกคนไปที่กระดาษทดของตนเองด้วยเลยนะคะเปิดสมุดวิชาคณิตศาสตร์ใช้ด้านหลังเป็นกระดาษทดได้มาตั้งคูณพร้อมกันหน่อย145คูณกับ45ที่เราได้เวลาตั้งคูณมาแล้วเริ่มแรกไหนเงยหน้าช่วยกันตอบพร้อมกันด้วยเริ่มแรกนำอะไรคูณคะนำ5คูณ5 5คูณ5ได้5คูณ5ได้25ใส่5ทด2ต่อไปนำ5คูณ5คูณ4ได้20ทดอีก2รวมเป็น22ใส่2ทด2ต่อไปล่ะคะ5คูณ1ได้5แต่มีทดอีก2จึงรวมเป็น7ใส่7คูณครบยังใน
1: ย
0: ัง เรายังคูณไม่ครบแต่เราเพิ่งได้แค่นำ5คูณกับ145ก่อนที่จะไปคูณทำอย่างไรดีจำได้ไหมก่อนที่จะไปคูณทำอย่างไร1ค่าทดทิ้งต่อไปล่ะต้องเติมศูนย์เพราะเรากำลังจะไปคูณในหลัก10ที่เป็นพหูคูณของ10ดังนั้นเติมศูนย์ก่อน1ตัวแล้วค่อยเริ่มนำหลัก10ไปคูณดังนั้นเริ่มต่อไปนำอะไรไปคูณกันคะนักเรียนอย่าลืมนะต้องนำ4คูณ5ในหลักหน่วยก่อน4คูณ5ได้4 5 20ใส่0ทด2ต่อไป4คูณอะไร4คูณ4 4คูณ4ได้ 16ทศอีก2รวมเป็น18ทราย8ทศ1ต่อไปนำ4คูณ1 4คูณ1ได้4ทศอีก1รวมเป็น5ใส่5ได้ผลคูณ2บรรทัดแล้วนำผลคูณ2บรรทัดนี้มาทำอะไรกันเราก็นำมาบวกกันขีดเส้นใต้ก่อน1เส้นนะคะอ้าวบวกกันไหนช่วยกันหน่อยนำอะไรบวกกันคะ5บวก0ได้5ใส่5ต่อไปล่ะ2บวก0ได้2ใส่2ต่อไป7บวก8 7บวก8ได้15ใส่5ทศ1ต่อไป0บวก5ได้5แต่มีทศอีก1จึงรวมเป็น6ใส่6คำตอบข้อนี้จากผลคูณที่ได้ไหนอ่านพร้อมกันได้เป็นอะไรเอ่ย 6,525 ซึ่ง 6,525 คือคำตอบของเราใช่ไม่ใช่เราก็นำกลับมาตอบนะคะในที่เราเขียนขั้นตอนแสดงวิธีทำว่าจะได้รับเงินทั้งหมด 6,525 หน่วยเป็นอะไรเอ่ยคิดว่าหน่วยเป็นอะไรเอ่ยเราพูดถึงเงินจำนวนเงินถูกต้องไหมหน่วยของเงินคือบาทดังนั้นนักเรียนต้องใส่หน่วยให้ถูกต้องเวลาตอบอย่าลืมต้องทวนคำถามดังนั้นไหนบอกหน่อยเวลาจะตอบต้องเขียนว่าอะไรบ้างคะจะได้รับเงินทั้งหมด 6,525 บาทพอนักเรียนคำนวณเสร็จแล้วนักเรียนสามารถใช้อะไรตรวจสอบได้นะเครื่องคิดเลขไหนใครมีเครื่องคิดเลขลองกดให้หน่อยตัวแทนกลุ่มแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้กดให้หน่อยนำ45คูณ145นำ45คูณ145ได้คำตอบตรงไหม
1: ตรง
0: ไม่ตรงตรงถ้าตรงแบบนี้แสดงว่าเราคำนวณถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่1เมื่อวิเคราะห์แล้วข้อนี้ได้เป็นการอะไรนะทุกคนอ้าวไหนข้อนี้ได้เป็นการอะไรคะคูณนักเรียนก็จะได้วิธีทำแบบนี้อ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกัน

0: ่ะจากข้อนี้เมื่ออ่านเสร็จแล้วไหนโจทย์ถามว่าอย่างไรโจทย์ถามว่าอย่างไรจากข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถาม1คำถามหรือ2คำถาม
1: 2คำถาม
0: โจทย์ถาม2คำถามคือจะได้ข้าวสารกี่กระสอบคือคำถามที่1และเหลือข้าวสารกี่กิโลกรัมเป็นคำตอบที่2เวลาตอบนักเรียนต้องตอบให้ครบตามสิ่งที่โจทย์ถามได้ไหมคะอ่ะโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง

0: ดังนั้นข้อนี้เมื่อนักเรียนอ่านแล้วนักเรียนคิดว่านักเรียนวิเคราะห์ได้เป็นการอะไร
1: หา
0: การหามีคำอะไรให้เราเห็นสำคัญบ้างมีคำว่าแบ่งใส่กระสอบละถูกต้องไหมคะ50แสดงว่าจากข้าวสารทั้งหมดที่มีพ่อค้าก็ตักใส่กระสอบที่1โดยแบ่งไป50กิโลกรัมได้กระสอบที่1ทำแบบนี้เรื่อยๆกระสอบที่2ก็แบ่งอีก50กิโลกรัมทำแบบนี้เรื่อยๆนะคะ

0: จนกว่าข้าวสารที่พ่อค้ามีเนี่ยจะได้กี่กระสอบอาจจะมีเหลือหรือไม่เหลือเดี๋ยวเราต้องไปดูกันดังนั้นข้อนี้เราได้ประโยคสัญลักษณ์เป็นการหารไหนบอกหน่อยนำอะไรมาหารอะไรคะ4,260 หารด้วย50เท่ากับเท่าไรนั่นเองนะคะอ่ะเราก็จะได้บรรทัดของประโยคสัญลักษณ์มาเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปแสดงวิธีทำแสดงวิธีทำสิ่งสำคัญคือนักเรียนต้องเขียนอะไรคะเขียนข้อความด้วยอ่ะเดี๋ยวข้อที่2ครูแพรเปลี่ยนใจและให้นักเรียนตอบคำถามไปพร้อมๆกันปฏิบัติก่อนที่จะได้ลงมือทำแบบฝึกหัดได้ไม่ได้อ่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่การเขียนแสดงวิธรรมการเขียนแสดงวิธรรมเราต้องนำข้อความมายังจำได้ไหมเอ่ย 4,260 ข้อความมีว่าอย่างไรนะ 4,260 พ่อค้ามีข้าวสารอยู่ 4,260 กิโลกรัมเราก็จะได้บรรทัดที่1มาเวลาเขียนครูแพรแนะนำเลยคะเขียนข้อความก่อนเว้นก่อนแล้วก็เขียนจำนวนหลังจากนั้นเว้นเล็กน้อยแล้วค่อยเขียนหน่วยของจำนวนนั้นๆได้ไหมเอ่ยอ่ะได้แล้วบรรทัดที่1บรรทัดที่2 50ยังจำได้ไหม50ข้อความไว้ว่าอย่างไรนะแบ่งใส่กระสอบละ50กิโลกรัมดังนั้นแบ่งใส่กระสอบละ50เขียน50ให้ตรงกับจำนวนที่1หลังจากนั้นเขียนหน่วยนะคะคือกิโลกรัมได้มาแล้วยังจำได้ไหมเวลาเราทำข้อนี้เมื่อกี้โจทย์ถามกี่คำถาม2คำถามดังนั้นพอโจทย์ถาม2คำถามแบบนี้เราอาจจะเขียนสิ่งที่โจทย์ถามได้ไม่ครบครูแพรจึงขอใช้คำว่าจะได้ทุกคนตั้งใจฟังนะคุณครูแพรจึงใช้คำว่าจะได้แล้วไปหาคำตอบก่อนโดยการนำประโยคสัญลักษณ์มาเขียน 4,260 หารด้วย50ไปหารที่ไหนดีคะเราก็ไปหารที่กระดาษทดดังนั้นคุณครูแพรมาที่กระดาษทดเลยข้อนี้ทำไมถึงเราควรใช้การหารยาวดีเพราะว่าเรายังท่องแม่50ไม่ได้ดังนั้นเราเริ่มโดยการนำ50หารอะไรเอ่ย50หาร4 50หาร4ได้ไม่ได้ไม่ได้ดังนั้นกระจายไปรวมกับหลักร้อยรวมกันเป็นเท่าไหร่คะ42นำ50หาร42ได้ไม่ได้ไม่ได้ดังนั้นกระจายรวมกันกับหลัก10ต่อจึงได้เป็นอะไรเอ่ย426นำ50หาร426หมายถึง50คูณอะไรได้426หรือใกล้เคียงอ่ะคราวนี้ถ้าคิดไม่ได้นักเรียนใช้วิธีที่ครูแพรเคยบอกมีเลขโดดอะไรไม่รู้เมื่อคูณกับ0แล้วได้0ใส่ให้ตรงกับ6เลขโดดตัวเดิมเลยเมื่อคูณกับ5แล้วต้องได้42หรือใกล้เคียง42 5คูณอะไรได้42หรือใกล้เคียง42 5คูณเท่าไหร่เอ่ย5คูณ8ดังนั้นนำ50คูณ8อ่ะเราก็ไปที่การคูณตรงนี้ก็ได้อ่ะครูแพรขอตั้งคูณแล้วกันอ่ะทุกคนคูณไปพร้อมกันนะคะเราจะนำ50คูณ850คูณ8ไหนนำ8คูณอะไร8คูณ0ได้0ใส่0 8คูณ5ได้8 5 40ใส่40ผลคูณที่ได้คืออะไรเอ่ย400ซึ่งเกินไม่เกินตัวตั้งเราไม่เกินใช้ได้ไหมใช้ได้ดังนั้นครูแพรวนำ8ไปใส่เป็นผลหาร50คูณ8ได้400ใส่400ด้านล่างขีดเส้นใต้1เซนหลังจากนั้นทำอย่างไรกันลบกันนำอะไรลบกันบ้าง6ลบ0เหลือ6ต่อไปล่ะคะ2ลบ0เหลือ2ต่อไป4ลบ4เหลือ0ดังนั้นไม่ต้องใส่ก็ได้เศษ26ใช่คำตอบยังทำอย่างไรต่อนำ0ลงมาหรือกระจาย26ไปรวมกับหลักหน่วยดังนั้นตัวตั้งในหลักหน่วยจึงกลายเป็น260นำ50หาร260หมายถึง 50คูณอะไรได้260อ่ะนักเรียนก็ดูว่าเลขโดดอะไรไม่รู้คูณกับ0ใส่ให้ตรงในหลักหน่วยเลขโดดตัวเดิมเลยเมื่อคูณกับ5แล้วต้องได้26หรือไม่เกิน26 5คูณอะไรได้26หรือไม่เกิน26 5ดังนั้นถ้าเราประมาณแบบนี้เราก็มาคิดที่กระดาษทดซิว่านํา50คูณ5อ่ะครูแพรขอตั้งคูณต่ออีก1รอบเราจะนํา50คูณ5นักเรียนคิดว่าเกินหรือไม่เกิน
1: ไม่
0: เกินอ่ะแต่อยากรู้ผลคูณมานํา50คูณกับ5อ้าวเริ่มแรกนํา5คูณอะไรคะ5คูณ0ได้0อ่ะใส่0ต่อไปนํา5คูณอะไรเอ่ย5คูณ5ได้25ใส่25อ้าวผลคูณที่ได้จึงกลายเป็นอะไรเอ่ย250เกินไม่เกินไม่เกินดังนั้นใช้ได้ครูแพลวใส่5นํา250ที่เป็นเหมือนคูณใส่ข้างล่างขีดเส้นใต้1เซนแล้วทำอย่างไรกันต่อลบกันอ้าวนำอะไรลบกัน0ลบ0เหลือ0ใส่0ต่อไปล่ะ6ลบ5เหลือ1ดังนั้นใส่1 2ลบ2เหลือ0ดังนั้นไม่ต้องใส่ก็ได้คำตอบข้อนี้คืออะไรเอ่ย
1: 85
0: 40 85อย่างเดียวใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องตอบว่า85เศษ10นักเรียนได้ที่กระดับนี้เรานำมาตอบที่โจทย์เราข้อนี้เป็นการหารลงตัวไหม
1: ไม
0: ่ลงตัวการหารไม่ลงตัวต้องใช้คำว่าอะไรนะ
1: ได้
0: ดังนั้นครูแพลวกลับมาที่บรรทัดเดิมเลยเขียนว่าได้85เศษ10แต่โจทย์ถามว่าอะไรไหนลองย้อนกลับไปดูโจทย์ถามว่าอะไรใครจำได้จะได้ข้าวสารกี่กระสอบและเหลือข้าวสารกี่กิโลกรัมดังนั้นข้อนี้จะได้ข้าวสารกี่กระสอบ
1: 85
0: กระสอบส่วนเศษที่เหลือก็คือข้าวสารที่ไม่สามารถใส่กระสอบได้เพียงพอถูกต้องไหมจึงตอบว่าดังนั้นครูแพลวนำมาตอบเวลาตอบต้องตอบตามสิ่งที่โจทย์ถามคือจะได้ข้าวสาร85กระสอบและเหลือข้าวสารอีก10กิโลกรัมได้ไม่ได้ถ้าหารไม่ลงตัวแบบนี้นะคะนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะต้องดูดีๆว่าโจทย์ถามว่าอะไรสิ่งที่หารได้หรือผลหารนะคะจะเป็นจำนวนที่เราหารได้เศษที่เหลือจะเป็นของจำนวนที่เหลือนั่นเองได้ไม่ได้อ้าวไหนตอบพร้อมกันอีกหนึ่งรอบข้อนี้เราตอบว่าอย่างไรคะ
1: จะได้ข้าวสาร
0: แปด
1: สิบห้ากระสอบและเหลือข้าวสารอีก10กิโลกร
0: ั
1: ม
0: ได้ไม่ได้ดังนั้นวันนี้สิ่งสำคัญนอกจากนักเรียนจะต้องวิเคราะห์โจทย์ได้แล้วว่าดำเนินการอย่างไรขอให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีทำขั้นตอนแบบนี้ได้ไม่ได้ได้ไหมเอ่ยอย่าลืมนะคะถ้าเมื่อไหร่เวลาตอบนักเรียนควรคำถามให้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดที่ 1.42 ในข้อที่1อ่ะทุกคนเปิดแบบฝึกหัดหน่อยสำหรับแบบฝึกหัดนะคะจะเป็นในข้อที่1นะคะเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการคูณและการหารสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะนำแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนปลายทางด้วยอ่ะนักเรียนทุกคนเปิดแบบฝึกหัดดูที่หน้าเท่าไหร่เอ่ยหน้าเท่าไหร่คะ91อ่ะเปิดหน้า91อ่ะจะมีโจทย์ที่1ให้นะคะเดี๋ยวครูแพลวจะขึ้นโจทย์ให้ด้วยอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนอ่ะทุกคนอ่านโจทย์พร้อมกัน

จากการอ่านนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะวิเคราะห์เองเลยว่าจากข้อนี้นักเรียนจะวิเคราะห์ได้อย่างไรนะคะโดยเมื่อนักเรียนวิเคราะห์แล้วให้นักเรียนนำไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วเขียนขั้นตอนแสดงวิธีทำได้ไม่ได้ได้นะคะสำหรับนักเรียนต้นทางลงมือปฏิบัติได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะในการทำแบบฝึกหัดของเราแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยไปพร้อมกันค่ะ

่ะเป็นอย่างไรทำเสร็จไหมเอ่ยครูจากที่ครูแพลวได้เดินดูนะคะนักเรียนส่วนใหญ่ทำเสร็จแล้วนะคะแต่อาจจะมีเขียนบางส่วนผิดบ้างดังนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะวางดินสอก่อนนะคะมาดูเฉลยไปพร้อมกันแล้วตรวจสอบความถูกต้องของตนเองหากผิดเดี๋ยวให้เวลานักเรียนแก้ไขดังนั้นตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนแล้วเงยหน้าขึ้นมาดูพร้อมกันอันดับแรกจากข้อนี้แล้วเมื่อนักเรียนอ่านโจทย์เมื่อกี้นักเรียนวิเคราะห์ได้อะไรเอ่ยวิเคราะห์ได้การอะไรคะการหารถูกต้องไหมดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันเลยจากเมื่อกี้เราวิเคราะห์แล้วหารดังนั้นไหนบอกหน่อยประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ได้อะไรเอ่ยประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ได้อะไรเอ่ยเท่ากับจำนวนใดตอนนี้ทุกคนต้องทำอย่างไรก่อนวางดินสอแล้วช่วยกันตอบไปพร้อมกันนะคะประโยคสัญลักษณ์ที่ได้คือ1750หารด้วย25อย่าลืมเท่ากับจำนวนใดนำมาเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วต่อไป

0: ไปเขียนขั้นตอนแสดงวิธีทำ1750ข้อความมีว่าอย่างไรนะ1750ชาวสวนเก็บมะม่วงหนูเขียนก่อนแล้วก็เว้นแล้วก็เขียน1750แล้วก็กิโลกรัมบรรทัดนี้ส่วนใหญ่นักเรียนทุกคนถูกต้องหมดเลยบรรทัดที่2 25ข้อความว่าอย่างไรนะ25นำมาจัดใส่เข่งละ25กิโลกรัมบรรทัดที่2ส่วนใหญ่ถูกต้องครูแพลขอเน้นอีกนิดนึงให้นักเรียนเขียนจำนวนที่2ให้ตรงกับจำนวนที่1ได้ไหมคะบรรทัดที่3โจทย์ถามว่าอะไรนะโจทย์ถามว่าอะไรดูซิสิ่งที่โจทย์ถามว่า
1: จะได
0: ้กี่เข่งดังนั้นเรามาเขียนว่าจะได้เราได้เป็นการหารดังนั้นนำประโยคสัญลักษณ์ลงมาเขียนคือ1750หารด้วย25ข้อนี้หารมาแล้วลงตัวไม่ลงตัวลงตัวไหมลงตัวดังนั้นเห็นไหมครูแพลวจึงใช้เครื่องหมายเท่ากับทุกคนเงยหน้าดูพร้อมกันก่อนจากที่เดินดูนักเรียนส่วนใหญ่ไม่เขียนตรงนี้ใครที่ยังไม่เขียนนักเรียนเขียนเติมให้คุณครูแพลวหน่อยหารมาแล้วสุดท้ายได้กี่เข่งเอ่ยได้กี่เข่งเอ่ย นักเรียนไปคิดต่อที่กระดาษทดนะคะครูแพลวก็หารมาได้70หน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นกิโลกรัมหรอหน่วยเป็นหน่วยเป็นเข่งคือจะได้70เข่งแล้วเวลาตอบนักเรียนเขียนตอบก็คือจะได้70เข่งแบบนี้ให้เวลาตรวจสอบสักครู่นึงก่อนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยหากตรงไหนผิดสามารถแก้ไขได้เลยนะคะเดี๋ยวให้เวลาตรวจสอบสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกัน

วันนี้การเรียนวันนี้เห็นไหมเป็นโจทย์ปัญหาแต่แตกต่างจากชั่วโมงที่แล้วอย่างไรเอ่ยคะวันนี้แตกต่างจากชั่วโมงที่แล้วอย่างไรประโยคสัญลักษณ์เราต้องเขียนทั้งสองวันเป็นการเขียนแบบแสดงวิธีทำดังนั้นวันนี้ต่อยอดจากเดิมคือนอกจากนักเรียนหาคำตอบอย่างเดียวนักเรียนต้องมาเขียนขั้นตอนแสดงวิธีทำแบบนี้ให้ได้อ่ะไหนถ้านักเรียนเจอโจทย์ปัญหาของเรานะคะถ้านักเรียนเจอโจทย์ปัญหาสิ่งแรกที่นักเรียนต้องทำนักเรียนทำอย่างไรสิ่งแรกที่ทำอย่างไรอ่านโจทย์ทำความเข้าใจว่าหนึ่งโจทย์ถามอะไร2โจทย์บอกอะไรเมื่ออ่านเสร็จแล้วค่อยทำอย่างไรต่อวิเคราะห์ต่อว่าเราจะวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างไรเช่นเป็นการคูณหรือเป็นการหารแล้วนำไปเขียนประโยคสัญลักษณ์เมื่อนักเรียนได้ประโยคสัญลักษณ์นี้นักเรียนต้องทำอย่างไรคะวันนี้นักเรียนต้องทำอย่างไรเมื่อได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วเมื่อได้ประโยคสัญลักษณ์แล้ววันนี้ต้องทำอย่างไรไปเขียนอะไรไปเขียนแสดงวิธีทำนะคะโดยการเขียนแสดงเพื่อหาคำตอบและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญถ้าหาคำตอบเสร็จแล้วทำอย่างไรดีตรวจสอบคำตอบนะคะหรือตรวจความถูกต้องของคำตอบของเราที่ได้การตรวจสอบครูแพลวบอกแล้วอนุญาตให้ใช้อะไรได้คะเครื่องคิดเลขนะคะในขั้นตอนดังนั้นขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาของเราก็จะมีประมาณ4ขั้นตอนดังนี้คือ1อ่านทำความเข้าใจปัญหา2วางแผนในการแก้ไขปัญหา3นะคะหาคำตอบโดยการเขียนแสดงวิธีทำในวันนี้และขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจความถูกต้องของคำตอบด้วยได้ไม่ได้อ่ะจากแบบฝึกหัดเรายังเหลือข้อไหนเอ่ยข้อ2ดังนั้นแบบฝึกหัด 1.42 ในข้อที่2จะฝากต่อให้เป็นการบ้านทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอ่ะเรายังเหลือในข้อที่2ข้อที่2ไหนลองอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนสิ

จากการอ่านแล้วนักเรียนอาจจะสงสัยทำไมข้อนี้มีจำนวนเพียง1จำนวนถูกต้องไหมมีแค่ออมสินเนี่ยเขาเก็บเงินทุกวันวันละ14บาทแต่อีก1จำนวนไม่มีนักเรียนคิดว่ามาจากไหนเอ่ยมาจากจำนวนวันของเดือนอะไรเอ่ยธันวาคมไหนเดือนธันวาคมมีกี่วันนะ31วันดังนั้นใบให้ว่าอีก1จำนวนหมายถึงจำนวนวันในเดือนธันวาคมซึ่งมี31วันฝากให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางแล้วเดี๋ยวครูแพลวฝากข้อนี้ให้กลับไปเขียนแสดงวิธีทำเป็นการบ้านและเดี๋ยวนำมาส่งในวันถัดไปนะคะสำหรับชั่วโมงถัดไปไหนเงยหน้าดูพร้อมกันชั่วโมงถัดไปเรายังเรียนในเรื่องของอะไรคะเรายังเรียนต่อในเรื่องเดิมเลยเป็นโจทย์ปัญหาการคูณและการหารในชั่วโมงที่2ดังนั้นฝากให้นักเรียนกลับไปทำการบ้านวันนี้ได้ไหมนะคะกลับไปทบทวนการบ้านของตนเองสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.43 เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแพลวฝากการบ้านให้นักเรียนกลับไปทำแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ป้อนยาหมาครับจะป้อนยังไงให้ประสบความสำเร็จก็คือสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วก็หลายๆบ้านเมื่อรับยามาจากสัตวแพทย์ก็ไม่สามารถจะให้แก่สัตว์เลี้ยงของท่านได้ฉะนั้นวันนี้นะครับวิธีการป้อนยาซึ่งบางครั้งก็ยากแต่ถ้ารู้แล้วแล้วได้ฝึกฝนนะครับก็ไม่ยากเกินไปนะครับการให้ยาหมานั้นเนี่ยยาอยู่2ประเภทด้วยกันที่สัตวแพทย์จะจ่ายมาให้นะครับก็คือยาเม็ดกับยาน้ำยาเม็ดก็มีหลายรูปแบบนะครับก็จะเห็นว่าเป็นพวกที่เป็นเม็ดด้านๆนะครับเป็นอัดเม็ดมาครับอีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นยาเม็ดที่เคลือบซึ่งทั้งสองประเภทนี้เนี่ยนะครับก็มีความแตกต่างในความลื่นการป้อนเข้าไปถ้าถุงน้ำลายแล้วอมอยู่นานนะครับยาก็จะเริ่มละลายหรือว่าเริ่มแตกการที่จะกลืนก็จะลำบากฝืดคอเพราะฉะนั้นต้องทำด้วยความรวดเร็วคราวนี้มีอีกอย่างนึงนะครับยาที่เป็นแคปซูลบางครั้งนี่เมื่อแคปซูลนั้นโดนน้ำลายหรือมือเราเปียกเนี่ยนะครับการป้อนจะยิ่งลำบาก

เพราะว่ามันจะติดมือเราไปด้วยฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณานะครับว่ายาของเรานะมันเป็นแบบไหนประเภทไหนการป้อนยาเม็ดนั้นเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะง่ายนะครับถ้าใช้มือเปล่าสำหรับยาทั่วๆไปแล้วหมาที่คุ้นเคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่เป็นเม็ดเคลือบเนี่ยนะครับวิธีการที่ง่ายก็คือว่าตัวโนมานะครับการจับนั้นนะครับเราจับที่บริเวณปากจากทางด้านบนคล่อมลงมานะครับเราจะเห็นว่าข้างๆนี้ไม่มีฟันนะครับไม่มีเป็นช่องเหงือกที่ว่างๆอยู่เราลูบขึ้นมานิดเดียวนะครับเพื่อที่จะอ้าปากขณะเดียวกันอีกมือนึงนะครับคีบยาไว้ในมือนะครับทำงี้สายไปปุ๊บสับปุ๊บเสร็จเดี๋ยวนะครับถ้าเขาแลบลิ้นเมื่อไหร่ก็แสดงว่ากลืนแล้วแต่บางตัวก็จะเจ้าเล่ห์หน่อยนะครับก็จะอมไว้แล้วก็บ้วนออกมาแต่ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะกลืนไหมดูซะหน่อยยังอยู่ใส่เข้าไปอีกทียังได้เลยเดี๋ยวก็กลืนไหมแน่โตโน่โตโน่ดูสิแน่โตโน่โตโน่เห็นไหมโตโน่อมไว้เห็นไหมหมาเจ้าเล่ห์นะเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมกลืนยังถ้าแลบลิ้นก็แสดงว่ากลืนแต่ถ้าบางตัวนะครับมาทำแคะแคะแคะอาจจะหลุดมาอีกเพราะฉะนั้นท่านต้องรอจนมั่นใจว่าเขากลืนไปก็คือเห็นลิ้นที่แลบออกมานะครับนี่เป็นการให้ยาเม็ดอย่างง่ายๆนอกจากนั้นเนี่ยนะครับการให้ยาเม็ดอาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยอันนี้เป็นเราเรียกว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับป้อนยานะครับเราก็จะคีบยาใส่ไว้ในนี้นะครับแล้วก็ใส่ปากแล้วก็ป้อนเข้าไปถ้ารู้สึกว่าไม่สะดวกไม่ถนัดในการจะใช้มือก็ไปหาซื้อเอานะครับอันนี้ตามร้านเพชช็อปอะไรก็มีขายนะครับก็จะช่วยให้ท่านสะดวกยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องฝึกฝนนะครับแต่คราวนี้ยากขึ้นมาก็จะเป็นยาน้ำนะครับซึ่งหมาส่วนใหญ่ก็เวลาการให้ยาน้ำเนี่ยมักจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเป็นยาที่ประเภทคล้ายๆกับยาลดกรดหรือว่ายาขับลมบางอย่างเนี่ยมันกินแล้วมันซ่าหมาก็จะไม่ชอบฉะนั้นท่านต้องรู้ก่อนด้วยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยยาที่เป็นยาน้ำที่ให้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้ไซลิงนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดในการป้อนนะครับบางท่านใช้ช้อนผมก็คิดว่าบางครั้งมันก็ทุลักทุเลและการตวงก็ลำบากอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวก่อนเอานี่นะครับเราก็ดูตามปริมาณที่คุณหมอสั่งมาบอกกี่ซีซีเท่าไหร่ท่านก็ดูตามขีดเนี่ยนะครับแล้วก็ดูดใส่ไซลิงคราวนี้ตำแหน่งที่จะป้อนที่ง่ายที่สุดเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าบริเวณปากเนี่ยตรงช่องนี้นะครับก็จะไม่มีฟันนะครับท่านก็ป้อนได้ง่ายๆอ้าวโตโน่นั่งถ้าป้อนที่ดีนะครับป้อนยาเนี่ยให้หมานั่งดีที่สุดถ้าเขาร่วมมือเฮ้ยร่วมหน่อยดิโตโน่อ้อยร้อนนะอ้าวไม่เป็นไรโตโน่อร่อยนะนี่นะครับปึ๊บอร่อยไหมนี่นะครับไม่ได้ยากเย็นเลยเห็นไหมโตโน่โตโน่ชอบเลยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะให้ยาน้ำแต่ข้อเตือนใจก็คือว่าถ้าคุณหมอสั่งบอกว่า5หรือ10ซีซีเนี่ยนะครับไม่ใช่ยัดเข้าไปทีทั้งดุ้นนะครับทั้งทีละ5หรือ10ซีซีเนี่ยหมาอาจจะสำลักหรือว่าบ้วนออกมานะครับแล้วท่านจะควบคุมได้ลำบากเพราะฉะนั้นแบ่งเป็นทีละน้อยได้นะครับดูดทีละน้อยแล้วป้อนทีละน้อยจนครบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านควรจะรู้ไว้นะครับการให้ยาหมาไม่ว่าจะเป็นยาเม็ดหรือยาน้ำนะครับท่านจะต้องรู้จักที่จะฝึกให้หมาของท่านคุ้นชินกับยาเหล่านี้คราวหน้านะครับหมอให้ยามาอย่างไรก็กินได้ครบถ้วนดังนั้นการรักษาก็จะประสบผลสำเร็จครับ

ารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะ

ินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครูชื่อนายนิติภูมิชินภักดีนะครับหรือเรียกว่าครูพี่แบงก์ก็ได้ครับ
1: ส่วนครูชื่อนาชิตาต่างสันเทียหรือเรียกว่าครูพี่แวนค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบงก์แล้วก็ครูพี่แวนนะคะมีเรื่องราวสนุกๆมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะรับรองว่านักเรียนต้องเพลิดเพลินไปกับมันแน่นอนค่ะครูพี่แบงก
0: ์ใช่แล้วครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับครูพี่แวนแล้วก็นักเรียนครับทราบไหมครับว่าการเขียนตามจินตนาการนะครับหมายถึงอะไร
1: นักเรียนทราบกัน
0: ไหมตามไม่เอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ดูเหมือนนักเรียนจะยังไม่ทราบอะค่ะครูพี่แบงค์ช่วยอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับการเขียนตามจินตนาการนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเรียบเรียงถ้อยคำตามความคิดคำนึงความคิดฝันความคิดที่แปลกใหม่โดยที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเรานะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้เข้าใจนั่นเองครับครูพี่แบงค์
1: ว้าวที่ได้ฟังครูพี่แบงค์มาอธิบายมาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: อันดับต่อไปนะคะเราไปดูรูปภาพกันเลยดีกว่าไหมคะ
0: ว้าวมาดูรูปภาพกันเลย
1: พี่แบงค์เห็นรูปภาพไหมคะ
0: รูปภาพเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนน่าสนใจสีสันสดใสทีเดียวเลยครับครูพี่แบง
1: ค์ใช่แล้วค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะพี่แบงค์ก็จะให้นักเรียนนะครับจดคำศัพท์ที่พบในภาพนะครับโดยมาแยกคำศัพท์ทีละคำพร้อมๆกับครูพี่แบงค์แล้วก็ครูพี่แบงค์เลยครับครูพี่แบงค์ครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์เจอคำศัพท์คำไหนบ้างครับ
1: คำศัพท์ในรูปภาพนะคะที่เด่นๆเนี่ยพี่แบงค์เห็นอยู่3คนค่ะครู

0: ยตรงกลางรูปภาพเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าใครนะกำลังนั่งอยู่คนแรกนะคะพี่แวนเห็นเป็นคุณย่าค่ะพี่แวน
0: คุณย่านักเรียนเห็นคุณย่าใช่ไหมล่ะครับ
1: นักเรียนเห็นไหมเรามาดูต่อไปดีกว่านะคะว่าเราเห็นอะไรมาดูดีกว่าคนอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าค่ะคุณพี่แวน
0: ใช่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะนักเรียนต่อมาว่าคุณพ่อน
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: นเก่งมากมากเลยค่ะ
0: เราม
1: าดูตรงกลางดีกว่าตรงกลางใครนะม
0: ี
1: คุณย่าแล้วมีคุณพ่อละคนตรงกลางก็น่าจะเป็นคุณแม่นั่นเองค่ะ
0: คุณแม่นั่นเองครับคุณพี่แวน
1: เรามาดูดีกว่าทำไมทุกคนจับอะไรอยู่นะ
0: จับอะไร
1: อะไรอยู่นะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกจับอะไรนะ
1: เสียงนักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: ว้าตอบถูกด้วยครับครูพี่แบงค์
1: นั่นก็คือโทรศัพท์นั่นเองค่ะครูพี่แบงค์เรามาดูดีกว่าทุกคนกำลังอะไรอยู่นะตอนนี้แบบก็ไม่ได้ยืนนะ
0: ทำอะไรอยู่หน้าทำอะไรอยู่หน้า
1: ใช่แล้ว
0: ใบแล้วครับ
1: มีคำใบแล้วก็แสดงว่าคำว่านั่งนั่นเอง
0: นั่งนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะเรามาสังเกตที่คุณแม่ดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
0: แม่ทำอะไรครับครูพี่แบงค์
1: อะไรแบบน
0: ี้
1: ครูพี่แบงค์ใบไปเมื่อสักครู
0: ่
1: นักเรียนต้องรู้แน่ๆเลยค่ะว่าเป็นคำว่าอะไร
0: ตอบมาทีครับได้ไหมเอ่ย
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าถ่ายรูปนั่นเอง
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: เรียนเก่งมากๆเลยค่ะมาฟังครูพี่แบงค์บ้างดีกว่าว่าเจออะไรเพิ่มเติมในภาพไหมคะ
0: ครูพี่แบงค์ขอสังเกตดูชัดๆอีกรอบนึงก่อนนะครับเมื่อสักครู่ครูพี่แบงค์เจอเขาว่านั่งแล้วใช่ไหมครับทุกคนกำลังนั่งอยู่บนอะไรครับนักเรียน
1: นั่งอยู่บนอะไรนะ
0: ครูพี่แบงค์เจอคำว่าเก้าอี้ครับครูพี่แบงค์
1: เก้าอี้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปครับครูพี่แวนสังเกตตรงผนังไหมครับนักเรียนเห็นไหมครับตรงผนังมีกรอบสีชมพูสดใสเลยคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยกรอบรูปนั่นเองครับ
1: คำว่ากรอบรูปค่ะ
0: เห็นบนโต๊ะไหมครับบนโต๊ะมีอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลย
1: มองแบบนี้น่ากินมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรเอ่ยที่เรากินกันตอนเช้าครับ
1: กิน
0: ตอนเช้าแล้วก็อิ่มแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ไหมครับครูพี่แบงค์เจอข้าวครับผม
1: คำว่าข้าวนะคะ
0: ครูพี่แบงค์สังเกตเห็นอีกไหมครับข้างบนข้าวครับ
1: ใช่เหลืองๆขาวๆไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนั่นก็คือไข่ดาวนั่นเองครับ
1: คำว่าไข่ดาว
0: ครูพี่แบงค์มีข้อสงสัยครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันหรอครับ
1: ถ้าสำหรับครูพี่แบงค์นะคะครูพี่แบงค์ชอบกินไข่เจียวยิ่งราดซอสพริกนะคะอร่อยเยี่ยมเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: แต่สำหรับครูพี่แบงค์นะครับครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวมากๆเลยครับยิ่งทอดกรอบๆหอมๆนะครับโปะด้วยข้าวสวยร้อนๆนะครับอร่อยเลยครับครูพี่แบงค์แล้วนักเรียนนะครับชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันครับ
1: ชอบแบบไหนคะ
0: ชอบกินทั้งสองเลยใช่ไหมครับเรากลับมาถูรูปภาพเราต่อดีกว่าครับครูพี่แบงค์คำต่อไปนะครับที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์เห็นแล้วครับครูพี่แบงค์เป็นสีเหลืองเวลาทอดนะครับมีกลิ่นหอมกรอบฟูนะครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือไก่ทอดนั่นเองครับ
1: คำว่าไก่ทอดนะคะ
0: ตรงกลางรูปภาพเลยครับครูพี่แบงค์คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่นะ
1: เวลาเราถ่ายรูปเราก็ต้องอะไรนะ
0: ทำอะไรนะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: เรียนทราบไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือยิ้มนั่นเองครับ
1: ใช่แล้ว
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์ทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะครับเนี่ยทราบไหมเอ่ยทราบไหมเอ่ยนักเรียนทราบไหมครับ
1: อยู่นะ
0: ถูกต้องแล้วครับทุกคนกำลังถืออยู่นั่นเองครับครูพี่แบงค
1: ์ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราได้มาเยอะแยะขนาดนี้แล้วนะคะ
0: นักเรียนทราบไหมครับว่าครูพี่แวนนะครับจะนำคำศัพท์เหล่านี้ไปเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของอะไรครับครูพี่แวนทราบไหมเอ่ย
1: นักเรียนทราบกันไหมคะ
0: ทราบไหมครับทราบไหมครับ
1: อ๋อได้ยินเสียงตอบมาเมื่อกี้ค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่คำนามและคำกริยาไหมครับครูพี่แบงค์
1: ถูกต้องเลยค่ะเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะว่าคำใดคือคำนามและก็คำใดคือคำกริยานะคะวันนี้นะคะครูก็มีตารางสรุปมาให้ค่ะงั้นไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปดูพร้อมๆกันเลยว้าวเรามาแยกคำศัพท์ลงตารางพร้อมๆกันเลยครับครูพี่แบงค์คำแรกคำอะไรครับ
1: คำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้นักเรียนคิดว่าจะอยู่ในหมวดหมู่คำนามหรือว่าคำกริยานะติ๊กต๊อก
0: หมวดหมู่ไหนดีนะคำนามหรือคำกริยาน
1: ักเรียนตอบมาแล้ว
0: ว้าวตอบถูกต้องเลยนะครับครูพี่แบงค
1: ์ก็คือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ว้าวถูกต้องแล้วครับ
1: เก่งมากมาก
0: ทำไมคะว่าเก้าอี้อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามเหรอครับครูพี่แบงค์
1: ก็เพราะว่าคำนามนะคะใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่
0: ครับต่อไปนะครับครูพี่แบงค์คือคำว่าข้าวครับครูพี่แบงค์นักเรียนทราบไหมครับว่าคำว่าข้าวเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับ
1: ตอบได้ไหม
0: ทราบไหมเอ่ยคนสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะหมวดหมู่ไหนนะ
1: ตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของ
1: มากเลยค่ะ

0: กมาแล้วค่ะว่าคือคำนามนั่นเองค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดของคำนามนั่นเองครับ
0: คำต่อไปคำว่าอะไรคะคุณพี่แบงค์
1: คำว่าไก่ทอดนั่นเองครับคุณพี่แบงค์คำว่าไก่ทอดอยู่ในหมวดของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: ไก่ทอดแล้วก็จับกินได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับ
0: เราจับกินได้
1: ได้เรียนทราบไหมเอ่ย
0: ทราบกันไหมคะ
1: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แบงค์ตอบที่ถูกต้องก็คือคำนามนั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะ
1: คำต่อไปคือคำว่าอะไรล่ะครับครูพี่แบงค
0: ์คำต่อไปคือคำว่าถือค่ะครูพี่แบงค์แล้วถือขึ้นแบบนี
1: ้
0: เป็นอะไรหน้ามันจับไม่ได้อะไร
1: เหมือนว่าจะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับ
0: ใช่ทางเราขยับอะค่ะครูพี่แบงค์อ
1: ยู่ในหมวดของคำนามหรือคำกริยาครับครูพี่แบงค
0: ์อ๋อเอ๊ะนักเรียนตอบมาแล้วต่างจากคำที่พูดมาเมื่อกี้
1: ใช่แล้วครับ
0: นักเรียนเก่งมากงั้นก็คือคำกริยานั่นเองค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับทำไมคำว่าถืออยู่ในหมู่ของคำกริยาครับครูพี่แวน
0: ก็เพราะว่าคำกริยานะคะเป็นการแสดงท่าทางค่ะเป็นการแสดงการกระทำกริยาท่าทางนั่นเองค่ะครูพี่แวน
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: คำต่อไปคำว่าอะไรคะ
1: คำว่าคุณแม่ครับคุณแม่อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: ใช่คุณแม่เหมือนคุณพ่อไหมคะครูพี่แบงค
1: ์ถูกต้องแล้วครับครูพี่แบงค
0: ์
1: จัดสิ่งของอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับถูกต้องแล้วครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
0: ค์คำต่อมาคำว่านั่งค่ะ
1: นั่งใช่ไหมครับ
0: แบบ
1: นั่งนั่งลงใช่ไหมครับ
0: เป็นการกระทำหรือเปล่านะท่าทาง
1: เหมือนคำว่าถือหรือเปล่า
0: คล้ายๆกันมีเสียงตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นคำกริยาค่ะ
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียน
0: เรามาดูคำต่อไปดีกว่านะคะเป็นคำว่าอะไรคำว่าอะไรคะคุณพี่แบงค์
1: คำว่าไข่ดาวครับว้าวไข่ดาวอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: คำอะไรนักเรียนทราบไหมคะ
1: ทราบไหมเอ่ยตอบมากันเยอะเลยครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือคำนามนั่นเองครับ
0: ถูกต้อง
1: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบงค์
0: คำต่อไปนะคะคำว่ากรอบรูปนั่นเองค่ะ
1: ว้าว
0: รูป
1: อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: อะไรคำนามถูกต้องค่ะนักเร
1: ีย
0: นส
1: ุ
0: ดยอดมากๆเลยมาดูคำต่อไปดีกว่านะคะ
1: คำต่อไปนะครับคือคำว่าคุณย่านั่นเองครับอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
0: คุณย่าก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่เหมือนที่เราได้กล่าวมาใช่ไหมคะ
1: ว้าวนักเรียนตอบกันมาเยอะนะครับครูพี่แบนถูกต้องแล้วครับคุณย่าอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับต่อไปคำว่าอะไรล่ะครับครูพี่แบน
0: ต่อมาคำว่ายิ้มค่ะยิ้ม
1: ยิ้ม
0: อะไรนะ
1: เป็นยังไงนะ
0: เป็นท่าทางเราหรือเปล่า
1: เป็นท่าทางหรือเปล่านะ
0: มีตอบมาแล้วค่ะ
1: ตอบมาว่าคำกริยานั่นเองครับ
0: ตั้งแล้วค่ะ
1: ครับ
0: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะคำว่าอะไรคะครูพี่แบง
1: ค์โทรศัพท์นั่นเองครับครูพี่แบงค์ติ๊กตอกฮัลโหลจับต้องได้เป็นสิ่งของอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: ถูกต้อง
1: และคำสุดท้ายครับครูพี่แบงค์คำว่าอะไรครับ
0: คำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูปค่ะ
1: แชะ
0: อะไรนะครูพี่แบงค
1: ์ติ๊กตอกทราบไหมเอ่ย
0: นักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
1: คำว่าอะไรครับครูพี่แบงค์อยู่ในหมู่ไหน
0: คำกริยานั่นเองค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับว้าว
0: เก่งมาก
1: เลยค่ะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อย
0: หลังจากที่เราแยกคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองมาอ่านทบทวนกันอีกรอบนึงดีไหมคะครูพี่แบงค์
1: ดีเลยครับครูพี่แบงค
0: ์งั้นเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูที่หมวดหมู่คำนามก่อนดีกว่านะคะเริ่มที่คำแรกเลยค่ะคำว่าเก้าอี
1: ้เก้าอี
0: ้ข้าว
1: ข้าว
0: คุณพ่อ
1: คุณพ
0: ่
1: อ
0: ไก่ทอด
1: ไก่ทอด
0: คุณแม
1: ่คุณแม
0: ่ไข่ดาว
1: ไข่ดาว
0: กรอบรูป
1: กรอบรูป
0: คุณย่า
1: คุณย่า
0: และคำสุดท้ายของหมวดหมู่คำนามนะคะก็คือคำว่าโทรศัพท
1: ์โทรศัพท์ครับ
0: ต่อมาเรามาดูช่องของคำกริยาดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือนั่ง
1: นั่ง
0: ยิ้ม
1: ยิ้ม
0: และคำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูป
1: ถ่ายรูปครับ
0: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
1: ครูพี่แบงค์สงสัยครับครูพี่แบงค์ว่าครูพี่แบงค์จะนำคำเหล่านี้ครับไปทำอะไรต่อไปดีหรอครับ
0: ครูพี่แบงค์สงสัยแสดงว่านักเรียนก็สงสัยเช่นเดียวกันแน่เลยซึ่งครูจะนำคำเหล่านี้นะคะไปเขียนเป็นเรื่องราวตามจินตนาการ
1: นใจมาก

0: เลยครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แวนก็ไปแอบแต่งมาเรื่องหนึ่งด้วยค่ะ
0: ว้าวแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูคำศัพท์กันก่อนเลยว่าครูพี่แวนได้แยกคำศัพท์คำไหนบ้างที่จะไปแต่งเรื่องราวตามจินตนาการใช่ไหมครับครูพี่แวน
1: งั้นไปดูคำศัพท์กันเลยดีกว่าเรามาดูคำศัพท์ที่เราจะนำไปแต่งกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
0: ์ได้เลยครับ
1: มีคำว่าคุณย่าให้นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะคุณย่า
0: คุณย่า
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อ
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่นั่ง
0: นั่ง
1: ถ่ายรูป
0: ถ่ายรูป
1: และคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าไก่ทอดค่ะ
0: ไก่ทอดครับ
1: ว้าว
0: คำน่าสนใจมากเลยครับครูพี่แวนต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องราวที่ครูพี่แวนได้แต่งดีกว่าว่าจะน่าสนใจแค่ไหนชื่อเรื่องว่าวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะได้ไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลก
1: ว้าวสุดยอดมากๆเลยค่ะสนุกแล้วก็น่าสนใจสุดๆเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: ใช่ไหมล่ะครับครูพี่แบงค์เรามาอ่านพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับอีกรอบนึงนะครับมาเลยครับนักเรียนอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์เลยนะครับชื่อเรื่องวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลกว้าว
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: อ่านได้อย่างพร้อมเพรียงจริงๆนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วต่อไปเราจะทำกิจกรรมอะไรดีครับครูพี่แวน
1: พอเราได้รู้เรื่องราวแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อยากรู้ว่าการแต่งเรื่องราวเนี่ยจะมีหลักการอะไรบ้างครูพี่แวนสามารถอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับหลังจากที่ได้อ่านไปใช่ไหมครับแต่สังเกตได้ว่าหลักการนะครับก็คือครูพี่แวนนะครับมีการดูภาพแล้วก็พิจารณารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าในตอนแรกนะคะเราก็จะสังเกตภาพโดยรวมก่อนค่ะแล้วก็แยกมาว่าคำศัพท์นี้อยู่หมวดหมู่ใดบ้างนะคะแล้วก็มาดูว่ามีคำศัพท์ทั้งหมดกี่คำนั่นเองค่ะครูพี่แวน
0: ถูกต้องแล้วครับแล้วข้อต่อไปใช่ไหมครับครูพี่แวนครูพี่แวนก็ยังมีการที่จัดจินตนาการไปย้อนไปในอดีตไปในอนาคตหรือเชื่อมโยงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบันใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะเรื่องที่เรามาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือได้ว่ามาจากประสบการณ์โดยตรงตอนวัยเด็กนั่นเองค่ะ
0: และข้อต่อไปครับใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐานในการเขียนเรื่องใช่ไหมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะก็คือตอนเด็กของครูนั่นเองค่ะ
0: ต่อไปนะครับนักเรียนก็คือลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบอย่างต่อเนื่องใช่ไหมล่ะครับส
1: ัง
0: เกตได้เห็นจากเรื่องราวของครูพี่แวนใช่ไหมครับครูพี่แวนมีการเขียนลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบโดยมีการเขียนเรียบเรียงอย่างเข้าใจนั่นเองครับครูพี่แวนต่อไปนะครับตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจครับครูพี่แวนมีการตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับ
1: อ๋อชื่อเรื่องนะคะก็คือวันสงกรานต์ของฉันนั่นเองค่ะชื่อเรื่องมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ยังสอดคล้องกับเนื้อหาอีกด้วยค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเรื่องที่เราสอนกันในวันนี้ก็คือการเขียนตามจินตนาการใช่ไหมล่ะครับนักเรียนดังนั้นเราก็ต้องเขียนให้ลายมือที่สวยให้อ่านง่ายเขียนให้จบประโยคและเว้นวรรคให้ชัดเจนนั่นเองครับนักเรียน
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่แวนเชื่อนะคะว่านักเรียนหลังจากที่เราได้รู้ความหมายไปแล้วแล้วก็รู้หลักการเขียน เรื่องราวตามจินตนาการไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะลองมาหาคำศัพท์จาก
0: ว้าว
1: รอบหนึ่งค่ะว่านักเรียนนะคะจะเจออะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าม
0: าดูกันพร้อมกันเลยครับแต
1: ่
0: ที่สำคัญนะครับแยกเหมือนรอบแรกใช่ไหมครับครูพี่แวนก
1: ็
0: คือแยกเป็นหมวดหมู่ของคำนามและคำกริยาเหมือนเดิมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะมาดูดีกว่าว่าครูพี่แวนเจออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
0: ครูพี่แวนขอสังเกตอีกนะครับไหนนักเรียนดูไปพร้อมๆกันสิครับว่าเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าหลังจากที่เราเจอคำว่าไก่ทอดไปใช่ไหมครับครูพี่แบง
1: ค์ค่ะ
0: เหมือนครูพี่แบงค์เราต้องรู้ใช่ไหมครับว่าไก่ทอดก็ต้องวางอยู่
1: บ
0: นจานนั่นเองครับครูพี่แบง
1: ค์
0: ครูพี่แบงค์เจอคำว่าจานนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะคำว่าจานมีคำอะไรอีกไหมคะ
0: โอ้เห็นเด่นชัดตรงกลางเลยครับที่มีอาหารวางเยอะ

0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับนักเรียนเจออะไรอีกหรือเปล่าเอ่ยไหนไหนดูซิดูพี่แบงค์จับใบให้นะครับว่าอยู่ตรงผนังครับอยู่ตรงผนังครับสีเขียวเขียว
0: รูปไปแล้วแสดงว่าเราต้องมาลึกกว่านั้นใช่ไหม
1: ใช่แล้วครับ
0: ไหนดูซิอะไรเขียวเขียว
1: ตอบกันมาแล้วครับคือพี่แบงค์นั่นก็คือภูเขานั่นเองครับ
0: นะคะ
1: ต่อไปนะครับเห็นตรงควันขึ้นนะครับว้าวในนั้นก็จะมีข้าวใช่ไหมครับถ้วยนั่นเองครับครูพี่แบงค์
0: ถ้วย
1: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เห็นนะครับเหมือนเห็นคุณแม่กำลังใส่อะไรสีชมพูสดใสเลยครับครูพี่แบงค์คืออะไรนะคืออะไรนะ
0: ทำอาหารแล้วก็ต้องใส่ไว้ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับเพื่อที่จะให้ไม่เปื้อนใช่ไหมครับ
0: มีหลุดมาแล้วคำว่าเปื้อนอุ้ย
1: คำว่าอะไรคะถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือผ้ากันเปื้อนนั่นเองครับครูพี่แบนครับครูพี่แบนเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
0: ครูพี่แบนรู้สึกว่าจะสังเกตคุณพ่อนะคะว่าคุณพ่อนะคะใส่เหมือนพี่แบงค์เลยค่ะ
1: ใช่ครับใส่เหมือนครูพี่แบงค์ใช่ไหมล่ะนี่แหละนี่แน่
0: นักเรียนตอบมาแล้วนักเรียนตอบมาว่ากางเกงค่ะครูพี่แบงค์
1: ถูกต้องแล้วครับกางเกงนั่นเอง
0: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะครูพี่แบงค์นะคะจะขึ้นมาดูด้านบนดูบ้างเอ๊ะเราสองคนก็ใส่นี่นะคิดออกหรือยังคะ
1: คิดออกหรือยัง
0: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าแว่นตานั่นเอง
1: แว่นตานั่นเองครับ
0: ต่อมานะคะมาดูด้านบนสุดบ้างอะไรนะอยู่ข้างบนหัว
1: อะไรนะ
0: เก่งมากเลยค่ะก็คือผมนั่นเอง
1: ใช่แล้วครับคำว่าผมนั่นเองครับคุณพี่แบงค์
0: แล้วค่ะ
1: แต่จากที่ครูพี่แบงค์ดูนะครับเหมือนครูพี่แบงค์จะเจอคำเพิ่มเติมอีกครับครูพี่แบงค์นะทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะ
0: อ๋อกำลังทำอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อหรือว่าอ๋อทุกคนเลย
1: นักเรียนตอบมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือดูนั่นเองครับทุกคนกำลังดูเองครับจากที่ทุกคนดูใช่ไหมครับทุกคนดูแล้วทุกคนทำอะไรต่อไปครับครูพี่แบงค์กดติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊ก
0: เลื่อนนั่นเลื่อนนี่ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับนักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: ได้ยินเสียงตอบมาแล้วค่ะ
1: คือคำว่าเล่นนั่นเองครับ
0: ใช่ค่ะคำว่าเล่น
1: และคำสุดท้ายครับชัดเจนนะครับครูพี่แบงค์ตรงกลางรูปภาพคุณแม่กำลังทำอะไรนะ
0: เอ๊ะถ่ายรูปก็ออกไปแล้วอะไรนะ
1: คุณแม่ทำอะไรนะทราบไหมเอ่ยถูกต้องแล้วครับนักเรียนนั่นคือคำว่ายกนั่นเองครับ
0: ค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นแล้วนะคะครูพี่แบงค์งั้นเราไปดูตารางอีกรอบนึงได้ไหมคะว่ามีคำทั้งหมดกี่คำค่ะ
1: ได้เลยครับไปดูพร้อมกันเลย
0: แต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูตารางเดิมดีกว่าค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างงั้นเรามาทบทวนแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
1: ์ได้เลยครับ
0: เราจะมาเริ่มที่ฝั่งคำนามก่อนค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้
1: เก้าอี
0: ้ข้าว
1: ข้าว
0: คุณพ่อ
1: คุณพ
0: ่
1: อ
0: ไก่ทอด
1: ไก่ทอด
0: คุณแม่
1: คุณแม
0: ่ไข่ดาว
1: ไข่ดาว
0: กรอบรูป
1: กรอบรูป
0: คุณย่า
1: คุณย่า
0: และคำสุดท้ายนะคะของคำนามก็คือคำว่าโทรศัพท
1: ์โทรศัพท์ครับ
0: ต่อมาเรามาดูช่องคำกริยากันอีกรอบนึงดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
1: ถือ
0: ต่อมาค่ะคำว่านั่งแล้วก็ยิ้มแล้วก็คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าถ่ายรูป
1: ถ่ายรูปครับ
0: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
1: พอรู้คำศัพท์คำเดิมใช่ไหมครับครูพี่แวนต่อไปเรามาแยกคำศัพท์ใหม่ที่เราพบกันดีกว่าครับ
0: ได้เลยค่ะ
1: มาแยกลงตารางคำนามและคำกริยาพร้อมๆอีกรอบนึงครับครูพี่แวน
0: มาเลยเคยทำเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับมาคำแรกคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำแรกนะคะคำว่าแว่นตา
1: แว่นตา
0: เราจับได้หรือเปล่านะ
1: อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: ใช่ตอบได้ไหมเราจับได้นะคะนักเรียนตอบมาว่าคำนาม
1: ถูกต้องแล้วครับคำนาม
0: ต่อมาคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
1: คำว่าภูเขาครับ
0: ภูเขาภูเขาเป็นลูกเลยลูกใหญ่ๆ
1: ลูกใหญ่ใช่ไหมครับคนสัตว์สิ่งของสถานที
0: ่สถานที่เวลาเราไปเที่ยวอะไรนะแบบประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสูงๆสวยๆ
1: ภ
0: ู
1: เขาใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะอะไรนะเป็นสถานที่
1: ถูกต้องแล้วครับก็คือคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำว่าดูเราดูเราเพ่งอย่างเงี้ยค่ะ
1: ดูต้องใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะ จะแตกต่างจาก2คำแรกหรือเปล่านะ
1: แตกต่างไหมนะ
0: มีตอบมาแล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะก็คือคำกริยานั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในบรรทุกของคำกริยานั่นเองครับ
0: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะอ่านว่าอะไรคะคุณพี่แบงค์
1: คำว่าผมนั่นเองครับ
0: ผม
1: ผมอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับครูพี่แบน
0: เราจับต้องได้นะคะเนี่ย
1: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: ทราบกันไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับผมอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบน
0: คำต่อมานะคะก็คือคำว่าผ้ากันเปื้อนค่ะครูพี่แบง
1: ผ้ากันเปื้อนครับ
0: ผ้ากันเปื้อนเอ๊ะเราก็จับได้ใช่ไหมคะว่าเราสวมใส่เราจับมันเป็นเหมือนเสื้อผ้า
1: เป็นเหมือนสิ่งของใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะอุ๊ยนักเรียนตอบมาแล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าคำนามนั่นเอง
1: ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: คำต่อไปเลยดีกว่านะคะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะคำต่อไป
1: คำว่ากางเกงนั่นเองครับครูพี่แบงค์กางเกงอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: เอ๊ะมันจะคล้ายๆผ้ากันเปื้อนหรือเปล่าคะใส่เหมือนกันเลย
1: ไม่เรียนทราบไหมครับทราบไหมเอ่ย
0: ทราบไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: ใช่แล้ว
1: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำต่อมานะคะคำว่าถ้วยถ้วยเนี่ยเราก็ใช้ใส่อะไรได้บ้างครับครูพี่แบงค์คำว่าถ้วยเนี่ย
1: ใส่ข้าวใส่กับข้าวใส่อาหารใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียนลองทายมาสิคะว่าอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือว่าหมวดหมู่ของคำกริยา
1: ไหนทราบไหมเอ่ย
0: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเก่งมากๆเลยค่ะก็คืออยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ไหนลองคำต่อไปเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบง
1: ค์คำต่อไปนะครับคือคำว่ายกครับผม
0: ใช่แล้วค่ะ
1: คำว่ายกยกเป็นท่าทางเป็นกิริยาของเรานะครับ
0: น่าจะต่างจากฝั่งนี้หรือเปล่าคะ
1: ใช่นะครับอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะทราบไหมเอ่ย
0: เป็นท่าทางเมื่อกี้เหมือนครูพี่แบงแอบใบ้ไปแล้วหรือเปล่า
1: ถูกต้องแล้วครับคำว่ายกอยู่ในหมวดหมู่ของคำกริยานั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบน
0: คำว่าโต๊ะค่ะ
1: คำว่าโต๊ะ
0: โต๊ะ
1: คนสัตว์สิ่งของ
0: เอ๊ะโต๊ะเป็นสิ่งของหรือเปล่า
1: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
0: ใช่แล้วค่ะอยู่ในไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะมาถึงคำต่อไปค่ะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะ
1: คำว่าจานครับจานนะครับเป็นภาชนะเป็นสิ่งของใช่ไหมครับ
0: เอ๊ะคล้ายๆกันหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันเลย
0: จะอยู่ด้วยกันได้ไหม
1: อยู่ได้ไหมนะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะเยี่ยมเลยครับถูกต้องแล้วนะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: คำสุดท้ายแล้วครับครูพี่แวนคือคำว่าอะไรครับ
0: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าเล่นนั่นเองค่ะเล่น
1: เล่น
0: ไปปัดมาเวลาเราเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยมันเป็นอะไรนะมันดุ๊กดิ๊ก
1: ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ
0: ๊
1: ก
0: ถูกต้องแล้วมีนักเรียนตอบมาว่าคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับครูพี่แวนเล่นอยู่ในหมู่ของคำกริยานั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: หลังจากที่เราได้คำศัพท์แล้วใช่ไหมครับเรามาอ่านคำศัพท์ทั้งหมดพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับครูพี่แวน
0: ดีเลยค่ะ
1: คำแรกนะครับคำว่าแว่นตา
0: แว่นตา
1: ภูเขา
0: ภูเขา
1: ผม
0: ผม
1: ผ้ากันเปื้อน
0: ผ้ากันเปื้อน
1: กางเกง
0: กางเกง
1: ถ้วย
0: ถ้วย
1: โต๊ะ
0: โต๊ะ
1: จาน
0: จาน
1: ดู
0: ดู
1: ยก
0: ยก
1: และคำว่าเล่นครับ
0: เล่น
1: ว้าว
0: เรียนสุดยอดมากๆเลยค่ะอันนี้พร้อมเพียงสุดยอดจริงๆเลยค่ะนักเรียนห้องนี
1: ้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วหลังจากที่ครูพี่แบงค์นะครับและครูพี่แวนนะได้คำศัพท์มาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเหมือนกันนะครับ
0: แอบแต่งเหมือนกันนะเนี่ย
1: ใช่แล้วครับครูพี่แบงค์ก็แอบเขียนเรื่องตามจินตนาการของครูพี่แบงค์มาเหมือนกันครับครูพี่แวน
0: ได้เลยค่ะ
1: ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูคำศัพท์นะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อเรื่องนะครับครูพี่แบงค์ก็ได้แยกคำศัพท์ออกมาได้ดังนี้ครับครูพี่แวนคำแรกนะครับอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะ โทรศัพท
0: ์โทรศัพท
1: ์คุณย่า
0: คุณย่าน
1: ั่ง
0: นั่ง
1: คุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่อแว่นตา
0: แว่นตา
1: ภูเขา
0: ภูเขา
1: ถ่ายรูป
0: ถ่ายรูป
1: คุณแม่
0: คุณแม
1: ่ว้าอ่านพร้อมเพรียงมากๆเลย
0: ใช่แล้วค่ะคำที่พี่แบงค์ได้ยกมานะคะก็ดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วพี่แบงค์ยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังเลยดีกว่าค่ะ
1: ได้เลยครับเรื่องราวที่ครูพี่แบงค์เขียนมีดังนี้ครับชื่อเรื่องว่าช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นตาสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลยว้าว
0: เรื่องของครูพี่แบงค์ที่ไปแอบแต่งมาสุดยอดมากๆเลยค
1: ่ะหลังจากที่ครูพี่แบงค์ได้อ่านให้ฟังรอบนึงแล้วใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ต่อไปนะครับจะให้นักเรียนทุกคนนะครับมาอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์ไปเลยครับมานะอ่านพร้อมๆกันเลยนะชื่อเรื่องช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลย
0: ว
1: ้าวอ่านได้พร้อมเพรียงมากๆเลยครับครูพี่แบน
0: ป
1: รบมือให้ตัวเองหน่อย
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนทุกคนนะครับได้ดูเรื่องราวตามจินตนาการของครูพี่แบนแล้วก็ครูพี่แบนไปแล้วต่อไปนักเรียนทุกคนก็จะสามารถนำเรื่องราวนะครับไปเขียนเรื่องตามจินตนาการได้แล้วสิครับครูพี่แบน
0: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของครูพี่แบงกับครูพี่แบนก็หมดลงแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ร้อนๆแบบนี้ธรรมชาติมาโชว์ชวนเด็กๆลงทะเลทำความรู้จักกับหญ้าทะเลอาหารของเจ้าพยูนกันดีกว่าค่ะอินปริมเปรี้ยวใบเตยสันแล้วก็พราวจะเป็นตัวแทนพาพวกเราไปทำความรู้จักหญ้าทะเลกับอาจารย์พรเทพผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรเทพวิรัติวงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านหญ้าทะเลจากมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังกันค่ะแต่ก่อนจะเริ่มลองไปฟังกันหน่อยค่ะว่าเพื่อนของเรารู้จักหญ้าทะเลกันบ้างหรือเปล่าค่ะ
1: หนูเคยเห็นแต่ในทีวีแล้วก็ในมือถือมันจะแบบมันจะไปขวาซ้ายขวาซ้าย
2: ก็น่าจะเหมือนหญ้ามันบอกแต่อยู่ในทะเลมั้งครับ
1: มันก็อยู่นิ่งๆแต่ว่ามันก็ดุกดิ๊กในน้ำนิดหน่อยเพราะว่าน้ำพั
0: ดเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะดุกดิ๊กเหมือนที่พราวบอกหรือจะเหมือนหญ้าบนบกอย่างที่อินพูดหรือเปล่าที่สำคัญนอกจากจะเป็นอาหารของพยูนหญ้าทะเลยังมีหน้าที่อะไรอีกบ้างมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์เราอย่างไรวันนี้เราจะได้รู้กันค่ะอุปกรณ์สำคัญสำหรับการเรียนรู้วันนี้มีนี่ค่ะดินสอสมุดบันทึกแล้วก็แว่นขยายค่ะใครเตรียมพร้อมแล้วไปเรียนรู้แบบสนุกกันได้เลยค่ะจุดที่อาจารย์พรเทพนัดเพื่อนของเรามาเจอวันนี้อยู่บริเวณนี้ค่ะหาดปากเมงอำเภอสิเกาจังหวัดตรังตรงนี้เป็นทะเลฝั่งอันดามันเป็นแหล่งพยูนแล้วก็แหล่งหญ้าทะเลที่สำคัญที่หนึ่งของภาคใต้เลยล่ะค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหมากันหลายคนเลยวันนี้เราจะมาเป็นนักสำรวจหญ้าทะเลนู่นเราเห็นหญ้าทะเลไปหนวดฝั่ง
3: เห็นค่ะน้ำบังหมด
4: เลยเดี๋ยวพอตอนบ่ายเดี๋ยวพอน้ำลงเดี๋ยวเราจะไปเป็นนักสำรวจนะใช่ไหมก่อนเป็นนักสำรวจเราต้องเป็นไงเราต้องศึกษา
0: ใช่แล้วล่ะค่ะจุดที่เราลงสำรวจตอนนี้น้ำทะเลยังท่วมอยู่ยังลงไปดูไม่ได้นะคะระหว่างที่รอเวลาอาจารย์พรเทพก็เลยให้เพื่อนๆของเราฝึกสังเกตทำความรู้จักหญ้าทะเลชนิดต่างๆแบบเบื้องต้นกันก่อนค่ะ
4: เราดูความแตกต่างนะของหญ้าทะเลนะมีส่วนอะไรเนี่ยที่เราเห็นชัดๆกว่าเพื่อนเลยส่วนใบใช่ไหมมีส่วนของลำต้นใช่ไหมลำต้นในแนวตั้งลำต้นในแนวนอนใช่ไหมแล้วก็มีส่วนของรากขนาดดูหลายเป็นไง
1: ดูไม่ออกเลยว่ามีลำต้น
4: มีรากไหมมีรากไหม
1: ไม่มีราก
4: เอ๊ะส่วนใบมีไหม
1: ไม่ม
4: ีว่าปนกันอยู่เห็นไหมส่วนแยกไหมได้แยกชิ้นส่วนไหม
5: ไม่ได
4: ้
5: แยก
4: ได้แยกไหมไม่ได้แยกเลยใช่ไหมเพราะนั้นหญ้าทะเลนั้นเราถือว่าเป็นพืชชั้นสูงขณะเดียวกันหญ้าทะเลนั้นสามารถออกดอกและให้ผลได้ด้วย
1: โอ้มีผลอ
4: ันนี้ออกดอกได้ไหม
1: ไม่ได้
4: เคยเห็นดอกกับผลของสาหร่ายไหมดอก
1: ไม่เคยค่ะ
4: เคยเห็นไหมไม่มีใช่ไหมเพราะนั้นไม่สามารถออกดอกเพราะนั้นหญ้าทะเลนั้นเราถือว่าเป็นพืชชั้นสูงที่ลงไปอยู่ในทะเลเนี่ยปรับตัวมาตั้งแต่75ถึง100ล้านปีที่แล้วที่ลงไปอยู่ในทะเลแล้วก็อยู่จนถึงปัจจุบันและในไดโนเสาร์เป็นไงไดโนเสาร
1: ์ว่า
0: หญ้าทะเลไม่เหมือนกับสาหร่ายนะคะหญ้าทะเลเป็นกลุ่มพืชดอกเพียงกลุ่มเดียวที่มีวิวัฒนาการจนสามารถลงไปใช้ชีวิตอยู่ในทะเลได้ค่ะโดยพบในเขตน้ำขึ้นน้ำลงจนถึงระดับความลึกขึ้นอยู่กับชนิดของหญ้าค่ะดังนั้นลักษณะโครงสร้างภายนอกของหญ้าทะเลยังมีส่วนคล้ายคลึงกับหญ้าที่อยู่บนบกมีรากเป็นส่วนที่ใช้ในการดูดซึมสารอาหารแล้วก็แร่ธาตุจากในดินแล้วก็ช่วยในการยึดเกาะกับพื้นดินทำให้มีความมั่นคงมีเงาเป็นส่วนของลำต้นใต้พื้นดินที่สามารถเจริญเติบโตแล้วก็แตกหน่อขยายพันธุ์ได้สุดท้ายมีใบเป็นส่วนที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารค่ะ
4: หนูจะหยิบตัวอย่างหญ้าทะเลไหมอาจารย์หน่อยสิมาเลยเอาละตอนนี้เบื้องต้นเวลาเราจะจำแนกหญ้าทะเลอย่างง่ายที่สุดเราดูที่ใบใบตอนนี้มีกี่แบบเนี่ย
1: จะกินสอง
6: แบบเรียวกับแบบป้วน
4: ใบเรียวยาวใช่ไหมกับ ใบกลมใช่ไหมใบกลมหรือกลมรีใช่ไหมใบกลมเท่านั้นเองเราแบ่งง่ายๆก่อนใบแบนยาวใช่ไหมหรือใบเรียวยาวนะแบบนี้หรือแบบนี้ก็คิดว่าสองอย่างนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยมาจำแนกส่วนใบกลมกลมหรือกลมรีอันนี้ก็กลมหรือกลมรีนี่ก็กลุ่มเดียวกันเดี๋ยวเราค่อยมาดูเป็นชนิดอะไรทีนี้ใบยาวหยิบอีกสองถาดได้เลยค่ะลองขอดูตัวอย่างนิดนึงโอเคเราคิดว่าอันนี
5: ้ใบเรียวยาว
4: ใบเรียวยาวอันนี้เนี่ย
5: ใบเรียวยาว
4: อันนี้ใบเรียวยาวนะ
6: ยาวนะ
4: ตอนนี้มี
0: เราสามารถแบ่งหญ้าทะเลได้ง่ายๆตามลักษณะของใบเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่มีใบทรงกลมเป็นแท่งทรงกระบอกกลุ่มที่2ใบแบนยาวส่วนกลุ่มสุดท้ายใบแบนกลมรูปไข่หรือว่าทรงรีค่ะถ้าอยากทำความรู้จักให้มากขึ้นในแต่ละกลุ่มก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเพื่อนของเราจึงต้องสังเกตอย่างละเอียดแบบนี้ค่ะ
1: ต้องดูปลายใบหญ้าทะเลค่ะจะเป็นหนามๆแล้วก็เป็นแบบฟันเลื่อยเล็ก
4: ๆเอาทีนี้เอาอันนี้อันเล็กนี้ให้เราดูปลายใบเหมือนกันแล้วเปรียบเทียบดูซิเหมือนไหมทีนี้เอาดูปลายใบเลย
1: ไม่เหมือน
4: อันนี้เป็นอะไรปลายใบเป็นไง
1: มันเป็นไม่ใช่ฟันเลื่อยแต่มันเป็นอย่างเงี้ยเป็นหนาม
4: เป็นหนามทั้งหมดกี่อันดูซิ
1: แค่2อัน
4: เบื้องต้นก็เราก็จะมาทำการศึกษาลักษณะของหญ้าทะเลชีววิทยาการดำรงชีวิตของหญ้าทะเลต่างๆรวมทั้งมีข้อมูลเกี่ยวกับหญ้าทะเลนั้นได้ให้ประโยชน์อย่างไรต่อสัตว์น้ำหรือต่อมนุษย์เราด้วยตอนนี้เป็นการจำแนกเริ่มต้นนั้นเราพื้นฐานก็ดูให้เห็นส่วนของรากลำต้นของหญ้าทะเลและใบทำหน้าที่อย่างไรขณะเดียวกันก็เข้าสู่การจำแนกว่าการจำแนกหญ้าทะเลในแต่ละชนิดว่าเรามีวิธีการจำแนกหญ้าแต่ละชนิดได้อย่างไรเนี่ยเหมือนเบื้องต้นเนี่ยก็มีหญ้าตัวอย่างของหญ้าชะงอใบฟันเลื่อยหญ้ากุ้ยช่ายทะเลหญ้าอื่นหญ้าใบมะกรูดหญ้าคาทะเลอะไรต่างๆก็จะมีตัวอย่างเป็นการฝึกเบื้องนี้เพราะนั้นในการจำแนกเนี่ยตอนนี้เป็นการจำแนกเพื่อจำแนกชนิดของหญ้าทะเลเมื่อเด็กลงไปในภาคสนามแล้วเนี่ยก็จะได้รู้จัก
0: ก่อนจะลงภาคสนามดูของจริงสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็ต้องจดบันทึกกันก่อนค่ะเด็กๆทั้งบ้านบันทึกไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนะคะ
1: จำเรื่องสาหร่ายได้อย่างเดียวแล้วก็หญ้าทะเลจำได้ว่าสาหร่ายพูดผิดค่ะเมื่อกี้ต้องเรียกว่าหญ้าทะเลคือจำได้ว่าคือมันจะเป็นแฉกแฉกแฉกโมมันน่าจะดูจากแฉกถ้าดูแบบพันนะคะมันน่าจะดูจากแฉกถ้าใบเล็กแบบมันจะ5เฉก6เฉก8เฉกกลางๆอะค่ะแล้วหนูก็เพิ่งรู้ว่ามันมีหญ้าทะเลแบบยาวเลยไม่เคยเห็นมาก่อนถ้าเห็นก็เห็นแบบในการ์ตูนอย่างเดียวไม่เคยเห็นของจริงช่วงเช้าเนี่ยเราได้รู้จักหญ้าชะงอใบยาวหญ้าชะงอใบฟันเลื่อยมีหญ้าใบมะกรูดหญ้าใบมะกรูดใบเล็กแล้วก็มันชื่อว่าอะไรอ่ะไอ้พวกแกหญ้าอะไรชื่อเหมือนผักอะไรหญ้ากุ้ยช่ายทะเล
0: ทวนกันอีกทีนะคะหญ้าทะเลที่เพื่อนๆของเราได้ฝึกสังเกตวันนี้กลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีใบแบนยาวมี 1. หญ้าชะเงาใบยาวลักษณะใบยาวๆความกว้างของใบตั้งแต่1เซนติเมตรค่ะ 2. หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อยใบยาวๆเหมือนกันต่างกันตรงปลายก็จะเป็นหยักๆคล้ายฟันเลื่อยค่ะ 3. หญ้ากุ้ยช่ายทะเลลักษณะใบแบนยาวมีเส้นใบ1เส้นปลายทู่แล้วก็มีรอยหยักๆเป็นฟันเลื่อยมีหนามแหลมๆตรงข้างใบค่ะต่อมากลุ่มที่มีใบแบนสั้นรูปทรงรีค่ะ 1. หญ้าใบมะกรูดใบแบนกลมคล้ายใบมะกรูดความยาวใบตั้งแต่1เซนติเมตรลองส่องดูเส้นตามขวางของใบมีมากกว่า10คู่ค่ะสุดท้ายหญ้าเงาใบเล็กใบแบนกลมความยาวใบไม่เกิน1เซนติเมตรเส้นใบตามขวาง 6-8 คู่ค่ะ น้ำทะเลเริ่มลงต่ำแล้วได้เวลาที่เพื่อนของเราต้องลงสำรวจหญ้าทะเลจริงๆแล้วล่ะค่ะเริ่มต้นก็ต้องลองสังเกตลักษณะพื้นดินกันก่อนค่ะ
7: ตรงนี้ได้เลยค่ะ
4: เนี่ยเนี่ยเปลือกหอยจริงไหมดูดิ
1: โอ้หยาบมาก
4: เปลือกหอยเลยใช่ไหม
1: ใช
4: ่เนี่ยเนี่ยคือเป็นสภาพปกติของของทะเลใช่ไหมเป็นทรายแล้วก็เต็มไปด้วยเปลือกหอยเนี่ยเนี่ยนะเพราะนั้นเพียงแต่ตรงนี้จริงๆอ่ะมันจุดที่หญ้าไม่สามารถขึ้นได้ก็เพียงเพราะว่ามันตากแห้งอยู่นาน
0: ใช่เลยค่ะจุดแรกอยู่ใกล้ฝั่งเป็นจุดที่น้ำทะเลลดลงก่อนดินบริเวณนี้จะโดนแดดนานทำให้ร้อนแล้วก็แห้งมากประกอบกับเป็นพื้นที่ใกล้ฝั่งปริมาณโคลนจะน้อยมากไม่เหมาะกับการเจริญเติบโตของหญ้าทะเลนั่นเองค่ะ
4: ตัวนี้เป็นไงตอนนี้เป็นไงที่นี่ใช่ทรายไหม
1: ไม่ไม่ใช่
4: ข้างบนเป็นโคลนใช่ไหมข้างล่างเป็นพื้นล่างมันเป็นทรายลองขุดดูลองขุดดูก่อนลองขุดดูก่อนตอนแรกเป็นโคลนใช่ไหมข้างล่างเป็นอะไรข้างล่างเป็นไงข้างบนเป็นโคลนใช่ไหมข้างล่างเป็นไง
1: ข้างล่างเป็นท
4: รายข้างบนเป็นโคลนใช่ไหมที่เราเล่นแล้วตรงนี้พอเป็นไงครับพื้นที่นี่ใครเยอะ
1: หญ้า
4: หญ้าเลย
1: เยอะมาก
4: หญ้าเลย
1: หญ้าชะเงาใบยาว
4: ใช่ชะเงาใบยาวเยอะมากเอาละทีนี้ขอขออุปกรณ์นิดนึงนี่เรารู้จักอะไรหญ้าชะเงาใบยาวเราดูนะว่ามันมีสีเขียวเต็มนี้ไหมนะให้คะแนนนะให้คะแนนเท่าไหร่นะโยนเพื่อสุ่มไปโยนไปนะตรงกลางเลยคิดได้กี่คะแนนเนี่ย
1: 75คะแนน
4: นี่อะไรมาช้า
1: หญ้าทะเล
4: ดอกอะไรดอกอะไรแล้วนี่ของตัวผู้หรือตัวเมียแล้ว
1: ตัวเมีย
4: ดอกตัวเมียทีนี้เราดูที่ในนี้มีสัตว์อะไรอีกมั่งดูดีๆนะเอาดูรอบนี้เลยว่ามีสัตว์ไหมดูสิ
1: มีปลิงทะเล
4: ครับไหนไหนตรงไหนปิงทะเล
8: เดี๋ยวถอดตรงนี้ก่อนก็ได้
4: แล้วต้องถอดรองเท้าแล้วบ้างน้องพราว
1: ต้องถอดรองเท้าแล้วแหละพี่พราวไม่ไหวแล้ว
9: อาจารย์
10: ผู้ประเสริฐเลย
11: พี่พราวเกิดอะไรขึ้น
1: เกิดการรองเท้าลื่น
11: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่าโคลนมันเหนียวค่ะ
11: แล้วเมื่อกี้เทียบจากตรงจุดแรกที่เรามาเป็นไงบ้าง
1: โหอันนี้เหนียวกว่าเยอะเลยค่ะจุดแรกมันก็จะแห้งๆค่ะแล้วก็ไม่มีหญ้าทะเลเพราะว่ามันไม่มีน้ำเพียงพอแต่ตรงนี้น้ำเยอะมากหญ้าก็เลยแบบเยอะเต็มไปหมดเลยแล้วก็สั่นรองเท้าหลุดรองเท้าขาดตอนนี้คุณครูให้วัดปริมาณหญ้าทะเลค่ะส่วนใหญ่ก็75ถึง100
12: ช่วยดูผมด้วย
1: โอ้ย
12: เดี๋ยวผมด้วย
0: จะสังเกตได้ว่าดินจะนุ่มมีโคลนมากแม้น้ำทะเลจะลดลงแล้วก็ยังมีแอ่งน้ำขังปริมาณโคลนตรงนี้มีมากกว่าทรายเราจึงเริ่มพบเจอหญ้าทะเลแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆในทุกกอของหญ้าเราจะพบสิ่งมีชีวิตเล็กๆอาศัยอยู่ด้วยค่ะเดินยิ่งเละยิ่งลึกแถมยังต้องทำงานแข่งกับเวลาก่อนน้ำจะขึ้นอีกครั้งเด็กๆตกลงกันว่าจะส่งปริมกับพราวเป็นตัวแทนล่วงหน้าไปกับอาจารย์พรเทพก่อนส่วนคนที่เหลือจะค่อยๆตามไปค่ะ
4: ตอนนี้เรารู้จักชนิดหญ้าแล้วทีนี้เราลองมาประเมินความอุดมสมบูรณ์สิลองเป็นไงลองทำดูสิลองสาธิตดูสิว่าปุ๊บคิดว่าการปกคลุมเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์น้องพาวะคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์น้องพาว
1: 50ถึง75
13: ครูให้วัดความยาวของโคนแล้วก็นับต้นหญ้าค่ะ
14: ยังไง
13: ก็คือทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็นับในสี่เหลี่ยมว่ามีกี่ต้นก็20กว่าต้น
15: นับได้ประมาณ
13: 10กว่าต้น
14: มันนับได้ไม่เท่ากันอ่ะ
13: หมายถึงนับในช่องสี่เหลี่ยมที่หนูได้นับอะค่ะ
4: ถูกต้อง
13: แต่หนูพูดถึงนับรวมก็เลยไม่เท่ากันมันแบ่งเป็น 0.25 ตารางเมตรอะค่ะแล้วก็เราก็นับเป็นสี่เหลี่ยมเล็กสี่เหลี่ยมเล็กสี่เหลี่ยมเล็กแล้วเราก็วัดเป็นเปอร์เซ็นต์
0: านที่เพื่อนของเรากำลังทำคือการสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งหญ้าทะเลนะคะโดยดูจากปริมาณความหนาของจำนวนแล้วก็ชนิดหญ้าในบริเวณต่างๆของแหล่งหญ้าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยให้เราประเมินได้ว่าคุณภาพของแหล่งหญ้าทะเลบริเวณนี้ยังอยู่ดีหรือกำลังป่วยต้องการการดูแลค่ะ
4: ต้น
13: มี2ชนิด
4: อ๋อมีหญ้าอยู่2ชนิดเหรอเอาลองดูที่มีหญ้าชนิดอะไรบ้าง
13: จะเงาใบยาวกับใบมะกรูด
0: จุดนี้เดินลึกเข้ามาอีกหน่อยเราได้เจอหญ้าทะเล2ชนิดค่ะชนิดแรกก็คือชะเงาใบยาวชนิดที่2ก็คือหญ้าใบมะกรูดอาหารโปรดปรานของเจ้าพยูนค่ะ
4: ลองสุ่มนับดูสักช่วงนึง
13: ทำไมปลาพยูนไม่กินหญ้าแบบนี้คะ
4: ปลาพยูนเนี่ยกินหญ้าทะเลได้หลายชนิดตั้งแต่ใบมะกรูดหญ้าเตานะแต่ว่าใบส่วนถ้าใบยาวเนี่ยจะกินได้น้อยส่วนใหญ่จะกินก็กินผลของมันเพราะฉะนั้นโดยหลักเนี่ยพยูนเนี่ยเขาจะเลือกหลักหญ้าหลักก็คือจะเป็นหญ้าใบมะกรูดก่อนใช่ไหมก็เหมือนน้องพราวแหละถ้ามีอาหารให้เลือกหลายอย่างจะเลือกทานอะไรก่อนคะ
13: ราเมง
4: ราเมงถัดจากนี้เราจะเดินลึกลงไปให้เป็นนี่เป็นถือว่าเป็นลึกลงไปอีกให้ใกล้กับริมน้ำดูว่าจะมีหญ้าใบยาวเนี่ยอยู่กับหญ้าชนิดอื่นอีกไหมนะหรือเป็นหญ้าชนิดอื่นอย่างเดียวเพียงอย่างเดียวเดี๋ยวเราเดินถัดต่อไปเลยในสถานีถัดไปลองสุ่มนับหญ้าใบยาวซิมีสักกี่ต้นดูซิเพราะหญ้าใบยาวมีน้อย1
13: 2
4: นี่ก็2ก็ได้3ต้นใช่มั้ยอ้าวแล้วใบมะกรูดเป็นไงทีนี้นับเยอะมากใช่
13: แล้วเวลาปลาพยูนกินหญ้าแบบนี้มันกินโคนเข้าไป
4: ไหมคะกินโคนเข้าไปไหมถามว่ามันติดโคนก็ติดโคนเข้าไปด้วย
13: แล้วมันเอาออก
4: เพราะว่าแต่เนื่องจากว่าตอนนู้นว่าเวลามันมีน้ำตอนนี้น้ำลงมาเลยดูมีโคนเยอะหน่อยแต่ว่าเวลาน้ำขึ้นแล้วเนี่ยปริมาณโคลนเนี่ยก็จะลดลงถามว่าติดไหมติดนิดหน่อยติดเฉพาะโคนที่ติดแน่นอยู่กับใบอาจจะมีมั่งนิดหน่อยเขาก็กินเข้าไปก็ติดนิดหน่อยไม่เยอะแล้วตรงนี้สังเกตไหมว่าพื้นของเวลาพยูนกินใช่ไหมเขาก็ไถไปปุ๊บใช่ไหมแต่ตรงนี้ดินส่วนใหญ่นี่เป็นอะไรเป็นทรายใช่ไหมทรายนำใช่ไหมทรายแล้วก็เปลือกหอยใช่ไหมแล้วก็โคนนิดหน่อยใช่ไหม
13: ทำไมใบมะกรูดถึงไม่อยู่ตรงนู้น
4: อ๋อตรงนู้นใช่ไหมตรงนู้นเนี่ยพื้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะตอนบนเมื่อกี้มันติดกับป่าชิเลนตอนบนของเขตน้ำขึ้นน้ำลงตรงนั้นมันมีสภาพที่เป็นดินโคลนมากนะที่เราเดินจมโคลนเยอะๆเลยใช่ไหมเพราะนั้นพอโคลนมากเวลาน้ำมันขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีความเหลวมากเพราะนั้นหญ้าใบกรูดซึ่งเป็นหญ้ามันก็ไม่สามารถยัง
13: ยึดไม่ได้
4: ยังลากไม่ได้ถูกต้องยังยึดไม่ได้มันก็เลยไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้เราเลยพบแต่เฉพาะของหญ้าชะโงใบยาว
0: เพื่อนๆตามมาสมทบแล้วก็แยกย้ายกันช่วยสำรวจต่อค่ะ
4: ย้อนลงไปเลยแต่คิดว่าการปกคลุมมีกี่เปอร์เซ็นต์
13: อันนี
4: ้ให้คะแนนเท่าไหร
13: ่80
4: แน่75ถึง100ใช่ไหมมีช่วงใช่ไหม75ถึง100
13: 75
4: เอา75ช่วง75ถึง100นะสภาพดินเหมือนเมื่อกี้ไหม
13: ไม่
4: ไอ้นู้นเป็นทรายกับเปลือกหอยนี่เป็นไงเป็น
13: โคลน
4: ใช่ไหมด้านบนแล้วก็มีทรายอยู่ด้านล่างยิบยิบขึ้นไหมยิบไหมใช่ไหมนี่เจอลูกปิงแล้วนี่เจอปิงทะเลเลยเนี่ยเอาไปส่งให้พี่ทุกคนดูหน่อยนี่อะไรนี่ดอกนี่อะไรเนี่ยนี่ดอกเพชรอะไร
13: ดอกเพชรเมีย
4: นี่ดอกเพชรเมียเจอกแล้วเอาใครจับใช่ไหมเดี๋ยว
13: เห็นแล้วเห็นแล้ว
0: ช่วงนี้เป็นช่วงของการผสมเกสรเพื่อนของเราโชคดีลงสำรวจรอบนี้ได้เจอดอกของหญ้าทะเลทั้งดอกตัวผู้ดอกตัวเมียแล้วก็เจอผลด้วยค่ะ
4: เมื่อกี้ใช่ไหมพอดอกตัวเมียใช่ไหมได้รับการสังเกตสอนจากดอกตัวผู้ปุ๊บใช่ไหมมันก็กลายมาเป็นอะไรนี่เป็น
13: ผล
4: เป็นผลแล้วใช่ไหมแล้วในผลเนี่ยมันก็ข้างในเนี่ยก็จะมีเมล็ดเมื่อมันแก่แล้วเมล็ดก็จะแตกออกปุ๊บมันก็กลายมาเป็นต้นหญ้าชะโงใบยาวใหม่ก็เพิ่มจำนวนต้นได้เห็นไหมนี่คือวิธีการสืบพันธุ์แบบอาศัย
13: อ
4: ันนี้แบบอาศัยเพศใช่ไหมเมื่อเช้าเราได้เห็นแล้วเมื่อเช้าเราไม่ค่อยได้เห็นผลดีไหมเมื่อเช้าไม่เห็นผลดีไหมเห็นผลแล้วเห็นไหมทีนี้เราดูว่าเอาดูแล้วองเกสรนิดนึงเราดูข้างใน นะอาจจะดูตัวอย่างเราดูว่าเกสรตัวผู้เนี่ยเขาอยู่อย่างไรนี่ไงสีขาวๆเห็นสีขาวนั่นไห
7: ม
4: สีขาวนี่เนี่ยมันจะเบามาก
2: มันเป็นเม็ดขาวๆ
4: ใช่นี่ไงใช่ไหมแล้วมันจะลอยหลุดขึ้นมาเวลามันเต็มที่มันก็กลายเป็นกระป๋องแล้วมันก็จะแตกออกมันก็ลอยขึ้นมาสู่ผิวน้ำเพราะนี้จะเบามากเราเกสรใช่ไหม
7: ขึ้นขอบเขตบนฝน
9: ว้าวภาพสวย
4: มีฝน
7: เขาเขตของฝน
4: เยอะไหมเกสรตัวผู้เยอะไหมเยอะมาก
13: เพราะว่านี้เจ๋งดีเพราะว่ามันไปกับสายน้ำได้แบบมันไม่ต้องพึ่งพาพึ่งหรืออะไรเหมือนต้นไม้ที่อยู่บนบกอะค่ะ
4: ตามมาอยู่หลังตามมาลูกเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดแป๊บนึง
7: ก็หย
4: ุ
7: ด
4: เราเจออะไรแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นอะไรเนี่ยเกสรเกสรตัวผู้เห็นไหมมันเบาเห็นไหมพอถูกปล่อยจากใต้น้ำมันลอยขึ้นมาสู่ผิวน้ำแล้วมันเบาแล้วมันก็จะไปสัมผัสกับดอกเพศเมียเนี่ยนะดอกเพศเมียที่มันเดี๋ยวมันไปสัมผัสใช่ไหมมันก็เกิดการผสมเกสรเห็นไหม
0: ก้อนขาวๆคล้ายเม็ดโฟมที่เพื่อนของเราเห็นคือละอองเกสรที่เจ้าดอกตัวผู้ปล่อยออกมาเพื่อไปตามหาเกสรตัวเมียแล้วก็ทำการผสมเกสรค่ะบอกเลยค่ะว่าภาพนี้ไม่ได้มีให้เห็นกันบ่อยๆอะไรจะโชคดีขนาดนี้คะเนี่ยหญ้าทะเลสามารถขยายพันธุ์ได้2วิธีค่ะแบบที่1ใช้วิธีแตกกิ่งก้านหรือว่ายอดใหม่จากเง่าเรียกแบบนี้ว่าแบบไม่อาศัยเพศแบบที่2หญ้าทะเลจะผลิตดอกตัวผู้แล้วก็ดอกตัวเมียขึ้นมาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมดอกตัวผู้จะทำหน้าที่ปล่อยละอองเกสรโดยใช้น้ำและกระแสลมทำหน้าที่พัดพาเจ้าละอองเกสรนั้นไปหาดอกตัวเมียแล้วก็ทำการผสมเกสรพัฒนากลายเป็นผลซึ่งด้านในมีเมล็ดที่รอวันทำหน้าที่ขยายพันธุ์ต่อแบบนี้เราเรียกว่าแบบอาศัยเพศค่ะ
4: เราได้สำรวจใช่ไหมดูการผสมเกสรของหญ้าชะเงาใบยาวใช่ไหมดูหญ้าใบฟันเลื่อยแล้วก็ตอนนี้ฝนพายุฝนได้มาแล้วนะเราก็กลับกันเลย
10: ในโรงเรียนธรรมชาติ
0: แม้วันนี้เพื่อนๆของเราจะไม่ได้ลงสำรวจทำความรู้จักหญ้าทะเลจนครบทุกแปลงแต่ยังน้อยก็ทำให้พวกเรารู้แล้วนะคะว่าหญ้าทะเลมีหลายชนิดมีหน้าตาแตกต่างกันมีประโยชน์มากกว่าเป็นเพียงอาหารให้เจ้าพยูนเท่านั้นยังเป็นแหล่งอาศัยให้กับสัตว์น้ำวัยอ่อนเป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์ทะเลแล้วก็เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญให้กับมนุษย์อย่างเราด้วยการมีอยู่ของหญ้าทะเลจึงมีความหมายมากพอๆกับการที่เราต้องการมีผืนป่าบนบกดังนั้นเราทุกคนต้องช่วยกันดูแลท้องทะเลให้สะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพื่อให้เจ้าหญ้าทะเลได้มีชีวิตเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดต่อไปค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกและการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโต้
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ัญหาของจริยธรรมนักการเมืองของไทยเนี่ยนะคะปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือว่านักการเมืองไทยเวลานี้เนี่ยขาดความเป็นอิสระแล้วก็ตกอยู่ภายใต้การกำกับของพรรคการเมืองหรือพูดอีกในอย่างหนึ่งก็คือแทบจะเป็นพนักงานของบริษัทพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จริยธรรมโดยปกติของนักการเมืองที่ว่าจะต้องมุ่งในการมองประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่านักการเมืองกลายเป็นพนักงานของบริษัทพรรคการเมืองก็ต้องทำเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ทำให้การบริหารบ้านเมืองที่เราออกแบบว่าให้นักการเมืองนั้นเป็นตัวแทนของประชาชนมันก็เลยไม่ได้ทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงแต่กลายเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของนักการเมืองของพรรคการเมืองแล้วก็กลุ่มทุนอะไรพวกนี้มากกว่าค่ะ
1: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีวิสัยทัศน์นะคะว่าจะบูรณาการศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเพื่อให้ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมนั่นเองนะคะด้วยเหตุนี้ก็จึงมีกิจกรรมทางวิชาการบ่อยครั้งนะคะในเป็น public lecture นะคะหรือว่าเป็นการบรรยายให้สาธารณชนได้รับฟังก็มีหลายๆครั้งนะคะหลายๆภาควิชาก็ร่วมกันจัดขึ้นมา
2: โครงการ Public Lecture เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาภาคพิเศษซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยไม่ดลวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ในแต่ละครั้งเรามุ่งหมายให้คณาจารย์นิสิตนักศึกษาตลอดจนถึงท่านผู้สนใจเนี่ยได้เข้าร่วมแต่ว่ามีประเด็นก็คือว่าเราจะนำสถานการณ์สำคัญในแต่ละช่วงออกมานำเสนอแต่โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของหลักจริยธรรมของคนของกลุ่มคนเป็นหลักครับ
0: ยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้กับทางคณะ

ักศึกษาปริญญาโทที่นี่ในเรื่องจริยศาสตร์นะฮะก็ที่จริงต้องบอกว่าประสบการณ์สำหรับของตัวเองเนี่ยอยู่ในการทำงานที่เป็นภาคสังคมด้านสาธารณประโยชน์มาตลอดตั้งแต่จบการศึกษามาที่จริงก็ไม่เคยคิดนะฮะว่าชีวิตตัวเองจะเดินทางเข้ามาสู่เส้นทางของการเมืองเลยถ้าจะพูดว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือมันเป็นชะตาชีวิตที่นำเส้นทางนี้มานี่ก็อาจจะว่าได้นะฮะดิฉันเองบอกว่าตัวเองจริงๆไม่ใช่นักการเมืองนะฮะดิฉันเองถือตัวเองว่าเป็นชาวพุทธที่มาทำงานการเมืองเราจะเห็นว่าคนนักศาสนศาสตร์ก็ตามหรือนักสังคมทั้งหลายเนี่ยที่จะมาทำงานในเรื่องเหล่านี้ยังคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมาคิดกันว่าการเมืองนั้นมันเป็นวิชาชีพหนึ่งไหมถ้าหากการเมืองเป็นวิชาชีพหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องมีโค้ดออฟคอนดักต์มันต้องมีจริยธรรมต้องมีจรรยาบรรณเป็นตัวกำกับที่สำคัญแต่ว่าในช่วง6ปีที่ฉันเรียนมาทำงานในฐานะสมาชิกวุฒิสภานะคะเรียนเองก็แปลกใจว่านักการเมืองเป็นวิชาชีพเดียวนะฮะที่ไม่มีจรรยาบรรณกำกับอย่างจริงจังแล้วก็ที่จริงรัฐธรรมนูญปี50นี้ให้ความสำคัญนะคะมาตรา270เนี่ยที่พูดถึงเรื่องการถอดถอนนักการเมืองเนี่ยมีทั้งเรื่องการทุจริตการประพฤติผิดต่อหน้าที่การประพฤติผิดต่อเรื่องของความยุติธรรมแล้วจุดที่สำคัญคือมีการเพิ่มขึ้นมาคือคนที่มีปัญหาในเรื่องจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยสามารถนำไปสู่การถูกถอดถอนจากวุฒิสภาได้แต่ปรากฏว่าไปอยู่6ปีนั้นเราก็ยกตั้งเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมนะปรากฏว่าเรื่องจริยธรรมเนี่ยเป็นกลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากแม้แต่สวกันเองก็บอกว่าแค่กฎหมายเราก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยเอาจริยธรรมมาผูกคอตัวเองอีกหรือเพราะฉะนั้นเวลาที่ออกแบบนะฮะให้กำหนดหลักจริยธรรมขึ้นมาเนี่ยเถียงมัน2ปีฮะและในที่สุดที่เขียนขึ้นมาก็มีแต่สิ่งที่ควรสิ่งที่จำต้องสิ่งที่น่าจะต้องทำอะไรจะมีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะแต่ปรากฏว่ามันเป็นสภาพที่ค่อนข้างจะ เรียกว่าอะไรนะเรียกว่ามีความคุมเครือเรียนเคยเสนอนะว่าถ้าถือหลักแบบพุทธเนี่ยง่ายๆเลยหลักถ้าเอาของพระมาใช้นะมันมีตั้งแต่ปาจิตตีใช่ไหมฮะความผิดในระดับปาจิตตีในระดับสังฆาทิเศษในระดับปาราชิกซึ่งถ้าหากหรือถ้าเอาแบบพื้นฐานสุดคือโลกวัชชะคุณมีพฤติกรรมอะไรที่แบบโลกติเตียนเนี่ยถ้าทำซ้ำๆๆเนี่ยก็อาจจะถูกขอให้สึกออกไปก็ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นปาจิตตีคุณก็อาจจะมาขออภัยต่อคณะสงฆ์แล้วก็ปรับปรุงตัวใหม่นะถ้าเป็นความผิดระดับสังฆาทิเศษคุณต้องไปอยู่กรรมแต่ถ้าเกิดคุณปาราชิกเนี่ย4เรื่องคุณต้องหมดจากความเป็นสงฆ์เลยดิฉันเคยเสนอนะตอนนั้นว่านักการเมืองเราก็ควรจะกำหนดนะความผิดแบบไหนเรียกว่าปาจิตตีในระดับปาจิตตีความผิดแบบไหนเป็นระดับสังฆาทิเศษความผิดแบบไหนเป็นระดับปาราชิกหรือไอ้ความผิดแบบไหนแบบโลกติเตียนเนี่ยก็อาจจะตักเตือนกันอะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่ทำนะจนดิฉันพ้นมา6ปีเนี่ยยังไม่เคยเล่นงานหรือเอาเพื่อนสมาชิกสว.ด้วยกันได้เลยเพราะว่าไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยพอมีการร้องเรียนพอหมดวาระปุ๊บเรื่องก็จบนะหรือในขณะที่มีการร้องเรียนแล้วกรรมการก็ไม่ค่อยกล้าที่จะเล่นงานกันอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดิฉันคิดว่าการเป็นนักการเมืองนะคะจริยธรรมเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่จริงดิฉันไม่ใช่ชาวมหิดลแต่พระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมราชนกเนี่ยเป็นบทหนึ่งที่ดิฉันเนี่ยถือเป็นหลักปฏิบัติมานานมากแล้วก็เป็นบทที่ดิฉันเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นเครื่องเตือนสติของคนทำงานทุกแขนงท่านบอกว่าในฐานะของคนที่เป็นแพทย์เนี่ยต้องประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นพระดำรัสที่ดีมากดิฉันเองถึงแม้จะเป็นชาวธรรมศาสตร์แต่ก็พยายามยึดถือบรมราโชวาทของท่านไว้เป็นเครื่องเตือนใจนะฮะว่าไม่จำเป็นต้องเป็นหมอยังคิดว่าทุกวิชาชีพนะฮะถ้าเราได้พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแล้ว

รรเสริญเนี่ยจะมาเองไม่ใช่ทำเพื่อที่จะได้รับยศสรรเสริญนะทีนี้ถ้าเราพูดถึงนักการเมืองเนี่ยนักการเมืองนี่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นวิชาชีพที่ยินคิดว่าสำคัญไม่ต่างจากวิชาชีพอื่นนะฮะแต่ที่น่าแปลกก็คือว่าวิชาชีพอื่นเนี่ยจะต้องร่ำเรียนกันนะฮะถ้าท่านจะเป็นแพทย์ท่านก็ต้องร่ำเรียนท่านเป็นวิศวกรท่านจะเป็นวิชาชีพใดก็ตามเนี่ยท่านต้องร่ำเรียนแล้วก็มีจริยธรรมกำกับตลอดเวลาแต่นักการเมืองนี่จริงๆแล้วควรอย่างยิ่งเลยที่ต้องมีจริยธรรมมากำกับวิชาชีพนะแต่ปรากฏว่าในระบบการสอนเนี่ยในมหาวิทยาลัยเนี่ยคณะรัฐศาสตร์ก็ไม่มีระบบการที่จะสอนให้คนขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีหรือนักการเมืองในตำแหน่งใดๆเลยว่าถ้าคุณเป็นนักการเมืองในตำแหน่งนี้เนี่ยคุณจะต้องทำอะไรบ้างนะแม้แต่คนยังมาเป็นส.ส.ส.ว.เนี่ยก็ล้วนแต่เข้าไปฝึกงานทั้งสิ้นนะฮะทีนี้เราบอกว่านักการเมืองคือใครถ้าเราพูดโดยหลักที่เป็นไปในสังคมนะนักการเมืองคือคนที่เข้ามาใช้อำนาจรัฐแทนประชาชนเพื่อจัดสรรผลประโยชน์ทรัพยากรให้กับประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุดมคติและจริยธรรมจึงเป็นเรื่องจำเป็นนะเพราะว่าคนเราพอเข้าไปสู่อำนาจแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่มีระบบในการกำกับดูแลเนี่ยอำนาจมันก็จะทำให้เกิดการช่อชนและการทุจริตคอร์รัปชันได้นะฮะเนี่ยฮะอุดมคติการเมืองคือการใช้อำนาจเรื่องจัดสรรผลประโยชน์ให้กับประชาชนนะคะแต่ว่าที่จริงก็มีนักรัฐศาสตร์บางคนนะฮาโรลด์ ลัสเวลล์เขาบอกว่านักการเมืองเนี่ยโดยส่วนใหญ่เวลาพูดถึงนโยบายของรัฐบาลซึ่งเรียกว่านโยบายสาธารณะมักจะอ้างนโยบายสาธารณะแต่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็นโยบายสาธารณะเนี่ยก็บางทีเราบอกว่าการเมืองเนี่ยนักการเมืองนักรัฐศาสตร์เขาบอกโอ้การเมืองคุณไม่ต้องไปพูดเรื่องอุดมคติมากมายถ้าพูดง่ายๆเลยเนี่ยการเมืองคือมีอยู่ 3-4 คำ what whenWhere, how, แล้วก็ how much ก็คือถามว่านักการเมืองคือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ว่าใครได้ผลประโยชน์อะไรเมื่อไรอย่างไรและเท่าไหร่ต้องบอกว่านโยบายสาธารณะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องการได้เสียของผลประโยชน์ของประชาชนทุกคนนะท่านถ้าพูดง่ายๆในเวลานี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังมีปัญหากับนโยบายสาธารณะบางอย่างเช่นนโยบายสาธารณะเรื่องจำนำข้าวเรื่องรถคันแรกเคยมีประชาชนตั้งคำถามไหมฮะว่านโยบายสาธารณะพวกนี้เนี่ยมันควรจะเรียกว่าเป็นนโยบายสาธารณะไหมเพราะว่านโยบายสาธารณะมันควรจะเป็นเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์จากภาษีของประชาชนทุกคนให้กับคนทุกคนแต่กลายเป็นว่านักการเมืองเนี่ยใช้ประชานิยมเข้ามาหาเสียงแล้วก็อ้างว่าเนี่ยคือนโยบายสาธารณะเช่นรถคันแรกยังคิดว่าเราทำไมยอมจ่ายภาษี 100,000 ล้านบาทให้กับการส่งเสริมให้เอกชนแต่ละคนมีรถคันแรกมันถ้าแบบเอาเงินภาษี 100,000 ล้านไปสร้างรถไฟทางคู่หรือสาธารณูปโภคอื่นอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ยอมรับได้นะแต่ปรากฏว่ามารถคันแรกแล้วก็เกิดปัญหาเยอะแยะไปหมดตอนนี้รถก่อติดแล้วก็ตอนนี้คนก็ไม่มีเงินจะส่งปรากฏว่าส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจเป็นลูกโซ่ไปหมดนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ยิ่งคิดว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่คนต้องเริ่มถามว่านักการเมืองเนี่ยควรมีสิทธิ์ไหมในการที่จะออกนโยบายสาธารณะอะไรก็ได้นะคะกรณีจำนำข้าวเป็นต้นนะเรียนชอบคำพูดของกำนันส่งกำนันทรงแกบอกว่าจะซื้อข้าวจะรับจำนำข้าวเนี่ยตันละ 20,000 หรือ 30,000 ก็ย่อมได้เพราะว่ามันไม่ใช่เงินของคุณแต่มันเป็นเงินของประชาชน60ล้านคนแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชนนึกคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ประชาชนเราส่วนใหญ่เราคิดว่าเราเลือกตัวแทนเข้าไปทำงานในสภาแล้วเราก็ปล่อยเลยคิดว่าเป็นอำนาจของเขาอำนาจอธิปไตยประชาชนมี3นาทีอ่ะคุณกาบัตรเลือกตั้งเสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณไม่มีอำนาจอีกนะแล้วเขาจะกำหนดนโยบายสาธารณะอย่างไร
เป็นเรื่องของนักการเมือง

ดว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะเป็นเรื่องที่ต้องถูกนำกลับมาทบทวนใหม่แล้วว่าเป็นไปได้ไหมที่สมควรจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ฮาโรลด์ รัสเวลล์แกพูดนะว่านโยบายสาธารณะนี่มันเป็นเรื่องการอ้างผลประโยชน์ของประชาชนเพื่อประโยชน์ของตัวเองคุณคิดดูแค่เรื่องจำนำข้าวเนี่ยนะส่วนต่างของจำนำข้าวประมาณตันละ 6,000 บาทเนี่ยมันถูกกระจายออกไปสู่เครือข่ายของนักการเมืองยังไงบ้างแล้วเครือข่ายนักการเมืองเหล่านั้นเนี่ยที่จริงแล้วก็อาจจะต้องบอกว่ามันเป็นเครือข่ายของหัวคะแนนนะเป็นเครือข่ายของหัวคะแนนที่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะนำกลับมาสู่กระบวนการเลือกตั้งแล้วได้คะแนนเสียงเหมือนเงินนำไปสู่อำนาจอำนาจนำมาสู่เงินเพราะนั้นในระบบของนักการเมืองเหล่านี้ยังคิดว่าต้องตั้งคำถามนะฮะว่าเวลาเราพูดเรื่องประชาธิปไตยทางการเมืองซึ่งหมายถึงการเลือกตั้งเนี่ยมันควรจะมีเพียงเรื่องเดียวไหมว่าเอ้ยมาแล้วนักการเมืองทำอะไรก็ได้ทำประชานิยมก็ได้ในขณะที่ดิฉันคิดว่าท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะฮะซึ่งท่านเป็นรัฐบุตรอาวุโสสมัยที่ท่านเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยท่านพูดว่าหลักประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยในความหมายของท่านเนี่ยยิ่งไปด้วย3เรื่องเรื่องที่1ก็คือโครงสร้างการเมืองส่วนบนซึ่งเราเรียกว่าประชาธิปไตยทางการเมืองเป็นเรื่องที่จำเป็นซึ่งในสมัยแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยเราเข้าไปจับตรงประเด็นของโครงสร้างส่วนบนคือโครงสร้างทางการเมืองแต่เสร็จแล้วท่านบอกว่าโครงสร้างทางการเมืองตรงนี้จะต้องนำมาสู่การสร้างพื้นฐานที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจนะซึ่งเป็นโครงสร้างส่วนล่างซึ่งมีความจำเป็นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเส้าที่3ของระบบที่เราจะสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยนะคะก็คือวัฒนธรรมประชาธิปไตยแต่สิ่งที่ท่านบอกก็คือว่าการประชาธิปไตยทางการเมืองต้องควบคู่ไปกับการกระจายอำนาจประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเพราะว่าถ้าหากราษฎรส่วนใหญ่เนี่ยยังยากจนอยู่ไม่มีทางที่คนยากจนเหล่านั้นก็จะมาสนใจเรื่องการเมืองเพราะนั้นเราจะเห็นเลยนะว่าเวลานี้เนี่ยพัฒนาการของบ้านเมืองมันสร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมันนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางสังคมแล้วเวลานี้เนี่ยระบบประชาธิปไตยเนี่ยที่ถูกแพร่ขยายมาในพวกเราในโลกที่3โลกกำลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ยทุกประเทศก็เจอปัญหานะคะและอันนี้เป็นนักวิชาการชาวเยอรมันแกจะเป็นสังคมนิยมนะคลาวส์ออฟเขาได้พูดเอาไว้ชัดเจนหลังยุคสงครามเย็นที่โลกตะวันตกนี่พยายามเผยแพร่ประชาธิปไตยไปยังประเทศต่างๆนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเผยแพร่ระบบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันคือการสร้างระบบบางอย่างที่เหมือนกับอยู่ในระบบที่เป็น world order ของตะวันตกในการที่เขาจะเข้ามาควบคุมทุกอย่างได้ท่านจะเห็นนะว่าการลบกันในอาหรับในหลายประเทศส่วนใหญ่แล้วถ้าอเมริกันเข้าไปเกี่ยวก็จะบอกว่าจะต้องเอาประชาธิปไตยเข้าไปมีการเลือกตั้งมีต่อมีอะไรนี่คือประชาธิปไตยในรูปแบบนะทีนี้อย่างคลาวส์ออฟเนี่ยเขาวิจารณ์เรื่องนี้ว่ามันคือการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มทุนกับนักเลือกตั้งเพื่อที่จะสร้างเป็นพันธมิตรร่วมระหว่างความมั่นคงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเห็นได้ชัดเจนนะฮะว่านักการเมืองเนี่ยที่เป็นนักเลือกตั้งเมื่อผนวกกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่แล้วเข้าสู่อำนาจรัฐผ่านกระบวนการเลือกตั้งเขาจะมีอำนาจที่เหนือกว่าพวกรัฐประหารนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือสิ่งที่นักวิชาการตะวันตกเขาก็มองชาวตะวันตกด้วยกันว่าไอ้กระบวนการประชาธิปไตยที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันคือกระบวนการยึดอำนาจระหว่างกลุ่มทุนนะฮะร่วมกับนักเลือกตั้งแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเขาก็จะเข้ามาผูกขาดอำนาจทางเศรษฐกิจ

0: ทั้งหมดส่วนพื้นที่ของภาคประชาชนนั้นน้อยมากไม่มีทางนะฮะที่คุณจะเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะลุกขึ้นมาสร้างพื้นที่ของตัวเองได้อย่างแท้จริงแม้ว่ารัฐธรรมนูญปี50ปี40เนี่ยจะเปิดพื้นที่ให้กับภาคประชาชนจำนวนมากแต่ก็ปรากฏว่าในที่สุดแล้วเนี่ยประชาชนนี้ก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้นะฮะแล้วก็นักการเมืองเนี่ยเขาก็จะใช้ระบบอุปถัมภ์แบบใหม่ผ่านระบบประชานิยมในการเลี้ยงแล้วก็กลับเข้าสู่อำนาจตลอดเวลา
1: คือที่จริงต้องบอกว่าก่อนรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยนะคะในทุนทั้งหลายเนี่ยกลุ่มทุนจะสนับสนุนพรรคการเมืองทุกพรรคแต่หลังจากปี2540นะคะการที่เราเปิดให้มีระบบปาร์ตี้ลิสต์เข้ามาทำให้ในทุนซึ่งในปกติแล้วเนี่ยเป็นเพียงผู้ให้ทุนกับพรรคการเมืองเพื่อที่จะได้สร้างความสัมพันธ์แล้วก็ความไว้วางใจแล้วก็ความเกรงอกเกรงใจแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์ของของกลุ่มทุนแต่พอรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเปิดโอกาสที่จะทำให้กลุ่มทุนนั้นเข้ามาเล่นการเมืองโดยตรงเพราะฉะนั้นอันนี้จะหนักกว่านะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มทุนเนี่ยที่เขาเคยทำแต่ธุรกิจแต่ต้องอาศัยการเมืองมาเอื้ออำนวยธุรกิจของตัวเองพอการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของรัฐธรรมนูญทำให้ในทุนนั้นสามารถเข้ามาเล่นการเมืองเองเพราะเมื่อเข้ามาเล่นการเมืองเองเนี่ยแนวทางที่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการทำประโยชน์ให้เฉพาะกับกลุ่มทุนนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำของประชาชนนั้นเนี่ยก็จะเกิดมากขึ้นเช่นเดียวกันสมัยก่อนเนี่ยเคยมีนักการเมืองอาชีพท่านหนึ่งนะคะท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านบอกว่านักการเมืองอาชีพนั้นเนี่ยดีกว่านักการเมืองที่มาจากภาคธุรกิจเพราะว่าเวลาจะคอร์รัปชันก็แค่ตามน้ำ 3-5% มากกว่านั้นไม่กล้าทำแต่พอนักการเมืองมาจากระบบทุนมาจากกลุ่มธุรกิจคราวนี้เนี่ยเขาก็จะลงทุนเท่าไหร่ก็ต้องถอนทุนให้ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นในสมัยหนึ่งเราก็ได้ยินมิสเตอร์ 20% แต่เวลานี้มัน 30% หรืออาจจะถึง 50%หรือในบางรายการเลี้ยงคิดว่าอาจจะเกิน 50% ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากเพราะว่าถ้าเราลองคิดดูว่างบประมาณแผ่นดินปีหนึ่งสมมุติว่า2 ล้านล้านนะฮะตัวเลขกลมๆ2ล้านล้านถ้าหากว่ามีการคอร์รัปชัน 30% มันคือ600,000 ล้านนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ปริมาณของเม็ดเงินในงบประมาณที่เพิ่มขึ้นกับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่ทุจริตเฉพาะในตัวงบประมาณเท่านั้นแต่ว่าทุจริตนั้นเนี่ยมันลามไปในสิ่งที่เราเรียกว่าการช่อราษฎร์บังหลวงเพราะว่ารัฐสามารถออกกฎหมายหลักเกณฑ์ต่างๆในการที่จะทำให้ผลประโยชน์ทั้งหมดของบ้านเมืองนั้นถูกมุ่งไปสู่กลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นกลุ่มทุนเป็นหลัก
0: โครงการไอ้ประชานิยมทั้งหลายที่เราเรียกว่านโยบายของรัฐเนี่ยนโยบายสาธารณะเนี่ยมันกลายเป็นนโยบายที่สามารถนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันขนาดใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เป็นกระบวนการที่สร้างหัวคะแนนหัวคะแนนเนี่ยคือต้องบอกว่านักการเมืองเวลานี้เนี่ยมันก้าวหน้าไปถึงขั้นที่เราเรียกว่าการจัดการแบบ MLM Multi Level Marketing ทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาบอกว่าคืนอำนาจให้ประชาชนคือการไปเลือกตั้งโดยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคือการคืนอำนาจให้กลับไปที่นักการเมืองอีกเหมือนเดิมอ่ะเพราะมันเป็นสายพานที่แบบมันสั้นมากอ่ะคุณขึ้นมากาบัตรปุ๊บอำนาจกลับไปที่นักการเมืองทันทีแล้วกระบวนการของพรรคการเมืองเนี่ยขนาดใหญ่เขาก็สามารถที่จะวางฐานพวกบรรดาหัวคะแนนซึ่งอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยพรรคการเมืองขนาดใหญ่เหล่านี้มี NGO ใหญ่ๆที่ทำงานร่วมกับดิฉันมาก่อนนะเข้าไปอยู่แล้ววางแผนให้ NGO คนเหล่านี้นะที่ไปวางแผนให้เขาพูดยังไงทราบไหมฮะสมัยก่อนตอนที่เริ่มรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยจริงๆรัฐธรรมนูญปี40เป็นการเปิดช่องที่จะให้นักการเมืองนั้นเนี่ย

มาจากนักธุรกิจสมัยก่อนเนี่ยที่มันเป็นระบบเลือกตั้งแบบเขตเนี่ยกลุ่มทุนไม่สามารถลงมาแข่งกับนักการเมืองอาชีพเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เงินพรรคการเมืองทุกพรรคอ่ะไม่ว่าพรรคไหนที่มีโอกาสได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนทั้งนั้นแต่หลังจากปี40ที่เขาเปิดระบบปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมากลุ่มทุนสามารถเข้ามาลงขันเล่นการเมืองเองเลยเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยมันทำให้นักเขาเรียกว่าอะไรในทุนทั้งหลายที่เขารู้สึกว่าเมื่อก่อนต้องมาจ่ายเงินน่ะให้กับนักการเมืองบอกเฮ้ยไปจ่ายทำไมลงมาเล่นเองเลยดีกว่าพอลงมาเล่นเองเนี่ยการระดมทุนเนี่ยจากนักการเมืองอาชีพซึ่งนี่ฉันอยากจะเรียกว่าเหมือนกับร้านค้าแบบโชว์หวยมันกลายเป็นมินิมาร์ทกลายเป็นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่คุณสามารถดึงสินค้าต่างๆเข้ามาอยู่ในแบรนด์ของคุณคือเมื่อก่อนต้องซื้อนักการเมืองเข้ามานะซื้อกัน 4-50 ล้านอ่ะเข้ามาอยู่ในค่ายของตัวเองเหมือนซื้อค่ายมวยซื้อนักมวยซื้อนักบอลเข้ามาอยู่ในค่ายตัวเองนักการเมืองก็เหมือนกันแต่นักการเมืองก็อาจจะแบบเล่นตัวได้ NGO ผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เคยทำงานมาด้วยกันเนี่ยที่เข้าไปรับใช้ฝ่ายพรรคการเมืองเขาออกแบบว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยอย่าไปสนใจซื้อแต่นักการเมืองคุณจัดการเรื่องหัวคะแนนเลยเมื่อคุณมีหัวคะแนนแล้วเนี่ยเลือกตั้งเมื่อไหร่คุณได้แน่นอนเพราะว่าอะไรฮะหัวคะแนนมันก็เหมือนกับระบบ MLM ฮะคุณไปดูไอ้พวกเครื่องสำอางที่มันขายตรงอ่ะมันก็พยายามหาผู้ขายเป็นทีมใช่ไหมฮะเมื่อผู้ขายเนี่ยคุมชาวบ้านเป็นกลุ่มๆเอื้ออำนวยความสะดวกทุกอย่างอยากจะกู้เงินเท่าไหร่เอามาก็มีความเดือดร้อนอะไรบ้านมีใครตายมีใครแต่งงานไปถึงหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ลักษณะระบบอุปถัมภ์แบบเกรงอกเกรงใจช่วยเหลือกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันนำมาสู่การเมืองระบบใหม่ซึ่งทำให้คุณเลือกตั้งคุณเป็นนักคณิตศาสตร์คุณคำนวณได้เลยนะเวลานี้เนี่ยการเมืองมันไม่ใช่ภาพสวยงามที่บอกว่าประชาธิปไตยทางการเมืองคือการเลือกตั้งโดยที่ในที่สุดแล้วคนที่เข้าสู่การเลือกตั้งมีอำนาจแล้วเนี่ยเข้ามาควบคุมทุกอย่างนะอย่างที่ House of Pool เนี่ยคิดว่านี่เป็นภาพที่ชัดเจนนะฮะว่ามันคือการจับมือร่วมกันระหว่างกลุ่มทุนและนักเลือกตั้งเพื่อเข้ามายึดอำนาจเมื่อเขายึดอำนาจแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือเร่งเรื่อง GDP อย่างเดียวนะที่จริงเนี่ย หลายคนก็พูดว่าระบบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยไม่ใช่ระบบการเมืองที่ดีที่สุดแต่อาจจะเป็นระบบที่เลวน้อยที่สุดแต่ว่าเวลานี้เนี่ยปัญหาทั่วโลกที่กำลังเกิดขึ้นในทุกประเทศที่ใช้ระบบประชาธิปไตยเนี่ยอาจจะเกิดคล้ายๆกับเราก็ได้นะฮะยิ้นถามหน่อยเนี่ยกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันสามารถคัดคนที่มีความสามารถมาไหมสมมุติว่าเราต้องการรองเท้าเรารองเท้าเราสึกเราเสียมันพังเนี่ยถ้าเราต้องการแก้ไขเราใครฮะเราต้องไปหาช่างซ่อมรองเท้าใช่ไหมหรือถ้าหากว่าเราเป็นโรคหัวใจเราต้องการไปหาหมอเพื่อมารักษาเราเนี่ยเราต้องไปหาหมอที่โรคหัวใจว่าไอ้ใครที่เก่งที่สุดใช่ไหมแต่ท่านคิดว่าระบบเลือกตั้งสามารถหาช่างรองเท้าที่มีความสามารถหรือช่างหรือหมอผ่าตัดหัวใจให้กับท่านได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบบการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเราจะได้คนที่มีความสามารถจริงๆในเรื่องที่เราต้องการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาอันนี้ไม่ต้องพูดไปถึงว่าคุณมีจริยธรรมหรือเปล่าด้วยซ้ำไปนะฮะคุณมีความสามารถในเรื่องนั้นหรือเปล่านักการเมืองแต่ละคนที่เข้ามาในระบบปาร์ตี้ลิสต์ท่านมองกวาดสายตาไปดูแล้วท่านคิดว่าคนพวกนั้นมีความสามารถไหมเนี่ยสมมุติว่าเราถ้าเราเป็นโรคหัวใจแล้วเราไปหาหมอเราเลือกตั้งไอ้พวกนี้เข้ามานี่เราจะไว้ใจให้มันผ่าตัดไหมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราพูดเปรียบเทียบแบบนี้มันทำ

0: ให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนนะฮะแต่ถ้าพูดอย่างนี้คนจะบอกว่าโอ้ยรสนานี่มันแบบต่อต้านการเลือกตั้งเหรอมันไม่ได้ต่อต้านจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการเลือกตั้งนี่ต้องบอกว่ามันไม่สามารถกันกรองอย่าไปเรียกว่าเพียงแค่คนดีนะคนที่มีความสามารถเหมาะหรือถนัดกับการที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเนี่ยยังไม่ได้เลยจริงๆระบบเลือกตั้งก็ออกแบบนะคือ1ส.ส.เขตก็อาจจะเป็นคนใกล้ชิดกับประชาชนเลือกเข้ามาแต่เขาก็เห็นว่าส.ส.เขตที่เลือกเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่มีความสามารถพอเขาก็เปิดระบบปาร์ตี้ลิสต์เพื่อให้คุณมีโอกาสไปคัดคนที่มีความสามารถแต่ถ้าลงไปเลือกตั้งอาจจะแพ้แต่เป็นคนมีความสามารถที่จะเข้ามาเป็นองค์ประกอบเหมือนสวฮะที่เขามีสวเลือกตั้งกับสวสรรหาสวเลือกตั้งก็อาจจะเลือกจากประชาชนแต่ว่าเมื่อเลือกจากประชาชนแล้วเนี่ยก็ยังมีสวสรรหาอีกกลุ่มหนึ่งที่เลือกมาจากภาควิชาชีพต่างๆเพื่อให้เป็นคนที่เหมาะกับการที่จะมาทำงานในสิ่งที่จำเป็นแต่ปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นสว.สส.อะไรนะฮะสส.นี่หนักหน่อยนะพวกปาร์ตี้ลิสต์ทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นการตอบแทนทางการเมืองหรือใครลงขันในทุนคนไหนลงขันเยอะก็เข้ามาเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเสียขายแก๊สเสียขายรถยนต์เสียอะไรทั้งหลายเข้ามาเป็นรัฐมนตรีหมดเลยแล้วก็สงสัยว่าไอ้เสียพวกนี้มันบริหารบ้านเมืองเป็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเหล่านี้เนี่ยถ้าถามว่าทำไมมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันก็ต้องกลับมาเรื่องจริยธรรมนะว่าจริยธรรมเนี่ยถ้าเรามองเห็นแก่เรื่องของส่วนรวมเนี่ยเราก็ต้องเลือกคนที่แบบเหมาะกับงานแล้วก็มีความสามารถที่จะเข้ามาทีนี้ถ้าเรามองในภาพรวมทั้งหมดเราก็จะเห็นว่าโอ้โหกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันได้แต่คนต้องมีเงินอะเข้ามาคนดีเขาก็ไม่อยากเปลืองตัวไม่อยากเข้ามายุ่งเข้ามาก็ไม่ได้คนมีความสามารถอย่างบอกหมอโรคหัวใจอาจจะเข้ามาสมัครแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับเลือกได้นะทั้งที่โรคหมายถึงว่าถ้าประเทศไทยเป็นคนป่วยที่ต้องการหมอรักษาโรคหัวใจก็อาจจะมีหมอรักษาโรคหัวใจเข้ามาสมัครเลือกตั้งแต่ถ้าเงินน้อยคุณก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบกระบวนการเลือกตั้งเวลานี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มันไม่สามารถกันกรองคนที่มีความจำเป็นหรือเหมาะกับการงานนั้นเข้ามาสู่ระบบได้นะนี่คือสิ่งที่ดิฉันเห็น
1: กฎนั้นเนี่ยเป็นด่านแรกในการกันกรองคนดีให้เข้าสู่การเมืองนะคะแต่ว่าปรากฏว่ากกต.นั้นเนี่ยแม้แต่คนที่เลือกตั้งเนี่ยบางทีประชาชนยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำไปว่ามีประวัติอะไรบ้างอย่างไรเพราะการที่เราจะใช้กระบวนการเลือกตั้งแล้วได้คนดีคนเก่งคนซื่อสัตย์สุจริตมันก็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่าเป็นเรื่องที่กกต.เนี่ยจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีขึ้นให้สมดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรานะฮะที่ว่าในสังคมนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเราคงไม่สามารถที่จะไปกำจัดคนไม่ดีออกไปจากสังคมแต่สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือการกันกรองให้มีคนดีเข้าไปสู่การบริหารบ้านเมืองแล้วก็สกัดกั้นคนไม่ดีไม่ให้เข้าสู่อำนาจอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำได้แล้วยังคิดว่าบทบาทอันนี้เนี่ยต้องผลักดันให้กกต.เนี่ยมีกระบวนการในการสรรหาหรือในกระบวนการในการเลือกตั้งที่ทำให้ประชาชนเนี่ยได้รู้จักนักการเมืองดีขึ้นยังคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำต่อไปค่ะคือดิฉันคิดว่าจริงๆแล้วตอนนี้ประชาชนตื่นตัวขึ้นมากนะคะจากกระบวนการไอ้สภาพการที่เราเห็นเนี่ยประชาชนลุกขึ้นมาเรียกร้องการปฏิรูปเป็นระยะเวลาดิฉันคิดว่า6เดือนอันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของสังคมนะคะแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่มีความหวังดิฉันคิดว่าถ้าหากว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยจะไม่ให้มันสลายตัวกลับไปเนี่ยการเมืองต้องปรับปรุงตัวเองอย่างแน่นอนแล้วก็การปรับปรุงตัวเองนั้นเนี่ยก็คือการที่คุณจะต้องทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้นักการเมืองนั้นมีจริยธรรมแล้วก็ทำหน้าที่ในการที่จะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนให้มากขึ้นอย่างที่เอ็นบอกว่าสมมุติเรามีต้นไม้ที่มีเมล็ดพันธุ์ที่ดีมากเลยแต่ถ้าหากว่าต้นไม้นั้นเราไปใส่ไว้ในตู้ที่ไม่มีอากาศไม่มีแสงสว่างไม่มีปุ๋ยไม่มีน้ำเนี่ยต่อให้ต้นไม้ดีขนาดไหนก็ตายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ถ้าเราได้นักการเมืองที่ดีมันก็ต้องมีระบบที่ดีที่จะทำให้คนดีนั้นเนี่ยได้มีโอกาสเติบโตได้อากาศได้แสงได้น้ำได้ปุ๋ยต่างๆที่ทำให้เติบโตขึ้นได้เพราะฉะนั้นคิดว่าเมล็ดพันธุ์ที่ดีคือนักการเมืองกับสิ่งแวดล้อมคือประชาชนและระบบนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องไปด้วยกันค่ะ
0: ลองดูวันนี้นะสมัยนั้นนิ้งเขียนบทความประชาธิปไตย2นิ้วนี่เป็นการประชุมแก้รัฐธรรมนูญนะท่านเห็นไหมชู2นิ้วตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันชู2นิ้วทำไมปกติเนี่ยในช่องกดคะแนนนะช่องที่1นะฮะคือช่องแสดงตนช่องที่2เห็นด้วยช่องที่3ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อสักปี55นะฮะตอนนั้นมีสวผู้เอ้ยสสผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสสใหม่ปรากฏว่าโหวตงดออกเสียงในอะไรสักเรื่องหนึ่งนะฮะปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนะฮะออกมาแถลงข่าวร้องห่มร้องไห้ว่ากดผิดค่ะคืออะไรกดผิดบอกโอ๊ยมันเรื่องสำคัญขนาดนั้นเลยนะขนาดออกมาแถลงว่าที่ไม่กดเห็นด้วยแล้วไปกดงดออกเสียงเนี่ยเพราะว่าตัวเองอ่ะสับสนกดผิดหลังจากนั้นปรากฏการชู2นิ้วนี้ก็เลยเกิดขึ้นเพื่อให้สมาชิกทั้งหลายที่ยังอ่อนหัดจะได้ไม่ต้องคิดอะไรมากกดออดปุ๊บเข้าไปดูสัญญาณนิ้วอย่างเดียวนะฮะแล้วดูเนี่ยเขาชู2นิ้วนะเดินแบบโอ้โหแบบนี้คิดว่าอย่างกับประมูลอะไรสักอย่างเดินแกไม่สนใจอะไรเลยนะตะหลังแกเห็นว่าดิฉันแอบถ่ายรูปอยู่เรื่อยอะตะหลังแกก็จะชู2นิ้ว3นิ้วถือชูเร็วๆเพื่อให้ถ่ายไม่ทันเลยแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเดนคิดว่าอันนี้คือหลักฐานที่ชัดเจนนะฮะว่านักการเมืองในสภาเนี่ยฟังไม่ต้องฟังอะไรเลยเวลาเขาอภิปรายกันโอ้โหจะเป็นจะตายไม่ฟังนะอยู่ข้างนอกกินกาแฟนั่งคุยกันใช่ไหมเสร็จพอกดออดลงคะแนนปุ๊บเข้ามาดูนิ้วอย่างเดียวนะอันนี้ก็เป็นภาพเสียบบัตรแทนกันตอนนี้ที่ฉันพูดเรื่องเสียบบัตรแทนกันโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตตอนนั้นยังไม่มีภาพชัดเจนขนาดนี้ปรากฏว่าตั้งกรรมการสอบมาแล้วนะตั้งกรรมการสอบ2ปีแล้วมั้งแล้วก็เงียบหายไปเลยจนตอนนี้เนี่ยโอ้โหไม่ต้องตั้งกรรมการสอบเลยอะชัดเจนไหมอันนี้คือตอนแก้ไขรัฐธรรมนูญดิฉันเองก็ได้ความรู้จากอิตาคุเนียนะมันเสียบบัตรมีทั้ง 3-4 ใบอ่ะเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าช่องเสียบบัตร1อันเนี่ยสามารถเสียบแล้วดึงออกเสียบใบใหม่ดึงออกเสียบใบใหม่ได้แต่ปรากฏว่าลายเนี้ยทำให้เห็นวิธีการนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะที่จริงระยะเวลาที่เขาคลิปอันเนี้ยมัน1นาที17วินาที1นาที17วินาทีเนี่ยขอแจมนิดนึงเรื่องพลังงานนะฮะตอนที่เขาขายหุ้นปตท.เนี่ยเขาใช้เวลา1นาที17วินาทีนะคะขายหุ้นหมดเลยนะฮะเท่ากับเวลาที่อีตาคนนี้มันกดบัตรเนี่ยนะฮะ1นาที17วินาทีท่านลองดูนะฮะว่าชาวบ้านที่เขามายืนเข้าคิวกันตั้งแต่ตี5ตี4เนี่ยเพื่อจะซื้อหุ้นปตท.ตอนที่เปิด IPO เนี่ยปรากฏว่า1นาที17วินาทีก็บอกขายหมดแล้วชาวบ้านไม่มีใครได้นะคะมีแต่นักการเมืองได้หมดนักการเมืองได้หุ้นอุปการะคุณไปเป็นล้านล้านหุ้นนะคะนี่ตอนนี้ยุคนั้นที่ฉันพูดเรื่องการกดบัตรแทนกันแล้วก็ประธานรัฐสภาตั้งกรรมการสอบจนดิฉันออกมาแล้วยังสอบไม่เสร็จเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ภาพมันก็ชัดเจนจนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของสว.เนี่ยเป็นอันเป็นโมฆะไปนะแต่ว่าคนเหล่านี้เขาพูดว่าไงซาแมนเขาบอกว่าโอ้คนที่กดบัตรแทนกันแค่ 4-5 ใบเองแต่คนที่ลงคะแนนเห็นด้วยเนี่ยมันตั้ง300กว่าไอ้ 4-5 ใบก็เอาออกไปสิอย่าไปนับยังไงก็ชนะอยู่แล้วถามท่านคณาจารย์หน่อยนะท่านนักศึกษาในห้องไม่มีการโกงข้อสอบเนี่ยท่านจะบอกว่าเอ้ย 2-3 คนออกไปหรือเปล่าหรือว่าจะยกเลิกไอ้ข้อสอบชุดนั้นเลยใช่ไหมสมมติบอกข้อสอบรั่วออกมาหรือมีการโกงข้อสอบปุ๊บเนี่ย มันต้องยกเลิกใช่ไหมแต่นักการเมือง

เนี้ยเขาพูดบอกว่าอุ้ยยกเลิกได้ยังไงไม่เป็นธรรมเลยใช่ไหมเขากดบัตรแค่สี่ห้าใบก็ตัดออกไปสี่สี่ห้าคนอะแล้วก็พอบอกว่าเรื่องนี้ใครรับผิดชอบเขาบอกก็ให้รับผิดชอบตัวเองไปเพราะว่าไม่เกี่ยวอะไรกับพรรคนะเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าทุนเวลานี้มันมาครอบงำทั้งหมดนะฮะตั้งแต่กระบวนการเลือกตั้งครอบงำบรรดาผู้แทนสวเองก็ถูกกล่าวหานะว่าเวลาที่โหวตเวิร์ดอะไรเนี่ยน่าจะมีการจ่ายเงินเป็นรายครั้งหรือรายประจำทีนี้เราจะเห็นเลยว่าในเวลานี้เนี่ยในกระบวนการอำนาจที่เราแบ่ง3อำนาจเพื่อให้ถ่วงดุลกันตั้งแต่อำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติมันรวมเป็น1เกือบจะหมดนะมันเหลืออยู่ติ่งนึงอ่ะจำนวน1เท่านั้นเองที่ยังไม่ถูกครอบงำนะเพราะฉะนั้นเนี่ย2ส่วนนี้เนี่ยมันก็รวบอำนาจเวลาผ่านกฎหมายทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของทุนน่ะใช่ไหมฮะเวลาคุณจะออกนโยบายสาธารณะคุณยิ่งไปทำอะไรได้ลำบากมากเลยนะเวลาที่จะควบคุมงบประมาณจะมีอะไรโอ้โหไม่มีเหลือนะสองส่วนนี้เนี่ยหมดละนะเวลานี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าเสียงข้างน้อยเนี่ยมีเอาไว้ประดับนะแล้วก็ถ้าหากว่ายุ่งมากนักก็ไม่ให้อภิปรายนะเช่นอภิปรายพอวิธีการก็คือคนหนึ่งเสนอขอปิดอภิปรายอีกฝ่ายหนึ่งจะช่วยกันหน่อยนึงก็ขอเสนอให้อภิปรายต่อเสร็จแล้วก็โหวตพอโหวตปุ๊บเสียงข้างมากชนะทุกทีอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะลีดไปทุกอย่างเลยคุณอยากจะได้อะไรได้หมดอ่ะเพราะนั้นคณิตศาสตร์มันเริ่มมาตั้งแต่การเลือกตั้งอ่ะคุณต้องการเสียงข้างมากคุณให้ได้300หรือ400เสียงแล้วก็รวมวุฒิสภาอีกสักส่วนหนึ่งเนี่ยแค่นี้เนี่ยคุณก็คุมอำนาจสภานิติบัญญัติได้ทั้งหมดแล้วก็อำนาจรัฐก็อยู่ในมืออยู่แล้วเพราะนั้นจะเหลืออะไรเหลือองค์กรอิสระเวลานี้องค์กรอิสระทั้งหลายต้องทำงานหนักมากไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นศาลพวกนี้ก็จะถูกดิสเครดิตท่านเห็นไหมฮะว่านักการเมืองมาดิสเครดิตตลอดเวลาเพราะว่าอันนี้คือการทำลายกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งคือการทำลายหลักการของประชาธิปไตยหรือรากฐานประชาธิปไตยทั้งหมดเพราะนั้นไอ้สิ่งนี้แหละพอเวลาที่คุณทำอะไรที่มันเกินจากจุดที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะตีกลับมานะไอ้การทำเอกสารปลอมการกดบัตรแทนการส่งสัญญาณโหวตแล้วก็รวมไปถึงไอ้ตอนที่ผ่านกฎหมายเนียโทษกรรมสุดซอยโน่นตอนเท่าไหร่ประมาณตีสี่อ่ะตีสี่ยี่สิบห้านาทีอ่ะมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะเลิกโจรปล้นบ้านอ่ะตอนกำลังหลับสนิทพอดีเลยมามุ่งขยันเลยกันนักหนาเนี่ยยาววิกาเลยอ่ะตื่นขึ้นมาพวกประชาชนถูกปล้นซะแล้วอะไรเงี้ยนะฮะถึงได้ลุกขึ้นมาต่อต้านกันแล้วก็ไอ้เรื่องปิดโอกาสเสียงข้างน้อยนี่ก็เป็นความที่เขาคิดว่าเสียงข้างน้อยไม่มีอำนาจทำอะไรได้นะแต่อย่างน้อยที่สุดการมีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้แม้จะเป็นทางที่เล็กมากเพราะฉะนั้นเวลานี้สิ่งที่เขาดิสเครดิตก็คือไอ้พวกเนี้ยมันเป็นพวกสมคบคิดกันนะสมคบคิดแล้วก็เรียกว่าอะไรเป็นการพยายามทำลายรัฐบาลที่มาจากเสียงข้างมากที่ประชาชนเลือกมาซึ่งเราบอกว่าประชาชนเลือกมาก็จริงแต่ไม่ได้บอกว่าคุณจะมาคอร์รัปชันได้คุณก็ต้องมาปฏิบัติตามกฎหมายแต่พวกนี้ก็จะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมมีแต่พรรคเขาที่จะโดนยุบพรรคโดนเล่นงานโดนตลอดเวลาเยนินเคยคุยกับพรรคพวกบอกว่ามันก็ไม่ต่างจากไอ้คนที่มันเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องอ่ะใช่ไหมไอ้เด็กไอ้ผู้ชายที่มันเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องฆ่าเด็กอ่ะติดคุกไปแล้วออกมามันก็ทำอีกติดคุกไปแล้วออกมาก็ทำอีกถ้าไอ้คนนั้นมันมีอำนาจกันมาเป็นนักการเมืองมันคงพูดแบบนี้นะมันทำไมจับแต่ฉันเนี่ยทำไมถึงไม่จับคนอื่นมั่งแต่แทนที่จะดูว่าก็คุณทำซ้ำซากอะตลอดเวลาเห็นไหมคุณทำซ้ำซากแล้วคุณก็ไม่เปลี่ยนอะเห็นไหมเวลานี้เนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่าผู้แทนราษฎรเนี่ยมันกลายเป็นเพียงพนักงานบริษัทของพรรคการเมืองเท่านั้นนะการใช้อำนาจเสียงข้างมากอย่างน้อยเนี่ยนะ4 พ.ร.4 กฎหมาย4ฉบับนะ
ที่ทำให้คนเริ่มตื่นตัวขึ้นมาจากไอ้ที่จริงเนี่ยจุดที่เขาตื่นตัวคือไอ้ร่างพรบนิรโทษกรรมคือนิรโทษกรรมเนี่ยขึ้นต้นมาครั้งแรกเพียงแค่ยกเลิกการเอาผิดของคนที่เข้ามาชุมนุมแต่พอมาอยู่ในชั้นกรรมาธิการแก้ไขแปรยติโอ้โหเปลี่ยนซะจนแบบครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ปี2547จนถึง2556นี่บอกโอ้โหกี่ปีเนี่ย9ปี10ปีมันมีเนียโทษกรรมอะไรที่มันครอบคลุมช่วงเวลายาวนานขนาดนี้คือคนเหล่านี้พอเวลามีอำนาจแล้วมันเหิมเกริมนะมันเกิดความรู้สึกว่าแล้วจะทำอะไรฉันก็ผ่านมาเรียบร้อยถูกต้องสสยกมือทุกคนแล้วมีอะไรไหมดิฉันคิดว่ากรณีร่างพรบเนียโทษกรรมนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกนะฮะที่ประชาชนลุกขึ้นมาใช้เสียงทางตรงของตัวเองรับไม่ได้กับพรบฉบับนี้จนในที่สุดสว.นะต้องพลิกลำไม่รับเป็นเอกฉันท์น่าจะ143คะแนนต่อ0น่ะซึ่งใน6ปีไม่เคยมีเลยที่มีการลงมติแบบเป็นเอกฉันท์ขนาดนี้นะแต่ว่าก็ต้องบอกเลยสว.ที่ยอมพลิกลำเนี่ยเผลอๆก็คงจะเป็นนายใหญ่เขาพลิกลำยอมให้ถอยอะถ้านายใหญ่เขาไม่ยอมให้ถอยเนี่ยนะมันคงไม่ถอยหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้จากจุดนั้นน่ะที่เรียนคิดว่ามันเป็นจุดของการเสียศูนย์แล้วมันก็ถอยล่นมาทุกอย่างตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขที่มาสว.นะฮะซึ่งที่จริงถ้าดิฉันไม่ร่วมไปฟ้องด้วยนะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งนะฮะในกลุ่มสว.เลือกตั้ง3คนที่ไปฟ้องเพิกถอนไอการแก้ไขที่มาสว.ซึ่งหลายคนเพื่อนสว.เลือกตั้งก็ถามเฮ้ยไปฟ้องทำไมขัดขวางทำไมตัวเองจะได้ประโยชน์อ่ะใช่ไหมถ้าเกิดว่าแก้ไขได้พวกเราก็สามารถลงเลือกตั้งได้อีกโดยไม่ต้องเว้นวรรคดิฉันบอกว่าเฮ้ยพวกคุณมีจริยธรรมหรือเปล่าไอ้หลักจริยธรรมเนี่ยการทำงานโดยปราศจากการขัดแย้งแห่งผลประโยชน์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี่ก็เป็นจริยธรรมข้อหนึ่งนะแต่ปรากฏว่านักการเมืองไม่สนใจหรอกใช่ไหมเมื่อเขาไม่สนใจเนี่ยเวลานี้เนี่ยจึงถูกลงโทษแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อไปดูโพลของประชาชนที่ตอบคำถามว่าสิ่งที่ต้องการปฏิรูปเร่งด่วนคืออะไรคือจริยธรรมนักการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อาจารย์ทำวิจัยเรื่องนี้ยังคิดว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมว่าจริยธรรมของนักการเมืองเนี่ยจะทำอย่างไรนิ้งคิดว่าสมัยที่เราเด็กๆเนี่ยนะเราถูกสั่งสอนมาตลอดว่าเฮ้ยเป็นมนุษย์มันต้องมีฮิริโอตปะใช่ไหมแล้วฮิริโอตปะเนี่ยเขาถือว่าเป็นธรรมะคุ้มครองโลกเป็นธรรมะที่ช่วยให้โลกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เดือดร้อนและสับสนวุ่นวายนะซึ่งเวลานี้เนี่ยนักการเมืองไม่มีนักการเมืองไม่ได้สนใจฮิริโอตปะเพราะนั้นดิ้งคิดว่ามันจะต้องมีกระบวนการขับเคลื่อนในส่วนของประชาชนอย่างจริงจังนะคะในการที่จะทำให้นักการเมืองเราเนี่ยเกิดฮิริโอตปะมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเวลานี้ดิ้งคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการตรวจสอบนักการเมืองในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันหรือให้ทำให้เขามีจริยธรรมมากขึ้นนั้นเนี่ยต้องทำให้นักการเมืองเหล่านี้เนี่ยอยู่ในพื้นสว่างคุณต้องฉายสปอตไลท์ไปที่เขาตลอดเวลาไม่ปล่อยให้เขาไปอยู่ในความมืดใช่ไหมพวกนี้เวลาเข้าสภาอยู่ในความมืดนะดิฉันเองเคยเสนอตอนเข้ามาในวุฒิสภาว่าขอให้ทำโปรไฟล์ของนักการเมืองแต่ละคนเอาเฉพาะสว.ก่อนก็ได้โดยเริ่มต้นจากการที่ขั้นพื้นฐานสุด1คุณเข้าประชุมเท่าไหร่คุณลงมติเท่าไหร่ปรากฏว่าท่านทราบไหมกรรมาธิการ22คณะเห็นด้วยดิฉันแค่4คณะอีกที่เหลืออีก10กว่าคณะไม่เห็นด้วยนี่หมออ้าวในเมื่อเราเนี่ยเป็นผู้แทนปวงชนน่ะเราต้อง address ต่อปวงชนที่เขาเป็นคนเลือกเราทำไมเราไม่ให้เขารู้แม้แต่งานพื้นฐานเลยว่าเฮ้ยคุณน่ะเข้ามาประชุมกี่ครั้งแล้วคุณลงมติเท่าไหร่เพราะมีนัก

0: กิจเยอะที่เข้ามาเป็นสสสวนะฮะเข้ามาแล้วเซ็นชื่อเสร็จหายไปเลยบางคนไม่เคยมาลงมติเลยยังคิดว่าเอ้ยเขาเอาคุณมาเนี่ยจ่ายเงินเดือนจ่ายสิทธิประโยชน์มหาศาลเนี่ยนะเขาไม่ได้ต้องการมาให้คุณมาเขียนลายเซ็นว่าคุณเข้าประชุมเขาต้องการความคิดความเห็นของคุณเขาต้องการคอนทริบิวชันของคุณเนี่ยที่เป็นรูปธรรมซึ่งถ้าทำสิ่งนี้เราสามารถทำได้ในระดับเรียลไทม์เพราะว่าเวลาที่คุณโหวตใครโหวตอะไรปุ๊บขึ้นเลยทำไมคุณไม่เปิดเผยให้ประชาชนรู้แล้วไม่ใช่เปิดเผยเป็นเรื่องๆคุณทำไปเลยในกอนางสาวขอนางสาวงอใช่ไหมออกมาเลยเข้าประชุมเท่าไหร่ลงมติเท่าไหร่ลงมติเรื่องอะไรแล้วก็ควรจะลงลึกไปเรื่อยๆในการที่จะรู้ว่าการทำงานของเขาเนี่ยมันคุ้มค่าเงินเดือนหรือเปล่าแม้แต่การเดินทางจากต่างจังหวัดมาพวกเราก็นั่งรถไฟเครื่องบินฟรีหมดนะแต่เราเคยรู้ไหมไม่เคยตรวจเลยว่าไอ้นักการเมืองจังหวัดนั้นเดินทางมาแล้วมาเข้าประชุมหรือเปล่ามาลงมติหรือเปล่ามีอยู่ครั้งหนึ่งสสบุญยอดเอาข้อมูลมาเปิดเผยว่ามีสสจังหวัดหนึ่งเดินทางโดยเครื่องบินใน1ปี 600,000 บาทก็คนก็ด่าอย่างว่าเอ้ยทำไมคุณไม่เอามาต่ออีกนิดนึงอ่ะเข้าใช้เงินเดินทางด้วยเครื่องบิน 600,000 บาทแล้วประชุมกี่ครั้งลงมติกี่ครั้งลงมติเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในเรื่องอะไรบ้างนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องตรวจสอบนะฮะมีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยดร.ประภาสปิ่นตบแต่งเคยทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งในช่วง10ปีของการออกกฎหมายในสภานิติบัญญัติเข้าใจว่าน่าจะตั้งแต่ปี 35 ถึง 45 หรืออะไรเนี่ยนะพบว่ามีกฎหมายเพียง 2% เท่านั้นที่เป็นกฎหมายที่มีประโยชน์กับประชาชนกฎหมายที่เหลือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรประชาชนเลยเป็นเรื่องอย่างอื่นหมดน่ะซึ่งนี้คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นงานวิจัยที่มันสถาบันทั้งหลายควรจะต้องทำนะฮะว่าเฮ้ยคุณทำอะไรกันบ้างหรือมีเรื่องหนึ่งตอนที่ดิฉันเข้าไปครั้งแรกเนี่ยดิฉันก็เข้าไปอยู่ในการบรรณาธิการที่ทำเรื่องงบประมาณด้วยแต่ละปีเนี่ยปรากฏจุดที่ดิฉันเห็นนี่ตกใจมากข้อหนึ่งคือรายรับที่เข้ามาปรากฏว่าในแต่ละปีเนี่ยรายรับสมมุติว่าอย่างปี557เนี่ยงบประมาณแผ่นดิน 2.4 ล้านล้านเขาก็จะมีเงินจากการเก็บภาษีทั้งระบบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้านล้านส่วนอีก4แสนล้านก็กู้ใช่ไหมฮะดิฉันดูตัวเลขทรัพย์ธรรมชาติทั้งระบบทั้งพลังงานแร่ป่าไม้ทุกชนิดเลยนะฮะท่านทราบไหมว่ามันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของภาษีที่รัฐเอามาใช้มันมีสัดส่วนแค่ 2.5%หมายถึงใน100บาทที่รัฐบาลเก็บจากภาษีทั้งระบบมีภาษีจากทรัพยากรเพียง2บาท50เท่านั้นนะคะอันนี้ดิฉันบอกเฮ้ยนี่ไงนี่คือความเหลื่อมล้ำไงนี่คือการผ่องถ่ายทรัพยากรเนี่ยออกไปในมูลค่าที่ต่ำมากแล้วสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมเต็มไปหมดนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่ดิฉันบอกว่าการปฏิรูปถ้าจะให้ได้ผลนะฮะเวลานี้คุณต้องกลับมาที่เรื่องเศรษฐกิจถ้าคุณกลับมาที่เรื่องเศรษฐกิจได้เนี่ยบ้านเมืองมันจะแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายมันควรจะต้องกลับมาเป็นต้นทุนให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลแต่ไม่ใช่เป็นทรัพยากรของคนทั้งประเทศแต่ถูกผ่องถ่ายไปให้กับคนส่วนน้อยเพื่อสร้างความร่ำรวยแล้วสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับบ้านเมืองมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งหญิงคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นโจทย์ที่ยากในการที่เราจะคิดต่อเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีความจริงใจนะคะในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้หญิงคิดว่าบ้านเมืองเนี่ยมันยังแก้ไขได
1: ้หญิงคิดว่าไอ้เรื่องการปฏิรูปนักการเมืองเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าไปดูโพยนะคะในช่วงระยะหลังๆเนี่ยสิ่งที่ประชาชนต้องการปฏิรูปมากที่สุดคือจริยธรรมของนักการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าถ้าหากประชาชนตื่นรู้เนี่ยนะคะแล้วก็ผลักดันการปฏิรูปอย่างจริงจังมันเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนเพราะว่าในต่างประเทศเขาพูดกันนะฮะว่าประชาชนเป็นอย่างไร

0: นักการเมืองก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากเราต้องการให้นักการเมืองนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีจริยธรรมเราต้องออกแบบวิธีการที่ทำให้นักการเมืองเหล่านั้นอยู่ในที่สว่างเพราะว่าเวลาคุณอยู่ในที่สว่างเนี่ยคุณจะทำตัวที่แบบไม่เรียบร้อยเนี่ยทำไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าสายตาเขาจับจ้องคุณอยู่เพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่าการออกแบบสิ่งต่างๆที่จะให้นักการเมืองนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้สายตาหรือสปอตไลท์ของสังคมนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นการตรวจสอบแล้วก็กระบวนการที่จะทำให้นักการเมืองนั้นกลับเข้ามาสู่ทิศทางที่มีจริยธรรมมากขึ้นค่ะ
1: การที่ได้รับฟังวันนี้ก็มีหลายๆอย่างนะครับที่สามารถที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการเรียนและการวิจัยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมของนักการเมืองในปัจจุบันซึ่งถ้ารับฟังเสร็จแล้วก็ตีความในมุมของผมก็คือตอนนี้ค่อนข้างจะมืดมิดเหลือเกินสำหรับวิธีการใดที่จะทำให้นักการเมืองประเทศไทยของเราเนี่ยมีจริยธรรมให้สูงขึ้นแต่ผมก็คิดว่าเมื่อเราเดินไปในอุโมงค์มืดๆเราก็ต้องมีหวังว่าในอนาคตก็อาจจะเจอแสงสว่างปลายอุโมงค์ได้ครับ
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของการบรรยายเรื่องประสบการณ์สว.ของข้าพเจ้ากับปัญหาจริยธรรมนักการเมืองไทยได้ที่ภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-800-2840-60หรือทางเว็บไซต์ www.sh.mahidol.ac.th

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแปลงผักสดๆงามๆที่เราเห็นนี้นะคะเป็นแปลงผักอินทรีย์ของคนในชุมชนค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มลงแปลงมาถอนหญ้าบางคนก็เริ่มมีการปลูกรอบใหม่กันแล้วด้วยนะคะผักที่เราเห็นเนี่ยทั้งสดทั้งใหญ่และที่สำคัญนะคะเป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะวันนี้วัตถุดิบของเรานั้นนะคะนอกจากจะเป็นผักอินทรีย์สดๆจากแปลงแล้วเราจะมีสูตรดองผักหรือว่าถ้าคนอีสานก็จะเรียกกันว่าส้มผักนั่นเองค่ะผักที่จะนำมาทำส้มผักนั้นนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายชนิดค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นผักที่นิยมนำมาดองกันนั่นก็คือผักกาดเขียวปลีค่ะน้าเพ็ญสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะยืนประจำแปลงเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ยืนกลางแปลงเลยนะ
1: เนี่ย
0: ตรงกลางเลยอันนี้เหรอคะ
1: เล็งไปแล้วค่ะเล็งไปแล้วที่มันสมบูรณ์พอดีที่จะเราไปทำส้มผัก
0: กอใหญ่มากนะคะกอใหญ่มากแต่จะเห็นว่าในแปลงนึงก็ไม่ได้ปลูกแต่ผักกาดเขียวเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็มีกะหล่ำมีโหระพามีนู่นนี่นั่นผสมกันไปหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราตัดอันนี้ออกอันนี้ก็ขึ้นใหม
0: ่คือเก็บได้เรื่อย
1: ๆ
0: ให้ดูก่อนนะคะตัวผักกาดเขียวปลีเนี่ยใบคือมันดูกรอบมากอ่ะบางต้นอ่ะมันก็เริ่มเป็นปลีตรงกลางแล้วแต่บางต้นมันยังไม่เป็น
1: ค่ะ
0: อันนี้คือถ้าเกิดว่าจริงๆอายุที่เหมาะสมของเขาก็ควรจะแบบเป็นปลีไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้จริงๆเรากินได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าขายอาจจะไม่ค่อยได้ราคาเพราะมันเบาใช่ไหม
1: ค่ะที่เป็นปลีนั้นจะอร่อยกว่ามันจะแน่นกรอบอร่อยกว่า
0: จะได้ความกรอบเนาะ
1: ใช่
0: นี่ใบของผักกาดเขียวปลีนะคะหนึ่งเขียวใบค่อนข้างจะหนาแข็งแล้วก็ดูกรอบเนา
1: ะ
0: คือมันฉุกหนูชิมได้ไหมนะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอชิมนิดนึงนะคะอ๋อกินมันแรงกินมันมีความเหมือนพวกผักกาดหินอะใช่ไหมใช่ไหม
1: คะ
0: ผักกาดหินไหม
1: ค
0: ือกลิ่นมันจะมีความวาซาบินิดๆอะค่ะฉุนๆใช่มันมีความแบบพอเคี้ยวไปสักพักออกเผ็ดออกเผ็ดออกซ่าออกแบบฉุนๆแบบวาซาบิอะค่ะแบบนั้นเลยว่าเราตัดแต่ปลีเขาอะค่ะเขาจะแตก

0: ข้างๆเหมือนคะน้าไหมคะเหมือนกระหล่ำไหม
1: ไม่ค่ะมันจะนั้นไปเลย
0: ก็ตายเลยจบเลย
1: จบเลย
0: จะไม่มีการมาแตะข้างๆ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเวลาตัดก็คือจะตัดไปแต่ปีก็ได้ตัดโคนต้นก็ได
1: ้ค่ะแล้วก็ปลูกต่อไป
0: โอเคหัวเบลเลอร์เธอเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนนะ
0: จ้าอันไหนจ้า
1: ตัวนี
0: ้อ๋อได้งั้นนะเพนตัดอันนี้เดี๋ยวหนูตัดอันนู้นติดโคนเลยไหมคะ
1: ติดเลยค่ะ
0: แต่ติดโคนเลยเนาะตอนนี้หนูก็ติดโคนอยู่เนี่ยที่พื้นเนี่ยใหญ่มากยกกอเลยอันนี้นะคะก็คือผักกาดเขียวปลีทำผักส้มแซ่บๆเนาะ
1: ค่ะ
0: หนูขอดูนิดนึงนี่ตรงกลางเขาจะเป็นปลีแบบนี้กลมๆถ้าเราปล่อยเอาไว้นานนะคะเขาจะยิ่งปลีใหญ่หรือว่ามันจะเน่ามันจะฟอหรือมันจะยังไงนะเพน
1: มันจะมีดอกขึ้นสำหรับทำพันธุ์นะคะ
0: อ๋อก็คือเป็นพัน
1: ธุ์แล้วหัวมันจะแตกออกแล้วก็เป็นดอกขึ้นมา
0: คือปลีมันก็จะแยกออกมาแล้วไม่กลมเป็นก้อนแล้วถูกไหมคะถ้าแก่เกินไปก็ต้องทำพันธุ์แล้ว
1: จ้ะมันก็เหนียวค่ะ
0: แล้วก็เหนียวด้วย
1: เท่านี้พอดีกรอบ
0: ได้ไม่ลงตะกร้าบานเบิกฟ้าเฉยรอยนี้รอยตัดไปแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เราจะเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลีนี่ใหญ่แน่นเลยเต็มฝ่ามือเลยนะคะใบก็จะแบบว่าใบใหญ่ๆแบบโอบเอาไว้เวลาเราตัดก็ถึงโคนเลยเนาะอุ๊ยใบกรอบมากใบหลุดให้ดูใบก่อนนะคะดูใบดิใบใหญ่มากนี่เทียบกับหน้าเราเริ่มเพิ่มเลยอ่ะโหสมบูรณ์มากเลยอ่ะนี่คือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งอะไรไม่มีเลยเนาะ
1: ไม่มีเลยแค่นี้ปลอดเลยไม่มีเลย
0: ทำเองหมักเองเลย
1: ใช่
0: ปุ๋ยทำเองด้วย
1: ทำเอง
0: งามงามผักเนี่ยผักงามคือคนเนาะ
1: อุ๊ยขอบคุณค่ะ
0: อุ๊ย
1: คนแก่แล้วแต่ว่าผักไม่แก่มันคนนะคะ
0: ผักไม่แก่นะคะอันนี้เป็นผักกาดเขียวฟรี
1: อันนี้ใบมันเนี่ยเราก็ไม่ทิ้ง
0: อวบเลยไม่เคยเก็บผักใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยใหญ่มาก
2: ผักกาดเขียวปีนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกะหล่ำดอกกะหล่ำปีนะคะมีแคลเซียมสูงและที่เห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะแต่ว่าจะใช้การดูแลโดยการบำรุงดินนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ชาวบ้านเขาทำกันเองค่ะนอกจากผักกาดเขียวปีก็ใหญ่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเราจะพาผู้ชมลงแปลงผักไปเก็บอีกหนึ่งอย่างมาทำส้มผักกันสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่เป็นแปลงผักอินทรีย์ที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านลุงม่วงนั้นเขาปลูกร่วมกันนะคะผักที่นี่นะคะต้องบอกว่าแต่ละอย่างที่ปลูกนั้นงามมากๆซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกผักสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ก็จะเน้นว่าจะปลูกผักที่เติบโตได้ดีในฤดูนั้นๆการดูแลนั้นก็จะเน้นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่ทำกันเองนะคะผักอินทรีย์เหล่านี้นะคะนอกจากชาวบ้านเขาจะรวมกลุ่มกันปลูกแล้วเนี่ยเขายังมีการรวมกลุ่มกันขายด้วยค่ะโดยทุกๆวันพฤหัสนะคะจะมีการแพ็คผักเนี่ยก็ส่งเข้ากรุงเทพเพื่อให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าผักที่นี่นั้นนะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ป่วยค่ะในส่วนของผักบางชนิดที่ไม่นิยมรับประทานสดมากนะเขาก็จะมีการนำมาแปรรูปนั่นก็คือการทำผักดองนอกจากผักกาดเขียวปลีแล้วนะคะยังมีผักอีกหนึ่งอย่างที่นิยมนำมาดองนั่นก็คือต้นหอมค่ะ
0: โอ้นี่คือหอมนี่อวบมากตรงนี้จะเป็นใบมันจะแน่นๆเนา
1: ะ
0: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าตรงโคนข้างล่างเขาอะค่ะเป็นหัวแบบหอมแดงขึ้นมาแล้วอะซึ่งอันเนี้ยที่เราเห็นอะมันเป็นหอม2ชนิดถูกไหมแม่ก็คือตรงนี้เรียกว่า
1: หอมแดง
0: หอมแดงอันนั้นเรียกว่า
1: หอมแบ่ง
0: หอมแบ่งก็คือมันจะหัวไม่ได้โต
1: ค่ะ
0: ซึ่งเขาก็จะเน้นขายเป็น
1: ขายต้น
0: ขายต้นแต่อันนี้จะเน้น
1: ขายหัว
0: ขายหัวก็คือหอมแดงที่เราทำกับข้าวเนี่ยแหละค่ะที่เนี่ยซึ่งใบของต้นหอมแดงอันเนี้ยก็สามารถเอาไปทำกับข้าวได้เหมือนกับหอมแบ่ง
1: ใช่
0: เหมือนกัน
1: แต่ว่าแม่ว่าหอมแดงรสชาติดีกว่าหอมแบ่ง
0: คนๆนะแม่เนาะ
1: จ้ะ
0: อุ๊ยโอเคนี่มาเป็นแบบนี้เลย
1: พอดีเลย
0: พอดีเลยใช่ไหมคะ

0: ือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วถ้าใหญ่ใหญ่แดงๆอ้วนๆมันกินไม่ได้หรอแม่
1: ได
0: ้ก็ได
1: ้ก็เสียดาย
0: คือทำได้เหมือนกันแต่แม่บอกว่าอันนั้น
1: เสียดายไว้
0: เก็บไว้ขายดีกว่า
1: ไว้ขายดีกว่า
0: เดี๋ยวไปดูวิธีการดองผักกันค่ะชาวบ้าน

0: นอกจากผักที่เราจะเก็บไปทำส้มผักแล้วนะคะเราจะเก็บผักสดๆไปด้วยไปกินคู่กับป่นปลาย่างที่แม่จะทำให้ชิมค่ะหัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาทำผักกาดดองกันหรือว่าที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าส้มผักนั่นเองนะคะแม่แหล่จะเป็นคนทำให้ชิมเนาะแม่แหล่สวัสดีค่ะแม่ของเราปลูกผักด้วยแล้วก็จะถ้ามันเยอะก็จะถนอมอาหารด้วยการดองนี่แหละเนา
1: ะ
0: ให้ดูอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยกับผักกาดดองเวลาที่เราเปิดกระป๋องผักกาดดองมาหรือว่าเวลาไปซื้อตามตลาดมันจะมาเป็นหัวที่มันแบบสีออกเหลืองๆส้มๆน้ำตาลเหี่ยวนี่คือหน้าตาของก่อนที่จะเป็นผักกาดดองแบบนั้นนะก็คือนี่แหละผักกาดเขียวปลีแต่ที่อื่นอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่นี่นะที่นี่ใหญ่เลยเท่ากระมังเลยเนี่ยดูดิเราวางไปคือปิดกระมังมิดเลยคือกาบเนี่ยกาบตรงนี้ของเขาอะก้านเขาอะแข็งมากนะคะแข็งแล้วก็หนาแล้วก็กรอบมากเห็นไหมพวกนี้เราดองได้ไหมคะ
1: ได้ดองพวกนี้แหละดอง
0: เออหรอพวกนี้ก็ดองแล้ว
1: ดอง
0: แต่จะไม่ค่อยให้มันติดใบเยอะเท่าไหร่นะคะทำไมล่ะแม่
1: มันมีเยอะ
0: เข้าใจแล้วนี่คือหัวเดียวเต็มกระด้งผักที่ล้างสะอาดแล้วนะคะจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการทำส้มผักแล้วค่ะโดยเราจะเริ่มจากการโรยเกลือลงไปแม่บอกว่าเกลือนั้นนะคะต้องใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่จะอร่อยกว่าค่ะ
2: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบผักประมาณนี้เราต้องใช้เกลือประมาณไหน
1: เราล้างน้ำเสร็จเราก็เอามือแปะๆดูว่ามันได้ไหม
0: ชิม
1: ถ้าไม่เค็มมันก็เป็นเร็วเปรี้ยวเร็ว
0: ผักที่เราเคล้าเกลือเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ผักนั้นซึมน้ำเกลือจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยำผักเพื่อใช้สำหรับดองชาวบ้านจะเรียกกันว่าขันส้มค่ะ
2: เหมือนกับเป็นการบีบให้เกลือมันแบบซึมเข้าไปอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างถูกไหมคะล้างเกลือออก
1: ปกติต้องตากแดดด้วย
2: เหรอคะถ้าตากแดดแล้วมันจะต่างจากไม่ตากยังไงอะ
1: มันเห็ดง่าย
2: เห็ดง่ายคือหมาย
1: ทำง่าย
2: มันส้มเร็วหรือว่ามัน
1: ไม่ค่อยมุน
2: ไม่ค่อยเละ
1: อ๋อ
2: คือถ้ามันเหมือนว่าเราไปตากแดดอ่ะมันจะมีความเหนียวขึ้นนิดนึงถูกไหมคะแต่ถามว่ารสชาติมีผลไหม
1: สีเก่าร
2: สชาติก็เหมือนกันคืออย่างเงี้ยมันอาจจะแบบขยำตอนกรอบๆมันอาจจะหักบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเอาไปตากไอ้สักหน่อยนึงโดนแดดเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆใบตองที่มันตายนึ่งอะค่ะมันจะนุ่มตัวลง
1: มันจะนุ่มตัว
2: แต่รสชาติไม่ต่างกัน
1: ไม่ต่าง

0: ชิมได้ไหมเนี่ย
1: โอ้ยทำไมเขาเป็นอะไร
2: หินนึก
0: ทำเสือ
2: เข้มเหรอใส่ไรเทีย
0: เขายังไม่ล้างออกชิมทำไมเนี่ยผักที่คั้นขยำจนผักนั้นเริ่มซึมน้ำเกลือแล้วนะคะเราจะบีบน้ำเกลือออกให้เสด็จน้ำเลยค่ะจากนั้นก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็นำมาบีบไล่น้ำอีกรอบขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผักนั้นเค็มจัดเกินไปหรือว่าเกลือนั้นยังเป็นเม็ดๆเกล็ดๆเยอะเกินไปเนี่ยสามารถที่จะล้างน้ำได้อีกรอบนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าล้างน้ำมากเกินไปเวลาดองออกมาเนี่ยผักก็จะรสชาติออกจืดไม่เปรี้ยวเค็มตามที่ต้องการค่ะอีก2 อย่างที่จะต้องใช้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะโดยครั้งนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักนะคะแต่ว่าจะใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนำไปผสมกับน้ำซาวข้าวค่ะน้ำส้มสายชูที่แม่ใส่ลงไปนี้เนี่ยไม่ได้เน้นให้ออกรสเปรี้ยวกับผักนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยให้ผักนั้นกรอบแล้วก็เวลาดองเนี่ยจะไม่ขึ้นฝ้าขาวๆที่ขอบโหลด้วยค่ะ คือแค่ช่วงแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยถ้าแบบนี้วิธีการดองแบบนี้ค่ะเราใช้เวลาสักกี่วันมันถึงจะเริ่มเปรี้ยวเริ่มส้ม
1: 3 วัน
0: ในส่วนของต้นหอมที่เราเก็บมาวิธีการดองนั้นนะคะเหมือนกันกับการทำผักกาดเขียวปลีเลยค่ะซึ่งก็ต้องนำมาขยำเกลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นหอมเนี่ยไม่ต้องขยำนานมากเหมือนกับผักกาดเขียวปลีค่ะ
3: เหมือนนวดจับเส้นเลย
0: ไม่เหมือนขยำหอมเลยเหมือนนวดจับเส้น

พร้อมไหมคะแค่นี้หนูจับประคับประคองไม่ให้มันหักแม่จับพับทีเดียวต้นหอมที่คั้นขยำแล้วนะคะเราจะนำมาล้างน้ำเกลือออกด้วยน้ำสะอาดค่ะจากนั้นก็จะเรียงใส่โหลดองและเทน้ำซาวข้าวที่เราผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยลงไปวิธีการทำนะคะอย่างที่บอกว่าทุกขั้นตอนนั้นเหมือนกับการดองผักกาดเขียวปลีเลยละค่ะและต้นหอมที่เราเลือกนำมาดองวันนี้นะคะเป็นต้นหอมที่เริ่มมีหัวแล้วแม่บอกว่าเวลาที่ดองเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รสชาติหวานกรอบของหัวหอมด้วยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องให้ความสำคัญก็คือตอนที่เราวางหอมลงไปในโหลนี่แหละค่ะแม่บอกว่าเราจะต้องมัดเป็นกลุ่มๆก้อนๆกลมๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราตักขึ้นมากินเนี่ยต้นหอมจะได้ไม่พันกันเป็นพวงขึ้นมาทำให้เรากินง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ

0: งจานอร่อยยอดฮิตสำหรับผักกาดดองนะคะก็คือต้มจืดผักกาดดองค่ะเราได้แม่รีมาทำให้ชิมแม่รีสวัสดีค่ะตัวผักกาดดองที่เราเอามาทำตัวต้มจืดอะค่ะแม
1: ่
0: อันนี้มันต้องแบบดองแบบหลายวันไหม
1: หลายวันจ้ะเพราะว่าให้รสชาติมันกลมกล่อมมันจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ใบมันกระจิตแต่เนี่ยเป็นสีนี
0: ่ต้องให้มันเปลี่ยนสีจากเขียวๆแล้วก่อนเนาะให้มันแบบให้มันเปรี้ยวให้มันเผ็ดจ้าเลย
1: มันจะไม่ชิวมันจะไม่แห้งจะกินได้
0: เปรี้ยวเค็มนะคะอันเนี้ยแต่ว่าคือมันจะเปรี้ยวแบบไม่แหลมแบบแหลมเหมือนเวลาซื้อมาต้องไปล้างน้ำก่อนเพราะมันจัดมาก
1: อันนั้นเขา
0: อันนี้มันแบบมันจัดนะคะแต่ว่ามันจัดน้อยกว่า
1: ค่ะเพราะว่าเราธรรมชาติดิอันนี้
0: อร่อยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่นอกจากรสชาติเขาจะแบบเปรี้ยวเค็มกำลังดีคือกรอบมากกรอบคือตอนทำเราไม่ได้ใส่อะไรที่แบบไม่ได้ใส่พวกสารอะไรเลยเนาะไม่มีเลยหมักแบบธรรมชาติแบบบ้านๆนี่แหละอร่อยมาก
2: ต้มจืดผักกาดดองวันนี้นะคะเราจะใส่ซี่โครงหมูค่ะเครื่องนั้นนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะขั้นตอนแรกนั้นนะคะเราจะนำกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีมาโขลกรวมกันให้แหลกค่ะ
0: ตัวกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยแม่จะเอามาคลุกกับตัวซี่โครงหมูนะคะทำไมต้องเอามาคลุกอะคะแม่ไม่ใส่ลงไปในน้ำเลย
1: ให้มันเข้ากันแล้วก
0: ็
1: ด
0: ู
1: มูนจะจ้ะ
0: มันจะนัวเน
1: า
0: ะ
1: จ้ะมันจะอร่อยถ้าเราใช้ไปคนละอย่างวันนี้มันจะเป็นคนละครั้งแล้วมันน้ำไม่อร่อย
0: คือถ้าแยกใส่อะแม่บอกว่าน้ำมันอาจจะไม่ค่อยแบบไม่น
1: ั
0: ว
1: ไม่นัวคือเราปรุงนั่นแหละแล้วก็เอาปรุงรสนิดนึง
0: ปรุงในนี้เลยเหรอคะแม่ปรุงได้เลยแม่วางสากก่อนก็ได้นะ
1: ไม่มี
0: เลยจ้าเป็นประหลัดขีกเลยซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้แม่เขาจะปรุงในซี่โครงหมูไปเลยนะแล้วหนูก็เคาๆหน่อยเนาะแต่น้ำตาลทรายยังไม่ต้องใส่มาใช่ไหมคะน้ำเดือดแล้วนะคะ
1: เดือดก่อนแก
0: เนี่ยเดือดจัดเลยแม
1: ่ใส่ได้เลย
0: ใส่เลยเนาะ
1: แม่ก็ใส่ไอ้ผักดาดดองไปเลย
0: ผักดาดองใส่เลยเหรอคะ
1: ใส่เลยจ้ะที่อร่อยมันจิตเข้ากันกระดูกมันต้องเปียนะเน
0: า
1: ะ
0: ใส่หมูปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ผักกาดดองตามอะค่ะให้กับเวลาหมูที่มันค่อยๆสุกอ
1: ะ
0: ตัวน้ำผักกาดดองให้มันมีความเปรี้ยวเค็มอะมันก็จะเหมือนมันจะซึมหมูด้วยแต่ถ้าเราต้มให้หมูสุกก่อนแล้วค่อยใส่ผักกาดดองม
1: ัน
0: จะไม่ค่อยซึมแล้ว
1: ซึมจ้ะไม่อร่อยด้วย
0: เคล็ดลับเนี่ย
1: จ้ะ
2: ตอนนี้เราจะต้มกระดูกหมูแล้วก็ผักกาดดองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขาเปื่อยค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะมาเตรียมทำป่นปลาย่างกันค่ะวิธีการทำป่นปลาย่างนั้นง่ายมากนะคะซึ่งเครื่องก็จะมีปลาย่างนะคะพริกป่นเกลือมีหอมแดงกระเทียมใครชอบปลาร้านั้นก็สามารถที่จะใส่ได้ค่ะ
1: หอมกระเทียมกับปูกินเองได้ตลอด
0: ได้ตลอดเลยนะสิหอมคือสีสวยจ้ะที่ปลาเราโขลกจนแบบละเอียดแล้ว
1: ละเอียดจ้ะ
0: ใส่กระเทียมกับหอมแดงนะคะ
2: เครื่องปรุงต่อมาก็คือพริกป่นใครชอบเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยก็ใส่ได้ตามต้องการเลยค่ะ
0: มากหลายทีเด็ดของเรานะคะก็คือน้ำปลาร้าต้มสุกถ้าเกิดไม่มีน้ำปลาร้าแม่บอกน้ำอุ่นก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ต้มสุก
0: ใส่ไปโลดปลาร้าหนูก็ชอบเด้อ
1: นั่นแหละถ้าชอบก็ใส่พร้อมอร่อยมากอ่ะ
0: อร่อยมากเลยนะอร่อยมากนัวแล้วอร่อยแล้วค่ะ
2: ป่นปลาย่างของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของต้มจืดผักกาดดองของเราตอนนี้ก็เปื่อยได้ที่แล้วด้วยค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ชิมรสก่อนนะคะถ้าหากว่าชิมแล้วอ่อนเค็มเกินไปสามารถเติมซีอิ๊วขาวเพิ่มได้ค่ะ

0: กับข้าวของเรานะคะมีทั้งต้มจืดผักกาดดองแล้วก็มีป่นปลาย่างเนาะปลาแห้งเนาะมีส้มผักนะคะก็คือมีทั้งผักกาดดองแล้วก็หอมดองต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยแม่เขาดองไว้ให้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้ดูว่าถ้าดองออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเป็นตุ้มๆเลยอ่ะนี่กินป่นปลาย่างกับหอมดองก่อนป่นปลาย่างนี่คือแซ่บมากมันแบบมันหอมมันเผ็ด
1: อร่อย
2: ตาเลยดีนะตาย่างอร่อยเนาะ
0: มันไม่เปรี้ยวเกินหรือว่าอันนี้กี่วันคะ
1: 4
0: วันมันมีความหวานในตัวมันเองด้วยเนาะหอมอ่ะ
2: หอม
0: และยิ่งกินโดนหัวมันอะค่ะหัวตรงจุกมันขาวๆอะมันหวานเลยอร่อยมากนี่กินกับผักกาดดองบ้างนะคะป่น

0: เวลาเอามากินกับป่นอ่ะมันก็จะได้ความนัวอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นผักกาดดองที่พอเอามาทำแกงจืดนะคะเอามาทำต้มจืดอร่อยเลยเพราะว่ารสของต้มจืดอ่ะมันไม่ได้ออกมาจนแบบเปรี้ยวเค็มโดดเกินไปถ้ากินกับป่นอาจจะต้องดองน้อยกว่านี้หน่อยถูกไหมคะแต่ถ้าเอามาต้มจืดนะอันเนี้ยอร่อยเลยน้ำคือนัวมากสูตรแม่เลยต้มพร้อมกันเลยแล้วมันแบบมันซึมน้ำทุกอย่างมันนัว
1: มันอร่อยนั่นแหละ

0: ี้ยวปากอยากกินส้มผักดองแบบนี้นะคะอร่อยมากบอกเลยเปรี้ยวกำลังดีนะคะสั่งได้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะทำกันแบบเหมือนพรีออเดอร์เนาะก็คือเราสั่งมาปุ๊บเขาถึงจะทำเวลาส่งไปถึงเราก็จะได้เปรี้ยวกำลังดีอะไรแบบนี้หรือถ้าใครดูแล้วอยากจะได้ผักสดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นผักอินทรีย์ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลยรวมถึงผักที่เอามาดองด้วยนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านนะคะที่ชุมชนบ้านลุงม่วงที่อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณแม่เพนขอบคุณแม่แหล่ขอบคุณแม่ลีนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาช่วยกันดูแลผักตัดผักฝากทีมงานกลับบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่ดูตามอำเภอจาแล้วนะคะอยากให้โนให้ครูให้มินนี่นะคะไปตามอำเภอจาที่บ้านของตัวเองนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยมีวัตถุดิบเด็ดๆนะคะทักทายเข้ามาบอกเราได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจาค่ะแล้วก็วันนี้ตามอำเภอจาเราหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสั่งเลยค่ะผักที่นี่ปลอดภัยแน่นอนอวบๆด้วยถ้าเกิดว่าเป็นหอมแดงถ้าเอาไปทำผักดองเขาจะเรียกว่าส้มอะไร
1: เอาหอมไปทำส้มผัก
0: ส้มผักก็เรียกส้มผักเหมือนกันไม่เรียกส้มผัก
1: ก็ว่ากันเอาถ้าเอาหอมแดงไปขั้นส้มกินบ้องอย่างนี้นะเอาประกาศเขียวปีไปขั้นส้มกินน้องอย่างนี้นะ
0: ไม่ได้พูดเฉพาะ
1: นี่ก็เข้าใจกันแล้วอย่างนี
2: ้อมรินทร์ทีวี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
1: Feel
0: Good เราเจอกันแบบนี้ทางช่อง AL TV หมายเลข4นะคะทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนเรื่องราวของเราวันนี้เป็นเรื่องของแม่กับลูกค่ะ
2: ครับ
0: ที่ห่างหายกันมานานกว่า20ปีนะคะด้วยสาเหตุที่พ่อแม่หย่าร้างกันแต่ว่าความห่างกันไม่ได้ทำให้แม่หายสาบสูญไปจากชีวิตลูกค่ะ
2: งั้นก็แสดงว่าช่วงที่ไม่ค่อยได้คุยกันแต่แม่ก็ยังติดต่อกับลูกอย่างนั้นเหรอครับ
0: ใช่ค่ะแม่ติดต่อตลอดนะคะแต่ว่าลูกไม่ค่อยคุยด้วยค่ะเลยทำให้ความสัมพันธ์ห่างเหินหมางเมิน
2: ห่างเหินแล้วเขาจะยอมคุยในรายการเราไหมครับพี่หมวย
0: ยอมค่ะวันนี้เขาสนิทกันมากขึ้นนะคะคืนวันของความเป็นแม่ลูกได้กลับมาแล้วค่ะแต่ว่าจะกลับมาในรูปแบบไหนติดตามได้ในรายการค่ะอัศดายุทธคุณวิเศษพงศ์หรือหนึ่งดรากควีนคนแรกของเมืองไทยผู้มีชีวิตฉากหน้าเต็มไปด้วยสีสันจัดจ้านในฐานะผู้บุกเบิกความเท่าเทียมของผู้มีความหลากหลายทางเพศแต่ในชีวิตจริงหนึ่งเป็นหลานชายฝ่ายนายคนแรกของตระกูลคนจีนเมื่อพ่อแม่หย่าร้างในตอนที่เขาอายุเพียง8ขวบหนึ่งเลือกจะอยู่กับพ่อส่วนน้องอีก3คนอยู่กับแม่ด้วยความห่างเหินทำให้หนึ่งรักษาระยะห่างกับแม่แต่กลับมีเหตุการณ์ที่ทำให้ครอบครัวนี้ได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งแม่ลูกคู่นี้จะซ่อมแซมความสัมพันธ์กันอย่างไรติดตามได้ในรายการค่ะขอต้อนรับคุณหนึ่งและแม่นะคะรายการของเราวันนี้จะเป็นเวทีแรกค่ะที่คุณหนึ่งพาแม่มาออกรายการเปิดพื้นที่ให้กับคุณแม่นะคะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ห่างหายกันไปนานกว่า20ปีสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: พี่หนึ่ง
0: ย้อนไปในวัยเด็กจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั้งคู่ต้องห่างกันก็คือการที่คุณหนึ่งเลือกจะอยู่กับพ
3: ่
0: อตอนอายุ8ขวบ
3: ใช่
0: เพราะว่าพ่อแม่อย่าร้างกัน
3: ใช
0: ่แต่ก็ยังได้เจอคุณแม่นะคะเพราะว่าคุณแม่ยังพาน้องอีก3คนมาหาคุณพ
3: ่
0: อเพื่อจะรับค่าเลี้ยงดู
3: ใช่ค
0: ่ะแต่ทำไมไม่ใกล้ชิดกันนะคะ
3: อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความการตัดสินใจแรกของเรานะคะว่าจะอยู่กับฝั่งป๊านะคะแล้วก็มันก็เลยทำให้เราขาดช่วงที่ไม่ได้พบไม่ได้เจอกันนะคะเราจะเจอกันเฉพาะเวลาที่แบบมาเขาจะต้องมาพาน้องๆมาเจอป๊าเพื่อที่จะแบบค่าเลี้ยงดูค่ากินค่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาเจอกันเราก็จะแบบรู้สึกว่าก็เซฮัลโหลทักทายทั่วไปแล้วก็จบด้วยความคิดของเด็ก8ขวบไม่ถึง10ขวบนะเวลานั้นนะฮะ
2: ทำไมตอนนั้นถึงเลือกอยู่กับพ่อไม่เลือกอยู่กับแม
3: ่ณเวลานั้นนะฮะก็คือถ้าให้เทียบในปัจจุบัน

0: นะถ้าเทียบเป็นความรู้สึกของวัยรุ่นปัจจุบันนี้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากได้ความสะดวกสบายฉันอยากได้ในสิ่งที่ฉันอยากได้แล้วฉันก็ไม่ได้คิดอะไรไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นพอยตรงนั้นเราก็เลยคิดว่าแบบการอยู่กับป้าคือการตอบโจทย์ในสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดเราก็ไม่ได้คิดเรื่องอื่นๆเลยนะคะคิดเขาว่าเออถ้าอยู่กับป้าก็คงจะทำให้เราได้ทำอะไรก็ได
1: ้ถามแม่ได้ไหมว่าตอนที่คุณหนึ่งเขาตัดสินใจไปอยู่กับพ่อเรารู้สึกยังไงตอนนั้น
2: ก็เสียใจมากเพราะว่าตลอดเวลาคือเราจะเป็นคนดูแลลูกหมดถ
1: ึ
2: งแม้จะต้องช่วยงานที่ร้านแต่เราหน้าที่แม่ก็ยังต้องทำแต่คือตอนนั้นเนี่ยที่เวลาที่ฟ้องศาลเนี่ยเหมือนมันมีคนจะไปบอกเขาว่าอยู่กับป้านะถ้าอยู่กับป้าแล้วจะสบายป้ามีรถเบนซ์นะป้ามีให้กินป้ามีให้ใช้ไปอยู่กับแม่แม่มีอะไรจะเป็นอย่างเงี้ย
1: ก็คือในวัย8ขวบก
2: ็
1: ย
2: ัง
1: ไม่ได้ชั่งน้ำหนักอะไรหรอกก็คือเสียใจ
2: ค่ะ
1: แล้วโกรธลูกไหมครับหรือโกรธคนที่มากระซิบลูกมากกว่า
2: ไม่ตอนนั้นไม่มีความคิดว่าโกรธคืออะไรแค่เสียใจอย่างเดียวว่าเอ้าทำไมฉันก็เลี้ยงของฉันมาทำไมไม่เลือกฉันทำไมไม่คนเดียวกับอีก3คนทำไม3คนเลือกเราทำไมเขาไม่เลือกเราคิดแค่นั้น
1: แต่ในเมื่อที่ถ้าเกิดลูกเราอยู่กับพ่อแสดงว่าแม่ก็สบายใจระดับหนึ่งเพราะว่าเขาก็จะมีเงิน
2: มีกินมีใช้
1: มีใช้แน่นอน
2: ใช
1: ่แต่พอลูกเลือกไปอยู่กับพ่อเรายังติดต่อลูกได้อยู่ไหมครับ
2: ได
1: ้ติดต่อบ่อยยังไงฮะ
2: ก็อาทิตย์นึงจะต้องมาที่ร้าน
1: ครับ
2: คือเราขอความอนุเคราะห์จากศาลว่าพ่อเขาจะต้องรับผิดชอบค่าเทอมค่ารักษาพยาบาลค่าชุดนักเรียนแต่นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่แม
1: ่ครับ
2: คือทุกอาทิตย์เนี่ยคือจะต้องมาเอารายอาทิตย์เพื่อน้องๆไปโรงเรียนมาก็รับเงินก็กลับอย่างเงี้ยถ้าเจอ
1: ถ่ายกันนิดนึงแบบสวัสดีเป็นพิธีนั่นแหละ
2: ใช่อ้าวมาสวัสดีอ้าวเป็นไงลูกสบายดีมั้ยแค่นั้น
1: มันถึงได้เริ่มมีความห่างเหิน
0: ใช่
1: เป็นอย่างนั้นอยู่กี่ปีนะครับ
2: ก็30ปีอ่ะ
3: โอ้โห
1: ก็เป็นมาตลอดเลยว่ากันเถอะ
2: ใช
3: ่นอกจากมาเจอกันทุกอาทิตย์นะคะยังมีการติดต่อกับคุณหนึ่งด้วยวิธีการอื่นๆอีกมั้ยคะ
0: สมัยก่อนคือมันไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์คนะพอมันไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์คก็คือโทรศัพท์บ้าน
2: ต้องโทรเข้าที่ร้านถ้าเวลาโทรไปก็จะโดนบอกว่าอันหนึ่งไม่อยู
3: ่อ๋
2: ออันหนึ่งไม่อยู่อันหนึ่งอีเดินออกไปข้างนอกก็จบแค่ไม่มีอะไร
3: ความสัมพันธ์ก็เลยห่างเหินกัน
0: ใช่
3: ครับแล้วอย่างเวลาโทรศัพท์คุยกันเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าได้คุยกันนานไหมคะแล้วก็คุยอะไรกัน
0: คุยไม่นานไม่นานคือแบบแป๊บแป๊บแป๊บแล้วก็วาง
2: ถ้าเขายังเด็กๆก็กินข้าวยังลูกเป็นยังไงมั่งอะไรมั่งก็คือมันก็จะไม่มีอะไรถามอยู่เดิม
0: ๆ
2: พอนอกเหนือจากโตขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องคุยกันเยอะอะไรเงี้ย
3: ค่ะพอมีเรื่องคุยกันเยอะ
2: ทะเลาะกันเยอะ
3: ทะเลาะกันเยอะ
0: อย่าเรียกว่าทะเลาะฟาด
1: เรียกว่าฟาดเลยดีกว่าเรียกว่าทะเลาะนะครับเรียกว่าฟาดกันเลยดีกว่าม
3: ันถึงระดับไหนอะคะถึงเรียกว่าฟาดกันระหว่าง
0: ก็แวดกันจริงจังเสียงดังเหมือนละครบทหนึ่งคือแบบว่า
2: แค่มีโทรศัพท์ขั้นที่หูคือถ้าไม่มีโทรศัพท์เนี่ยก็อย่างเงี้ย
0: ก็คือ
2: ทำไมเหรอ
0: ใช
1: ่ก็มันเรื่องอะไรครับส่วนใหญ่ที่มีปัญหากัน
0: เรื่องไม่เป็นเรื่อง
2: ไม่รู
0: ้เรื่องแบบณเวลานั้นโมเมนต์นั้นมันไม่รู้จะปีดเรื่องอะไรก็แบบ
3: ปีดขึ้นมา
0: พวกแล้วก็ตัดสายก่อนเลยเราเข้าใจดีว่าแบบความกตัญญูรู้คุณเป็นยังไงแต่เราก็จะมีวิธีการแสดงออกในแบบของเราเช่นเรียนตั้งแต่เรียนหนังสือมาค่ะตั้งแต่ปวช.จนถึงปริญญาโทนี่เคยได้ทุนเรียนฟรีมาตลอดตรงนี้ดีกว่าไม่เคยเสียเงินเรียนเลยแล้วก็หาเงินใช้เองตั้งแต่อายุ18แล้วก็ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี
2: ่
0: ใช่ไม่เล่นการพนัน
2: ไม่มีเรื่องผู้หญิง
0: ใช่ไม่น่าจะมี
1: ชอบเลยแต่มันมีประโยคนึงในนี
0: ้
1: ที่เขาเขียนบอกว่าฉันมันน่าอายนักเหรอที่ฉันเป็นแบบนี้
0: อันนี้มันน่าจะเป็นเราไม่ได้พูดแค่หมาม้าคนเดียวนะฮะเวลาเราทะเลาะกับป้าด้วยมันคืออินไซต์ในลึกๆซึ่งเหมือนเราไม่รู้จะตอบอะไรอ่ะก็เลยแบบเพราะฉันเป็นความหลากหลายทางเพศหรอแล้วฉันเป็นลูกคนโตด้วยอ่ะแล้วฉันก็แบบชอบการแสดงชอบแต่งหน้าทำผมร้อง

0: เพลงลิปซิงค์เต้นทุกอย่างประกวดคือแบบจบครบเราในที่เดียวเงี้ยเราก็ไม่รู้จะบอกยังไงคือถ้าเราไม่พูดอย่างนี้แล้วเราไม่ตัดจบปึ้งแบบว่าเป็นละครดาวพระศุกร์เงี้ย
1: แบบไม่จบ
0: เพราะฉะนั้นแบบนี้เหรอแล้วเดิน
1: แล้วแม่รู้สึกยังไงครับตอนที่ลูกเราพูดกับเราคำแบบนี้เรารู้ไหมว่าเป็นการตัดบทของเขา
2: เราไม่รู้ว่าคือเป็นการตัดบทเพื่อที่จะต้องไม่มีการทะเลาะกันอีกแต่เราก็คิดว่าเอ้าน้องชายฉันก็เป็นน้องสาวฉันก็เป็นไม่เห็นจะเป็นอะไรหรือเป็นก็เป็น
0: เราถือว่าเราอะตอบเรียบร้อยแล้วเขาจะไม่ต้องมาถาม
1: หรือว่าคุณคิดไหมว่าไอ้ประโยคนั้นของคุณมันคือประโยคหนีที่คุณสามารถหยุดแล้วก็ระงับความอึดอัดที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณณเวลานั้น
0: ๆก็คิดว่าใช่มันคือตอบให้มันจบ
1: ไป
0: ตัดบทแต่มันไม่ใช่คำเอานะคะมันไม่ใช่การคำเอา
1: ก็คือแค่ตัดบทเพื่อเปลี่ยนเรื่องหรือฉีกตัวออก
0: ถูกต้อง
3: ค่ะมาถามแขกรับเชิญวันนี้นะคะ2ท่านมาร่วมแชร์ค่ะคุณหนึ่งสุธีใจเพลงและคุณแม่ฟารีดาศรีวารินสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ถามคุณหนึ่งก่อนนะคะว่าถ้าคุณหนึ่งเติบโตมาแบบคุณหนึ่งนี้การตัดสินใจวิธีการปฏิบัติต่อครอบครัวจะเป็นเหมือนคุณหนึ่งไหมคะ
5: ต้องบอกก่อนครับเข้าใจเลยเข้าใจฝั่งคุณนาตาเลียมากเพราะว่า ผมมาอยู่กับแม่แต่ผมไม่ได้อยู่กับพ่อครับคือถามว่าเหตุการณ์นี้เคยมีเกิดขึ้นครับแต่ก็เลือกที่จะนิ่งเพราะว่ารู้สึกว่าก็ไม่ได้โตมากับเขาผมเลยเลือกที่จะนิ่งดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเถียงไปผมก็ไม่รู้จะเถียงไปทำไมเพราะว่าคุยไปมันก็ไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่ได้อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ก็ไม่ค่อยมีปากเสียงเพราะว่าคุณหนึ่งไม่ค่อยเถียง
5: ใช่ครับ
3: จะไม่เหมือนกับคุณหนึ่งนี
5: ้ใช่ครับ
1: แล้วคุณฟาริดาล่ะครับในฐานะคุณแม่ครับถ้าเกิดเจอสถานการณ์ในการเถียงกับลูกแบบนี้จากที่ฟังมาเราจะปฏิบัติเหมือนกันหรือแตกต่างยังไงครับ
6: ก็คงต้องปรับที่ตัวเองอ่ะเพราะว่าต้องพูดความจริงกับลูกว่าเนี่ยเราพูดเราโทรมาบ่อยๆเราพูดไปแล้วทะเลาะกันเงี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะแม่อยากให้หนูอ่ะเอาใจแม่บ้างหันมามองแม่บ้างให้ความสำคัญกับแม่บ้างเป็นห่วงแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยพยายามบอกความจริงกับลูกไปแต่ไม่รู้ว่าคุณแม่เขารู้สึกอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นพี่อ่ะ
0: ฟังไว้นะฟังไว้นะ
6: ตอนนี้ลูกอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็อยู่กับพ่อเงี้ยแล้วพี่โทรไปพี่ก็รู้สึกว่าเราก็อยากให้ลูกสนใจเราอ่ะ
1: ได้ครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันเรื่อยๆครับ
3: ค่ะวันเวลาของ2แม่ลูกในวัยเด็กนะคะที่ต้องห่างกันแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความรักของแม่ความห่วงใยของแม่ที่มีต่อคุณหนึ่งเนี่ยจางหายไปเลยพอคุณหนึ่งโตขึ้นค่ะกิจกรรมที่คุณหนึ่งชอบทำจะเป็นสิ่งที่แม่ใฝ่ฝันอยากจะทำตอนที่แม่เป็นเด็กๆ เหมือนกันและแม่คนนี้จะมีวิธีการสนับสนุนลูกชายอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: และทีมสุดท้ายที่จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้แก่ทีมนาตาเลีย
1: ฉันได้พาเขาไปทำทุกสิ่งทำตั้งแต่เด็กเล็กๆแล้วจนตอนนี้เราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าวันนี้ฉันได้เห็นสิ่งที่เขาทำมันทำให้เขามีความสุขแล้วมันก็พลอยทำให้ฉันมีความสุขไปด้วย
2: เจ๊คือถ้าเมื่อกี้ถ้าตอนจบคือเจ๊ดีมากเลยนะคะถ้าตอนจบคือดีมากค่ะเมื่อกี้หนูแอบเห็นนะทีมที่เขาเข้ารอรอบชิงอ่ะง่ายงามไปเลยจ้ะเจ๊จ๋าเจ๊นั่นแม่ของเจ๊นาตาเลียนี
3: ่นี่เมื่อกี้ที่เต้นอ่ะฉันเห็นนะว่าหล่อนสองคนอ่ะเต้นผิดอยากจะโดนแม่ฟาดใช่ไหม
2: อุ๊ยเจ๊คะ
1: เก่ง
2: ผิดตรงไหน

0: บหนึ่งเก่งจริงๆเลย
1: ไปเถิดทั้งชนีเลยนะวันไฟนอลจริงอ่ะหล่อนอยากแพ้หร
2: อไม่ค่ะแต่เต้นผิดตรงไหนวะ
0: เอางี้ไม่เป็นไรเนาะนี่หนึ่งวันนี้แม่มีขนมมาฝากหนึ่งแล้วก็ฝากน้องๆนี่นะนี่
2: เจ๊เจ๊ค่ะแม่เจ๊อะค่ะเดี๋ยว
1: อ้าวแม่มาหรอ
2: แม่แต่เมื่อกี้เราไม่ถึง
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทุกครั้งที่ฉันเจอแม่ฉันจะต้องทำไม่ดีกับท่านทั้งที่ฉันเลือกไปอยู่กับพ่อเองฉันพยายามบังคับตัวเองให้ทำดีกับแม่เพราะในใจลึกๆฉันอยากทำมัน
0: หนึ่งขนมฮ่าฝากกันน้องๆแบ่งกัน
2: คุณค่ะคุณแม่โอ้ยขนมเยอะแยะเลยอ่ะนี่จ้ะขนมเฮียหนึ่ง
1: หล่อนเรียกใครเฮียแต่ตีปากใช่นะ
0: พึ่งแข่งเสร็จเหนื่อยเอางี้เดี๋ยวแม่ขอพาไปเลี้ยงข้าวกันทุกคนเลยไปกันทุกคนเลยนะเดี๋ยวแม่จ่ายให้เอง
2: ขอบคุณค่ะคุณแม
1: ่อะไรยะหล่อนต้องกลับไปซ้อมที่มออีก
2: เอ้ย
1: รอบชิงอ่ะถ้าเต้นไม่ดีอ่ะเดี๋ยวก็แพ้กันพอดี
0: โอ้อ๋องั้นๆๆไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้รอรอบชิงกันไปเลยเดี๋ยวแม่พาไปก็ตอนนี้ก็คิดไปล่วงหน้าเลยว่าอยากจะกินอะไรกัน
2: ดีเลยค่ะ
1: ไม่ได้
2: ค
1: ุ
2: ณแม่
1: ต้องเก็บตัวแข่งนัดถัดไปอีกเดี๋ยวก็อ้วนเพลกันพอดี
2: โ
0: อ้งั้นไม่เป็นไรนะก็งั้นก็ไว้รอตอนที่ไม่มีแข่งแบบยาวๆเนา
2: ะ
0: แล้วเราค่อยว่ากันอีกทีเนาะ
2: ได้ค่ะคุณแม่
0: หนึ่งแม่ว่าน
1: ี่นางแนนซี่ฉันบอกให้หล่อนคนคุยกับคนทำสาวตั้งนานแล้วแล้วดูสาวสี่รอบเนี้ยสาวไม่มีมิติเลยนางกิฟซี่หล่อนดูชุดหล่อนสิ
2: ได้ค่ะ
0: ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันทำอะไรพลาดตรงไหนแต่ไม่ว่าหนึ่งจะแสดงออกกับฉันยังไงมันก็ไม่มีวันที่ทำให้ความรักความห่วงใยและความผูกพันของฉันที่มีต่อเขาหมดลงไปได้เลย
1: ฉันว่าที่ฉันเป็นแบบนี้เพราะฉันรู้สึกผิดกับแม่ฉันเลยอยากจะหลบหน้าเขาเพราะแม่คือคนที่ฉันรักที่สุดในชีวิตเป็นคนรักคนแรกของฉัน
0: สำหรับฉันนั่นคือลูกคนแรกที่ทำให้ฉันรู้จักความรักอย่างไร้เงื่อนไขเป็นคนแรกที่ทำให้ฉันรู้จักความเป็นแม่อย่างแท้จริงใช่
1: จริงๆแล้วเราสองคนรักกันมากเหลือเกิน

0: จากในละครต้องถามนะคะว่าทำไมเวลาที่แม่มาดูคุณหนึ่งเต้นเชียร์ลีดเดอร์ทำไมถึงไม่ค่อยสนใจแม่
1: คือเราอยู่ในฐานะที่เป็นเหมือนกัปตันทีมอะมีหน้าที่เหมือนกัปตันทีมเราจะต้องแบบจัดแจงถึงคิวซ้อมถึงอะไรยังไงบ้างเราจะต้องเราไหนจะต้องโมติเวตที่เป็นแบบผู้นำในกลุ่มอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้แบบเราโฟกัสกับการแข่งขันมากเพราะเราถูกคิดแบบนักกีฬาแล้วเวลาเราไปทำงานพอมันเป็นงานกลุ่มงานทีมเงี้ยมันก็ต้องไปพร้อมๆกันเนี่ยอยู่ดีๆเราจะแบบว่าเดินออกไปถืออภิสิทธิ์ว่าฉันเป็นแบบเปรียบเสมือนกัปตันทีมแล้วฉันจะเดินออกไปไหนมาไหนมันก็เสียระบบในการเป็นผู้นำ

0: แต่แม่คะรู้สึกยังไงคะเวลาที่ลูกทำแบบนี้ใส
1: ่ก็ตอนนั้นก็คิดว่าอุตส่าห์มาดูแล้วทำไมแค่มาคุยกับเราไม่ได้เหรออายเหรอที่มีแม่จนๆตอนนั้นก็ยังคิดว่าเออเพราะเราจนใช่ไหมถึงเวลาไปหาคือพอถ้ารู้ว่าเขาจะไปไหนเราก็จะไปแล้วก็ไปแอบยืนแล้วก็ไปดูหรือบางทีก็นั่ง
2: แล้วรู้ทุกครั้งไหมว่าแม่ไปแอบดู
3: ก็เหมือนจะมีการส่งสัญญาณเซฮัลโหลบางอย่างเพราะว่าบางทีแบบเขามาเขาก็จะโทรมาก่อนล่วงหน้าว่าฉันจะมานะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาแบบเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือบางครั้งก็แบบก็ไปโป๊ะปะเจอกันหน้าเวทีเลยอย่างเงี
2: ้
3: ย
2: แล้วมันทำเราเสียสมาธิไหมกับสิ่งที่เราซ้อมมาม
3: ันไม่ได้ทำให้เสียสมาธิแต่มันทำให้เราทำให้เรารู้สึกว่าคือถ้าพูดภาษาความหลากหลายทางเพศเนาะเดี๋ยวแยกบ่นคือแบบเอ๊ะจะดูแลเขายังไงวะอย่างเงี้ยแบบนั่งแบบจะดูแลไงเดี๋ยวก็ต้องซ้อมแล้วจะเดินไปเกิดอยู่ดีๆคุณนายเขาอยากจะแบบนั่นนี่นู่นแล้วแบบเตรียมให้ไม่ได้อ่ะมันก็จะกลายเป็นแบบทะเลาะกันอีกอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันก็จะย้อนกลับมาเหมือนเดิมว่าแบบเออการถ้าสมมติเขาไม่มาเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเสียใจนะเพราะเรารู้ว่าเขารับรู้แล้วว่าเรามาแข่งเวลามีกิจกรรมแอคทิวิตี้การแสดงการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่พอเราเลิกอยู่กับม้าไปอยู่กับป๋าเนี่ยเราไม่เคยมีคนในครอบครัวเข้ามาอยู่หน้าเวทีกับเราเลยสักการแข่งขันเดียวจะประกวดมิส ACDC หรืออะไรยังไม่มี
2: ที่เวลาเราไปแข่งแต่ละครั้งมีแม่มาดูเราแอบดีใจหรือเสียใจอ
3: ย่างที่บอกว่าลึกๆอ่ะก็แบบเอออย่างน้อยกูก็มีคนมาดูอ่ะสักหนึ่งคนอะไรอย่างเง
2: ี้ยแสดงว่าดีใจแต่รีแอคไม่รู้จะรีแอคยังไง
3: รักนะแต่ไม่แสดงออก
2: เออใช่ไหม
3: ก็ต้องรู้สึกดีใจแหละเพราะว่าคนอื่นเขาขนกันมาหูนี่ว่างานบวช
0: แต่ของเราอย่างน้อยก็มีแม่มานอกเหนือจากเวทีเชียร์ลีดเดอร์แล้วต่อมามันก็ก้าวไปสู่การประกวดในเพศทางเลือก
3: ใช่
0: ตรงนี้ถามท็อปตัวไหมคะ
3: ไม่ถามเลยค่ะวันวินาทีแรกที่แต่งแร็กแบบจริงจังสำหรับเวทีประกวดระดับชาตินะคะก็คือเวทีมิส ACDC ไม่บอกใครเลยทำชุดทำอะไรเสร็จสรรพเรียบร้อยปุ๊บแล้วพอจะออกจากบ้านก็แค่บอกเขาว่าวันนี้ไปงานนะแต่ไม่ได้บอกว่าไปแข่งมิส ACDC พอประกวดเสร็จเท่านั้นแหละถึงจะขนของกลับมาแล้วก็บอกว่าชนะแล้วนะ
2: แล้วแม่ตามไปดูไหมตอนที่เขาประกวด
3: ไม่มีใครไปเลย
2: เพราะนี้ไม่รู้ถ้ารู้ไปไหม
1: ไป
2: แน่นอนตอนนี้ที่บ้านรู้แล้วใช่ไหม
3: ไม่น่าจะรอด
2: แล้วพอเขารู้คุณบอกคุณเป็นหลานชายคนโต
3: เป็นหลานชาย
1: คนแรก
3: ณเวลานั้นที่เราเกิดมาแต่ตอนนี้อาแปะมีลูกชายละเราก็จะไม่ใช่ตัวไม่ใช่หลานคนโต
2: ครับ
3: แต่เป็นหลานในคนแรกครับใช่แล้วก็แต่เป็นลูกคนโตของป๊า
2: แล้วโอเคแล้วพอเขารู้ว่าเราไม่เป็นผู้ชายมีปัญหาไหมทางบ้าน
3: ตอนนี้เราก็ยังไม่เคยถามคำถามนั้นนะคะว่าแบบเดินเข้าไปแบบอาม่าลือรู้หรือยังเนี่ยอาโซลือรู้หรือยังว่าไม่ไหนเป็นผู้ชายอย่างงี้ไม่เคยถามแต่เราคิดว่าเขารู้เพราะว่าประกวดแดกเรสล่าสุดที่ได้รางวัลนะคะคนแรกๆเลยที่มานั่งกดไลค์เมนชแชร์ในโซเชียลอ่ะ
1: ค
3: ือตระกูลคนวิเศษพงทั้งหมดทั้งตระกูล
2: อ
3: าม่าอาโกกดก่อนอาโกเสร็จแล้วเวิร์ดส่งให้อาม่าดูไออีอันหนึ่งแต่งที่อาม่าก็ได้เออสวยดีพอได้รางวัลมาเสร็จในบางครั้งเราต้องไปขอบคุณสื่ออ่
0: ะ
3: เราก็ไม่สามารถแต่งหน้าตรงไหนได้เนาะเราก็ต้องแต่งหน้ากลางร้านโรงซึ่งมีฝั่งหนึ่งก็ขายโรงศพตั้งโรงศพเยอะแยะด้วยอีกฝั่งหนึ่งก็ขายเทวรูปแล้วก็นั่งแต่งหน้า แต่งเสร็จปุ๊บป้าก็นั่งปุ๊บเพื่อนป้าเดินเข้ามาเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก็มีพวกแบบอาเจกอาแปะที่แบบเป็นนักธุรกิจใหญ่โตเดินเข้ามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จปุ๊บพอแต่งหน้าเสร็จปั้งเขาก็ถามใครอ่ะถามพ่อเราอ๋อลูกชายคนโตลูกชายคนโตอ้าวแล้วอีแต่งหน้าทำไมอ๋อเดี๋ยวอีจะไปทำการแสดงเนี่ยอีชนะแดกเล็กไทยแรงมาลูกชายว่าเองแต่เราคิดว่านั้นคือพูดเพื่อให้แบบไม่ต้องถามอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้วเท่าที่ฟังดูคนในครอบครัวก็รู้แหละ
3: ไม
2: ่ก็รู้ว่าเป็นยังไงแต่ก็ไม่ได้พูดกัน
3: ใช่การรู้ของเขาเนี่ยจนบางครั้งเนี่ยมาคุยวันนั้นที่แบบมีการสัมภาษณ์แล้วคุยกับหมาเนี่ยนะเราก็ถึงเพิ่งรู้ว่าเขาแค่

0: อเคไม่ปิดกั้นเราในสิ่งที่เราแสดงออกแต่เขาก็ไม่รู้จริงๆว่าเอ๊ะเราคบผู้ชายคนไหนอยู่เรามีผู้ชายแบบไหนในอุดมคติเรามีโมเมนต์ของความรักยังไงที่แบบเปิดตัวแบบโฉ่งฉ่างจริงๆอ่ะเราเพิ่งมาคัมเอาจริงๆได้ไม่นานเอง
1: คือรู้ว่าเขาชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้านู่นนั่นนี่แต่ไม่รู้ว่าคือเขาชอบเขาเป็นเกย์คิงหรือเกย์ควีนเอาแค่นั้นแหละ
2: แม่รู้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่
1: น่าจะต้อง10ขวบมาเพราะว่าเลิกกับพ่อเขา8ขวบแล้วหลังจากนั้นก็คือเหมือนเขาก็จะ
0: แต่งหน้าจัดตลอดทุกอีเวนต์นี
1: ้ตุ้งติ้งไงตุ้งออกตุ้งติ้ง
2: มีความตุ้งติ้ง
1: ใช
0: ่ไม่ด้วยความจริงแล้วคือเราไม่ได้อยากเป็นสาวประเภท2ต้องแยกให้ออกก่อนว่าเราอ่ะไม่อยากเป็นสาวประเภท2แล้วเราเองก็ไม่ต้องการมีหน้าอกการแต่งแร็กของเรามันคือความสามารถของเราแล้วเราจะแต่งแร็กเมื่อจำเป็นเราไม่ใช่ว่าแต่งแร็กในชีวิตประจำวันนะ
3: จนมาวันนึงค่ะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อทำให้คุณหนึ่งได้มีโอกาสเข้าใจแม่มากขึ้นแล้วก็เข้าใจน้องชายมากขึ
0: ้
3: นยังไงคะ
0: ก็คือในช่วงที่เราแล้วตอนเราอยู่กับป้านะคะแล้วก็อยู่กับโกจนโกกับอาม่าเนี่ยต้องไปมีย้ายที่อยู่แต่ร้านอยู่ที่เยาวราชเหมือนเดิมนะคะเราก็กลับไปอยู่กับป้าซึ่งเรากลับไปอยู่กับป้าเนี่ยน้องชายก็เริ่มกลับไปอยู่กับป้าแล้วเพราะน้องชายต้องเรียนสูงขึ้นด้วยความเป็นเราอย่างเงี้ยฮะเราก็จะเป็นสายแบบชัดเจนโนการประนีประนอมใดๆก็คือใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่พอทะเลาะกันปุ๊บเราก็ชอบดีตัวออกอาจจะเป็นเพราะว่าเราหาเงินเองตั้งอายุ18แล้วก็รู้สึกว่าการที่เราเดินออกจากบ้านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราโหชีวิตตัวเองได้พอออกมาเสร็จปุ๊บอาก็กลับเข้าไปใหม่พอกลับเข้าไปใหม่ปุ๊บน้องเนินก็เริ่มทำงานจนมาวันที่8มกราคม2018นะฮะซึ่งวันที่7มกราคม2018เนี่ยคือวันเกิดของเราคนก็มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์นั่นนี่ปุ๊บแล้วก็มีป้าป๊าเรามาพิมพ์ซึ่งเราคิดว่าอันนี้เป็นข้อความสุดท้ายของเขาให้ลูกประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างนะพอวันรุ่งขึ้นวันที่8ปุ๊บมีเสียงจากภรรยาของป้าซึ่งเป็นภรรยาอีกคนนึงนะโทรมาบอก1ป้าป๊าเข้าโรงพยาบาลด่วนก็ขับรถไปโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็เห็นเขาแบบปวดหัวแบบทุรนทุรายมากพอมาตอนเช้าปุ๊บหมอประจำตัวเขาอ่ะก็ยัดเขา ICU เลยถึงมารู้ว่าเส้นเลือดในสมองตีบ บวกกับปอดติดเชื้อแล้วปอดติดเชื้อไป 40% ข้างแล้วเนี่ยตอนนั้นก็คือแบบว่าเพิ่งเข้าใจคำว่าหูอื้อแบบได้ยินเสียงอี๊เป็นยังไงแต่พอเราเป็นแบบพี่ชายคนโตอะไรเงี้ยเราก็ยังโอเคเพราะว่าก่อนที่เหมือนป้าเขาจะรู้ว่าเขาไม่ไหวแน่ๆเขาเรียกเราไปเข้าห้องฉุกเฉินบอกภรรยาเขาแล้วบอกเรียกอันหนึ่งมาหน่อยแล้วเขาก็จับมือหนึ่งป้าฝากน้องด้วยนะลูกโมเมนต์เนี้ยแล้วแบบนี่ก็นั่งคิดอะไรวะแต่ด้วยความแบบเป็นผู้นำเชียร์มาตลอดเวลาแล้วก็ต้องใช้แบบจิตวิญญาณเชียร์ลีดเดอร์จ้ะโอเคป้าไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวจัดการให้ตามสบายเอารักษาชีวิตไปรอก่อนซึ่งเรื่องนี้มันเป็นต้นกำเนิดให้เรากับน้องชายเนี่ยได้กลับมาคุยกันว่าน้องอยู่กับแม่กลับมาคุยกันอย่างจริงจังแล้วก็แท็กมือกันเลยบอกว่าต้องรอดละแล้วคำแรกที่น้องชายบอกกับเราเองนะก่อนที่เราจะคุยกับเขาว่าบอกที่หนึ่งกูขอโทษด้วยที่ผ่านมาที่กูอาจจะทำให้มึงไม่สบายใจแล้วก็คิดแบบว่าแบบมึงไม่โอเคอะไรเงี้ยนี่ก็บอกว่าแต่คือเราอ่ะไม่เคยโกรธเราเป็นคนไม่เคยโกรธใครเลยอ่ะแวดแต่คือในใจลึกๆก็คือปล่อยผ่านเราก็เลยบอกว่าอ๋อเออช่างมันเถอะตอนนี้โฟกัสเรื่องอื่นแล้วก็พอจนเราเหนื่อยมากๆเราร้องไห้ครั้งแรกอ่ะแล้วก็เป็นการกอดกับน้องครั้งแรกมารู้ป่ะ
1: ไม่รู
0: ้เรากับน้องชายกอดกันครั้งแรกแล้วกอดแบบกอดแล้วร้องไห้บอกพาร์ทเฮียไม่ไหวแล้วแล้วพาร์ทบอกว่าไม่เป็นไรเฮียเดี๋ยวเราจะอยู่ข้างๆแล้วก็เลยแบบช่วยกันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้
2: แล้วสนิทกับแม่จริงๆคือเริ่มเมื่อไหร
1: ่เมื่อไม่นาน
0: ไม่นานมานี้เอง
2: ไม่นานคือหลักเดือนหรือหลักปี
1: หลักเดือน
0: เอาเริ่มคุยกันเริ่มคุยกันว่าแบบเพราะมันมีเคสของป้าใช่ไหมคะหลังจากที่มีเรื่องป้าเสร็จแล้วก็คุยกับน้องเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มาเริ่มพอปี2019ก็เริ่มมาคุยกับหมาแล้วก็มาเริ่มเจอตัวเป็นๆแบบตั้งกินข้าวร่วมกันก็2020
2: ก็คือปีนี้
1: ใช
2: ่
3: ก็ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่

0: เอง
1: ปั๊บปีนึงและเซปีนึงโดยประมาณ
2: แล้วมันต่อกันติดไหมห่างกันไปนาน
1: มัน
2: หรือว่ามันโอเคไอ้ช่วงที่บอกว่า2019ได้โทรคุย
1: แต่ยังมีความเขินๆของเราในบางครั้งคือแบบว่าบางครั้งอ่ะเรายอมรับเลยนะว่าบางครั้งเราคุยกับเขาเรายังไม่สบตาเลยไม่สบหน้าสบตา
0: คือขับรถ
1: ขับไม่รู้อ่ะคือแบบเรารู้สึกว่าถ้ามองหน้าแล้วเราไม่รู้ว่าแบบ
0: จะพูดอะไร
1: จะพูดอะไรแบบแล้วมองหน้าแล้วเงี้ย
0: ติดไฟแดงหันมามองแม่ไหม
1: ไม่
0: มี
1: เขาปิดไฟแดงปุ๊บ
0: เขาก็จิ้มโทรศัพท์
1: ไฟแดงปุ๊บ
0: เขาก็โทรศัพท์
1: นั่งเป็นคุณนายเลยครับแบบ
0: ค่ะ
1: นี
0: ่แล้วแม่กับลูกพอกลับมาเจอกันครั้งนี้ค่ะที่บอกว่าเริ่มสนิทกันก็คือปี2020เนี่ยค่ะคือความสัมพันธ์มันพัฒนาเร็วเลยไหมคะหรือว่ามันก็ยังมีความรู้สึกของการห่างกันมาเป็น30ปี
3: ก็น่าจะเร็วเนอะถ้าเปรียบผู้ชายผู้หญิงก็ใกล้จะแต่งงานกันแล้ว
0: แสดงว่าต่อกันติดง่าย
1: นะก็ไม่ธรรมดาแล้วอะคือมันก็เร็วขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีโมเมนต์ที่แบบว่าแบบกินข้าว
3: ไปกิน
1: ข้าวเราก็จะแบบว่าแล้วเราเป็นคนชอบกินน่ะแล้วคือก็จะเป็นแบบไปกัน2คนอย่างเงี้ย
2: อ๋อนั่นคือที่มาที่ไปแต่ตอนนี้เชื่อว่าละครถัดไปน่าจะสนุกมาก
0: ใช่ค่ะเพราะว่าจากความเจ็บป่วยของคุณพ่อนะคะก็ทำให้คุณหนึ่งกับแม่ได้กลับมาสานสัมพันธ์กันแล้วก็สานสัมพันธ์กับน้องชายด้วยสิ่งที่แม่เคยติดอยู่ในใจนะคะว่าหนึ่งไม่รักแม่เลือกที่จะไปอยู่กับพ่อตอน8ขวบเนี่ยมาทำให้แม่เริ่มมีกำลังใจมากขึ้นเริ่มรู้ว่าแม่ก็มีตัวตนในชีวิตของลูกชายคนนี้ติดตามชมจากละครเวทีค่ะ

0: ขอเสียงปรบมือให้กับคุณนาตาเลียเพลียแคนแม่เมื่อกี้แอบสังเกตเห็นคุณมิกเคลิ้มเชียวนะคะ
1: มีพี่เบนแล้วสนใจสิบล้อไหมคะ
0: สนใจไหมคะพี่มิกอึมๆบึมๆเลยนะคะ
2: สนใจมากครับรุ่นนี้น่าจะกอดมันอยู่ครับ
3: แล้วหนึ่งก็ได้เดินทางมาจนถึงจุดที่เขาภาคภูมิใจแน่นอนฉันก็พลอยภูมิใจไปกับเขาด้วยไม่ว่าหนึ่งจะเลือกเดินทางไหนไม่ว่าจะเป็นอะไรฉันเห็นแล้วเขาทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสุดๆได้หมดและฉันเองก็ทำได้เพียงเฝ้ามองดูเขาอยู่ไกลๆเหมือนเดิม
0: ขอขอบคุณคุณนาตาเลียนะคะที่มาเป็นเกียรติในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้คุณนาตาเลียหน่อยค่ะระวังนะคะ
4: ค่ะ
0: ค่อยๆเดินค่ะ
4: ค่ะ
0: ไว้เดี๋ยวพบกันนะคะสวัสดีค่ะ
5: เดี๋ยวก่อนครับผม
1: อ๋อที่จะมาสัมภาษณ์รายการใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วครับ
1: รายการอะไรนะคะ
5: ครอบครัวเดียวกัน feel good ครับผม
1: นัดขอตัวไปโทรหาแม่แป๊บนึงนะคะ
3: ว่าไงลูกหนึ่ง
1: อยู่ไหนอ่ะ
3: อ๋อแม่เพิ่งลงจากรถเมื่อกี้นี่เองนะลูกคนสัมภาษณ์ลูกเขามาแล้วเหรอจ๊ะ
1: มาแล้วแล้วนี่ไม่มาหรอเห็นมาดูทุกครั้งอ
3: ่
1: ะ
3: เปล่าเปล่าแม่ไม่ได้มาดูหรอกแล้วลูกอยู่ตรงไหนล่ะเดี๋ยวแม่เดินไปหา
1: อยู่ลานกลางชั้นจีค่ะรีบมานะไม่อยากให้เขารอ
3: มาถึงแล้วลูก
1: วัยจังนี่แม่ค่ะ
5: อ๋อสวัสดีครับคุณแม
3: ่สวัสดีค่ะ
1: เราสัมภาษณ์กันตรงนี้เลยก็ได้นะคะ
5: ครับผมถ้างานเดี๋ยวขออนุญาตอัดเสียงนะครับ
1: ได้ค่ะ
5: อยากสอบถามคุณหนึ่งกับคุณแม่เกี่ยวกับเรื่องสมัยตอนเด็กๆหน่อยครับผมขอสักนิดนึงครับ
1: แล้วภาพวันเก่าๆของฉันก็หวนคืนกลับมาภาพความรักความผูกพันที่ฉันมีกับแม่ใน8ปีแรกของชีวิตมันทำให้ฉันได้คิดกับตัวเองที่ฉันทำแย่ๆกับแม่ลงไปตอนที่เราห่างกันมันอาจจะเป็นเพราะว่าฉันกับแม่เรารักกันมากเกินไปทำให้เราต้องโหยหาเมื่อเราเจอหน้ากันเกินกว่าที่จะปล่อยตัวปล่อยใจให้อ่อนไหวเวลาที่เราเจอหน้ากัน
3: มันก็ทำให้ฉันได้ค่อยๆรู้ว่าหนึ่งรู้สึกยังไงกับฉันโดยผ่านคำตอบของเขาเองแล้วมันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างฉันก็เพิ่งจะได้รู้อย่างความในใจที่เราไม่เคยได้พูดกันมาตลอดหลายปีมันค่อยๆเผยความรู้สึกเผยความเป็นตัวตนผ่านบทสนทนาและความจริงที่ฉันได้รู้ก็ถึงแม้ที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เรามีอะไรที่สะท้อนถึงกันและกันตลอดเวลา
5: แล้วทางคุณแม่เห็นคุณหนึ่งในวันนี้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ
1: คำตอบของแม่ทำให้ฉันได้คำตอบของในใจของตัวเองว่าทำไมฉันถึงรักที่จะออกเดินทางตามหาพื้นที่ที่ทำให้ฉันมีความสุขมันก็ไม่ต่างอะไรจากแม่ที่ออกจากบ้านไปวันนั้นเพราะว่าบ้านไม่ได้ตอบโจทย์แม่อีกต่อไปแล้วฉันก็ค่อยๆได้รู้ว่าตัวฉันเจริญตามรอยแม่ทุกมิติในชีวิตนี่ใช่ไหมสายสัมพันธ์ของแม่ลูกที่ตัดกันไม่ขาด
5: นี่คุณเพิ่งรู้จักปากแม่ในวันนี้เลยเหรอครับ
1: ค่ะวันนี้เลย ถึงว่าทำไมชอบประกวดนู่นนี่เชื่อแม่แรง
5: โอเคครับถ้างานเนี่ยผมจะเอาบทความเนี้ยไปให้ผู้เขียนบทเนี่ยได้ทำเป็นละครซีนนะครับผมแล้วก็จะนัดถ่ายทำอีกทีนึงขอบคุณมากสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: แล้วฉันก็ได้รู้ความจริงว่าสิ่งที่หนึ่งอยากจะฟังฉันจริงๆมันมีอะไรมากมายมากกว่าสิ่งที่ฉันได้เคยพูดออกไปและฉันเองก็อยากจะได้ยินมากมายอีกเหมือนกันจากเขา
1: บางอย่างบอกฉันว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกฉันจะอยากบอกแม่อะไรอีกหลายอย่างแล้วฉันก็อยากจะฟังจากแม่อะไรอีกหลายๆอย่าง
3: ทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นเราเชื่ออย่างนั้นจริงๆ

0: มือนจากที่ดูในละครเมื่อกี้วันที่สัมภาษณ์มันเหมือนกับทั้งคู่ได้รู้ความในใจของอีกฝั่งนึงเหรอครับ
1: ใช่เราเคยอยากจะเรียนแฟชั่นดีไซน์แล้วบอกกับที่บ้านแล้วแบบป้าบอกว่าถ้าอยากเรียนก็ไปหาเงินเอาเองซึ่งตอนนั้นเราคิดว่าไม่ใช่ว่าเขาให้ไม่ได้นะฮะแต่เขาคงโฟกัสว่าอยากจะให้เราแบบทำธุรกิจร้านลงศพของเขาเนี่ยแต่ใจเราอะอยากจะเรียนแฟชั่นดีไซน์ถึงขนาดแบบว่าแบบพวกอาม่าโกงเนี่ยก็ถามว่าเออให้เลือกระหว่างแบบว่าไปเที่ยวฝรั่งเศสกับเรียนแฟชั่นดีไซน์จะเอาอะไรเนี่ยเราก็ตอบแบบชัดเจนมากว่าเราไม่เที่ยวก็ได้เราจะเรียนแฟชั่นดีไซน์อะไรเงี้ยเราก็ไปสอบชิงทุนจนได้ที่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะแล้วจนมาวันนั้นที่สัมภาษณ์เนี่ยก็ถึงเพิ่งรู้ว่าเขาก็ชอบแบบอยากจะตัดเสื้อผ้าอยากจะทำอะไรเพื่อเราไม่เคยรู้เลยจริง
2: คือตอนนั้นก็บอกกับปู่เขาว่าช่วงเวลาที่ว่างๆอ่ะที่ไม่มีขายโรงศพเราไม่ต้องไปแต่งตัวศพอะไรอย่างเงี้ยขอเราไปเรียนตัดเสื้อได้ไหมแต่

0: เขาก็จะบอกว่าทำไมลื้อต้องไปเรียนตัดเสื้อในเมื่อที่ร้านมีร้านขายโรงมันเป็นอาชีพของลื้ออยู่แล้วเราก็บอกก็เผื่อวันข้างหน้าเกิดไม่ได้ทำโรงอ่ะแล้วว่าจะไปมีอาชีพอะไรเออคือเขาก็ไม่ให้ไปเรียน
1: แม่ก็เลยเข้าใจหัวอกของลูก
0: ใช่เพราะว่าก็เคยได้ยินว่าเขาขอไปเรียนแฟชั่นแต่พ่อเขาไม่ให้
1: แล้วเรื่องที่คุยกันวัน

0: และการซัพพอร์ตในการที่เราไปทำกิจกรรมหรือแม้กระทั่งแต่งผู้หญิงหรือตามดูเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาชอบแล้วก็อยากจะเป็นแต่ไม่ได้เป็นมาทั้งชีวิตเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเหมือนอยู่แบบว่าอันซีนในชีวิตเรามาตลอดว่าเราไม่เคยรู้เลยคือเราแค่คิดว่าเราชอบแบบนี
1: ้ไม่คิดว่าเป็นเพราะว่าเลือดแม่
0: ใช่เราไม่เคยคิดเราไม่เคยคิดคือเขาแค่แบบว่าเฮ้ยมีแข่งเขาก็ไปหาชุดให้มีเต้นแล้วก็ไปหาชุดให้เขาก็ไปดูเขาแค่ออกความคิดอันนี้ดีนะอันนี้ดีนะอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยรู้ว่าอินไซต์จริงๆแล้วก็คือแบบว่าไอ้สิ่งที่เธอทำอยู่อะมันคือสิ่งที่เขาทำไม่ได
1: ้
0: สิ่งที่มันเหมือนตัวตายตัวแทน
1: ค่ะ
0: ใช่ในขณะที่เราทำเนี่ยเราด้วยความที่เราไม่รู้แต่เราแค่รู้สึกว่าอินเนอร์ข้างในของเราอะในเมื่อจะทำแล้วมันต้องทำให้แบบเปี้ยงไปเลย
2: ซึ่งก็คือรู้ในวันที่ทางรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดไปสัมภาษณ์ทั้งคู
0: ่ถูกต้อง
2: ก็เพิ่งเร็วๆนี้เอง
0: ใช่ก็คือไม่รู้จริงๆอันนี้ไม่รู้จริงๆคือนั่งยังแบบแอบติดตลกอะพอเขาสัมภาษณ์ปุ๊บนี่ว่าอ้าวไม่บอกตั้งนานล่ะ
1: แม่ก็ไม่เคยบอก
0: จะได้ทำอีกคนนี้อะไรอย่างเงี้ย
3: ก็ไม่เคย
2: ไม่เคยได้คุยกัน
3: ไม่เคยได้คุยกันก็ไม่เคยได้พูดคุยกับใครว่าตัวเองชอบอะไรใฝ่ฝันอะไรยังไงเพราะว่าก็แต่งงานอายุน้อย
0: จริงๆเนี่ยคือมากไปกว่านั้นสิ่งที่แบบว่านี่เป็นรายการแรกในชีวิตนะ
1: คะ
0: ที่มีคนในครอบครัวมานั่งข้างๆแล้วสัมภาษณ์ด้วยแล้วก็เป็นรายการแรกในชีวิตที่มันทำให้เรากับแม่ได้รู้ซัมติงบางอย่างที่แบบไม่เคยรู้เลยจริงๆเพราะว่าอย่างมันเคยมีรายการเหมือนกันที่อยากจะสัมภาษณ์ป้าป๊าหรืออะไรเงี้ยเราก็เขาก็ไม่สะดวกเขาก็ไม่อยากออกสื่ออย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็จะเกรงเพราะแบบเอ๊ะอยู่ดีจะให้เขาออกมาสัมภาษณ์แล้วเขาจะฟรีให้กับเราขนาดไหนเราก็เลยไม่เคยเรียกอะไรเลย
1: ขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการครอบครัวเดียวกันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเรื่องราวน่ารักมากๆทีนี้ต้องถามแม่ค่ะว่าสิ่งที่แม่คิดมาในใจตลอดตั้งแต่18ขวบก็คือ1เลือกอยู่กับพ่อลูกไม่รักตัวเองมาจนถึงวันนี้ยังคิดว่าลูกไม่รักไหมคะ
3: ไม่แล้ว
1: เพราะว่า
3: ก็รู้เหตุผลของเขาในช่วงที่เขาวัยเด็กว่าที่เขาต้องเลือกป้าเพราะอะไร
0: แล้วก็แบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะก็คือแบบบางครั้งเราก็มักจะถามตัวเองแบบว่าภาพที่เขาเห็นของเราจริงๆแล้วอ่ะเขาอาจจะคิดว่าเราอ่ะมีทุกอย่างรักความสบายคือป้าให้ได้ทุกอย่างอาโกอาม่าดูแลเงี้ยแต่คือเขาไม่รู้เลยว่าในขณะที่น้องอยู่กับมาม่าแล้วเราอยู่กับอาโกอ่ะคือเราอยู่กับอาโกจริงถึงแม้ว่าเราจะอยู่กับพ่อมาแต่สุดท้ายคือมันคือการอยู่คนเดียวอ่ะมันคือการอยู่คนเดียวก็คือจะต้องคอยถามอาโกอาม่าเป็นที่พึ่งเพราะว่าเราไม่สามารถถามป้าได
1: ้
0: มันมีความสุขแค่ภายนอกกับสิ่งที่เขาเป็นให้อย่างไม่ขาด
1: เหมือนเลี้ยงได้แต่ตัวแต่ว่าใจเนี่ยเหมือนเขาก็เข้าไม่ถึง
0: ใช่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้โปรเทคความรู้สึกอ
1: ่ะ
0: ใช่เขาเพิ่งจะมาโปรเทคความรู้สึกเราจริงๆหลังจากที่เขาเริ่มอายุเยอะขึ้นแล้วอ่ะแล้วก็นั่งทบทวนแล้วก็พยายามทำให้เห็นนะแต่เราไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครเลยเรามักจะเอาหยิบขึ้นมาเป็นแค่ประเด็นว่าเพราะเราเป็นแบบนี้ใช่ไห
1: ม
0: เพราะเราไม่สามารถทำในสิ่งที่เขาต้องการเราสามารถทำอย่างอื่นได้ดีได้มันไม่ใช่แค่การขายลงศพอ่ะ
1: คุณหนึ่งบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาออกรายการทีวีเวลาเปิดตัวกับสื่อไม่เคยมีคนในครอบครัวมาเลย
0: no.
1: วันนี้เป็นครั้งแรกที่แม่ได้มีพื้นที่ยืนในชีวิต
0: ใช่
1: ของคุณหนึ่ง
0: ใช่
1: รู้สึกยังไงคะ
3: ก็ดีใจหนึ่งดีใจนะดีใจมากๆเลยที่คือก็สัมผัสได้ว่าคือเขาก็ยังมีเราสองคือแม่ก็เหมือนเขาอะชอบกิจกรรมชอบออกสื่อชอบอะไรที่คือเขาคือเราอ่ะ
1: ที่คุณหนึ่งบอกว่าเหมือนตัวตายตัวแทนของแม่ก็คือหนึ่งคนนี้
3: ใช่คือก็เป็นคนอื่นก็ไม่เห็นมีชอบเหมือนเราที่เราชอบ
0: เราน่าจะเป็นคนเดียวในตระกูลคุณวิเศษพงศ
1: ์นี่ก็คือมาจากเลือดแม่นะใช่ไหมคะ
0: ก็คิดว่าน่า

0: น่าจะเป็นอย่างนั้นหลังจากที่ได้รู้ความจริงบางอย่าง
1: คุณหนึ่งเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยพูดถึงแม่ไม่เคยกล่าวอะไรถึงแม่แต่พอมาถึงรายการนี้เอาแม่มาออกรายการเป็นโอกาสของคุณแล้วคุณอยากจะพูดอะไรกับแม่บ้างไหมครับ
0: ทำไมมาฆ่าฉันกลางรายการอย่างนี
1: ้เขานั่งอยู่ข้างๆ
0: เคยไม่เคยบอกอ
2: ่ะต้องบอกแล้ว
0: จะบอกกับมองว่าก
1: ็มองตาด้วยมองตาด้วย
0: ก็จะบอกว่าก็รักนั่นแหละเออก็รักนั่นแหละแต่แบบว่าจริงๆแล้วเราไม่ใช่คนเข้มแข็งอ่ะเราคือคนอ่อนแอมากเนี่ยจะร้องไห้แล้วไงก็รักเขานั่นแหละเราไม่ว่าพ่อกับแม่เราจะเป็นยังไงเราก็รักหมดแหละหรืออาโกมากเรารักหมดแต่บางครั้งคือแบบสิ่งที่เราแบบไม่เข้าใจคือมันเป็นคำถามว่าทำไมเขาไม่เข้าใจกูอะอย่างเงี้ยแล้วคือแบบบางครั้งเราแค่แบบมันเหนื่อยจนแบบเออเข้าใจกูเถอะอะไรเงี้ยเข้าใจกูเถอะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกอดกูก็ได้อะไรเงี้ยมันก็แค่อยากบอกแค่นี้อะไรเงี้ย
1: กอดเลยครับแม่
2: ค่ะแม่ไม่เคยได้ฟังสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยใช่ไหมคะได้ฟังวันนี้ความรู้สึกจากหัวใจของลูกชายรู้สึกยังไงคะ
3: ก็จริงๆเราก็รู้นะลูกก็รักเราอ่ะเพราะว่าตลอดเวลาที่มีเขาเรากล้าพูดได้เลยว่าทำหน้าที่แม่ดีที่สุดทุ่มเทให้กับลูกทุกคนกินเวลานอนก็ทุ่มเทให้หมดก็คือแค่จะมีเรื่องส่วนตัวระหว่างเรากับพ่อเขาแค่นั้น
1: เราถามมาทั้งรายการว่าหนึ่งรู้ไหมว่าแม่เขาคิดว่าหนึ่งไม่รักเขาแต่เราลืมคำถามเป็นหนึ่งคำถามที่มันสำคัญมากพี่หมวยหนึ่งเคยคิดบ้างไหมว่าแม่ก็ไม่รักหนึ่งเหมือนกัน
0: เคยเคยคิดทั้งแบบทั้งปลาทั้งมาอะไรเงี้ยแบบไม่รักกูหรออะไรเงี้ยทำไมอ่ะเป็นลูกคนโตก็แล้วอะไรเงี้ยไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ติดยาเสพติดได้ทุนเรียนมีชื่อเสียงหาเงินใช้เองเนี่ยจนมันเราก็รู้สึกว่ามันดันสุดเพดานแล้วอะสำหรับคนคนหนึ่งที่จะเป็น
2: อ
0: ะแต่สรุปสุดท้ายมาตกมาตายกับคนใกล้ตัวเนี่ยคือแบบมันก็จะถามว่าทำไมขนาดนี้ยังไม่พออีกหรอพอเรื่องบางเรื่องอ่ะมันทำเกินกว่าแรงของเรามากแต่เราก็ยังอุตส่าห์จะแบบไปคว้ามันมาได้อ่ะมันไม่เคยพออ่ะมันไม่ใช่แก้วที่มันร้าวและน้ำซึมนะฮะแต่มันเป็นแก้วใบหนึ่งที่แบบก้นมันรั่วแล้วมันเติมน้ำเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มอ่ะเอาอีที่รองแก้วมาอุดแล้วอ่ะมันก็ยังแบบไม่พอน้ำมันก็ไหลออกแล้วมันก็หาคำตอบไม่ได้ไม่รู้ว่ามันไหลไปที่ไหนมันไหลไปยังไงอย่างเงี้ย
3: คือเราก็รู้ความเหนื่อยของเขาอะ
2: ค่ะ
3: แค่ไม่ได้มานั่งเปิดใจคุยกัน
1: แต่ตอนนี้แม่ได้นั่งข้างๆลูกชายคนนี้ละแม่อยากพูดอะไรกับเขาไหมที่เราได้รู้วันนี้เหมือนกันว่าที่เขาประสบความสำเร็จขนาดนี้จริงๆแล้วข้างในลึกๆเขาอ้างว้างมาก
3: ก็หายเหนื่อยแล้วไม่ต้องเหนื่อยแล้วแม่อยู่ข้าง
2: ๆ
3: แล้วก็รักลูกเสมอเป็นลูกที่ดีที่คนอื่นสมมุติว่าไม่รู้จักแม่ก็ไม่มีใครกล้าว่าเขาได้ว่าลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะเขาทำตัวเขาดีแม่ก็รักลูกแหละ
1: กอดกันได้นะครับ
2: คุณหนึ่งบอกว่าไม่ค่อยได้กอดกันไม่ได้สัมผัสกันแล้วเมื่อกี้ที่หน้ากอดอบอุ่นขนาดไหนคะ
0: ก็มันเป็นกอดในช่วงเราจำได้ตั้งแต่ป้ากับมาเลิกกันน่ะมันไม่ได้กอดกัน
1: เลย
0: มันคงจะมีแหละความสุขของครอบครัวในอนาคตเพียงแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะเป็นการเซตซีโร่แล้วก็เริ่มต้นใหม่เงี้ยแต่เราก็ยังเชื่ออยู่เสมอว่าครอบครัวที่มีความสุขอ่ะบางครั้ง

0: มันไม่เหมือนคำว่าจะต้องมีพ่อแม่ลูกอยู่ครบมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ต้องครบก็ได้แต่มันจะต้องเติมเต็มกันด้วยเหตุผลอะไรอะไรเงี้ยต้องคุยกัน
1: อืมค่ะชื่นชมนะคะแล้วก็ภาพกอดเมื่อกี้น่ารักและอบอุ่นมากๆนะคะถามแขกรับแชร์นะคะคุณหนึ่งคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของแม่ลูกคู่นี้แล้วรู้สึกยังไงคะ
2: อ๋อสิ่งแรกเลยนะครับต้องขอบคุณทางคุณนาตาลีก่อนว่าแบบมาพูดคุยมาแชร์อะไรอย่างงี้กันมันทำให้เห็นเลยครับว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับจากสิ่งที่คนไม่คุยกันแล้วกลับมาคุยกันมันทำให้เห็นเลยครับว่าความรักของแม่มันแบบวิเศษมากมันเป็นสารสัมพันธ์ที่แบบมันไม่มีใครเข้าใจเลยครับแม้แต่แบบมันเป็นเฉพาะผู้หญิงจริงที่มันจะแบบคลิกได้จริงเพราะว่าอันนี้ผมก็เห็นจากแม่ผมเหมือนกันว่าคนความเป็นแม่มันมีสิ่งมันจริงที่ทำให้รู้สึกว่ามันมีอะไรเชื่อมโยงกับลูกอยู่จริง
3: ๆฟาริดาล่ะครับหลังจากที่ได้ดูคู่แม่ลูกคู่นี้สัมภาษณ์มาทั้งวันเป็นไงบ้างครับ
4: คือต้องขอบคุณคุณแม่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเราก็ได้เห็นอนาคตของตัวเองของครอบครัวตัวเองเพราะครอบครัวตัวเองก็เป็นซิงเกิลมัมใช่ไหมคะก็อยู่กับลูกอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เห็นว่าถ้าเราปล่อยให้ความห่างมันเกิดขึ้นระหว่างแม่ลูกหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นคือมันมองเห็นภาพจากคู่แม่ลูกคู่นี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้รู้สึกว่าเราเองเริ่มปรับไปใช้กับที่บ้านเราต้องดูแลลูกยังไงเราต้องที่สำคัญคือการสัมผัสอะเมื่อกี้รู้เลยว่าแบบมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในครอบครัวจริงการสัมผัสกันได้กลับมากอดกันนิดหนึ่งรู้เลยว่าน้ำตาร่วงอ่ะเพราะว่าพวกสัมผัสตรงนี้มันช่วยได้เยอะมากๆดังนั้นอยากให้แม่กับคุณหนึ่งอาจจะแบบใช้เวลาฟื้นฟูตรงนี้ด้วยการสัมผัสกันบ่อยๆกอดกันบ่อยๆมันจะช่วยได้ไม่ว่าจะห่างแค่ไหนความสัมพันธ์ของแม่ลูกค่ะมันยังไงมันก็แม่ลูกวันยังค่ำแล้วก็ส่วนตัวเองก็จะได้นำประสบการณ์ตรงนี้ค่ะไปปรับใช้ในครอบครัวกับลูกๆของตัวเองได้ว่าที่อย่าปล่อยให้เกิดความห่างขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะ
3: เมื่อกี้เป็นเรียกว่าเป็นภาพที่น่ารักในการกอดต่อให้เขินซึ่งกันและกันแต่เราก็ดูออกว่ามันมาจากหัวใจซึ่งเราก็เชื่อว่าต่อจากนี้จะกอดกันบ่อยขึ้นอย่างแน่นอน
1: ค่ะกอดกันบ่อยขึ้นคุยกันมากขึ้นมองตากันมากขึ้นด้วยวันนี้ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณคุณหนึ่งมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับครอบตัวเดียวกันค่ะ
3: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณที่มีค่ะ
1: ค่ะแล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่นะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: รู้สึกว่าต่อให้คนแก่งแค่ไหนทำดีมาขนาดไหนประสบความสำเร็จขนาดไหนสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาต้องการเลยคือความรักบางทีเราได้ความรักเต็มจากคนอื่นที่เลี้ยงเราแต่ตราบใดที่ไม่ใช่พ่อแม่ก็รู้สึกว่าได้แต่มันไม่เต็มดังนั้นการที่เห็นใครประสบความสำเร็จบางทีอย่าเพิ่งตัดสินว่าเขาแข็งแกร่งขนาดนั้นภายในเขาอาจจะบอบบางมากก็ได้มันทำให้เห็นว่าคนทุกคนบนโลกนี้ควรจะเป็นมิตรต่อกัน
1: รู้สึกชื่นใจนะคะอย่างน้อยเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าคุณหนึ่งและแม่ไว้ใจทอกตัวเดียวกันคือรู้สึกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่เขาวางใจได้เขาสามารถจะเล่าได้ว่าตอนเด็กเขาคิดยังไงเขาอยากจะตอบแม่ว่ายังไงทำไมเขาวางหูโทรศัพท์แบบนั้นทำไมเขาถึงใช้ประโยคแบบนี้เขาสามารถพูดได้ทุกอย่างโดยที่รายการเราจะไม่ไปทำร้ายเขาอะค่ะก็ชื่นใจนะคะที่เขาได้มองครอบตัวเดียวกันเป็นรายการแรกที่จะเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ของคนในครอบตัวโดยเฉพาะกับแม่ที่ห่างเหินมานานกว่า30ปี
5: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
6: เต็มตีโต
7: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA
9: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไป

จากนั้นรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะเรามาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะสำหรับพายุดีเปรสชันคูจิระบริเวณตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นยอมความกดอากาศต่ำในระยะต่อไปหากใครที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70พื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับวันนี้ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่เอ้าสวัสดีจันทร์ตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
2: ค่ะแต่แม่ปวดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
3: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
2: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันนึงเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
2: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
2: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่ล่ะคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วม 1,000 ล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำร.ศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
3: ้อะไรนี่ตะวันอย่าบังเราสิ
2: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลุงแม
3: ่โ
4: อสมัยรัชกาลที่5
2: โอ้ฮะทางกำลังเครียดกันน่าดู
3: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
2: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
5: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
6: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: คุณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
4: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะสงสัยจะพาเราไปวัดโพธิ์แน่ๆเลยไปกันเถอะพวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
2: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวาบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮี
3: ่ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
0: ไหนๆให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เดี๋ยวบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพ่อเอามาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้น ถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
5: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอค

0: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
1: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
2: ครับขอบคุณครับอดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
2: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
2: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้

ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทค

เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: ายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาโตๆของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly butterfly butterfly ผีเสื้อ moth moth moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟ

0: ฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th รองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับผมสุรศักดิ์นามเผ่านะครับหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูขวัญนะครับเป็นครูประจำชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับตอนที่ส่งข้อมูลไปยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลงมาอยู่ข้างหลังเจ้ากลัวเพราะว่าตั้งบอสน่ะเวลาขึ้นน่ะเคยไม่มันฮักมันละ2 3รอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝ่ายใหญ่กลัวลงมาทํากับข้าวอย่างข้างหลังไปเจ้า
2: ผู้ชมครับช่างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
3: ระยองนะคะแล้วก็อยุธยาด้วย
2: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู
3: ่
2: ต้องขอพระคุณมากๆเลยนะอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตา
3: ใช
2: ่ไหมไปดูไปนำเสนอให้จังหวัดนั้นได้แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีความภาคภูมิใจอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นในจังหวัดของเรา
2: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
3: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
2: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะแอดมินของเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริปเป็นแบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่ามีความทรุดโทรมมาก
3: ค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วยนะ
2: แล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูนนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
3: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต่างๆ
2: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวูดด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
3: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการและว่าจะซ่อมแซมยังไง
2: ไปเชิญครับ

0: เดี๋ยวเขาจะง่ายของเราครับผม
1: เดี๋ยวจะตั้งวงกบตั้งวงกบตัวนี้กันตั้งวงกบประตูใส่ไม้ไอ้ข้าวบนข้าวข้างแล้วก็ตีฝาฝาข้างนะ
0: ทำไมเขาต้องเนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
1: มันต้องใส่วงกบประตูก่อนอันเขาใส่เป็นฝาไม่ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาแล้วติดประตูแต่บานไปด้วย

0: อันนี้บรรพาไว้ก่อนแล้วตั้งทีหลัง
1: อ๋อซอกไปเฉย
0: ใช่ใช่ประกอบคือว่าเราตั้งแล้วเราไม่ต้องมาไล่เฉาะมันเฉาะยากกว่า
1: อ๋อก็คือซอกไปก่อน
0: ใช่ใช่
2: แล้วก็ไปมันยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมันยาก
0: ใช่ใช่มันแล้วเวลาเราเคาะเนี่ยมันไม่มีโครงมันแต่คอนต่อไม้เหมือนกัน
1: โอเคค
0: ่
1: ะโอเคค่ะ
3: สี่ครับสี่ร่องครับ
4: ใช
3: ่ครับใช่ใส่สามตัวก็ได้แต่สี่ตัวมันจะดีกว่าแข็งแรงกว่า

0: ันนี้วงกบวางตรงนี
1: ้อันนี้คือตัวรับวงกบ
0: ส่วนรับวงกบแล้วแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอัน
1: ไม่ยาวบนจะว่าอะไร
0: ไม่ยาวทับวงกบเปิดข้างในแต่ประตูต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
2: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทำการรื้อแล้วก็ทำการซ่อมบำรุงไปบางจุดแล้ว
3: เพราะว่าคือบางส่วนมันอาจจะรอไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
2: ฝาเนี่ยหายไปเลย3แผ่น
3: เขาก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
2: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
3: ใจเย็นใจเย็นพลิกอ๋อตรงนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณฮ่องเต้คุณมันไม่ได้ล็อกอะไรนี
2: ่ปลอดภัยไหมเนี่ยเหมือนได้ฝึกบาลานทุกวัน
3: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกัน2คนนะ
2: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ
3: ลง
2: ตะป
3: ู
2: ที
3: ่
2: ม
3: ัน
2: คลอนแล้วใช่ต้องทิพย์ช่วย
3: เดี๋ยวหันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้ะ
2: โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
3: ค่ะ

0: ในส่วนของฝาไม้อันใหม่ที่เราทำเนี่ย
1: ค
0: ือทางมานาวูก็คือให้ไม้แดงมาเลยนะเป็นฝาไม้แดงเ
1: ล
0: ยนะ
1: คือไม้ใหม่มาเลยนะ
0: พอเป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม
1: ่
0: เ
1: ออผิวใหม
0: ่ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งโอ้ก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนบันไดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
1: แต่จริงตัวไม้นี่มันยังดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือโครงสร้างการยึดอ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
0: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามาอะแดปเพื่อใช้ใน
1: บันไดก็ใช
0: ้ใช่ได้
1: ไหนแบบผุแล้วหักก็
0: เปลี่ยนตามสภาพนั่งงานนะครับ

0: ละออกละ
1: เป็นพื้นครับมันโดนน้ำผุเนี่ย
2: โดนน้ำโดนปลวกเลย

0: เป็นไม้พื้นบ้านเหรอคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับพระพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับไปโน้ตไปวนไปโน้ตด้านชิ้นนี้เลยชิ้นนี้โอเคได้

0: รื้อบันไดใหม่แล้วก็พื้นล่างชั้นพักเรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่ไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยนใหม
1: ่แค่อันเดิม
0: ลูกนอนแค่อันเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม
2: ่บันไดบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันไดมันผุหมดแล้วน
3: ะ
2: ต้องมาทำใหม่นะครับอะไรก็แล้วแต่
3: เราก็เอาบันไดใหม่มาให้
2: ก็คือมันบันไดใหม่ที่เราจะมาใช่เหรอวะ
3: ไม่ใช
2: ่ปีไม่ได้ผูปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเลย
3: เฉย
2: นะฮะอันนี้ก็คือตีรัดรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำด้วย
3: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
2: ฉากเลยไม่ว่ายังไงก็ตามฉากเลยแล้วก็
3: เสาใช้เสาเดิม
2: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละ นะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบมีตำหนงตำหนีอะไรก็ทำการขัดเปิดไม้เดิมดีนะ
3: ดียังดีอยู่เลย
2: ดีเลยหนาด้วย
3: หนามากเอาหน้าไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู
2: ่อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
3: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไร
2: โอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเราลื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โหปอย
2: ไม้เดิมเขาดูดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดดมาหลายปีแล้วอ
0: ันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปูที่
1: ใช่
2: เ
1: ราจะปูที่ติดตั้งไว
0: ้แล้วก็นี่
1: ก
0: ็ลื้อออกมา
1: ลื้อแล้วเรามาเปิดหน้าไม้ใหม
0: ่เออโอ้โห
1: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนได้ตลอด
0: ใช่ใช
2: ่คือ
0: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
1: ์
0: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่าง
1: ใช่
0: ถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่าหมดเลย
2: ค่ะ
0: คือแล้วเราเอามาจัดการมันก็ดูเหมือนใหม่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่มั้ยหลักการน่าจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่คือเราต้องทําสีอะไรบ้างเนี่ย
1: จริงๆการทําสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม
0: ้
1: ค่ะไม่ให้น้ําซึมเข้าไปในเนื้อไม้ไม่ให้ไม้มันผุ
0: ครับอันนี้
1: ยังไม่ทําอะไรเลย
0: เปิดหน้าไม้อย่างเดียว
1: เปิดอย่างเดียว
2: ดิบๆเลย
0: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะนี่ไม้อะไร
1: อันนี้ไม้แดงค่ะ
0: ไม้แดง
1: เน
0: ื้อแข็งจัดเลยนะฮะเนื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะครับ
1: เดี๋ยวคือโครงสร้างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
0: ลูกนอน
1: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับลูกอันนั้นผุหมดแล้ว
0: อ๋อผุหมดแล้ว
1: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้มัน
0: นี่คือไม้
1: ใช่ใช
0: ่ไม้แดงเหมือนกัน
1: ไม้แดงเหมือนกัน
2: ไม่ต่างกันเลย
1: ใช่ใช่แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็โครงเนี่ยไม่ผุ
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรง
1: ใช่
0: จะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินอย่างนี้ขึ้นบ้านนะฮะเรื่องของลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนเนี่ยคือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ25-30เซนประมาณเน
2: า
0: ะ
2: สบายๆก็30มันจะได้แบบว่าเต็มๆ
0: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึง30เซนแน
1: ่ตอนนี้ประมาณ20เซนค่ะ
0: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นอ่ะมันไม่มีลูกตั้ง
1: มันเป็น
0: ลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้าจะสอไปได้หน่อยนึงก็คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
2: ก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้าจะชนแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
2: ชนมันจะเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มี
0: ก็เลย
2: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้น
0: ไม่ต้องกว้างขนาดก็ได้ใช่
1: ใช
0: ่ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหม
1: ไม่ถึงของน้องใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
0: ไม่ปรับเลยเนาะคงไว้เหมือนเดิม
1: แค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
0: โอเคปรับฉากต่างๆ
1: ใช่ใช่
0: okay.
1: ใช่
0: คือเราทำบันไดด้วยถูกไหม
1: เราทำบันไดด้วยทำบันไดด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
0: ขอโทษนะ
2: หลักๆ
0: อันนี้ป่ะ
1: อันนี้ขั้นนี้ลองมาเทียบกับของน้อง
2: สวยงามอันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
0: เห็นไหมเนี่ยอันนี้คือเนี่ยต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซนอ่ะแล้วก็อันนี้ก็

0: คือหนาพอๆกันเน
1: า
0: ะ
1: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
0: น
1: ิ้
0: วครึ่ง
1: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งอะค
0: ่
1: ะ
0: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเนาะ
1: ใช่
2: ใช่ใช่มันจะแข็งแรงเลยบันไดเนี่ย
1: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
0: เออใช่
1: แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับอันนี้มันก็จะดูแบบ
0: สบายเท
1: ้
0: า
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เห็นบอกว่าตรงประตู
1: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทำผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่าเป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัวตอนเข้าบ้าน
0: ประตูเดิมมาเปิดออก
1: เวลาเดินขึ้นบันไดปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
0: เราก็จะตึงไปอย่างงี
1: ้ตอนนี้เราจะปรับค่ะระวังแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
0: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องลงตัวไปข้างหลัง
2: มันไม่มีพื้นที่ให้ถอยแล้วมันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะให้มันเปิดเข้าไปในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
1: ใช
0: ่โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
1: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทำการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตรงนี้คือชานพักบันไดที่เราทำใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทำอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทำชานพักค่ะทำโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ครับผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนและไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: เออใช้ไม้เดิมซึ่งยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่สวยเลยหนาด้วย
1: ใช่
0: เราก็มาใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นรูปบันไดเดิม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ขยับมีอะไรอีกข้างบนนี้ก็ใหม่ขยับขึ้น
1: ไปก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปลี่ยน
0: ฝาใหม่ใหม่ใหม่หมดเลยเออ
1: ค่ะ
3: แล้วก็
1: ประตู
3: วงกบ
1: วงกบเปลี่ยนใหม่เหมือนกัน
0: ใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะที่คุยกันก็คือดึงออกมันอันตราย
0: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือถ้าขึ้นไปปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วค่อยเข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
2: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมา
0: ลงมาก่อน
2: แล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิดประตูยี้อีก
0: นะคุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วนะ
2: เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไม่เห็น
0: เออเห็นภาพ
2: เราต้อง
0: นี่
2: ตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
1: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
0: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอลขึ้นนะครับมีอะไรไหม
1: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
0: พื้นก็ผุ
2: เปลี่ยนด้วย
1: เปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดๆไปค่ะ
0: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทำทั้งหลังได้ไหมเนาะมันน่าทำอยู่นะเอาจริงอ่ะ
2: แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
0: า
2: ะ
0: เ
2: ปลี่ย
0: นไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันแล้วดูแลกันไปเออเน
1: า
0: ะก็ต้องขอบคุณคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก็
2: แทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่อง
0: ราชการเนี่ยต้องแทงเรื่องให้มันถูกทางไงถูกไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยเหลือเราช่วยเหลือไรทางรายการด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับ

0: ตอนนี้กำลังทำอะไรอ
1: ันนี้จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงราวบันไดครับ

0: ตอนนี้จะเป็นกำลังจะเสริมบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความสูงจากพื้นเราต้องการเท่าไหร่อ
0: ันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ60เซนครับ
1: ก็คือเอามาจากตัวเสาเดิม
0: ใช่ครับอันนี้เราจะยึดจากเสาเดิม
1: อ๋อล้อจากเสาเดิมไป
0: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังจากที่คุณปอยและทีมมานาวุฒิมาในระมิดบ้านหลังนี้แล้วสุดท้ายแล้ว after จะเป็นอย่างไร
1: ไปดู

0: แต่ละขั้นจะมีการคำนวณยังไงครับบันได
1: ก็ต้องคำนวณตามตัวนอนนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็หาองศาให้ระยะความสูงมันได้ประมาณ18เซนและความสูงของแต่ละขั้นนะครับมันก็จะไล่ตามกันมาครับ
0: แล้วอย่างบันไดนี้ระยะห่างแต่ละขั้นประมาณเท่าไหร่ครับ
1: โดยปกติแล้วจะ12นิ้วความกว้างความลึกกันนะแต่ความสูงเนี่ย18เซนรวมสูงสุดแล้วประมาณ22
0: แล้วไอ้บันไดนี่เห็นว่าเขาไม่ให้มีเลขคู่หรือเลขคี่นะครับท่าน
1: ครับเลขคู่ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเลขคี่หมดครับ
0: กี่ขั้นก็ได้แต่ต้อง
1: กี่ขั้นก็ได้แต่ครับ
0: ถ้าบอกว่าบันไดส่วนใหญ่ที่บ้านก็คือเลขคี่หมด
1: ใช่ครับต้องเป็นเลข

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับแอดมินเราก็จะคอยรับเรื่องอยู่นะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 นะครับทางอมรินทร์ TV ช่อง 34นะครับวันนี้ผมน้องน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้

0: ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ไอ้ปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่คือเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับแล้วก
1: ็ส่งไข่
0: ลุงลีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยผมไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามปลูกร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานผลขยะกัน
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเนาะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช
0: ่
2: ค่ะ
0: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลุงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับผมเนี่ยอาหาร
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือลินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดี
0: ๆครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมอันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่ได้เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: งั้นผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกรีน
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะ
1: เออ
0: แล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบ
2: เท่านี
0: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกลบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละนะดินปลูกต้นไม้แหละโหฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้อ่ะ
1: ไ
0: ปดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว
0: ้
1: แล้วก็กลายเป็น
0: พอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: อ่ะแล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นดิ
1: เย็น
0: เบียร์บอกเบียร์บอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงลี
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม
0: ่
1: นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นผลๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดมบ้าง
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินไปเมื่อกี้
0: เดินไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
1: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเสด็จบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารเสด็จให้ดูครับว่าเลี้ยงไงเท่านี้พอนะฮะแล้วเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนเสด็จนะครับ 70% ผัก 30% โป๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถัง มีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
1: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได
0: ้คราวนี้ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
1: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลุงรีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
1: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
0: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี้
1: จบ
0: จบเลย
1: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
3: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนๆที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับ ส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
0: เดือนหนึ่งบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
2: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ระวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
0: ครับ
2: โอเคละ
0: รอครับทั้งมารายการมาตรงนี้รอสุดผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ
4: ฮึบ
0: นี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์หนึ่งครับที่ชื่อว่า Precious Plastic ครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะ

0: ครับแต่ว่าพรีเชียบพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะเคออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
1: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณกู้ครับ
2: สวัสดีครับ
1: นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
2: This is all made from recycled plastic.
1: Oh, ครับ
2: That's all made from bottle caps.
1: Oh, นี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from dismatching.
2: Yeah.
1: Oh, ออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับโอ้ก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงๆนี่คือมาจากฝาขวด
2: ใช่ไหมครับ
1: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
2: อ
1: ันนี้สามารถนำมารีไซเคิลได
2: ้ yeah
1: เป็น
2: exactly
1: product ได้ใช
2: ่
1: ไหมครับผม
2: we can show you how we do that right now if you like
1: okay
2: yeah.
1: sure
2: okay
1: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
2: So we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic. This bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature. Whereas HDPE, this plastic, melts in a very wide range of temperatures. So from 150 degrees to 180 degrees. Whereas this one is very precise. So if our machine gets it wrong, then it makes all these horrible smells. So it's not good to work with.
1: All right.
2: Also, when this melts in like a big thread like this, it can turn into like this horrible grey gunky stuff, which isn't very attractive. So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, it just looks like a horrible grey slug. So we don't like to use it. But HDPE,
1: HDPE ก็คือขวดฝาแบบนี้นะคร
2: ับ is a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colours as well. So it means that when we come to make bowls, we can be really creative with what colours we use.
1: Yeah, and it's strong.
2: Yeah.
1: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีก็เป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
2: What we do, turn on the machine.
1: ครับเปิดเครื่องแล้วครับผม
2: You'll see this is the axle here.
1: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
2: If you have a look in the top here,
1: you'll see the teeth. ฟันเฟืองนะครับมันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้นะฮะ
2: There we go.
1: And then it gets all.
2: But then you'll see, this is what we get. So that's all the bottle caps. And then that is now ready for us to turn into new products.
1: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
2: ใช่ใช่
1: เมื่อสักครู่นี้นะครับ yeah. ออกมาได้ประมาณแค่นี้
2: yeah.
1: เองอ
2: ๋
1: อ
2: yeah.
1: ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
2: Yeah so then once we've got our flakes
1: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับ
2: yeah.
1: ตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงไปในเครื่องก็ถูก
2: yeah.
1: หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
2: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
1: Yeah.
2: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
1: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
2: yeah.
1: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจากพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับไวมาก
2: Would you like to try making one?
1: Can I?
2: Yeah
1: โอ้จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
2: Press run
1: กดปุ่ม

0: beautiful. Wow.
1: เสร็จตรงมาแล้วครับผม
2: Very nice.
1: Thank you. Because of you. I just ผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเน
0: าะ Look, so that's the one that we just made.
1: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
1: แป๊บเดียวนะครับยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ That is finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge.
1: ครับ
0: And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Chao Phraya, and then ending up in the ocean.
1: ครับและสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
0: Yeah exactly We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think precious plastic offers a unique solution to that and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them. They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องนึงมีต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องเมลด์นะครับประมาณก็เครื่องเมลด์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่บดนะครับ
0: Yeah, this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least.
1: Okay.
0: So this one is probably 60,000
1: 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าสมมติเป็นองค์กร
0: yeah.
1: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
1: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK We also do many eventsSo we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to. We've got maybe about 14 of these locales in Bangkok. People can bring their plastic, parents when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
1: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพียงแค่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
1: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตามฟิเชียร์พลาสติก BKK on Facebook นะครับ Green Diary featuring ฟิเชียร์พลาสติกตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะ

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวอาจเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll chlorophyll chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar sugar

0: แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186 200

พฤติกรรมการใช้จริงๆมันมีหลากหลายนะครับมันมีอยู่เยอะเหมือนกันอย่างแรกอยากให้ทำความเข้าใจก่อนว่ามือถือเมื่อไม่ได้ใช้ไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่ได้กินไฟหรือไม่ได้กินพลังงานที่บอกไม่ได้ใช้คือหมายถึงว่าปิดหน้าจอวางไว้เฉยๆมันไม่กินไฟละไม่ใช่ครับอันนี้อยากให้เป็นความรู้เลยว่าเมื่อมือถือไม่ได้เปิดไว้มันก็กินกระแสได้เช่นเดียวกันพฤติกรรมที่2ก็คือว่าเรื่องของการใช้งานอย่างต่อเนื่องเมื่อเราใช้งานอย่างต่อเนื่องปั๊บพลังงานที่ใช้มันทำให้แบตเตอรี่ถ่ายพลังงานมาให้มือถือมันทำงานความร้อนก็เกิดขึ้นระดับหนึ่งแล้วถูกไหมครับเสร็จแล้วแบตเตอรี่เราลดลงเหลือ2-3 ขีดแล้วเราชาร์จบอกเดี๋ยวเราชาร์จด้วยแล้วใช้ไปด้วยลองคิดดูครับเมื่อมันยังร้อนอยู่มันถ่ายพลังงานทั่วงานมาให้เราใช้แล้วแล้วยังเสียบชาร์จการเสียบชาร์จก็คือการเพิ่มประจุกับเข้าประจุมันก็เกิดปฏิกิริยาความร้อนอีกขึ้นไปอีกในขณะที่ใช้มีโอกาสที่ทำให้อะไรครับขั้วแบตเตอรี่เนี่ย1ถ้ามันไม่ช็อตมันก็จะติดไม่ติดกับตัวเครื่องมันก็เหมือนกับแค่เราจะชนอยู่แล้วเมื่อการจะชนปั๊บมันก็เกิดการอาร์คเหมือนกับคล้ายๆว่าไฟมันกระโดดก็เป็นตัวเสี่ยงเกิดความเสี่ยงขึ้นในการที่ทำให้แบตเตอรี่เนี่ยมันเขาเรียกว่ามันทำงานหนักอะครับ

ตเตอรี่จ่ายกระแสให้กับเครื่องเรื่องพลังงานพวกนี้ก็ทำให้เกิดการสะสมขึ้นนะเมื่อการสะสมถึงระดับนึงเนี่ยความร้อนจัดที่ระบายไม่ทันมันก็จะเกิดการทำให้เกิดถึงจุดที่เราเรียกว่าเทอร์มอลรันเวย์นะครับก็คือจากภายในไม่กี่วินาทีจาก100องศาจาก100กว่าองศาวิ่งพุ่งขึ้นไปเป็น600องศาภายในไม่กี่วินาทีนะครับมันอาจจะไม่ได้ระเบิดตูมมันเป็นเหมือนกับลามเลยผมเรียกว่าไฟลามนะและอุณหภูมิขนาด400 500องศานี่ผมว่าก็เบิร์นการพกพาโทรศัพท์ในร่างกายเป็นเรื่องสำคัญครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งพฤติกรรมหนึ่งบางทีเราใส่ในกระเป๋าบางทีเราใส่ในกางเกงผมถามนิดนึงว่าเวลาใส่ปั๊บเรามองไม่เห็นใช่ไหมว่าหน้าจอมันสว่างหรือไม่สว่างทราบไหมครับว่าไฟที่สว่างกินไฟมหาศาลตัวนี้สำคัญเพราะส่วนใหญ่พอเราได้มือถือมาใหม่เราจะใช้มันอย่างสนุกสนานก็คือเปิดและเขาเรียกอะไรฮะแสดงเตือนหมดมีใครส่งข้อความเตือนให้สว่างนะเตือนให้สว่างฉันจะได้เห็นไอ้ตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่ผมเราใส่ไปในกระเป๋าเราคิดว่าเราไม่ได้ใช้มือแตะรูดแต่ผิวหนังเราครับผิวหนังเราผ่านความชื้นของกางเกงไม่ว่าจะเป็นกางเกงยีนกางเกงอะไรเมื่อผ่านความชื้นก็เหมือนเราเอานิ้วไปแตะหรือเหมือนผิวหนังเราไปสัมผัสเพราะนั้นเวลาเดินถูเหมือนเราพอไฟมันสว่างขึ้นหรือมีใครส่งข้อความเหมือนเราเอามันก็มือถือไม่รู้นะครับว่าเราใช้นิ้วหรือเราใช้ผิวหนังแตะเพราะมันเป็นสื่อเหมือนกันมันก็คิดว่าเราเปิดหน้าจอเหมือนเราถูหน้าจอเล่นมันก็เปิดเวลาอีกอันเนี้ยผมอยากบอกว่ามีหลายคนไม่ได้ตระหนักก็คือการใช้แอปในเครื่องเคยสังเกตไหมครับว่ามีแอปบางตัวที่เราไม่ได้ใช้เลยแต่กินพลังงานเหลือเกินควรจะมีโปรแกรมเนี่ยที่เช็คว่าใช้พลังงานเท่าไหร่มันจะฟ้องเลยว่าแอปตัวนี้ใช้พลังงานเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากควรจะใช้อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อะไรที่ใช้ตามความจำเป็นนะครับนะถ้าเราใช้ความจำเป็นปั๊บเนี่ยการใช้พลังงานในเครื่องก็จะมีการพักให้มันระบายความร้อนนะครับพอใช้ปั๊บก็ร้อนขึ้นใช้เสร็จก็พักไม่ควรที่จะทิ้งโทรศัพท์นะครับเอาไว้ในที่ที่มันร้อนหรือที่อับชื้นเสี่ยงต่อการเขาเรียกรัดวงจรการพกพาขอให้มันเป็นที่ที่ระบายความร้อนที่ดีนะครับให้มันระบายความร้อนได้ไม่ใช่อกระบายความร้อนแล้วเราก็ใช้อย่างหนัก

ทำไมถึงห้ามใช้มือถือในปั๊มน้ำมันมีจากรายงานอุบัติเหตุว่าขณะที่หยิบโทรศัพท์มือถือมารับโทรศัพท์เกิดการระเบิดเชื้อเพลิงคือไอน้ำมันนะครับค่อนข้างจะเข้มข้นบริเวณนั้นอันที่2จะต้องมีประกายไฟอันที่3คือจะต้องมีแก๊สออกซิเจนสิ่งที่ขาดไปโดยทั่วไปคือประกายไฟประกายไฟเกิดจากอะไรประกายไฟไม่ได้เกิดจากมือถือโดยตรงหรือมีการเสื่อมของมือถือ 99% มันจะเกิดจากไฟฟ้าสถิตเมืองไทยน่ากลัวไหมเมืองไทยมีความชื้นในอากาศ 70-80% หรือมากกว่านั้นปัญหาของไฟฟ้าสถิตมีน้อยฮะแต่เมื่อเทียบกับในประเทศหนาวที่ความชื้นในอากาศต่ำกว่า 20% เป็นต้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดประกายไฟได้จากไฟฟ้าสถิตมีมากกว่าเพราะฉะนั้นในเมืองไทยไม่ควรจะกังวลจากไฟฟ้าสถิตการใช้มือถือในเมืองไทยอาจจะไม่ใช่เป็นปัญหานักนะครับควรจะดับเครื่องขณะที่เติมน้ำมันมากกว่าห้ามสูบบุหรี่แน่ๆหรือทางการทำอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดประกายไฟไม่ควรจะตื่นตระหนกข้อแนะนำก็คือว่าไฟฟ้าสถิตอาจจะเกิดการสูญเสียขณะที่เราลุกออกจากในรถไม่ว่าจะเป็นผืนยางหรือเสื้อผ้าหรือว่าจากเบาะหนังเทียมอะไรต่างก็ตามเนี่ยสิ่งที่ควรทำก็คือว่าปรับร่างกายเราให้สมดุลจากประจุไฟฟ้าที่เกินแตะอะไรก็ได้ที่เป็นโลหะถือกุญแจอยู่เอากุญแจไปแตะอยู่กับรถนิดนึงเพื่อให้ประจุเนี่ยมันคลายออกไปเรียนอีกครั้งนึงว่าในเมืองไทยไฟฟ้าสถิตไม่ใช่เรื่องปัญหาที่ทำให้เกิดประกายไฟการใช้อุปกรณ์สื่อสารหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ตัวเปียกไม่ว่าจะเป็นหลังจากซักผ้ามือเปียกๆมาจับเนี่ยหรืออุปกรณ์ชิ้นนั้นมันเปียกและยังเปิดอยู่แล้วมันเกิดการลัดวงจรการเกิดการลัดวงจรในที่เกิดจากน้ำนะฮะนำไฟฟ้าได้มันก็สามารถจะทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากขั้วลบมายังขั้วบวกได้เขาเรียกว่าเป็นการลัดวงจรมีการคายประจุกายพลังงานอย่างรวดเร็วแล้วมันก็เกิดการระเบิดเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราไม่ควรจะใช้เครื่องมือสื่อสารเราไม่ควรจะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆขณะที่ตัวเปียกฝนตกไม่ควรใช้โทรศัพท์คงอาจจะเป็นลักษณะของกลางแจ้งเหตุผลหลักๆก็คือว่ามือถือก็ประกอบด้วยโลหะเป็นเงินเป็นทองแดงและมีโลหะอื่นๆที่นำไฟฟ้าได้หลายชนิดเลยนะครับพลังงานขณะที่ฟ้าผ่ามาเนี่ยมีพลังงานศักย์สูงมากมันก็พยายามจะวิ่งเข้าไปหาสื่อนำไฟฟ้าสักที่ใดที่หนึ่งมันก็อาจจะเป็นการนำไฟฟ้าทำให้ผู้ถือผู้ใช้เนี่ยเกิดอันตรายทั่วไปก็คือถ้าเกิดใช้อยู่ในอาคารไม่ควรจะใช้อยู่ภายนอกอาคารซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้เลี่ยงในการใช้อุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเมื่อฝนตกฟ้าคะนองครับ

0: ถ้าพูดถึงปัญหาความขัดแย้งทางสังคมที่มีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ภาษาศาสนาและวัฒนธรรมเราจะพบปัญหาได้ในหลายๆพื้นที่แต่วันนี้ครูจะได้ไปลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลชุมชนหนึ่งที่มีความแตกต่างในเกือบทุกด้านแต่คนในชุมชนก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีอาชีพที่มั่นคงกินดีอยู่ดีได้ก็ด้วยพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9ชุมชนนั้นก็คือชุมชนบ้านยางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม
1: ่你好我叫罗美霞我是亚洲语言文化研究院马西龙大学的老师我今天过来这边做调查的就是你们就是在万阳村住了几年了
2: 四十多年了
1: 是吗那时候怎么搬过来呢
2: 从缅甸搬过来
1: 是从中国先跑到缅甸然后对吗
2: 然后又跑来缅甸最后又来泰国了嘛
0: วันนี้น้องเหมยยี่จะพาครูไปรู้จักชุมชนบ้านยางให้มากยิ่งขึ้นผ่านพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1ฝางซึ่งน้องเหมยยี่ได้อาสาเข้ามาเป็นยุวมัคคุเทศ
3: เมื่อก่อนเนี่ยชาวจีนก่อนที่จะอพยพมาค่ะเขาจะอยู่ที่ดอยขังก่อนเนื่องจากว่าชาวจีนอพยพมาเยอะเกินค่ะเขาก็เลยเกณฑ์ลงมาอยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะอันนี้คืออาชีพของเขาค่ะในสมัยก่อนตอนนั้น
1: ย้อนกึ่งฟินใช่ปะ
3: ใช่ค่ะก็คือพระบาทสมเด็จเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะเสด็จเยี่ยมชาวเขาปู่มูเซอร์ดำที่หมู่บ้านดอยป่าคาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยมีชาวเขาเผ่ามูเซอร์นะคะมาคอยต้อนรับเสด็จค่ะในหลวงเนี่ยก็มีความเชื่อที่แบบว่าทำไมชาวเขากลุ่มนี้นะคะจึงปลูกฝิ่นค่ะเลยลงพื้นที่ด้วยตนเองเลยค่ะ
4: โรงงานแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะรับผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
4: คุณป้าอยู่หมู่บ้านนี้มานานเท่าไหร่แล้วคะ
5: พ่อแม่อพยพมาอยู่ในหมู่บ้านนี้ได้60 กว่าปีไม่รู้หนังสือไม่รู้ภาษา
4: เราไม่ทราบว่าพระองค์ท่านได้ช่วยเหลือชุมชนยังไงบ้างคะ
5: ช่วยทุกอย่างค่ะสร้างโรงเรียนเอาหมอมาดูแลตรวจฟันตรวจสุขภาพมาทำน้ำประปาแล้วก็สร้างถนนไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ลูกหลังก็ได้เรียนดีเรียนสูงได้เรียนดีเขาก็ได้ทำงานสบายสบาย
4: อาหารที่เราทำอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นอาหารพื้นเมืองของคนจีนใช่ไหมคะ
5: ใช่เขาเรียกว่าเนื้อน้ำค้าง
4: เนื้อน้ำค้าง
5: ก็อยู่ฮะทานเองกินเองท่องเที่ยวอยากได้ก็แบ่งขายหน่อยพออยู่พอกินพอเพียง
4: ไม่ทราบว่าพี่เหมยอยู่ที่บ้านนี้มาตั้งแต่เด็กๆเลยหรือเปล่าคะ
6: ตั้งแต่เกิดเลยค่ะ
4: อย่างนี้พี่เหมยก็อยู่ทันตอนช่วงน้ำท่วมปี2549หรือเปล่า
6: ก็ทันอยู่ค่ะขายของอยู่ดีๆนะคะมีเสียงดังรู้อีกทีหนึ่งน้ำเข้ามาถึงในบ้านชาวบ้านก็หนีการเข้าของเสียหายหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยก็มีองคมนตรีมาบอกว่าในหลวงรับสั่งว่าอย่าไปไหนเลยในหลวงจะอยู่กับชุมชนนี้ค่ะทุกคนก็ไม่ออกไปไม่ย้ายบ้านก็ยังอยู่ที่เดิมประทับใจในหลวงนะคะก็คือว่าในหลวงก็เสด็จมาแจกนมแจกชุดนักเรียนทุกอย่างคือว่าที่ของใช้ของในชุมชนส่วนมากก็คือนายหลวงเป็นคนมาแจกมาให้ค่ะหนูได้กินนมครั้งแรกก็คือนายหลวงนี่แหละเป็นคนแจกให้กิน
7: ถ้าไม่มีเก๋ก็ดีนะนายหลวงจะไม่อยู่ในนั้นนะครับไม่มีนายหลวงอยู่ไม่ได้พูดจริงๆอยู่ไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เพื่อนได้เรียนดีก็เพื่อนนายหลวง
8: มีความปลื้มปิติเนาะที่ได้เกิดในรัชกาลที่9โดยพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงให้เราอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยในหลวงทรงให้พระราชดำรัสว่าทุกคนลุกล่าสามัคคีกันเนาะคือทำ

0: ศาสนาพุทธเนาะศาสนาคริสต์แล้วก็อิสลามที่เราอยู่ในชุมชนเนาะไม่ว่าจะเชื้อชาติอะไรเราเป็นพี่น้องกันหมดเลยครับเราจะอยู่ด้วยกันได้ครับ
1: สำหรับครูเองเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่เกิดในแผ่นดินไทยเหมือนกันก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณมากแล้วก็หลังจากที่ได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยกับชาวบ้านชุมชนบ้านยางที่นี่รู้สึกปลาบปลื้มใจแทนชาวบ้านที่นี่ทุกคนที่ได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านและได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะมีคำพูดหนึ่งที่ครูรู้สึกประทับใจมากและเชื่อว่าเป็นคำตอบของทุกความขัดแย้งในทุกชุมชนค่ะพ่อไม่เคยบอกให้เรารักพ่อแต่พ่อบอกให้เรารักกันค่ะ

เหมือนเป็นไวรัสเกิดใหม่จริงๆแล้วมันมานานแล้วครับเพียงแต่ว่าเราเพิ่งรู้วิธีที่จะไปตรวจจับมันเท่านั้นเองทุกคนเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อโนโรไวรัสได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าในคนบางคนอาจจะมีอาการรุนแรงกว่าคนอื่นนะครับที่สำคัญก็คือเด็กเล็กกลไกการเกิดโรคของตัวโนโรไวรัสนี่ก็คือมันจะไปติดเชื้อบริเวณลำไส้เล็กนะครับทำให้ตัวลำไส้เนี่ยมันไม่สามารถดูดซึมน้ำและเกลือแร่ได้ดีนะครับมันก็เลยออกมาทางอุจจาระถ้าเป็นเยอะแล้วไม่สามารถให้น้ำเกลือทางกระแสทางหลอดเลือดดำได้นะครับเด็กขาดน้ำเยอะก็จะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้แต่การที่สำคัญก็คือเด็กเหล่านี้มักจะมีไข้นะครับมีอาเจียนเยอะแล้วก็บางคนก็จะมีอาการท้องเสียด้วยอุจจาระเนี่ยจะเป็นน้ำแต่ว่าไม่มีมูกไม่มีเลือดนะครับบอกว่าน่าจะเป็นการติดเชื้อไวรัสที่เรารู้จักก็คือไวรัสโรต้าอันนี้ก็มีตัวหนึ่งซึ่งมาสู่สีกับโนโรไวรัสในเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการยากที่จะแยกว่าอาการแบบนี้เป็นโนโรไวรัสอาการแบบนี้เป็นจากไวรัสตัวอื่นถ้าอยากจะรู้จะต้องส่งอุจจาระเนี่ยไปตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้รู้ว่าเป็นจากไวรัสตัวไหนจริงๆตัวโนโรไวรัสเนี่ยตามระบาดวิทยาเนี่ยมันชอบระบาดในช่วงอากาศเย็นๆก็คือในตรงกับฤดูหนาวในประเทศไทยอย่างตอนนี้เนี่ยเรารู้ว่าโนโรไวรัสระบาดเพราะว่ามีบางโรงเรียนเนี่ยมีเด็กท้องเสียเกิดขึ้นเยอะพอเกิดขึ้นเยอะปุ๊บเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็เลยลงไปสำรวจเอาอุจจาระไปตรวจดูว่าเป็นจากเชื้ออะไรได้บ้างเราก็เลยเจอว่ามีโนโรไวรัสนี่ก็เป็นตัวที่ทำให้เรารู้ว่าตอนนี้โนโรไวรัสระบาดหาไวรัสตัวนี้เนี่ยแอลกอฮอล์ก็ฆ่าไม่ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะล้างมือก็ต้องล้างมือผ่านน้ำเยอะๆฟอกสบู่แล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับนี่เป็นการเอาเชื้อออกจากมือเรานะครับแต่ถ้าสมมติว่าเชื้อมันไปปนเปื้อนตามวัตถุสิ่งของต่างๆนะครับสิ่งที่จะฆ่ามันได้คือไม่ใช่แอลกอฮอล์คือน้ำยาล้างห้องน้ำนะครับจากการที่เราทราบว่าตัวโนโรไวรัสมันติดต่อโดยการกินและส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดของอาหารน้ำดื่มกินอาหารปรุงสุกนะครับคนที่จะปรุงอาหารก่อนปรุงก็แนะนำว่าล้างมือให้สะอาดอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะหยุดยั้งการระบาดของโนโรไวรัสได้นะครับอุปกรณ์ภาชนะหลังจากใช้เสร็จแล้วล้างให้สะอาดนะครับทำความสะอาดที่ดีแล้วก็ผึ่งให้แห้งอีกอันนึงที่อยากจะฝากไว้ก็คือเจ้าตัวโนโรไวรัสเนี่ยถึงแม้ว่าเด็กที่เคยท้องเสียมาก่อนหายละในอุจจาระที่ปกติเนี่ยก็อาจจะมีตัวเชื้อได้เพราะนี่คนที่เลี้ยงก็อาจจะอย่าเพิ่งประมาทตัวเชื้อก็อาจจะยังเจอในอุจจาระได้อีกเป็นระยะเวลา 3-4 สัปดาห์นะครับปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโนโรไวรัสยังไม่มียาเฉพาะสำหรับรักษาฆ่าเชื้อโนโรไวรัสนะครับฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็คือแบบประคับประคองถ้าเป็นไม่เยอะก็อาจจะให้ผสมน้ำเกลือแร่ดื่มเพื่อทดแทนน้ำและเกลือแร่ที่สูญหายไป

ศึกษาดาวเคราะห์รอบดาวฤกษ์ดวงอื่นหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า exoplanets คือ exo แปลว่าข้างนอกข้างนอกระบบสุริยะของเราครับที่จริงมันไม่ใช่เป็นอันที่สองครับมันก็เป็นมีพันระบบแล้วครับในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราคาดว่ามีดาวฤกษ์ประมาณ 400,000 ล้านดวงดาวฤกษ์แต่ละดวงโดยเฉลี่ยมีดาวเคราะห์ดวงเนี่ยเพราะฉะนั้นน่าจะมีดาวเคราะห์จำนวนเป็นแสนล้านเหมือนกันนะครับ Exoplanets เริ่มจากการศึกษาดาวเคราะห์ที่ใหญ่มากแต่เราสนใจที่จะค้นพบดวงที่เล็กลงจนอาจจะระดับคล้ายกับโลกครับชื่อของมันคือ TRAPPIST-1 ครับ TRAPPIST เป็นชื่อของโครงการ TRAPPIST ตั้งกล้องในสถานที่ที่เหมาะมากสำหรับดาราศาสตร์เป็นทะเลทรายในประเทศชิเลในอเมริกาใต้ครับก็ขนาดเล็กจริงแต่เขาก็ตั้งใจสร้างในสถานที่ที่เหมาะแล้วก็ทำงานวิจัยที่น่าตื่นเต้นแบบนี้ครับขนาดของระบบดาวเคราะห์ของ TRAPPIST-1 ที่จริงเล็กมากเมื่อเทียบกับระบบสุริยะของเราครับในรูปนี้ทั้งหมดนี้ก็จะใส่เข้าไปเล็กกว่าวงโคจรของดาวพุธของเราครับในระบบสุริยะเรามีดาวเคราะห์ที่เหมือนโลกแค่4ดวงดาวพุธดาวศุกร์โลกก็แล้วก็ดาวอังคารที่เป็นดาวเคราะห์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยโลหะและหินที่น่าตื่นเต้นคือระบบ TRAPPIST-1 พบดาวเคราะห์ขนาดเล็กพอๆกับโลกตั้ง7ดวงอันนี้มันสาเหตุที่คนตื่นเต้นเพราะว่าคนรู้จักมานานว่ามีดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่แต่เพิ่งพัฒนาวิธีการที่จะพบดาวเคราะห์ขนาดเล็กด้วยครับซึ่งเราหวังว่าอาจจะคล้ายกับโลกของเราครับเราสนใจที่จะพบดาวเคราะห์ที่คล้ายกับโลกในลักษณะว่าประกอบด้วยโลหะและหินเป็นหลักและอาจจะมีหวังที่จะมีน้ำในสภาพเหลวหรือมีบรรยากาศอะไรแบบนั้นครับแต่การที่มีน้ำในสภาพเหลวก็จะขึ้นกับอุณหภูมิของดาวเคราะห์ดวงนั้นแล้วการที่มีบรรยากาศหรือไม่มีบรรยากาศจะกระทบอุณหภูมิอย่างมากโดยทั่วไปเมื่อคนพูดถึง habitable zone ก็เป็นความคิดดาวฤกษ์แต่ละดวงมีความสว่างไม่เหมือนกันและอุณหภูมิของดาวเคราะห์ก็จะขึ้นกับระยะทางแล้วก็จะขึ้นกับความสว่างของดาวฤกษ์ดวงนั้นครับพูดถึงระบบสุริยะของเราเขาจะบอกว่า habitable zone มีตั้งแต่โลกไปถึงเลยดาวอังคารแต่ที่จริงดาวอังคารเราก็อยู่ไม่ได้ไม่มีน้ำในสภาพน้ำเหลวเพราะว่าบังเอิญดาวอังคารไม่มีบรรยากาศสมมติเขาคำนวณอย่างนี้เขาคำนึงเพื่อมีบรรยากาศด้วยก็เช่นกันสำหรับ TRAPPIST-1 เราไม่รู้ว่าดาวเคราะห์แต่ละดวงมีบรรยากาศหรือไม่ครับมี2สาเหตุหลักคือที่จะเข้าใจว่าดาวเคราะห์เกิดขึ้นได้อย่างไรรวมทั้งโลกของเราเกิดขึ้นได้อย่างไรครับและคำถามสำคัญของมนุษยชาติอีกคำถามหนึ่งคือว่าสิ่งมีชีวิตมีที่อื่นในเอกภพหรือเปล่าครับซึ่งตอนที่เราคุยกันเรายังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่ามีสิ่งมีชีวิตที่อื่น

ีสโตรกจริงๆเป็นโรคที่น่ากลัวนะครับถ้าเกิดว่าวินิจฉัยได้ช้าแล้วก็รักษาได้ไม่ทันถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับลักษณะการใช้ชีวิตของคนเราบางทีก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องออกไปสัมผัสกับอากาศร้อนข้างนอกจะต้องขับรถขี่มอเตอร์ไซค์ออกกำลังกายหรือว่าเดินขายของพอโดนแดดเลยเกิดปัญหาขึ้นมาได้ฮีทสโตรกเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากความร้อนความร้อนจากข้างนอกหรือว่าความร้อนจากข้างในความร้อนจากข้างนอกก็มีแสงแดดมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะความร้อนจากในตัวปกติร่างกายแล้วก็ต้องมีเมตาบอลิซึมมีการเผาผลาญมีการสร้างความร้อนขึ้นมาอยู่แล้วเป็นปัญหาทั้ง2 อย่างปกติร่างกายจะต้องแบบพยายามแบบควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้อยู่ 36 ถึง 37.5 องศาเซลเซียสเพื่อให้อวัยวะต่างๆแล้วก็เซลล์ทำงานได้ดีครับพอเราอยู่ในที่ร้อนๆเข้าเนี่ยเราก็จะมีปัญหาและร่างกายก็จะต้องพยายามจัดการมันตอนแรกๆเนี่ยร่างกายจะปรับตัวโดยการมีการสูบฉีดโลหิตหัวใจเต้นแรงขึ้นเลือดไปเลี้ยงที่ผิวหนังมากขึ้นเส้นเลือดที่ผิวหนังขยายตัวต่อมเหงื่อทำงานมากขึ้นก็เลยมีเหงื่อออกมาเยอะพอเหงื่อออกเยอะๆเข้าร่างกายขาดน้ำเสียน้ำพอร่างกายขาดน้ำมากๆเนี่ยร่างกายก็จะพยายามปรับตัวก็คือเอาเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญเช่นหัวใจตับไตสมองอะไรมากขึ้นแต่ว่าพอถึงจุดนึงเนี่ยครับเลือดมันก็จะไปเลี้ยงไม่พอพอไปเลี้ยงไม่พอเนี่ยไตเป็นอวัยวะสำคัญที่เราใช้กรองของเสียขจัดเกลือแร่พอเลือดไปเลี้ยงไตน้อยทีนี้ของเสียก็คั่งเกลือแร่ในร่างกายก็ผิดปกติไปก็เกิดไตวายขึ้นมาจุดสังเกตง่ายๆก็คือว่าคนเป็นลมจากฮีทสโตรกเนี่ยถ้าเราไปดูที่ตัวเขาเนี่ยตัวเขาจะแห้งไม่มีเหงื่อแล้วครับก็คือเหมือนกับเหงื่อมันออกไปเยอะจนมันไม่มีจะออกแล้วแล้วก็อุณหภูมิตามร่างกายเนี่ยก็คือตัวจะร้อนมากเลยครับคนที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นฮีทสโตรกนะครับอย่างแรกเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นเด็กๆอายุน้อยนะครับกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเช่นเป็นโรคหัวใจหรือเป็นโรคผิวหนังบางชนิดที่ระบายเหงื่อได้ไม่ดีเช่นผิวหนังแข็งหรือว่าเป็นกลุ่มที่ทานยาบางชนิดเช่นยาขับปัสสาวะก็ทำให้ร่างกายมีภาวะขาดน้ำอยู่ก่อนแล้วหรือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่สบายอยู่ก่อนแล้วครับเป็นกลุ่มที่ท้องเสียถ่ายเหลวหรือขึ้นไส้อาเจียนกินไม่ได้ก็ขาดน้ำอยู่ก่อนแล้วด้วยหรือว่านอนหลับไม่เพียงพอพักผ่อนไม่เพียงพอก็เป็นกลุ่มเสี่ยงถ้าเจอกรณีนี้นะครับอย่างแรกก็คือพาผู้ป่วยพาคนเจ็บที่เราเจอเนี่ยออกมาจากสถานที่ที่ร้อนๆก่อนเอามาอยู่ร่มๆก่อนช่วยลดความร้อนของเขาไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามเสื้อผ้าถ้าเห็นว่ามันดูระบายค่อยดีก็ปลดเสื้อมาก่อนแล้วก็เช็ดตัวลดความร้อนก็คือใช้ผ้าชุบน้ำธรรมดาก็ได้หรือน้ำเย็นก็ได้เช็ดตามแขนขาข้อพับซอกคอซอกแขนรักแร้ครับถ้ารู้ตัวดีก็คือให้ทานน้ำเป็นน้ำธรรมดาหรือน้ำเย็นก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้สึกตัวหรือว่าดูแบบดูซึมๆอย่าเพิ่งให้ทานเดี๋ยวจะสำลักแล้วเดี๋ยวจะมีปอดอักเสบติดเชื้อจะยิ่งแย่กันไปใหญ่

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับหนึ่งในเพศหญิงนะครับนอกจากพบบ่อยแล้วก็ยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตบ่อยด้วยนะครับเท่าๆกันครับไม่ใช่ว่าคนที่หน้าอกใหญ่ๆจะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าขนาดที่ใหญ่อาจจะเป็นเรื่องของไขมันก็ได้พอเป็นไขมันเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนของเนื้อเต้านมมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมคนที่หน้าอกไม่ใหญ่แต่ว่าหน้าอกที่เขามีเนี่ยมันเป็นเนื้อเต้านมตรงนี้มันก็มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งได้เช่นกันไม่มีความเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็ยืนยันว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับการที่มีอะไรไปบีบรัดหรือกระทบกระแทกอยู่บ่อยๆยังไม่มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมนะครับอายุเฉลี่ยการมีประจำเดือนของเด็กหญิงไทยเราก็จะอยู่ที่ประมาณสัก13แต่ถ้าอายุสัก10หรือ11เริ่มมีประจำเดือนแล้วนะครับอายุที่หมดประจำเดือนของเฉลี่ยเราประมาณสัก48 49ถ้าอายุ55ยังมีประจำเดือนอยู่ก็คือมีช่วงของชีวิตเนี่ยทั้งชีวิตของเขาเนี่ยที่มีฮอร์โมนอยู่ในร่างกายเยอะตรงนี้ก็มีตัวเลขว่าเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมก็เป็นแค่หนึ่งในปัจจัยอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่อาจจะมาเสริมโอกาสในการเป็นมะเร็งเต้านมได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่เสมอไปนะครับต้องเรียนอย่างนี้คำว่าถุงน้ำหรือซีสต์เนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งซีสต์หรือถุงน้ำพวกนี้ก็เกิดมาจากการที่ภายในเนื้อเต้านมเนี่ยมีการตอบสนองต่อฮอร์โมนสูงกว่าปกตินะครับก็กลายเป็นมีการสร้างน้ำขึ้นมาในท่อแล้วก็กลายเป็นถุงน้ำขึ้นมาซึ่งถุงน้ำพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยแมมโมแกรมที่เราใช้กันอยู่ในศรีราชหรือว่าสถาบันหลักๆทั่วประเทศเนี่ยจะเป็นแมมโมแกรมแบบดิจิตอลนะครับซึ่งการที่เป็นดิจิตอลเนี่ยหมายถึงว่ามีการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์เข้ามาคำนวณละเอียดขึ้นงั้นปริมาณรังสีที่ใช้ในการถ่ายภาพแต่ละครั้งเนี่ยน้อยนะครับน้อยกว่าการไปเอ็กซเรย์ปอดประจำปีด้วยซ้ำนะครับงั้นตรงนี้ถ้าเราบอกว่ารังสีที่ได้รับเข้าไปจะไปเพิ่มหรือกระตุ้นให้เป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเกิดขึ้นน้อยมากนะครับปัจจุบันการเสริมหน้าอกเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็นถุงซิลิโคนนะครับซึ่งถุงซิลิโคนเนี่ยมีการศึกษามายาวนานแล้วนะครับแม้แต่ทางอเมริกา FDA ก็ approve ว่าไม่ได้มีการเกี่ยวข้องหรือเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมประเด็นหนึ่งก็คือว่าคุณผู้หญิงที่เสริมหน้าอกเนี่ยอาจจะทำให้การตรวจด้วยแมมโมแกรมอัลตราซาวด์เนี่ยอาจจะตรวจได้ยุ่งยากขึ้นนะครับก็เป็นข้อที่ต้องระมัดระวังผู้ชายก็มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้นะครับแม้ว่าตัวเลขจะไม่มากทุกๆตัวเลขเฉลี่ยของศรีราชตัวเลขจะตกอยู่ที่ประมาณ 3-5% ต่อปีนะครับเราดูคนไข้ประมาณ 1,000 รายต่อปีเนี่ยเคสใหม่นะครับก็ทุกปีก็จะมีเป็นเลขหลัก10เนี่ยที่เป็นผู้ชายที่เป็นมะเร็งเต้านมเฉพาะผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดแล้วก็รักษาที่โรงพยาบาลศรีราชจนครบถ้วนเนี่ยอัตราการรอดชีวิตที่5ปีของเราเนี่ยจะอยู่โดยรวมประมาณเกิน 90%นะครับถ้าที่10ปีเนี่ยก็เกิน 80% ขึ้นไปนะครับในสตรีไทยเราก็แนะนำว่าพออายุถึง35หรือ40ปีเนี่ยก็ควรจะเข้ารับการตรวจคัดกรองครั้งแรกนะครับโดยการทำแมมโมแกรมร่วมกับการทำอัลตราซาวด์ของเต้านมนะครับถ้าเราวินิจฉัยได้ตั้งแต่ระยะที่1เนี่ยโอกาสรอดถึง10ปีเกิน 95% นะครับแล้วเราจะไปรอให้เป็นระยะ2ระยะ3ทำไม

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยครั้งที่64ณชั้น8อาคารสิริ

นทรานุสร 60 พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยอุปนายกสภาสถาบันพร้อมทั้งอธิการบดีสถาบันและคณะเฝ้าทูลอองพระบาทและเข้าประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพิจารณาข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบันรายการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ใช้จ่ายในปีงบประมาณ2569ถึง2570การขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์การเสนอบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยประจำปีการศึกษา2568เวลา 17:39 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์พระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงคมทรงศีลมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นประธานจุดเทียนชัยพระสงฆ์สิบรูปเจริญคาถาจุดเทียนชัยและเจริญชัยมงคลคาถาพระสงฆ์ห้ารูปนั่งปลุกอธิษฐานจิตและพระสงฆ์สี่รูปสวดภาณวานพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชจัดสร้างโดยราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยในวาระครบ30ปีแห่งการสถาปนาและครบ60ปีราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยมีขนาดหน้าตักกว้าง5นิ้วความสูงองค์พระ21เซนติเมตรความสูงรวมพังพาน39เซนติเมตรเป็นพระพุทธรูปปางนาคปลกประกอบด้วยมนสารมงคลที่มีความงดงามทางพุทธศิลป์และเปี่ยมด้วยความหมายทางธรรมแห่งการปกปักคุ้มครองสะท้อนถึงความร่มเย็นเป็นสุขความมั่นคงเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวออร์โธปิดิกได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามพระพุทธรูปดังกล่าวมีความหมายว่าพระพุทธรูปปางนาคปลกซึ่งประทานสิริมงคลแก่การแพทย์อันบริสุทธิ์สะอาดและพระราชทานพระราชอนุญาตให้เชิญอักษรพระนมาภิไธยสทประดับที่ผ้าทิพย์พระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลองค์พระพุทธรูปประทับขัดสมาธิราบบนบัลลังก์ดอกบัวแสดงถึงความสงบวิเวกและการบรรลุธรรมขั้นสูงพญามุจลินนาคราชขดลำตัวซ้อนกันเป็นฐานรองรับองค์พระลำตัวพญานาคเรียงประสานกันเป็นลวดลายสื่อถึงพลังแห่งความดีและการคุ้มครองที่แผ่ขยายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหนือองค์พระมีพญามุจลินนาคราชเจ็ดเศียรแผ่พังพานปกคลุมเหนือพระเศียรเพื่อปกป้องจากลมฝนและพยันตรายทั้งปวงสะท้อนถึงการปกปักรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้พ้นจากอุปสรรคด้านหลังพระพุทธรูปประดับสัญลักษณ์ธรรมจักรและอักษรแทนโพชฌงค์7อันเป็นธรรมเครื่องตรัสรู้7ประการได้แก่สติธรรมาวิจยะวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาการจัดสร้างพระพุทธรูปบูชามี5แบบได้แก่สีแดง31องค์สีน้ำตาลสีขาวสีเขียวและสีฟ้าอย่างละ60องค์ส่วนพระขนาดห้อยคอมี4แบบคือเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อสามกษัตริย์และเนื้อทองแดงผู้สนใจติดต่อที่ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์02716-5436-7หรือ097231-2880ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุน

การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อตลอดจนส่งเสริมการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการทางการแพทย์และการเรียนการสอนด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณบดีทรงเปิดชมรม To Be No. 1และศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินโครงการ To Be No. 1ของจังหวัดอ่างทองวันนี้เวลา 20:32 นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณบดีเสด็จไปยังโรงเรียนวิเศษชัยชาญตันติวิทยาภูมิอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเป็นโรงเรียนประจำอำเภอปัจจุบันมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6จำนวน 1,467 คนในการนี้ทรงเปิดชมรม To Be No. 1และศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ของโรงเรียนพร้อมทั้งทอดพระเนตรกิจกรรมของสมาชิกบีนัมเบอร์วันอาทิการสร้างลวดลายผ้ารวงทองผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดอ่างทองโคดดิ้งกิจกรรมสร้างสุขและสร้างรายได้ให้สมาชิกซึ่งได้ออกแบบภาพพิมพ์แบบซับลิเมชันและใช้โปรแกรมแคนวาออกแบบภาพตกแต่งผลิตภัณฑ์ของใช้เช่นแก้วน้ำการประดิษฐ์เครื่องประดับศิราภรณ์และขนิมพิมพ์ภาภรณ์การปั้นตุ๊กตาชาววังและประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลาโดยศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันมีบริการให้คำปรึกษาทั้ง walk in และ phone in เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเช้าพักกลางวันและหลังเลิกเรียนมีสมาชิก To Be No. 1เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามความสนใจและความถนัดทันทีผลสำเร็จของชมรม To Be No. 1สมาชิกได้แสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจได้เป็นคนเก่งและคนดีมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาและได้รับการยอมรับในสังคมส่วนแกนนำได้ฝึกการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำกล้าแสดงออกรู้จักรับฟังความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตยจากนั้นทรงติดตามการดำเนินโครงการ To Be No. 1ของจังหวัดอ่างทองที่ดำเนินโครงการมาเป็นเวลา24ปีส่งผลให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เกิดค่านิยมที่ถูกต้องมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองรวมทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมอย่างต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนปัจจุบันมีสมาชิกทวีนัมเบอร์วันอายุ 6-24 ปีจำนวน 58,976 คนคิดเป็นร้อยละ 98.52 มีอำเภอทวีนัมเบอร์วันครบทุกอำเภอมีชมรมทวีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา56แห่งในชุมชน278แห่งในสถานประกอบการ18แห่งในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน1แห่งในเรือนจำ1แห่งและในสำนักงานคุมประพฤติ1แห่งโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการ To Be No. 1จากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกใครติดยาวยกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทองรวมทั้งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทองเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นเลิกเสพและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างถาวรทำพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการ To Be No. 1ของจังหวัดอ่างทองที่นอกจากสมาชิกของโรงเรียนนี้จะมีสมาชิกจากสถานศึกษาในพื้นที่เช่นโรงเรียนสตรีอ่างทองวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองและโรงเรียนโพทองจินดามณีต่อจากนั้นทรงยืนแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาร่วมกับสมาชิก To Be No. 1แล้วทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be No. 1ซึ่งเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be No. 1 Idol รุ่นที่16ร่วมกับแสดงคอนเสิร์ตด้วยโดยจังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดทองเป็นปีที่2สมาชิก To Be No. 1จังหวัดอ่างทองเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be No. 1ระดับประเทศรุ่นที่4จำนวน2คนรุ่นที่8จำนวน2คนและรุ่นที่15จำนวน1คนได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจำนวน2คนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจำนวน1คนและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด To Be No. 1จำนวน1คน

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชนิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งในเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประเสริฐตุพลวิมลมังคลารามณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยวันนี้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เวลา 9:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอบางน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามแก่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อต้นพระศรีมหาโพธิปริสถานณที่แห่งใดเปรียบดังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับณที่แห่งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพสักการะบูชาวัดชูจิตธรรมารามสังกัดคณะสงฆ์นิกายธรรมยุทธเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งชื่อวัดเพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์สกุลชูจิตารมผู้ถวายที่ดินเพื่อจัดสร้างวัดเมื่อปี2520ปัจจุบันมีพระเทพเมธีวชิรดีโลกภัยจิต
อุตตมธรรมโมดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสและเป็นวิทยากรเผยแผ่หลักสูตรธรรมะพระราชทานธรรมนาวาวังภายใต้โครงการพระราชดำริธรรมนาวาวังในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยวัดเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่หลักสูตรธรรมะพระราชทานธรรมนาวาวังตั้งแต่ปี2567เพื่อให้สาธุชนผู้ใฝ่ธรรมและผู้มีความทุกข์ที่ไม่สามารถหาที่พึ่งทาง

จได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักสัจศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์และนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ2569วันนี้ที่โรงแรมเวลาดีอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิดพัฒนาโรงพยาบาลชนเฉลิมพระเกียรติสู่โรงพยาบาลรมณียสถานตามศาสตร์พระราชากรีนฮอสพิทอลโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลผู้แทนหน่วยแพทย์อาสาผู้อำนวยการโรงพยาบาลและบุคลากรจากโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติทั้ง11แห่งรวมถึงภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า200คนการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคม2569เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ11แห่งภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งยกระดับระบบบริการสุขภาพของประเทศให้มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการมุ่งให้เป็นโรงพยาบาลรมณียสถานกรีนฮอสพิทอลจีเป็นโรงพยาบาลที่มากกว่าการรักษาพยาบาลแต่เป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาวะของประชาชนและชุมชนอย่างแท้จริงมีความร่มรื่นทันสมัยสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนและสามารถดูแลประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและสิ่งแวดล้อม

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายวันนี้ช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังวานวิทย์1อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแห่งแรกที่ได้รับพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดป้ายโรงเรียนพร้อมพระราชทานชื่อโรงเรียนว่าสังวานวิทย์1ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบไปกลับมีนักเรียน203คนครูและบุคลากร22คนมีนายศักไกรภาสุธรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมนำพัฒนาศักยภาพครูในการมอบองค์ความรู้แก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพอาทิกิจกรรมจินตคณิตที่มูลนิธิสนับสนุนให้บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาซึ่งช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดคำนวณแก่เด็กโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีชมรมสารพัดช่างที่ได้รับจากเย็บผ้าและเครื่องปริ้นพระราชทานเพื่อฝึกทักษะการปักเย็บและสกรีนเครื่องแต่งกายต่างๆเป็นพื้นฐานความรู้ให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงและชุมนุมดนตรีศิลป์สังวาลได้รับการจัดสรรงบประมาณพระราชทานในการจัดซื้อเครื่องดนตรีตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ดนตรีพื้นถิ่นเช่นการเล่นโปงลางอันเป็นอัตลักษณ์และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของทางภาคตะวันออกเชียงเหนือให้คงอยู่สืบไปโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมรุ่นได้ประชานุเคราะห์27อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายจัดการเรียนการ

การสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน689คนมีครูและบุคลากร99คนมีนายสันติสกุลเดชเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนด้านการเรียนการสอนดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยประเมินระดับปัญหาของเด็กและแต่ละกลุ่มแก้ไขด้วยการสอนเสริมและจัดให้มีแกนนำประจำหอพักแบบรุ่นพี่สอนน้องท่านยังมีกิจกรรมจากสารที่รับเอาไม้ไผ่จากชุมนุมจากชุมชนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากสารอาทิกระเป๋าที่รองแก้วช่วยฝึกสมาธิความอดทนและกิจกรรมชุมนุมอื่นๆที่มูลนิธิให้การสนับสนุนเครื่องมือพระราชทานเช่นเครื่องตัดสติกเกอร์เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติและจากเย็บผ้าสามารถผลิตชิ้นงานมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและจำหน่ายสร้างรายได้เสริมแก่นักเรียนนอกจากนี้โรงเรียนยังให้ความสำคัญในด้านสุขภาพสนับสนุนให้มีทีมกีฬามวยปล้ำเพื่อให้เด็กหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ในการแข่งขันสุราษฎร์ธานีเกมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41ประจำปี2569และมีนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย U17 เข้าร่วมแข่งขันเอเชียนยูธเกมประจำปี2569ด้วยโอกาสนี้องคมนตรีเยี่ยมชมห้อง AI Club พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นในการใช้ AI ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมโดยยึดหลักความเป็นธรรมความโปร่งใสความปลอดภัยและเคารพสิทธิมนุษยชนเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสังคมจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทสหยูเนียนจำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้แก่วัดรัชดาทิฏฐานวัดบางนานอกวัดปฐุมมนารามวัดศรีเอี่ยมวัดกำแพงบางแวกกรุงเทพมหานครวัดใหญ่บางปรากฏวัดสุขันธาวาสจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14นาฬิกา30นาทีบริษัท AIA จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดสว่างวารีรัตนารามวัดละอ่อวัดบ่อแก้ววัดลัทธิวนารามวัดปรือคันวัดมหาพุทธารามลำเพกสวดมาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17นาฬิกาทัพเรือภาคที่1มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครบริษัทน็อตบริกจำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชรุ่นที่12และบริษัท CS and Agrosys จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางนาในกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา 19:00 น.สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยชุมนุมสหกรณ์ทางทหารชุมนุมสหกรณ์ทหารจำกัดสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอบริษัทโคนิกเอนจิเนียริ่งจำกัดและมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชที่ราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลร้องบัวแดงจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวายจังหวัดสงขลาสมาคมนุบาศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีและชมรมลายแดนบางเขนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชยราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยบริษัทสหยูเนี่ยนจำกัดมหาชนบริษัทพิบูลชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมจำกัดคณะผู้บริหารและบุคลากรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกท่านนิสนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกลินสวัสดีค่ะ

0: แม่วันนี้เราลงไปเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม่
1: อืมอ้าวสวัสดีชนุตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่แม่ผมจะเล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำพ.ศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยล่ะช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
2: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
0: ประตูวิเศษเปิดแล้วไปกันได้ลูกแม่
3: สมัยรัชกาลที่5
0: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
2: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
0: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
4: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
5: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

สงสัยนี่จะเป็นตอนที่เราได้ใช้เงินถุงแดงในการกู้วิกฤตการณ์รส.112แน่เลย

0: ุณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู่
1: นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู่
4: แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่คุณรู้ช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพักผ่อนแน่เลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: เราเป็นผู้ผลิตอิสระทีมนครมีเดียค่ะจากภาคใต้พอดีว่าเราเนี่ยเป็นนักข่าวพลเมืองค่ะพัฒนาจากนักข่าวพลเมืองจนได้มีโอกาสมาพัฒนาเป็นผู้ผลิตสารคดีโดยที่เรามีความรู้สึกว่าการที่เราสื่อสารเรื่องราวจากพื้นที่จากบ้านของเราด้วยตัวของเราเองค่ะดีกว่าเรารอสื่อกระแสหลักเพียงอย่างเดียวในการที่จะสื่อสารจากเรื่องราวจากบ้านของเรา
1: อันนี้นะครับเป็นวิชานิเทศศาสตร์ยังไงบ้างครับ
0: ที่นี่บ้านเราเรื่องที่เราทำในตอนนี้นะคะเราตั้งชื่อตอนว่าสาคูค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งในบ้านของเราอะค่ะตั้งแต่เด็กแต่เราไม่เคยเห็นประโยชน์จากต้นของมันเลยก็มองผ่านไปแต่พอเราได้มาชิมขนมชิ้นเล็กๆเพียงชิ้นเดียวค่ะทำให้ทีมของเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องสื่อสารเรื่องราวในตอนนี้แล้วล่ะค่ะ

0: ที่เราได้รับประทานเป็นขนมที่ทำจากแป้งสาคูค่ะเป็นขนมกวนมันมีความหอมมันมีกลิ่นอะไรที่บอกไม่ถูกที่มันต่างจากขนมชนิดอื่นค่ะเรากินขนมเสร็จแล้วเราก็มันต้องมีอะไรมากกว่านี้เราก็เลยหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ไปเจอกับวิจัยตัวนึงในเว็บไซต์ค่ะแล้วก็มีชื่ออาจารย์นิพนธ์ใจปลื้ม
1: คือสาคูเนี่ยมันก็ขึ้นได้เฉพาะในภาคใต้นะครับในประเทศไทยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำขังหรือน้ำแฉะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะอยู่บริเวณห้วยหนองคลองบึงริมแม่น้ำแล้วก็ป่าพลุอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสาคูก็ไม่ได้เป็นพืชที่ไปแย่งพืชอื่นเขาก็อยู่ของเขาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ดูเขาจะสมบูรณ์นะครับในพื้นที่ที่พืชอื่นขึ้นไม่ได้ครับพื้นที่ป่าสาคูในอดีตเนี่ยมันก็มากพอสมควรซึ่งเข้าใจว่าสาคูในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาคูดั้งเดิมไม่ได้เป็นสาคูป่าแต่ว่าเป็นสาคูที่คนนำมาปลูกดังจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนมากก็มีอยู่พันธุ์เดียวก็คือพันธุ์ที่มันไม่มีหนามและยอดสีแดง
0: อาจารย์นิพนธ์ใจปลื้มค่ะเล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะทำขนมกินกันในหมู่บ้านหรือมีงานเทศกาลต่างๆจากโค่นต้นสาคูค่ะนำมาทำแป้งและขนมรับประทานกันในหมู่บ้าน
1: สมัยก่อนนั้นก็คนนั้นทำมาหากินก็คือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครอบครัวเป็นหลักแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเราผลิตสินค้าเพื่อส่งออกแม้แต่สินค้าเกษตรนะครับดังนั้นก็มีการนำพืชชนิดมาเพิ่มขึ้นในภาคใต้ก็คือว่าเรามียางพาราแล้วก็มีปาล์มน้ำมัน
0: มันกระทบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจนถึงพืชชนิดเล็กๆทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเนาะ

0: มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมายาวนานก็เนื่องจากว่าคนสมัยก่อนเนี่ยได้ใช้สาคูในการสร้างที่อยู่อาศัยเช่นเอาใบของสาคูเนี่ยมาเย็บเป็นตับจากแล้วก็มุงหลังคาบ้านมุงโรงเรือนหรือมุงคอกปศุสัตว์ต่างๆหรือทำขนำในทุ่งนา
1: ชุมชนบ้านโคกสะบ้าค่ะเป็นชุมชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มเหมาะที่ต้นสาคูจะเจริญเติบโตได้ดีค่ะในตอนแรกค่ะเราได้ทราบข้อมูลว่าป่าสาคูที่นั่นค่ะมีจำนวนลดลงแล้วพอเราไปเห็นค่ะเฮ้ยป่าสาคูมันมีเยอะมากมันยาวไปตลอดสายลำคลอง 2-3 หมู่บ้านเลยค่ะที่ทอดยาวไปคนที่นั่นจะดูแลป่าสาคูเป็นอย่างดีนะคะไม่เหมือนกับที่บ้านเราที่มันขึ้นเป็นหย่อมเป็นหย่อมค่ะคนแถวนั้นก็เลยมีความผูกพันคลุกคลีกับต้นสาคูมาโดยตลอดค่ะทั้งการใช้ประโยชน์ในการทำบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งการทำแป้งสาคูที่บ้านโคกสะบ้าค่ะเราไปเจอกับลุงเอียดซึ่งได้พูดคุยสอบถามถึงที่ไปที่มาของการมาทำแป้งจากต้นสาคูของลุงเอียดว่าเป็นมาอย่างไรอะค่ะ
2: กาแป้งสาคูผมเป็น10ปีเดียวมาเห็นว่าแป้งสาคูคนแต่เด็กก็นิยมกินกันมากนี่ไงผมเลยเพื่อลูกหลานต่อไปข้างหน้าจะได้กินต่อๆไปสมัยก่อนเขาทำทุกเรือนเด็ดมาทุกวันนี้เขาทำไม่กี่กว่าเรือนเราว่ามีทั้งหอมแล้วมีทั้งมันกินดีกินมันหอม
1: ส่วนในการที่ลุงเอียดเลือกต้นสาคูในการที่จะมาทำแป้งค่ะลุงเอียดจะเลือกต้นที่สมบูรณ์เต็มวัยค่ะก็คือให้เห็นลักษณะมีดอกโผล่ออกมายอดของมันนะคะเขาเรียกว่าแตกเขากวางลุงเอียดบอกว่าต้นเนี้ยถ้าแตกเขากวางแล้วมันจะอยู่ได้ไม่เกิน2ปีมันก็จะตายตามธรรมชาติเป็นการแสดงอย่างหนึ่งว่าการที่เราโค่นต้นสาคูมาทำใช้สอยส่วนอื่นนะคะไม่ได้เป็นการทำลายป่าแต่อย่างใดแต่มันเป็นการตามวัฒ

0: 的呀。
1: ตอนที่ว่ามันเป็นแปลงก็อยู่ว่ามันเป็นแต่ก็ขวาง
2: ครับ
1: ครับเนี่ยนี่จะอยู่เนี่ยอยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าเป็นแปลงในด้วยอยู่บนปลายทุดเปล่ามันเป็นดอกนี่คือดอกเมื่อก่อนตะกู้มันมีหมามีลอดหยันคล้องเลยเมื่อก่อนแต่ว่ามาถึงวันนี้คือตะกู้มันมีน้อยกว่าเพราะว่าเขาเลยพัฒนาคล้องขึ้นมาถ้ากูมันก็เลยมีน้อยลงมาทุกวันนี้ผมคิดว่าเรื่อถ้าเมื่อก่อนมันจะเรื่อกึ่งตกกึ่งเนี่ย
2: เว้ยนะ
1: แต่เด็กมันปลาหมากปลาอยู่หมากแต่ว่ามีปลาถ้ากูทุกวันนี้ถึงว่าปลามันจะน้อยมาอยากอีเติมปลาถ้ากูลบเหมือนเดิ
2: ม
1: แต่ว่าถ้ากูก็มีใจหันได้พ้นหมากได้หมากแต่เด็กจะเป็นหน้ามดแต่ทุกวันนี้กลายเป็นต้นยางเนี่ยต้นปั๊มได้หมาก
2: อ
1: ันนี้ปลาไปเลยว่าดวงถ้ากูตอนนี้มันจะลุ่มหมากไปเก๋นั่น
3: ไปเลยแต่ตรงไหนครับ
1: ไปเลยที่ก้นในวันก้น
3: ครับ
4: เราเวลาโค่นต้นสาคูปุ๊บอะค่ะส่วนที่เราไม่ใช้ประโยชน์แล้วค่ะมันจะเป็นที่อยู่ของตัวด้วงสาคูจะเข้าไปทำรังวางไข่ใช้เวลาเพาะฟักในต้นสาคูประมาณ15วันมันก็เป็นตัวด้วงสาคูเนี่ยนี่เขานิยมบริโภคกันเป็นอย่างดีเลยค่ะสามารถขายได้ราคาแพงเลยทีเดียวเวลาเราไปเลือกซื้อแป้งสาคูค่ะมาทำขนมแต่ละครั้งเราก็จะบอกว่าซื้อแป้งสาคูหน่อยแต่ที่จริงแล้วไอ้แป้งสาคูที่เราไปซื้อค่ะมันเกิดจากแป้งมันสำปะหลังแล้วแป้งสาคูจริงๆที่เกิดจากต้นสาคูมันหายไปไหน

0: การทำแป้งสาคูก็คือการที่นำต้นของต้นสาคูค่ะเฉาะเอาเปลือกมันออกแล้วเอาเนื้อต้นทั้งต้นนะคะเข้ามาใส่ในเครื่องขูดเป็นเครื่องขูดนะคะขูดจนละเอียดแล้วก็นำมาปั่นกับน้ำแล้วก็กรองน้ำหลายครั้งล้างน้ำกรองน้ำจนมันเกิดเป็นตะกอนแป้งที่พื้นก้นถังอะค่ะพอเราเห็นเป็นตะกอนแป้งปุ๊บภรรยาของลุงเอียนค่ะแกก็เอามาใส่ในตะแกรงเพื่อนำไปตากแดดก็แค่นั้นนะคะมันก็เป็นแป้งแล้วรับประทานได้แล้วก็ไม่ถือว่ายากแต่ลุงเอียนเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะคะการทำแป้งสาคูเนี่ยคือคนนึงจะทำแป้งสาคูก็ลำบากมากเพราะว่าต้นสาคูเป็นต้นใหญ่ต้องตัดต้องค้อนกันหลายคนทั้งหมู่บ้านก็จะแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็ต้องใช้ที่ขูดอะค่ะขูดกับมือกว่าจะได้มามันก็ลำบากเมื่อเราเห็นการได้มาของตัวแป้งแล้วค่ะเราก็อยากทราบถึงที่ไปของแป้งอีกว่าแป้งเนี่ยมันจะเอาไปทำอะไรบ้างเราก็เลยเดินทางไปที่ตัวเมืองทับเที่ยงค่ะเพื่อไปเจอกับพี่เบียร์ซึ่งเป็นพ่อค้าทำขนมจากแป้งสาคูโดยเฉพาะเลยแล้วก็ได้พูดคุยถึงการทำขนมจากแป้งสาคูว่าทำอย่างไรนี่คือเวลา3:00ค่ะพี่เบียร์ลุกขึ้นมาทำขนมจากแป้งสาคูพี่เบียร์จะทำขนม2ชนิดคือขนมกวนกับขนมลอดช่องเราก็นั่งดูวิธีการทำขนมของพี่เบียร์ค่ะว่ามีวิธีการอย่างไรที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือมันจะต้องใช้แรงในการกวนมากเพราะว่าแป้งสาคูเป็นแป้งที่เหนียวกว่าแป้งชนิดอื่นแล้วก็เป็นแป้งที่แบบไม่ได้ละเอียดมากจะต้องกวนต้องใช้แรงในการกวนเป็นอย่างมากถึงจะได้แป้งมาแล้วสิ่งสำคัญคือความหอมของมันนะคะมันเป็นแป้งที่หอมมากหอมแบบพออธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นแป้งที่กลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์เป็นกลิ่นต้นไม้ค่ะผสมกับน้ำกะทินิดหน่อยมันทำให้ความหอมเนี่ยทำให้เรานึกได้ว่ามันแตกต่างจากการทำขนมจากแป้งชนิดอื่นทันทีเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือขนมลอดช่องกับขนมกวนนะคะลอดช่องที่อื่นเราจะเห็นเป็นลอดช่องสีเขียวแต่ที่นี่จะใช้คงความเป็นอัตลักษณ์ของลอดช่องจะเป็นสีน้ำตาลโดยไม่ต้องใส่สีใดๆเพราะแป้งสาคูมันจะเป็นสีน้ำตาลโดยอัตโนมัติ
1: ว่าแถวบ้านมันมีปลาสาคูแล้วก็มีคนทําแป้งสาคูอยู่ก็รู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะมันจะดีว่าก็ลืมจากทดลองสืบทานจากคนแก่ๆนะมันนมควรแล้วมันเนี่ยก็ทํามันก็ทําเลยสูตรส่วนผสมมาเลยเนี่ย
0: พี่เบียร์ทําขนมไม่เยอะค่ะก็เลยใช้เวลาการทําตั้งแต่3:00จนถึง5:00ก็เสร็จแล้วประมาณ2ชั่วโมงในการทําขนม2ชนิดนี้ค่ะพี่เบียร์จัดของใส่รถอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะพาขับรถไปยังที่ตลาดทับเที่ยงในตัวเมืองตรังค่ะเป็นตลาดเช้าส่วนใหญ่ที่เราเห็นลูกค้าของพี่เบียร์ที่มาเลือกซื้อค่ะจะเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปแล้วล่ะค่ะที่มาเลือกซื้อขนมชนิดนี้ค่ะแล้วก็เราก็ได้ถามเขาว่าทำไมเขาถึงได้มาเลือกซื้อขนมเหล่านี้เราก็ได้คำตอบมาว่า
2: เนี่ยความเปรี้ยวมันมีความเปรี้ยวว่ามันน่ากินบ้าง
0: แต่ถ้ากินยากไหมบ้างนี
2: ่ให้กินยากค่ะให้กินยาก
3: ไปราดเอิญมีมั้ง
2: ไหมไม่มีค่ะแบงค์สาคูก็ต้องน้ำจริงๆจะได้ต้องสั่ง
4: มาได้ว่าก
5: ็เดี๋ยวสี่สิบ
6: ชื่อสี่กกล้อไปจ
3: ัง เลยนะอ๋อสี่กกล้อนะ
7: นุ่งจากแป้งทำจากแป้งสาคูกับนุ่งทำจากแป้งตามของตลาดในปากคนเดียวค่ะ
6: ตอนนี้คนเจ๊จะกินนวลเลย
8: ก็ปอจ้ากินได้เลยนี่แต่นี้ก็ในนี้กับอย่างนี้แยกเลย
9: ค่ะที่อื่น
8: นะคะที่อื่นนะลุงไม่บักเห็นนะแต่จากที่ลุงกับไปควนกินเองกันก็มีแป้งไปได้ใกล้แต่เนี้ยกันลุงไปซื้อแป้งเดี๋ยวประตาลุงเป็นสาคูแกลาดตึกันซึ่งเขาแบบวนกินซึ่งตำเดี๋ยวมันกินไม่รอดมันข้อตำเดี๋ยวเราตำไม่เหลือ
9: ม
8: ัน
9: ต่างแบ่งตำของตลาดกันเดีย
8: วมันเป็นรสชาติรสชาติของมันเลยนิ่มข้อมอจับตา
10: น่ารัก
1: แป้งสาคูนี่มันจะนิ่มไอ้ความนิ่มความละเอียดป้าแป้งไอ้แป้งข้าวจาวนะก็ทำนุ่มกลิ่นมันจะมีกลิ่นหอมว่าแป้งข้าวจาว มันทํานุ่มขวนมันก็จะหนิมคนคนกินเขาจะรู้สึกถึงความแตกต่างได้นะคนสมัยก่อนเขาการคนแก่ๆเนี่ยที่เขาอยู่แก่ๆในที่ลุมมันนะเขาก็จะกินแป้งซ่าคู่กันตลอดพอว่ามีแป้งข้าวจาวมาเนี่ยทําแกงข้าวจาวเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ฉ่ายเมื่อเนี่ยเวลามาค่ายเนี่ยก็จะบอกว่าเออซื้อไปให้คนแก่ๆนะเขากินแบบนั้นมาตลอดนะเขากินแป้งซ่าคู่มาตลอดพอมากินนุ่มขวนปัจจุบันเนี่ยเขากินไม่ได้จริงไม่ได้คิดถึงเรื่องต้นทุนมานาว่ามันจะทุบมันจะแพงว่าจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีคนทําแล้วก็อย่างนึงเมื่อเราทําเนี่ยเวลาไปค่ายที่ไหนเนี่ยก็จะถามว่าเออมาจากไหนแปลงเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยเราก็จะได้หล่าถึงหมู่บ้านเราได้ว่าเออที่นี้ยังมีแปลงซากคู่นะมีกลุ่มอนุรักษ์ป่าซากคู่มีคนทําแปลงมีกลุ่มแม่บ้านแล้วเนี่ยเพิ่นว่าเออไอ้ป่าซากคู่ที่เขาขอนเขาทุ่มมาเล่นเนี่ยมันก็ทำให้มีรายได้มีเล่นผลนี้ได้ถ้าว่าเรายังดูเล่นมันนั้นนะเส้นมันได้ไม่ใช่แบบเป็นปลาที่ไม่มีประโยชน์ไม่มันไม่ฉายมันใช้ประโยชน์ได้ถ้าเรารู้จักที่จะทำมันนั้นนะ
0: จากการที่เราได้ฟังคนนู้นคนนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของสาคูอะค่ะมันทำให้เราเห็นว่าปัญหามันไม่ได้เกิดเฉพาะที่แป้งมาแทนที่แป้งทำให้แป้งสาคูหายไปอย่างเดียว
3: ต่อมาในปัจจุบันในปีนี้ที่ผมทำการสำรวจใน3พื้นที่ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงเนี่ยคาดว่าประมาณจังหวัดละประมาณสัก 2,000 กว่าแล้วก็บางจังหวัดก็ไม่ถึง 2,000 กว่าก็รวมแล้วสักประมาณ 6,000 ไร่ต่างกับในอดีตมากเพราะว่าในอดีตเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเองแสนกว่าไร่นะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันลดต่ำลงมาครับ
5: มันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างคะอาจารย
3: ์ผมก็คิดว่าในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็นำมันสำปะหลังจากประเทศในทวีปแอฟริกามาปลูกแล้วก็แป้งมันสำปะหลังก็มีคุณสมบัติก็คล้ายกับแป้งสาคูแต่ไม่เหมือนนะครับคล้ายกันเท่านั้นเองนะไม่เหมือนซึ่งมันสามารถที่จะติดเป็นเชิงอุตสาหกรรมได้แล้วก็ง่ายกว่าในการผลิตแป้งจากสาคูนะครับทีนี้แป้งเหล่านั้นก็ถูกสั่งมาขายในภาคใต้ก็ความจำเป็นที่จะต้องมีแป้งสาคูในภาคใต้นั้นก็ไม่มีคนก็เริ่มที่ลืมใช้ในขณะเดียวกันก็มีการที่จะขยายพื้นที่ในการปลูกยางพาราแล้วก็ปลูกปาล์มน้ำมันมากขึ้น
1: ในก้อนแถวบ้านในที่โคกสะบานนั้นในโซดคลองเนี่ยจะเป็นป่าสาคูทั้งหมดมันก็ลืมจากการบุกลุกทำมาหากินนั่นนะถ้าเป็นการทำนาเนี่ยมันจะไม่ไปบุกในที่ป่าซากคู่แต่มันจะลืมจากการทำสวนพอลืมทำสวนยางลืมทำสวนปาล์มเนี่ยมันก็จะลืมลุกไปทีนิดแล้วก็ยางคือเหลืองน้ำท่วมการขุดลอกคลองกว่ามันมีปัญหาเหลืองน้ำท่วมอยู่ช่วงนึงถึงเขาก็เลยขุดลอกคลองนะเพื่อระบายก็ในเหลืองป่าซากคู่มันก็มดไปกับการหลอกลวงหมากว่าอย่างโครงการบุกลุกในตอนนั้นนะพอตอนล่างพอว่าก็หลอกลวงเถมันบ่ายขึ้นก็เหลื่อมลุกไปเรื่อยมันก็เลยไม่ฟื้นตัวนอกจากพื้นที่ที่ว่ามีเจ้าคล้องแล้วเขาก็ไม่ยอมไม่ทํามันนะ
10: แต่เล็กก็ตรงนี้ได้แต่โครงหลังจานนั้นหมาก
11: ครับซึ่งมันมี
10: แต่พอมาสักคิดปีได้นะก็คุดทำเป็นเมืองจุนบันเป็นกองจุนบันดันเนี่ย
12: ซากคู่มากแต่แล้วตึ้งตาก็จับปลาวันนี้ก็จับปลาในกองก็จ้างเต็มมันนาแมงตึ้งเราไปจับเชื่อตามตีรักรากคู่ได้ลุยตอนนี้รักรากคู่นั้นมันได้ยั่งแล้วในตักกองเขาหลอกยั่งกับมันไม่มากแต่แรกน้ำมันไม่เคยแห้งกันรอดนี่มันมีเชิงรักรากคู่อยู่รอดตึ้งตอนนี้มันโคตรหลอกกล้องจัดปีอันเลยค่ะโดยตึ้งวันนี้รากคู่แตกเต็มแล้วแต่ว่ามันไม่เหมือนแต่ก้อนนี้ปลานั้นผมใจปลาร้อยนั่งทุกชนิดเขาเอามาปล่อยปิงตั้งในนั้นแต่มันอยู่ไม่ได้นี่มันอยู่ไม่ได้กับบาดมันว่าคนกำมักกันปลาอย่างมากมันได้ค่อยมาเกินมากมันเตะร้อนมันมาตอนนี้ไม่ไกลมีเตะร้อนลำบากแล้วปลาก็โยลำบากคนก็โยลำบาก

0: ก็ยังไม่คิดเจ้านั้นที่แถวข้างบ้านที่ทำอยู่กับต้องเจ้าสามเจ้าทำคนเนี้ยแถวเอาแป้งไปแปรรูปโต้นะมันก็น้อยลงแล้วก็คือมันก็ว่าเขาทำแล้วไม่มีรัวไว้เอาไปฆ่าที่ไหนนะแต่พอลังๆเนี่ยมันก็มีคนที่จะเอาไปทำนี่อยู่มั้งราคามันสูงว่าเมื่อแปลงถั่วไปถ้าว่าขึ้นมาเขาก็ใช้แปลงข้าวจามันก็ทุกว่าต้นทุนจะน้อยลงนะกำไรก็กระดีว่าส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของต้นเดี๋ยวมันห้าอยากขึ้นมันคนน่าเสียดายนะแต่ว่าถ้าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่เคยกินเขาไม่เคยรู้จักเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่ามันแตกต่างยังไงแต่คนที่มีอายุแล้วเนี่ยที่เคยกินเคยสัมผัสมาเนี่ยก็จะรู้ว่าอันนี้มันดีว่ามของไม่ไหม้ที่นี่มานะซึ่งแต่คนรุ่นนั้นมันก็ค่อยๆทยอยหมดไปเรื่อยๆถ้าว่าคนรุ่นไม่รู้จักที่จะทำมันที่จะกินมันเลยเนี่ยที่จะฉายประโยชน์จากมันนั้นมันก็หมดไปมันก็เป็นธรรมดา
1: คือการส่งเสริมการเกษตรในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องสาคูเลยนะครับสาคูเนี่ยเป็นพืชชายขอบพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นคนชายก็คือคนเขาหลงลืมไม่ได้สนใจว่ามันเป็นพืชที่มีค่าถ้าดูจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นชายขอบเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันให้คุณค่ามากมายมหาศาลก็คือส่วนที่เป็นต้นก็คือส่วนที่ให้พลังงานก็คือส่วนที่เป็นแป้งให้คาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นในอนาคตหากว่าเราไม่สามารถที่มีแป้งจากอื่นได้ไม่ว่าจะเกิดสงครามก็ดีเกิดภาวะโลกร้อนก็ดีแล้วก็พืชที่เราปลูกฝั่งนั้นมันเสียหายมากสาคูเป็นพืชที่ทนทานเพราะฉะนั้นมันอย่างน้อยก็สามารถที่จะทำให้เรามีอาหารประเภทแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตได้นะครับอันนี้ครับคือหน่วยงานของรัฐก็ไม่มีหน่วยงานไหนครับที่ส่งเสริมเรื่องของการปลูกสาคูผมไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ไม่เคยได้ยินต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มันก็จะแตกต่างจากส่วนอื่นที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราในประเทศมาเลเซียนะครับที่รัฐสารวัตรสามารถจะปิดสาคูนะเป็นเชิงการค้า
2: การทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวเราอะค่ะต้นสาคูที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กอยู่ข้างบ้านเราตั้งแต่เด็กอะค่ะที่เราไม่เคยลงไปสัมผัสกับมันเลยไม่เคยลงเข้าไปในป่าสาคูเลยด้วยซ้ำแต่พอเรามาทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะมันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นที่เรามองข้ามมาโดยตลอดมันกลับมีประโยชน์มากแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อย่างเดียวนะคะมันมีผลต่อของผู้ใหญ่กลุ่มนึงที่ว่ามีความสัมพันธ์มีความผูกพันกับป่าสาคูมาโดยตลอดแต่เราเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเรากลับมองไม่เห็นมันด้วยซ้ำเลยแต่พอเรามาได้มาทำสารคดีเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพืชพันธุ์ในบ้านของเราพืชพันธุ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราควรที่จะกลับมาดูแลกลับมาต่อยอดความเป็นพืชพันธุ์ในบ้านของเราให้มันมีมูลค่าเพิ่มเพราะนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: ากจะพูดถึงความแห้งแล้งของไทยเราทุกคนก็คงคิดถึงภาคอีสานและภาคกลางตอนบนที่มีภูมิประเทศเป็นที่ราบมีอุณหภูมิสูงจากแสงแดดตลอดฤดูกาลในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้การดำรงชีพของชาวอีสานว่าจะมีวิธีหาอาหารได้อย่างไร
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survivalเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเมืองไทยที่มีลักษณะประเทศที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์อย่างมากครับรวมไปถึงเอกลักษณ์และมรดกทางภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ถูกสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษนั่นก็คือเรื่องของอาหารนั่นเองครับโดยเฉพาะอีสานนะครับที่มีพื้นที่เป็นที่ราบสูงและมีความแห้งแล้งอย่างมากจะมีวัตถุดิบอะไรที่เราสามารถนำมาเป็นอาหารได้ไปติดตามกันครับ

0: แห้งแล้งที่เกิดจากแสงแดดที่ช่วงฤดูร้อนอันยาวนานของเมืองไทยทำให้ต้นไม้ผืนดินขาดน้ำไปหล่อเลี้ยงและแห้งเหี่ยวตายไปเป็นพื้นที่กว้างทำให้การหาอาหารนั้นทำได้ยากแต่ยังคงมีวิถีดั้งเดิมที่ใช้ดำรงชีพกันได้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อเลยครับว่าจะมีวิธีการหาอาหารของชาวไทยอีสานนั้นอะไรบ้างครับ
1: เนี่ยครับตรงบริเวณนี้นะครับจะเห็นว่าเมื่อมีการปกคลุมพื้นที่นะครับจะทำให้ดินด้านล่างเนี่ยมีความเย็นกว่าจุดอื่นๆครับและก็เป็นที่อาศัยของหอยนะครับที่จะมาหลบความร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูนะฮะ

0: เราจะเห็นนะครับว่าพื้นที่อยู่ใต้ฟางเนี่ยครับยังมีความชื้นอยู่นะครับมากกว่าจุดอื่นๆเลยนะฮะเนี่ยนะครับคือหอยนะครับหอยนะครับถ้ามีตัวอยู่ข้างในเนี่ยนะครับฝาจะปิดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าที่ไม่มีฝาแล้วก็อยู่ด้านบนของผิวดินแปลว่านกได้เอาไปกินหมดแล้วนะครับดังนั้นนะครับเราก็สามารถหาหอยแบบนี้ได้ในพื้นดินแห้งแล้งแล้วก็ถ้าหาได้ในปริมาณมากๆเนี่ยมันก็เพียงพอนะครับต่ออาหาร1มื้อของเราครับและนอกจากพื้นที่แห้งแล้งนะครับที่พวกเราได้ตามหาอาหารกันแล้วยังมีบางพื้นที่ชาวบ้านนะครับยังคงเก็บไว้เป็นป่าชุมชนที่จะเป็นแหล่งอาหารและยังมีจำพวกสัตว์และพืชผักนะครับที่จะนำมาใช้เป็นอาหารได้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างครับ
1: ความแห้งแล้งที่คนยุคอดีตได้เผชิญกันมาอย่างยากลำบากแม้กระทั่งทำการเกษตรก็ยากยิ่งหาอยู่หากินก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่การเวลาผ่านไปคนอีสานจึงได้เริ่มสร้างพื้นที่ป่าชุมชนไว้สำหรับพึ่งพาร่มเงาหลายจุดเพื่ออาศัยผลผลิตจากต้นไม้เป็นอาหารหรือเป็นสถานที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆได้นั่นเอง
0: และนี่ก็เป็นวิถีชุมชนนะครับเป็นวิถีที่ชาญฉลาดมากนะครับที่ชุมชนได้ทำป่าซึ่งเป็นป่าชุมชนแห่งนี้ขึ้นมาครับแล้วก็เป็นแหล่งในการหาอาหารนะครับอย่างเช่นในบางฤดูนะครับก็จะมาหาเห็ดแล้วก็ได้อาศัยร่มเงานะครับรวมไปถึงสรรพสัตว์ต่างๆที่อยู่ในบริเวณนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปเดินดูครับว่าเราจะได้อะไรจากป่าแห่งนี้

ช่วงที่เรามานะครับก็เป็นช่วงฤดูแล้งนะครับผมก็เดินหาเห็ดไม่มีนะครับซึ่งไม่ใช่ช่วงฤดูที่จะหาเห็ดได้แล้วก็สัตว์นะครับที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าชุมชนนี้ที่เห็นก็น่าจะเป็นพวกกระรอกนะครับหรือนกนะครับมีเยอะมากเลยครับแต่การที่เราจะล่าสัตว์พวกนี้เพื่อมาทำเป็นอาหารนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับตอนนี้นะครับผมก็ไม่ได้อะไรติดมือกลับไปเลยเดี๋ยวไปดูด้านนอกแล้วก็ไปหาอาหารกันต่อครับและก่อนที่เราจะไปหาวัตถุดิบมาเป็นอาหารเราจำเป็นต้องมีเหยื่อนะครับเหยื่อนั้นนะครับที่เราจะหาได้ในพื้นที่ทุ่งนาหรือพื้นที่แห้งแล้งแบบนี้และในเวลากลางคืนนะครับเราสามารถหาเหยื่อได้สิ่งหนึ่งนั้นก็คือเขียดนั่นเองครับและวิธีการที่เราจะจับเขียดด้วยมือเปล่านั้นนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับโดยเฉพาะในพื้นที่กว้างแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับวิธีของชาวบ้านนะครับที่เขาได้ทำเครื่องมือในการช่วยจับกันวันนี้เราเอาของจริงมาให้ดูเลยนะครับโดยเฉพาะวัสดุนะครับที่หาได้ง่ายๆนะครับก็เป็นท่อ PVC เพราะอะไรรู้ไหมครับเวลาที่เราใช้กดไปที่พื้นนะครับมันจะสะดวกกว่าถ้าเกิดว่าไม้ตรงเนี่ยเราจะต้องนอนแบบนี้แล้วตัวเราต้องย่อนะฮะแล้วอาจจะต้องใช้มือจับเราจะใช้ท่อ PVC ลนไฟค่อยๆลนแล้วก็ค่อยๆดัดนะครับให้งอแบบนี้นะครับหลังจากนั้นอาจจะใช้มีดบากนะครับตรงบริเวณปลายนิดนึงครับค่อยๆบากไม่ให้แตกนะครับเพื่อที่จะใช้ขวดนะครับเวลาเสียบเข้าไปมันจะมีความแน่นหนามากแล้วก็แข็งแรงมากนะครับเราจะเตรียมขวดน้ำนะครับมา1ใบและผมจะใช้มีดตัดตรงบริเวณนี้นะครับตัดเอาละครับเราก็จะได้ขวดเป็นลักษณะนี้นะครับเมื่อเวลาเรามาสวมใส่เข้าไปเนี่ยนี่นะครับเมื่อเราได้ขวดที่นั่นเป็น2ชิ้นอย่างนี้แล้วนะครับผมก็จะใช้มีดเจาะตรงบริเวณใกล้ๆก้นขวดมากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตรงบริเวณปากของขวดนะครับอีกขวดหนึ่งนะครับเพื่อมาทำกลวยนะครับเพื่อจับเขียดนั่นเองนี่คือลักษณะของกับดักนะครับในการจับเขียดนะครับเมื่อเวลาเราใช้ตัวนี้นะครับคุบตัวเขียดนะครับเขียดจะกระโดดเข้าไปที่รูนี้นะฮะและอยู่ในนี้ออกมาไม่ได้และนี่นะครับที่ผมบอกว่าตรงบริเวณปลายของท่อ PVC เนี่ยจำเป็นต้องลนไฟและทำให้งอไว้แบบนี้นะครับเพื่อที่เวลาเราเดินถือนะครับจะสามารถตะคุบกับพื้นได้แบบนี้โดยที่คุณยืนอยู่ไม่ต้องก้มมันจะทำให้การจับนั้นรวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้แรงน้อยด้วยนะครับสำหรับคนจับแต่ตอนนี้นะครับผมได้เอาอุปกรณ์นะครับที่เราได้เตรียมไว้นี่คืออุปกรณ์การจับเขียดนั่นเองครับเราจะใช้เขียดนะครับเพื่อไปเป็นเหยื่อล่อปลาแล้วก็ตรงบริเวณทุ่งนาพื้นที่แห้งแล้งตรงนี้นะครับตามดินแตกตามร่องดินต่างๆนะครับก็จะเห็นว่ามีเขียดอยู่เต็มไปหมดเลยและวิธีการหาก็คือเราจะใช้ไฟฉายนะครับส่องไปที่พื้นและถ้าเกิดว่ามีแสงกระทบก็คือดวงตาของเขียดนะครับหรือจิ้งหรีดนั้นเราจะมองเห็นได้ในระยะไกลเลยครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงตัวเขียดได้แล้วก็ใช้เครื่องมือนี้จับแบบง่ายๆเลยครับ

และเราก็ได้เขียดนะครับมาเยอะมากเลยครับเนี่ยฮะจับได้ง่ายมากจากอุปกรณ์นะครับที่เราทำขึ้นมาเองง่ายๆเลยครับนี่นะฮะสามารถที่จะเอาไปกินก็ได้นะครับหรือว่าเอาไปเป็นเหยื่อในการจับปลาตัวใหญ่ก็ได้นะครับแล้วเราก็มาดูอีกหนึ่งวิธีนะครับในการหาอาหารเพื่อดำรงชีวิตของชาวบ้านหรือชาวอีสานกันครับท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าเมื่อเราอยู่ในทุ่งนาเนี่ยก็จะเห็นสระน้ำกระจายอยู่ไปทั่วเลยนั่นคืออีกหนึ่งวิถีของชุมชนนะครับก็คือปราชาวบ้านเขาได้มีการขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้งครับสระนั้นอาจจะทำด้วยฝีมือมนุษย์หรือจะเป็นสระจากธรรมชาติและสระน้ำนะครับเป็นแหล่งอาหารชั้นดีเลยครับในยามหน้าแล้งและสิ่งที่ชาวบ้านนิยมทำที่สุดก็คือการใส่เบ็ดนั่นเองครับโดยคันเบ็ดนะครับจะใช้ไม้ไผ่เหลาแบบนี้นะครับแล้วก็ผูกกับเชือกไนลอนซึ่งมีความเหนียวและผูกกับตัวเบ็ดครับและที่เรารู้นะครับก็คือในสระน้ำแห่งนี้มีปลาดุกแล้วก็ปลาช่อนครับโดยลักษณะที่สายนะครับปลาช่อนจะเป็นปลาที่มีพฤติกรรมล่าเหยื่อครับและเหยื่อที่เราจะใช้ต้องเป็นเหยื่อที่มีชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเขียดที่อยู่ในมือผมนี้นะครับหรือจะเป็นลูกปลาหมอลูกปลากระดี่ก็ได้นะครับส่วนปลาดุกและปลาไหลเนี่ยจะกินเหยื่อที่ตายแล้วไม่ว่าจะเป็นไส้เดือนหรือเขียดที่ตายแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะลองใส่เหยื่อทั้ง2ประเภทครับแล้วเราไปลงมือกันเลยครับวิธีการใส่เบ็ดนะครับเราก็จำเป็นนะครับที่จะทำเบ็ดมากกว่า1อันครับนั่นคือการเพิ่มโอกาสที่คุณจะจับปลาได้นะครับแล้วเราก็จะวางเบ็ดแบบนี้บริเวณริมน้ำไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะทิ้งเอาไว้แบบนี้ทั้งคืนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเช้าก็กลับมาดูอีกทีนึงครับ

0: ในพื้นที่ทุ่งนาเป็นที่ราบกว้างใหญ่นั้นสิ่งสำคัญมากที่สุดก็คือแหล่งน้ำนั่นเองครับเราจะเห็นว่ามีบ่อน้ำถูกขุดด้วยฝีมือของมนุษย์มากมายเพราะในอดีตนั้นบ่อน้ำธรรมชาตินั้นได้แห้งไปหมดแล้วจากสภาพอากาศที่ร้อนอย่างยาวนานนั่นเองดังนั้นเพื่อการดำรงชีวิตในพื้นที่แห้งแล้งให้เราตามหาแหล่งน้ำให้ได้เร็วที่สุดครับสัตว์ประเภทกบนั้นจะสามารถหาเป็นอาหารได้ในทุกฤดูกาลโดยจะมีวิธีการหาที่แตกต่างกันไปตามสถานที่โดยในตอนนี้เราจะต้องหารูที่มีป่าหรือกบอาศัยอยู่โดยมีวิธีการที่คุณแบงค์ภาคินทำดังต่อไปนี้ครับ
1: เราเจอรูแล้วครับตรงบริเวณริมสระนะครับก็จะเห็นว่ามีรูอยู่เยอะมากเลยครับการที่เราจะหาปลาหรือว่าปูเนี่ยนะฮะรูเนี่ยอาจจะต้องอยู่ในน้ำนะครับจะมีโอกาสที่จะเจอปลาหรือเจอตัวอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปค่อยๆลองลงไปดูฮะเราค่อยๆสังเกตนะครับรูที่อยู่ตรงน้ำเนี่ยอาจจะได้ปลานะครับหรือได้ปูหรือตัวอะไรไม่รู้นะครับอาจจะต้องลองลุ้นดูนะครับว่าในรูนี้มีตัวอะไรอยู่วิธีการนะครับเราจะใช้มือนะครับล้วงเข้าไปจนสุดอุ้ยลึกมากครับเจอแล้วครับไม่รู้ตัวอะไรแต่ลื่นๆนะครับผมว่าน่าจะเป็นกบนะครับโอเคเรียบร้อยได้แล้วครับฮ่าตัวมันเริ่มเลยอันนี้คือกบนะครับตัวใหญ่มากเนี่ยนะฮะวิธีการที่เราจะหาอาหารจริงๆแล้วนะครับการที่เราจะใช้แขนนะครับหรือมือล้วงไปในรูเนี่ยอาจจะดูน่ากลัวไปสักนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่ารูที่อยู่ในน้ำเนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะเจอก็จะเป็นสัตว์ประเภทปลานะครับกบนะฮะหรืออาจจะเป็นงูน้ำก็ได้นะครับสัตว์เหล่านี้เนี่ยสามารถใช้เป็นอาหารเพื่อยังชีพได้ในเวลาที่คุณจำเป็นจริงๆนะครับในเพื่อการตัวรอดครับในตอนนี้นะครับเราจะมาทำกับดักในการจับหนูกันครับหนูนะครับที่เราจะใช้จับนั้นอยู่ในพื้นที่ทุ่งนาซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้งโดยเฉพาะในฤดูแล้งแบบนี้วิธีการดักหนูคือวิธีของชาวบ้านที่เขาได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาการใช้เครื่องมือในการที่จะช่วยจับหนูให้สะดวกมากขึ้นและตอนนี้ผมขอนำวิธีที่เป็นการประยุกต์ใช้นะครับในยุคปัจจุบันด้วยและวิธีที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในกรณีที่อุปกรณ์ไม่เพียงพอในมือผมนะครับก็คือเป็นไม้ไผ่นะครับที่เราใช้เหลามาโดยประมาณนี้ครับส่วนของบริเวณปลายของไม้นะครับเราจะเหลาให้มีความแหลมนะครับแบบนี้ครับทีนี้วัสดุนะครับที่เราจะนำมาประยุกต์ใช้ก็คือยางรัดผมนั่นเองนะครับลวดนะครับลวดแบบนี้นะครับที่เราจะนำมาใช้เป็นบ่วงนะครับที่จะจับหนูวิธีการทำบ่วงนะครับตรงปลายนะครับจะเห็นว่าเราเนี่ยนำมาบิดเป็นขดแล้วก็มีห่วงเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับและเราก็นำปลายด้านนี้มาสอดแล้วมาดูหัวใจสำคัญนะครับในการทำกับดักกันก็คือในมือผมนี้นะครับมีลักษณะเป็นวงแหวนครับนี่คือวัสดุที่เรานำท่อน้ำ PVC มาใช้นะครับซึ่งเป็นวัสดุที่ในประเทศไทยของเรานั้นหาง่ายมากๆนะครับเมื่อเราตัดมาเป็นวงแหวนขนาดเล็กอย่างนี้นะครับเราก็นำลวดนะครับมามัดนะครับนี่เห็นไหมฮะจะปล่อยอันนี้แล้วก็หมุนฮะ ังจากนั้นเราก็นำยางนะครับมาโอเคเมื่อเราผูกยางแล้วก็ลวดของเรานะครับไว้ที่วงแหวนแล้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเราก็นำไม้ที่เราเหลาไว้นะครับมาผูกไว้ประมาณช่วงนี้นะครับโอเคนี่ถือว่าแน่นขึ้นละมาดูกันครับการทำงานของกับดักของเรานะครับนี่คือลักษณะนะครับของกับดักนะครับเห็นไหมครับและนี่ก็คือกับดักนะครับที่เราจะใช้ในการจับหนูในวันนี้เพื่อมาเป็นอาหาร

ป็นวิถีของชาวบ้านนะครับที่มีการพัฒนาเครื่องมือของตัวเองในการจับสัตว์ที่อยู่ในทุ่งนาไม่ว่าจะอยู่ในช่วงฤดูแล้งเป็นช่วงที่หาอาหารได้ยากเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตครับเดี๋ยวเราจะไปลองวิธีนี้กันดูครับและนี่ก็คือรูนะครับของหนูนานั่นเองครับก็เป็นวิธีของปราชญ์ชาวบ้านนะครับที่เขาได้เรียนรู้พฤติกรรมของหนูกันมาเนี่ยโดยเขาจะหาเส้นทางนะครับที่หนูนั้นเนี่ยเดินเป็นประจำและวิธีการที่เราจะปักกับดักนะครับเราจะต้องให้บ่วงนะครับสูงพ้นจากพื้นดินสักประมาณ2เซนติเมตรนะครับเมื่อเราเห็นเส้นทางที่หนูวิ่งนะครับการที่เราใช้กับดักนะครับในการปักนะฮะก็จะต้องดูว่าเส้นทางนั้นต้องเป็นทางบังคับนะครับที่จะทำให้หนูเนี่ยไม่สามารถวิ่งไปในจุดอื่นได้นะครับทั้งซ้ายและขวาแล้วก็จะวิ่งตรงมาที่กับดักของเราแต่ถ้าเกิดว่าเรามาปักแบบนี้นะครับจะเห็นไหมครับว่าด้านข้างของเส้นทางนั้นเป็นพื้นที่โล่งครับและหนูเนี่ยอาจจะสับสนและเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็หลบกับดักเราไปได้ครับดังนั้นวิธีที่ถูกต้องนะครับเราต้องปักไว้ช่วงประมาณนี้ครับซึ่งเป็นทางมาขับนะครับมาดูวิธีการทำงานของกับดักกันบ้างนะครับโดยที่เวลาหนูเนี่ยติดกับดักนะครับตรงนี้นะฮะจะรัดนะครับและเมื่อเกิดการดึงนะครับจะทำให้วงแหวนนะครับหลุดจากจุดตรงนี้นะครับที่เราได้ทำเป็นขดลวดเอาไว้นะครับเมื่อหนังยางนะครับที่เราได้ทำเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นสูงมากครับก็จะช่วยให้เกิดการรัดของเส้นเอ็นนะครับที่เราจะใช้เป็นกับดักนะฮะอันนี้ก็คือเป็นหลักการทำงานของกับดักของเรานะครับ

การเก็บกับดักนั้นจะต้องใช้เวลาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นครับเป็นวิธีการดำรงชีพมาตั้งแต่บรรพบุรุษหากย้อนกลับไปมองถึงความจริงถ้าเราอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งไม่มีอาหารอะไรประทังชีวิตได้นี่คือทางออกเดียวที่จะสามารถมีชีวิตต่อไปได้และในปัจจุบันนี้หนูนากลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจไปแล้วเนื่องจากได้รับความนิยมเพราะหนูนานั้นมีนิสัยการกินที่สะอาดกินแต่ข้าวเปลือกและพืชผักรวมถึงสัตว์ตัวเล็กๆที่มีชีวิตเป็นอาหารซึ่งแตกต่างจากหนูบ้านทั่วไปที่กินของเน่าเสียนั่นเองครับ

0: การทำอาหารทุกครั้งจำเป็นต้องล้างน้ำให้สะอาดเพื่อลดการติดเชื้อในกระเพาะอาหารได้นั่นเองการที่เราอยู่ในป่าการทำอาหารจะลดความพิถีพิถันลงเพราะทุกสิ่งคือความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตจะมีเพียงแต่เกลือและกองไฟเท่านั้นที่จะทำการปรุงอาหารในครั้งนี้วิธีการหาอาหารตามแบบฉบับของคนไทยอีสานเราก็หาได้ทั้งหอยหนูนาปลาและกบรวมถึงผักต่างๆที่สามารถนำมาปรุงเป็นอาหารได้นี่คือเสน่ห์ของชาวไทยอีสานที่สืบทอดการดำรงชีพมายาวนานเพื่อที่จะทำให้ไม่ต้องอดเพื่อดูแล้งและยังมีอีกหลายวิธีการที่เรายังไม่ได้นำมาถ่ายทอดทางคุณแบงค์ภาคินจึงคัดเลือกเฉพาะสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้ท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในพื้นที่แห้งแล้งได้เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดในสถานที่แห่งนี้ไปได้ครับ
1: และทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีของการดำรงชีพนะครับของคนไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานครับที่เรามาอยู่ในพื้นที่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่แห้งแล้งนะครับหรือเป็นพื้นที่น้ำรวมไปถึงป่าชุมชนสิ่งสำคัญทั้งหมดนะครับขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วยที่เราจะสามารถหาอาหารได้ในพื้นที่แห่งไหนเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์นะครับที่เราต้องการอาหารเพื่อการยังชีพ

แต่การที่เราเข้าใจเรื่องของฤดูกาลนะครับซึ่งฤดูกาลนี้นะครับเป็นการที่จะชี้วัดได้ว่าแหล่งอาหารของเรานั้นเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปครับไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนนะครับที่มีความแล้งนะครับที่สามารถที่จะหาอาหารได้ในพื้นที่ที่มีน้ำหรือมีสระรวมไปถึงอาหารที่อยู่ใต้ดินหรือในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับก็จะสามารถหาได้ในป่าชุมชนครับดังนั้นนะครับเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้แล้วจะทำให้คุณสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องการหาอาหารเพื่อยังชีพได้ครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เกี่ยวข้องและผูกพันกับมนุษย์เรามาช้านานประโยชน์สำคัญอย่างหนึ่งของหอยก็คือเป็นอาหารบางชนิดเป็นอาหารใกล้บ้านหาทานได้ทั่วไปแต่บางชนิดเป็นอาหารชั้นหรูราคาแพงนอกจากนั้นหอยยังเป็นอาหารเลี้ยงเป็ดไก่ใต้ถุนบ้านได้อีกในอดีตประเทศไทยเราก็เคยใช้หอยเบี้ยเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้ามาแล้วและอีกอย่างที่หอยเป็นได้ก็คือเครื่องประดับล้ำค่าที่เรียกกันว่าไข่มุกแต่ทุกวันนี้ไข่มุกไม่ได้เป็นเพียงอัญมณีแห่งท้องทะเลแต่ยังเป็นขุมทรัพย์ที่พบได้ในแม่น้ำลำคลองของไทยแล้วด้วยไข่มุกในน้ำจืดหน้าตาเป็นแบบไหนมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากเท่าไหร่และจะมีคุณค่าต่อพวกเราอย่างไรอีกบ้างไปดูพร้อมกันนะครับสวัสดีครับหมออ้อยครับ
1: เฟย่าค่ะกลับมาพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งนะคะ
0: ใช่แล้วครับเช้าวันเสาร์แบบนี้เนี่ยผมและน้องเฟย่าจะพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวของสัตว์น่ารู้หลากหลายชนิดเลยล่ะครับ
1: เอ๊ะแล้ววันนี้หมออ้อยจะพาเฟย่าไปเรียนรู้เรื่องอะไรอะคะ
0: หมอพาเฟย่ามาดูหอยมุกครับ
1: หอยมุก
0: ใช่
1: แต่หอยมุกมันอยู่ในทะเลไม่ใช่หรอคะหมออ้อยหมออ้อยอย่ามาหลอกเฟย่าเลยค
0: ่
1: ะ
0: หมอไม่ได้หลอกเฟย่าถ้าเฟย่าไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวตามคุณหมอไปดูเดี๋ยวพาไปดูหอยมุกกัน
1: ได้ค่ะ
0: ไปเฟย่า
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี
1: Animal Speak
0: ถึงแล้วพี่อ้อมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เฟย่าครับนี่พี่อ้อมเป็นนักวิชาการที่ทำงานเกี่ยวกับด้านหอยมุกเลยแล้วก็นี่น้องเฟย่าครับพี่อ้อม
2: ค่ะ
1: สวัสดี
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่อ้อมค่ะเฟย่าสงสัยมากเลยค่ะว่าหอยมุกเนี่ยมันอยู่ในน้ำจืดได้ด้วยเหรอคะ
2: หอยเนี่ยมันมีทั้งสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์น้ำจืดก็คืออยู่ในพวกแม่น้ำลำคลองทั่วไปกับเป็นหอยที่เป็นสายพันธุ์ที่เป็นมุกทะเลก็คือจะอยู่ในน้ำทะเลค่ะ
1: พี่อ้อมคะเฟย่ามีคำถามอีกมากมายเลยค่ะว่าหอยมีสีอะไรบ้างอายุมันยืนนานเหมือนต้นไม้หรือเปล่าหอยมันผลิตมายังไงโอ้อีกมากมายเลยอะค่ะพี่อ้อม
2: ค่ะ
1: งั้นหนูจะได้มุกกลับบ้านนะคะจะเอาไปฝากแม่ค่ะ
2: คำถามเยอะแยะมากมายขนาดนี้เดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีกว่าเน
0: า
2: ะ
0: เฟย่าบอกว่าไม่ต้องรีบตอบก็ได้ตอบข้อสุดท้ายก่อนว่าเฟย่าจะได้มุกกลับบ้านหรือเปล่า
2: อันนี้จะเป็นคำตอบหลังสุดโอเคเชิญเลยค่ะ
0: คราวนี้เฟย่าก็รู้ใช่ไหมครับว่าหอยมุกมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มคราวนี้เรื่องราวเกี่ยวกับมุกทั้งหลายเนี่ยที่เฟย่าอยากรู้ถามพี่อ้อมเลย
1: ค่ะพี่อ้อมค่ะไข่มุกก็ค่ะหรือว่าหอยมุกก็ค่ะมันเป็นชื่อของมันหรือเปล่าคะอย่างเช่นหอยนางรมหรือหอยแครงหรืออะไรเงี้ยค่ะ
2: จริงๆแล้วหอยมุกไม่ได้ชื่อว่าเป็นหอยมุกจริงๆมันเป็นเรียกลักษณะที่มันเป็นหอยที่สามารถผลิตไข่มุกได้นะคะหอยเนี่ยเขาจะมีหอยฝาเดียวกับหอยสองฝาหอยสองฝาบางทีเขาก็จะเรียกว่าหอยกาบหอยกาบเนี่ยก็จะมีทั้งที่เป็นอยู่ในน้ำทะเลเราก็เรียกเป็นหอยทะเลหอยน้ำจืดก็เป็นหอยมีอาศัยอยู่ในแหล่งของน้ำจืดหอยแต่ละตัวเนี่ยก็คือลักษณะเปลือกก็จะมีความต่างกันอยู่เราจะดูว่าหอยตัวไหนเนี่ยสามารถนำมาใช้ผลิตไข่มุกได้เนี่ยเราต้องดูที่ชั้นมุกเปลือกหอยเขาจะมีถ้าเรามองทั่วไปเราจะเห็นเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลอันนั้นเป็นชั้นโปรตีนถัดจากชั้นโปรตีนเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นชั้นแคลเซียมบางๆแล้วพอต่อจากชั้นแคลเซียมจะกลายเป็นชั้นมุกยิ่งหอยตัวไหนมีชั้นมุกที่หนามีขนาดใหญ่ตัวนั้นจะมีคุณสมบัติที่สามารถนำมาใช้ผลิตไข่มุกได้เราก็จะเรียกตัวนั้นว่าหอยมุกอันนี้จะเป็นตัวหอยกาบน้ำจืดที่เราเห็นคือเราหยิบมาเนี่ยเราไม่รู้มันเป็นมุกหรือไม่เป็นมุกเป็นหอยมุกหรือเปล่า
0: ก็คือเป็น
2: เราเห็นทั่วไปก็อันนี้คือหอยสองฝาหอยกาบน้ำจืดเราจะเห็นส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นมันเป็นสีน้ำตาลอย่างนี
0: ้
2: ไม่สวยเลย
0: ไม่สวยคร
2: ับ จริงๆแล้วเนี่ยมันซ่อนความสวยไว้ข้างในค่ะนี่อันนี้เห็นไหมคะถ้าเราขัดเปลือกชั้นสีน้ำตาลเมื่อกี้นี้ที่พี่บอกว่าเป็นชั้นโปรตีนออกแล้วก็มีชั้นแคลเซียมบางๆเป็นสีออกขาวๆต่อไปที่เหลือจะเป็นชั้นมุกแล้วเราจะดูว่าคุณสมบัติเขาใช้ผลิตไข่มุกได้หรือเปล่าเนี่ยเราจะดูที่ชั้นนี้อันนี้ก็คือตัวนี้จะมีคุณสมบัติที่มีชั้นมุกที่หนามากไม่ใช่ลองจับดูหนาไหมคะถ้าเทียบกันนี่ตัวนี้ยิ่งหนามากเลยใช่ค่ะ
1: มากค่ะแล้วหอยมุกพวกนี้มันหายใจยังไงอะคะมันหายใจได้ปะคะ
2: เขาหายใจด้วยเหงือกค่ะ
0: หอยมีเหงือกด้วยเฟย่า
2: ในธรรมชาติเนี่ยเขาจะ ฝังตรงนี้ไว้ในทรายใช่ไหมคะ
3: ค
2: แล้วก็จะอ้าปากนิดนึงเปิดเปลือกไว้นิดนึงนะคะ
3: คร
2: ประมาณ1เซนติเมตรแล้วเสร็จแล้วก็จะดึงน้ำเข้าไปทางท่อน้ำเข้าน้ำก็จะไปผ่านทางท่อน้ำไปผ่านเหงือกมีการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนพวกออกซิเจนกันที่บริเวณเหงือกแล้วก็ไปผ่านการกรองนำพวกตะกอนแล้วก็พวกแพลงก์ตอนไปเป็นอาหา
3: ร
2: เสร็จแล้วเขาก็จะปล่อยน้ำออกมาทางท่อน้ำทิ้งนะคะน้ำที่ออกมาเนี่ยจะเป็นน้ำที่ค่อนข้างใสสะอาดเพราะว่ามีการกรองเอาพวกแพลงก์ตอนพวกตะกอนทั้งหลายออกไปแล้วอันนี้ถึงได้ชื่อว่าเป็นตัวบำบัดทางธรรมชาติ
3: ก็คือเป็นการบำบัดน้ำโดยใช้หอย
2: ใช่
3: ไหมก็เป็นการ
2: ชีวบำบัด
3: เป็นชีวบำบัดที่ไหนมีหอยเยอะน้ำที่นั่นก็อาจจะใส
2: ใช่
3: ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: พี่อ้อมค่ะเวลาพี่อ้อมเลี้ยงหอยอะค่ะรู้ได้ไงว่าไหนเป็นผู้หญิงอะไรเป็นผู้ชายอะคะ
2: ถ้าจากอย่างหอยตัวนี้เนี่ยบอกไม่ได้ว่าตัวไหนเป็นตัวผู้หรือตัวเมียหอยบางสายพันธุ์เนี่ยสามารถบอกได
3: ้
2: คืออย่างถ้าเป็นพวกหอยเชลพวกอะไรเงี้ยค่ะเราเปิดดูที่โกแนตสีของที่โกแนตเนี่ยมันจะมีความต่างกันอย่างหอยแมงคู่ก็บอกได
3: ้
2: ตัวสีแดงกับตัวสี

0: ขา
1: ครีม
0: อ
1: ันนี้ก็คือตัวผู้ตัวเมียแต่ละแต่หอยตัวนี้บอกไม่ได
0: ้หอยมุกนี่สร้างได้เฉพาะเพศเมียหรือว่าได้ทั้งสองเพศครับ
1: ที่สร้างเนี่ยสามารถสร้างได้ทั้งผู้ทั้งเมียทดลองแล้วไม่มีความแตกต่างทั้งผู้ทั้งเมีย
0: โดยปกติแล้วเนี่ยหอยพวกหอยกาบเนี่ยที่มาทำมุกเนี่ยเขาผสมพันธุ์กันช่วงไหนครับ
1: หอยแต่ละตัวเนี่ยก็มีช่วงฤดูเพาะพันธุ์ต่างกันแล้วแต่สายพันธุ์ที่เราให้ความสำคัญเนี่ยหอยกาบใหญ่จะผสมพันธุ์ช่วงฤดูหนาวก็ประมาณตั้งแต่ตุลาจนไปถึงประมาณสักมีนา
0: ครับ
1: ซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยพอถึงช่วงฤดูผสมพันธุ
0: ์
1: คือในแหล่งที่เราเลี้ยงเนี่ยเราจะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียอยู่ในแหล่งพอในช่วงฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้เขาก็จะปล่อยน้ำเชื้อออกสู่ธรรมชาติก็คือพ่นออกไปเลยตัวเมียก็มีหน้าที่ดูดน้ำเหมือนดูดน้ำปกติค่ะก็กรองเข้าไปแต่ตอนนี้มันก็จะมีน้ำเชื้อเข้าไปด้วยพอน้ำเชื้อเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นการผสมพันธุ์ภายในก็คือน้ำเชื้อจะเข้าไปผสมกับไข่ข้างในช่องท้องเขาแล้วก็ไข่เนี่ยก็จะถูกลำเลียงแล้วก็นำไปเก็บไว้ที่เหงือตัวเมียก็จะทำหน้าที่เลี้ยงตัวไข่ที่ได้รับการผสมแล้วเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ7วันในการเลี้ยงตัวไข่ให้เป็นลักษณะของตัวอ่อนก็คือจะต้องไปเกาะกินเลือดปลาเป็นอาหารพอเกาะเสร็จก็จะใช้เวลาในการกินพวกสารอาหารแล้วก็เลือดปลาอยู่มัน7วันเขาก็จะหลุดลงจากตัวปลาแล้วก็จะลงสู่พื้นท้องน้ำ
0: ครับ
1: แต่นี้ก็จะเริ่มกินแพลงต้อนเป็นอาหาร
0: อ
1: ันนี้คือเป็นการในสภาพธรรมชาติแต่ในของเราเนี่ยในที่เพาะเลี้ยงเนี่ยเราจะไม่ได้ปล่อยให้มันเกิดขึ้นเองเราจะมีหน้าที่พอถึงฤดูผสมพันธุ์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะแยกกลุ่มตัวเมียไว
0: ้
1: แล้วเราก็จะทำการเปิดดูเปิดแค่1เซนติเมต
0: ร
1: แล้วก็ดูที่บริเวณเหงือกว่าเขามีตัวอ่อนเอามาเก็บไว้ยังแล้วตัวอ่อนเนี่ยได้ระยะที่สมบูรณ์หรือยังก็คือเราดูจากสีต้องเป็นสีน้ำตาลออกเข้มๆหอยเขาจะเป็นสัตว์น้ำชั้นต่ำเพราะนั้นถ้าเราอยู่แห้งลงน้ำแห้งน้ำหลายๆครั้งเนี่ยพอเวลาเราเอาเขาลงน้ำทีนึงทีเขาจะขับไข่ทิ้งเลยไม่ว่าไข่จะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เขาก็จะขับทิ้งเลยแต่เราจะเลือกตัวที่สมบูรณ์มาเพราะนั้นพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยพอใส่น้ำให้อากาศเขาก็จะปล่อยตัวอ่อนออกมาเราก็จะนำตัวอ่อนเนี่ยค่ะไปให้เกาะกับปลาที่เราเตรียมไว
0: ้
1: ซึ่งที่นี่ก็จะใช้ปลานิลเป็นเหยื่อค่ะเป็นโฮสต์ให้ในการเลี้ยงตัวอ่อนตัวนี
0: ้ครับ
1: ค่ะ
2: พี่อ้อมคะหลังจากที่หอยตัวนั้นดูดปลาเสร็จแล้วค่ะปลามันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าคะแล้วหอยตัวอื่นมันจะมาเกาะปลากินต่อหรือเปล่าคะ
1: ปลาจะยังมีชีวิตค่ะถ้าในธรรมชาติเนี่ยเขาจะเกาะไม่เยอะเกาะประมาณสักปลาตัวนึงก็คือมีหอยเกาะ10กว่าตัวเพราะนั้นถามว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บเยอะไหมก็คือไม่เยอะแต่คืออย่างถ้าเราเลี้ยงเนี่ยปลาตัวนึงเราให้เกาะเป็นพันก็อาจจะได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยแต่ก็คือหลังจากปลาตกไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ตายเพราะเรามีหน้าที่ที่ต้องเลี้ยงปลาให้มีชีวิตถ้าปลามีชีวิตหอยก็จะมีชีวิตด้วยเพราะนั้นเมื่อหอยหลุดไปแล้วเนี่ยก็คือเหมือนตัวที่เกาะเขาทำลายเขาในหลุดไปแล้วเขาจะสบายตัวขึ้นเขาก็จะมีชีวิตอยู่ต่
0: อ
1: นะคะ
0: อันนี้ก็คือเป็นหอยละคราวนี้มุกเนี่ยผมก็สงสัยอยู่ว่ามุกมันคืออะไรฮะ
1: มุกก็คือเปลือกหอยชั้นมุกเมื่อกี้ที่ตั้งแต่เราเลือกเราบอกว่าก่อนที่จะไปทำไข่มุกเนี่ยเราต้องเลือกตัวหอยก่อนว่าตัวนี้มีคุณสมบัติได้ไหม
0: ค
1: ือเราก็จะดูที่ชั้นมุกมุกจะมีมุกธรรมชาติกับมุกเลี้ยงสิ่งที่เกิดขึ้นจากคนไข่มุกธรรมชาติจริงๆมันเหมือนลักษณะของการป้องกันตัวลักษณะของภูมิคุ้มกันมีสิ่งแปลกปลอมปุ๊บหลุดเข้ามาเขาก็จะหลั่งสารมุกเข้ามาเนี่ยเพื่อบล็อกสิ่งแปลกปลอมตัวนั้นเนี่ยไม่ให้ทำร้ายเขาแต่สิ่งที่เขาหลั่งมาเนี่ยมันเป็นสารมุกมันก็เคลือบไปเรื่อยๆเรื่อยๆอันนั้นมันจะมีเป็นเหมือนเป็นหินอยู่ข้างในในตัวไข่มุกแต่ถ้าอย่างที่เราเลี้ยงเนี่ยเราใส่เป็นเนื้อเยื่อเปล่าไม่มีตัวอะไรเลยเพราะนั้นทั้งเม็ดเขาเนี่ยก็จะเป็นไข่มุกทั้งเม็ด
0: คือตอนผมดูการ์ตูนฮะเวลานางเงือกว่ายน้ำมาใช่ไหมฮะก็จะมีหอยมุกเปิดฝาแฟบแล้วก็จะมีเม็ดกลมๆอยู่ตรงกลางเลยฮะ
1: ใช่
0: อันนั้นคือเป็นอย่างนี้เลยป่ะครับ
1: ก็คือขึ้นถ้าสมมุติว่าเป็นหอยที่ใส่นิวเคลียสเขาจะฝังในชั้นของเขาเรียกเป็นชั้นกล้ามเนื
0: ้
1: อถ้าของทะเลนะคะเป็นมัดกล้ามเนื้อที่ยื่นเข้าไปในโกแนเขาจะใส่ไปในมัดนี
0: ้
1: เขาก็จะเอาตรงนั้นเนี่ยมันจะอยู่แนวกลางๆตัว
0: กลางตัวใช่ไหมฮะ
1: มีสิทธิ์ที่พอเปิดไปปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเม็ดไข่มุก
0: อยู่ตรง
1: น
0: ี้เปิดมาปุ๊บมีเม็ดไข่มุกกลางสวยๆเลย
1: แต่มันจะต้องมีเนื้อเยื่อหุ้มอยู่นิดนึงค่ะแต่อย่างหอยน้ำจืดเนี่ยเราจะเป็นลักษณะของหอยที่ไม่ใส่แกนจะเป็นอีกแบบนึงจะไม่ได้อยู่ตรงกลางค่ะจะอยู่ที่บริเวณฝา
0: แล้วปกติเวลาเขาเปิดนี่เขาจะเปิดได้กว้างขนาดเลยฮะ
1: ส่วนใหญ่ที่หอยที่ทำมุกส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มีกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ไม่ได้เปิดให้กว้างมากได้ประมาณ1เซนส่วนใหญ่จะประมาณนี้
0: กันค่ะโอเคการ์ตูนก็หลอกเราอย่าไปเชื่อการ์ตูนมาก

0: พวกนี้อายุประมาณกี่ปีครับ
1: ตัวที่ได้จากการเพาะเลี้ยงตอนนี้ก็อายุ23ปีความยาวน้ำหนักประมาณ2กิโลนะคะเพาะได้เมื่อปี35
0: ครับ
1: ส่วนไอ้ตัวพ่อแม่ของตัวที่อายุ23ปีเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู
0: ่
1: แต่เรายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาได้ขนาดไหน

0: ก่อนแล้วก็เป็น
1: อ๋อถ้าเพิ่มปริมาณมากขึ้นปุ๊บก็เลยการเขียวเข้มเพราะว่าจำนวนตัวมันเยอะขึ้นเราพยายามทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วแพลงก์ตอนเนี่ยไม่ใช่เป็นอาหารของหอยอย่างเดียวนะแพลงก์ตอนยังเป็นอาหารของสัตว์หลากหลายชนิดเลยเช่นปลาก็กินแพลงก์ตอนเหมือนกันคราวนี้โดยเฉพาะลูกสัตว์เนี่ยเล็กๆเนี่ยเนื่องจากตัวเขาเล็กปากเขาก็เล็กด้วยดังนั้นแพลงก์ตอนก็เลยเป็นอาหารที่เหมาะสมสำหรับพวกลูกสัตว์
0: ใช่ค่ะเพราะมีขนาดเล็กมากๆ
2: หมออ้อยบอกว
0: ่
2: าส
1: ั
2: ตว์เล็กๆอยากหอยมันกินอาหารเล็กๆใช่ไหมคะแต่ทำไมนี้พี่เล็กไม่เห็นเป็นเล็กๆมันเป็นน้ำน้ำ
1: เอ้าถ้าเรามองไม่เห็นตัวมันไงเราต้องเอาน้ำเขียวเนี่ยไปส่องทางกล้องโทรทัศน์เราก็จะเห็นตัวแพลงก์ตอนเล็กๆต้องขยายเป็นร้อยเท่าเลยนะถึงจะมองเห็นครับ
0: มันเล็กมากจนเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าต้องอาศัยอุปกรณ์ช่วยก็คือกล้องโทรทัศน์นะคะ
1: ในนี้เนี่ยมีแพลงก์ตอนเนี่ยน่าจะเป็นสักล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านตัวเลยจริงจริง
0: จริงจริง
1: จริงจริง
0: ชื่อพี่เอิงนะคะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับหมอเดี๋ยวจะเป็นพี่ที่เขาจะเป็นคนสาธิตวิธีการผลิตไข่มุกว่ามีขั้นตอนยังไงเพื่อจะให้เป็นเม็ดไข่มุกนะคะโดยเราเริ่มเนี่ยเราจะใช้หอยอยู่2ตัวหอย2ตัวนี้มีอายุ2ปีซึ่งได้จากการเพาะเลี้ยงของที่ทางศูนย์นะคะ
2: ทำไมต้อง2ปีด้วยอะคะ
0: มีการทดลองมาแล้วค่ะว่าเป็นตัวที่สามารถให้ตัวไข่มุกที่ดีที่สุดซึ่งเป็นหอยช่วงที่กำลังโตนะคะตัวหนึ่งจะเป็นตัวให้เนื้อเยื่อคือตัวที่พี่เขาหยิบมาเดี๋ยวเราจะใช้เนื้อเยื่อของตัวนี้มาใช้ในการผลิตไข่มุกน้ำจืดเดี๋ยวพี่เขาจะต้องทำการตัดกล้ามเนื้อยืดฝานะคะเพื่อเปิดเพราะปกติกล้ามเนื้อเขาจะแข็งแรงมากเพราะปกติเราจะไม่เคยเห็นข้างในเนื้อหอยเราจะเห็นแต่ฝาข้างนอกเพราะว่ากล้ามเนื้อยืดฝาเขาแข็งแรงเราจะต้องตัดกล้ามเนื้อออกแล้วก็เอาเนื้อเยื่อของหอยตัวนี้ค่ะมาตัดแตก
1: เฟย่าเห็นไหมกว่าจะได้มุกมาแต่ละเม็ดนี่ลำบากมากเลยนะขั้นตอนแรกเนี่ยกว่าจะเอาหอยมาใช้ได้ก็รอ2ปีหลังจากนั้นฝังไปแล้วรออีกปีนะครับ
0: ก็2ถึง3ปีค่ะคือว่าเราอยากได้มุกมันใหญ่และเล็กค่ะ
1: โอ้โหนานมากเลยนะต้องใช้เวลา5ปีในการได้มุกเม็ดนึง
0: ก็หลังจากที่เขาได้รับชิ้นเนื้อเยื่อที่ผลิตไข่มุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนำหอยตัวนี้นะคะไปเลี้ยงเดี๋ยวเราไปดูกัน
1: ก่อนไปเราต้องขอบคุณพี่เอิญก่อนนะครับที
2: ่ค่ะพี่เอิญ
1: ให้ความรู้เรา
0: โอเคงั้นเราไปกันเลยดีกว่าค่ะหลังจากที่เราทำการปลูกแผ่นเยื่อแล้วเราก็จะนำหอยตัวนี้เนี่ยมาเลี้ยงที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กองอันนี้จะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กองแล้วโดยปกติเนี่ยเราจะแขวนตรงไหนก็ได้จะเป็นบ่อก็ได้เป็นแม่น้ำก็ได้แต่คือเวลาเราแขวนเนี่ยเราจะใส่ตะกร้าแล้วแขวนเลี้ยงไว้ที่ประมาณ2เมตรจากผิวน้ำค่ะตะกร้าที่เราจะเลี้ยงก็คือตัวอันนู้นค่ะอันที่ก้านสีขาวค่ะก้านเหล็กสีขาวโอเคค่ะยกขึ้นมาเลยโอเค
2: หนักไหมคะ
1: ไม่หนักมาก
0: โอเควาง
1: มันต้องใส่กี่ตัวต่อ1ตะกร้าครับ
0: ขึ้นอยู่กับขนาดของหอยอะค่ะประเภทของหอยถ้าเป็นตัวที่ปลูกแผ่นเยื่อเนี่ยเราจะใส่10ตะกร้าค่ะแต่ถ้าเป็นตัวพ่อแม่พันธุ์เราก็จะใช้5ตัวต่อตะกร้า
1: ก็แล้วแต่
0: ถ้าเป็นลูกตัวเล็กเนี่ยก็จะใส่เยอะหน่อย
1: อ้าวลงไปกินน้ำเหมือนเดิมนะลูกลุกขึ้นทีหน้ามืดเลย
2: แล้วแพลงก์ตอนที่เราดูตรงนู้นเอามาเลี้ยงหอยตรงนี้ได้ปะคะ
0: เราไม่ได้เอาตรงนั้นเอาที่ในห้องแลบมาเลี้ยงที่บริเวณนี้ที่เราเลี้ยงในห้องแลบเนี่ยค่ะเราจะไปเลี้ยงลูกหอยในระบบที่เป็นลูกหอยเล็กๆตั้งแต่ออกจากตกจากตัวปลาเลยจนถึง3เดือนไซส์ประมาณ1เซนแต่พอที่อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารตามธรรมชาติซึ่งในธรรมชาติอยู่เนี่ยที่เราเห็นเป็นสีเขียวๆเนี่ยค่ะเขาจะมีแพลงก์ตอนอยู่แล้วเพราะนั้นเขาก็จะกินอาหารจากธรรมชาตินี้ได้เลยค่ะเราไม่ต้องไปเอามาเติมเลยในบริเวณนี้นะคะเราจะมีแขวนเลี้ยงหอยหลายอายุมากเลยตั้งแต่อายุ4เดือนที่เพิ่งออกจากกรงพอปักความยาว1เซนติเมตรจนกระทั่งอายุสูงสุดเนี่ยก็คือ23ปีความยาว20เซนติเมตรโดยเราจะเลี้ยงแขวนไว้เป็นล็อกๆเนี่ยค่ะอย่างนี้ก็คือจะเป็นปีเกิดปี44เกิดปี45เกิดปี46 47เนี่ยเราก็จะจัดไว้เลยเป็นล็อกๆ
1: เป็นหมู่บ้านหอยไป
2: เป็นหมู่บ้านหอย
0: ใช่เราจัดสรรไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะอายุ23ปีเนี่ยก็อยู่ที่นี่ด้วย
1: โอเคอยากเห็นนะครับ23ปีว่าจะใหญ่ขนาดไหน
2: มันใหญ่เท่าหน้าหนูป่ะคะเลยใหญ่
0: มันบังหน้าหนูมิดเลยค่ะนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะ

0: าจะให้ดูไข่มุกข้างในอะค่ะหอยอันน
1: ี้ใช่เลยค่ะตัวนี้เลยค่ะอันนี้
2: กี่ปีนะครับ
1: ให้ทายเลยค่ะว่าอายุกี่ปี
0: ใหญ่เท่านี้เฟียคิดว่าประมาณ3ปีป่ะคะ
1: อันนี้5ปีแล้วค่ะ
0: 5ปีเหรอคะ
1: ใช
0: ่โอ้โหทำไปแค่ 2-3 ปีได้5ปีเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะอันนี้เราเลี้ยงมุกมาแล้ว3ปีใช่ไหมคะ
0: เด็กเล็กนะคะเนี่ย
1: น่าลุ้นว่ามุกมันจะขนาดไหน
0: มันจะขนาดไหนอะคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวต้องดูค่ะนั่นเดี๋ยวเราจะต้องเปิดดูเลยว่ามุกจะขนาดไหน
2: วิธีการทำยังไงครับเวลาจะเอามุกออกมาเนี่ยครับ
1: จริงๆแล้วมันก็จะเก็บได้สองแบบนะคะถ้าสมมุติว่าเราเก็บแบบที่สามารถเปิดใช้ครีมเปิดแล้วก็ค่อยเอา อุปกรณ์เข้าไปเขี่ยเอามุกออกมาหรือไม่งั้นก็คือก็เปิดเลยเก็บเลยเพราะว่าเปลือกจริงๆเปลือกตัวนี้เนี่ยก็จะถูกรอนำไปใช้ประโยชน์อีกทีนึงโอเคเราก็จะเก็บติดงานเลยนะคะโอเคแล้วก็ทำเหมือนเดิมเหมือนตอนปลูกไทรเนื้อคือต้องตัดกล้ามเนื้อยึดฝา
0: หมอไอคิดว่าไข่มุกมันใหญ่ขนาดไหนคะเพียงว่าใหญ่เท่านี้ค่ะ
2: น้องเฟย์มาทายกับคุณหมอดีกว่าว่ามีกี่เม็ด
1: ใช่น่าสนใจ
2: กี่เม็ด
0: เม็ดเดียวค
2: ่
0: ะ
2: โอ้ย คุณหมอว่า11เม็ด
0: เฟย์ว่าแค่เม็ดเดียว
1: จริงอ่ะเม็ดเดียว
2: นับกันเลยดีกว่าว่ากี่เม็ด
1: เปิดแล้วนะตกลงเฟย์ว่ามีกี่เม็ด
2: ให้ทายใหม่
0: 5เม
1: ็
0: ดค
1: ่
0: ะ
1: 5เม็ดอ่ะในเมื่อกี้เม็ดเดียว
2: ดูซิว่ากี่เม็ด
0: ไว้
2: เราช่วยถือไว้จะได้เห็นชัด
1: โอเค
2: น
1: ับ เลย
0: 2
1: 3 4 5 6 7โอเคอีกข้างนึงเรามีข้างนึง8 9 10 11
2: เห็นไหม
0: ไม่เหมือนในการ์ตูนเลยนะคะที่แบบเปิดมาแล้วเป็นรูปก้อนใหญ่ๆตรงนี้ค่ะนี้แปะยืดตาม
1: ใช่ไหมคะไม่เหมือนเลยเพราะว่าวิธีการของเราเนี่ยต่างไปที่ว่าเราฝังเราเอาเนื้อเยื่อฝังเข้าไปตรงฝาอยู่แล้วเพราะนั้นมุกที่เกิดเนี่ยมันก็จะเกิดอยู่ที่ตรงฝานะคะมันจะตักพวกมุกในนิยายที่ว่าอยู่ตรงกลางหรือว่าเป็นมุกทะเลที่เขาใส่แกนจะอยู่ตรงผูกออกมาตรงกลาง
0: แล้วเวลาจะเอามุกออกอะค่ะใช้
1: นี้เราก็ใช้อุปกรณ์ตัวนี้ค่ะคีบมันออกมาได้เลย

0: แล้วมันมีไข่มุกปลอมไหมคะถ้าเกิดเราเอาไข่มุกจริงมาไว้กับไข่มุกปลอมเราจะรู้ได้ไงว่าไหนเป็นอันปลอมอันไหนเป็นอันจริงอะคะ
1: มันก็จะมี2แบบที่เขาว่าปลอมก็คือ1มันเป็นพลาสติกมันไม่ใช่มุกเลย
2: อ
1: ันนั้นเนี่ยทดสอบได้โดยเราเอามุก2เม็ดเนี่ยค่ะมาค่อยสีกันมันจะมีลักษณะสักษะมันจะไม่เรียบเหมือนเราเห็นเรียบๆเงี้ยแต่ถ้าเราเอา2เม็ดค่อยๆถูกันมันจะคล้ายๆเหมือนเป็นฟันค่ะมีความสากอยู่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นแคลเซียมมันจะไม่ลื่นปื๊ดเลยแต่ถ้าเป็นเม็ดพลาสติกเนี่ยพอเราถูไปแล้วมันจะลื่นไปเลย
2: ถูสิ
1: แกลองถูสิคะสากมั้ยคะ
0: สากมาก
2: มันจะรู้สึกเหมือนกับมีเหมือนเราถูกระดาษทรายแบบละเอียดละเอียด
0: เหมือนเราถูฟันมากกว่า
1: ใช่ค่ะเพราะมันเป็นแคลเซียมค่ะพอถูกันมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันสาก
2: ครับ
1: แต่อีกอันนึงที่คนชอบบอกว่าปลอมหมายถึงว่าเขาใช้วิธีการทิสสีก็คือเป็นไข่มุกธรรมดาเนี่ยแหละแต่เขาไปย้อมสี
2: อ
1: ันนั้นก็คือไม่ใช่มุกปลอมแต่มันเป็นมุกธรรมดาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาได้เป็นมุกสีขาวเขาจะไปทำวิธีการย้อมสีเพื่อให้เกิดเป็นพวกสีแปลกๆพวกสีเขียวสีดำพวกสีที่มีมูลค่าเยอะๆบางทีคนอาจจะเรียกว่าเป็นมุกปลอมแต่จริงๆมันเป็นเทคนิคในการเพิ่มสีเพิ่มมูลค่าแต่อย่างของเราเนี่ยราคาถ้าสมมติว่าทำเป็นเม็ดกลมมีขนาดได้เนี่ยราคาจะแพงเพราะเราบอกได้เลยว่าสีตัวนี้เป็นสีธรรมชาติน
0: อกจากเราเอาพวกไข่มุกเนี่ยไปทำเป็นแหวนสร้อยคอหรืออะไรหลายแหล่ค่ะเอาไปทำอย่างอื่นได้ปะคะ
1: ได้ค่ะมุกน้ำจืดส่วนหนึ่งไม่เกิน 10% เขาจะทำเป็นเครื่องประดับที่เหลือเนี่ยเขาก็จะทำเป็นพวกเครื่องสำอางพวกตัวยาถ้าเราเคยได้ยินพวกสบู่เพอแป้งเพอทั้งหลายอันนั้นเขาจะผสมพวกผงไข่มุกบดอะค่ะเราจะผสมลงไป
2: นี่ผมก็ได้รู้แล้วว่าหอยมุกมันเกิดขึ้นมายังไงนะครับแล้วก็อยากจะถามพี่อ้อมครับว่าจุดประสงค์ของการทำหอยมุกขึ้นมาเนี่ยครับของกรมประมงเนี่ยคืออะไรครับ
1: หลักๆเลยของกรมประมงตั้งแต่ทำการศึกษาวิจัยเรื่องเกี่ยวกับหอยมุกน้ำจืด

0: ตัวนี้นะคะคือเราตั้งธงมาทางด้านของการอนุรักษ
1: ์
0: เนื่องจากว่าหอยตัวนี้เนี่ยเขาเปลือกเขามีมูลค่าจริงๆก็เท่าที่เห็นแล้วถ้าเจียเปลือกเปลือกออกเนี่ยก็คือเขาขายได้ละเนื้อเขาก็ทานได้เพราะนั้นคนเนี่ยงมเอาเขาขึ้นมาเยอะแล้วก็ตอนก่อนเนี่ยมันมีสั่งเอาตัวเนี้ยส่งออกต่างประเทศด้วยเพื่อเอาตัวเปลือกเขาเนี่ยไปกึ่งเป็นแกนเพื่อใช้ในการผลิตไข่มุกทะเลเพราะนั้นมันจะมีการรวบรวมจากแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยเยอะมากซึ่งพอตอนที่เขารวบรวมเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะรวบรวมหอยตัวใหญ่ซึ่งมันเป็นตัวพ่อแม่พันธุ์พ่อแม่พันธุ์ก็หายไปจากธรรมชาติแล้วก็ยังมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้
1: อม
0: สภาพน้ำทำให้อย่างที่เราคุยกันมาแล้วว่าตัวนี้เนี่ยมันต้องอาศัยปลาด้วยในการให้วงชีวิตให้เขาเปลี่ยนรูปร่างพอสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยปลาก็ลดลงพอปลาลดลงหมายถึงว่าอันนั้นคนที่จะแบกรับเขาเนี่ยตัวโฮสต์เนี่ยลดลงด้วยตัวพ่อแม่พันธุ์ก็ลดลงด้วยทั้งหมดทุกประการนี่คือเป็นผล
1: สุพัน
0: ใช่ค่ะทำให้เขาลดลงเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของกรมประมงก็ต้องทำการอนุรักษ์ตัวนี้ไว้วัตถุประสงค์หลักก็คืออนุรักษ
1: ์
0: พอเราอนุรักษ์เราเพาะพันธุ์ได้แล้วเนี่ยแล้วก็มาทำการทดลองเลี้ยงไข่มุกเราก็พบว่ามันมีสีสันที่ให้สีสวยนะคะให้สีที่มีความต่างอยู่เพราะนั้นตัวนี้เนี่ยเราก็เลยทำการศึกษาวิจัยเพื่อให้ตัวนี้เนี่ยเราต้องการสร้างให้เป็นอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกรทั่วไปในการทำงานนะคะ
1: เราได้เห็นวิธีการเลี้ยงหอยมุกตั้งแต่เริ่มต้นจนออกมาเป็นมุกให้เฟย่าได้เห็นสวยๆอย่าง
2: น
1: ี้
2: ใช่ค่ะสวยมากเลยค่ะวันนี้เฟย่าสนุกมากมากเลยค่ะ
1: วันนี้ผมแล้วก็น้องเฟย่าต้องขอขอบคุณพี่อ้อมแล้วก็กรมประมงมากนะครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ที่ให้เราทั้งสองคนได้มารู้วิธีการผลิตไข่มุกจากหอยมุกน้ำจืดส่วนสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัตว์ชนิดไหนคอยติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดี

ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ

0: 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ปัญหาของจริยธรรมนักการเมืองของไทยเนี่ยนะคะปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือว่านักการเมืองไทยเวลานี้เนี่ยขาดความเป็นอิสระแล้วก็ตกอยู่ภายใต้การกำกับของพรรคการเมืองหรือพูดอีกในอย่างหนึ่งก็คือแทบจะเป็นพนักงานของบริษัทพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จริยธรรมโดยปกติของนักการเมืองที่ว่าจะต้องมุ่งในการมองประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่านักการเมืองกลายเป็นพนักงานของบริษัทพรรคการเมืองก็ต้องทำเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ทำให้การบริหารบ้านเมืองที่เราออกแบบว่าให้นักการเมืองนั้นเป็นตัวแทนของประชาชนมันก็เลยไม่ได้ทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงแต่กลายเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของนักการเมืองของพรรคการเมืองแล้วก็กลุ่มทุนอะไรพวกนี้มากกว่าค่ะ
1: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีวิสัยทัศน์นะคะว่าจะบูรณาการศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเพื่อให้ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมนั่นเองนะคะด้วยเหตุนี้ก็จึงมีกิจกรรมทางวิชาการบ่อยครั้งนะคะในเป็น public lecture นะคะหรือว่าเป็นการบรรยายให้สาธารณชนได้รับฟังก็มีหลายๆครั้งนะคะภาควิชาก็ร่วมกันจัดขึ้นมา
2: โครงการ public lecture เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาภาคพิเศษซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวัตถุประสงค์ของการ

0: จัดกิจกรรมนี้ในแต่ละครั้งเรามุ่งหมายให้คณาจารย์นิสิตนักศึกษาตลอดจนถึงท่านผู้สนใจเนี่ยได้เข้าร่วมแต่ว่ามีประเด็นก็คือว่าเราจะนำสถานการณ์สำคัญสำคัญในแต่ละช่วงออกมานำเสนอแต่โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของหลักจริยธรรมของคนของกลุ่มคนเป็นหลักครับ
1: ยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้กับทางคณะนักศึกษาปริญญาโทที่นี่ในเรื่องจริยศาสตร์นะฮะก็ที่จริงต้องบอกว่าประสบการณ์สำหรับของตัวเองเนี่ยอยู่ในการทำงานที่เป็นภาคสังคมด้านสาธารณประโยชน์มาตลอดตั้งแต่จบการศึกษามาที่จริงก็ไม่เคยคิดนะฮะว่าชีวิตตัวเองจะเดินทางเข้ามาสู่เส้นทางของการเมืองเลยถ้าจะพูดว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือมันเป็นชะตาชีวิตที่นำเส้นทางนี้มานี่ก็อาจจะว่าได้นะฮะดิฉันเองบอกว่าตัวเองจริงๆไม่ใช่นักการเมืองนะฮะดิฉันเองถือตัวเองว่าเป็นชาวพุทธที่มาทำงานการเมืองเราจะเห็นว่าคนนักศาสนศาสตร์ก็ตามหรือนักสังคมทั้งหลายเนี่ยที่จะมาทำงานในเรื่องเหล่านี้ยังคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมาคิดกันว่าการเมืองนั้นมันเป็นวิชาชีพหนึ่งไหมถ้าหากการเมืองเป็นวิชาชีพหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องมีโค้ดออฟคอนดักต์มันต้องมีจริยธรรมต้องมีจรรยาบรรณเป็นตัวกำกับที่สำคัญแต่ว่าในช่วง6ปีที่ฉันเรียนมาทำงานในฐานะสมาชิกวุฒิสภานะคะเรียนเองก็แปลกใจว่านักการเมืองเป็นวิชาชีพเดียวนะฮะที่ไม่มีจรรยาบรรณกำกับอย่างจริงจังแล้วก็ที่จริงรัฐธรรมนูญปี50นี้ให้ความสำคัญนะคะมาตรา270เนี่ยที่พูดถึงเรื่องการถอดถอนนักการเมืองเนี่ยมีทั้งเรื่องการทุจริตการประพฤติผิดต่อหน้าที่การประพฤติผิดต่อเรื่องของความยุติธรรมแล้วจุดที่สำคัญคือมีการเพิ่มขึ้นมาคือคนที่มีปัญหาในเรื่องจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยสามารถนำไปสู่การถูกถอดถอนจากวุฒิสภาได้แต่ปรากฏว่าไปอยู่6ปีนั้นเราก็ยกตั้งเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมนะปรากฏว่าเรื่องจริยธรรมเนี่ยเป็นกลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากแม้แต่สวกันเองก็บอกว่าแค่กฎหมายเราก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยเอาจริยธรรมมาผูกคอตัวเองอีกหรือเพราะฉะนั้นเวลาที่ออกแบบนะฮะให้กำหนดหลักจริยธรรมขึ้นมาเนี่ยเถียงมัน2ปีฮะและในที่สุดที่เขียนขึ้นมาก็มีแต่สิ่งที่ควรสิ่งที่จำต้องสิ่งที่น่าจะต้องทำอะไรจะมีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะแต่ปรากฏว่ามันเป็นสภาพที่ค่อนข้างจะ เรียกว่าอะไรนะเรียกว่ามีความคลุมเครือเรียนเคยเสนอนะว่าถ้าถือหลักแบบพุทธเนี่ยง่ายๆเลยหลักถ้าเอาของพระมาใช้นะมันมีตั้งแต่ปาจิตตีใช่ไหมฮะความผิดในระดับปาจิตตีในระดับสังฆาทิเศษในระดับปาราชิกซึ่งถ้าหากหรือถ้าเอาแบบพื้นฐานสุดคือโลกวัชชะคุณมีพฤติกรรมอะไรที่แบบโลกติเตียนเนี่ยถ้าทำซ้ำๆๆเนี่ยก็อาจจะถูกขอให้สึกออกไปก็ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นปีคุณก็อาจจะมาขออภัยต่อคณะสงฆ์แล้วก็ปรับปรุงตัวใหม่นะถ้าเป็นความผิดระดับสังฆาธิเศษคุณต้องไปอยู่กรรมแต่ถ้าเกิดคุณปาราชิกเนี่ย4เรื่องคุณต้องหมดจากความเป็นสงฆ์เลยดิฉันเคยเสนอนะตอนนั้นว่าเอ๊ะนักการเมืองเราก็ควรจะกำหนดนะความผิดแบบไหนเรียกว่าปาจิตตีในระดับปาจิตตีความผิดแบบไหนเป็นระดับสังฆาธิเศษความผิดแบบไหนเป็นระดับปาราชิกหรือไอความผิดแบบไหนแบบโลกติเตียนเนี่ยก็อาจจะตักเตือนกันอะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่ทำนะจนดิฉันพ้นมา6ปีเนี่ยยังไม่เคยเล่นงานหรือเอาผิดเพื่อนสมาชิกสว.ด้วยกันได้เลยเพราะว่าไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยพอมีการร้องเรียนพอหมดวาระปุ๊บเรื่องก็จบนะหรือในขณะที่มีการร้องเรียนแล้วกรรมการก็ไม่ค่อยกล้าที่จะเล่นงานกันอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดิฉันคิดว่าการเป็นนักการเมืองนะคะจริยธรรมเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่จริงดิฉันไม่ใช่ชาวมหิดลแต่

พระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมราชนกเนี่ยเป็นบทหนึ่งที่ดิฉันเนี่ยถือเป็นหลักปฏิบัติมานานมากแล้วก็เป็นบทที่ดิฉันเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นเครื่องเตือนสติของคนทำงานทุกแขนงท่านบอกว่าในฐานะของคนที่เป็นแพทย์เนี่ยต้องประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ซึ่งนี้คิดว่าเป็นพระดำรัสที่ดีมากดิฉันเองถึงแม้จะเป็นชาวธรรมศาสตร์แต่ก็พยายามยึดถือบรมราโชวาทของท่านไว้เป็นเครื่องเตือนใจนะฮะว่าไม่จำเป็นต้องเป็นหมอยังคิดว่าทุกวิชาชีพนะฮะถ้าเราได้พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแล้วเนี่ยลาภยศสรรเสริญเนี่ยจะมาเองไม่ใช่ทำเพื่อที่จะได้ลาภยศสรรเสริญนะทีนี้ถ้าเราพูดถึงนักการเมืองเนี่ยนักการเมืองนี่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นวิชาชีพที่ยิ่งคิดว่าสำคัญไม่ต่างจากวิชาชีพอื่นนะฮะแต่ที่น่าแปลกก็คือว่าวิชาชีพอื่นเนี่ยจะต้องร่ำเรียนกันนะฮะถ้าท่านจะเป็นแพทย์ท่านก็ต้องร่ำเรียนท่านเป็นวิศวกรท่านจะเป็นวิชาชีพใดก็ตามเนี่ยท่านต้องร่ำเรียนแล้วก็มีจริยธรรมกำกับตลอดเวลาแต่นักการเมืองนี่จริงๆแล้วควรอย่างยิ่งเลยที่ต้องมีจริยธรรมมากำกับวิชาชีพนะแต่ปรากฏว่าในระบบการสอนเนี่ยในมหาวิทยาลัยเนี่ยคณะรัฐศาสตร์ก็ไม่มีระบบการที่จะสอนให้คนขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีหรือนักการเมืองในตำแหน่งใดๆเลยว่าถ้าคุณเป็นนักการเมืองในตำแหน่งนี้เนี่ยคุณจะต้องทำอะไรบ้างนะแม้แต่คนยังมาเป็นส.ส.ส.ว.เนี่ยก็ล้วนแต่เข้าไปฝึกงานทั้งสิ้นนะฮะทีนี้เราบอกว่านักการเมืองคือใครถ้าเราพูดโดยหลักที่เป็นไปในสังคมนะนักการเมืองคือคนที่เข้ามาใช้อำนาจรัฐแทนประชาชนเพื่อจัดสรรผลประโยชน์ทรัพยากรให้กับประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุดมคติและจริยธรรมจึงเป็นเรื่องจำเป็นนะเพราะว่าคนเราพอเข้าไปสู่อำนาจแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่มีระบบในการกำกับดูแลเนี่ยอำนาจมันก็จะทำให้เกิดการช่อชนและการทุจริตคอร์รัปชันได้นะฮะเนี่ยฮะอุดมคติการเมืองคือการใช้อำนาจเรื่องจัดสรรผลประโยชน์ให้กับประชาชนนะคะแต่ว่าที่จริงก็มีนักรัฐศาสตร์คนนะฮะฮาร์โรลด์ รัสเวลล์เขาบอกว่านักการเมืองเนี่ยโดยส่วนใหญ่เวลาพูดถึงนโยบายของรัฐบาลซึ่งเรียกว่านโยบายสาธารณะมักจะอ้างนโยบายสาธารณะแต่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็นโยบายสาธารณะเนี่ยก็บางทีเราบอกว่าการเมืองเนี่ยนักการเมืองนักรัฐศาสตร์เขาบอกโอ้การเมืองคุณไม่ต้องไปพูดเรื่องอุดมคติมากมายถ้าพูดง่ายๆเลยเนี่ยการเมืองคือมีอยู่ 3-4 คำ what when where how แล้วก็ how much ก็คือถามว่านักการเมืองคือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ว่าใครจะได้ผลประโยชน์อะไรเมื่อไรอย่างไรและเท่าไหร่ต้องบอกว่านโยบายสาธารณะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องการได้เสียของผลประโยชน์ของประชาชนทุกคนนะท่านถ้าพูดง่ายๆในเวลานี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังมีปัญหากับนโยบายสาธารณะบางอย่างเช่นนโยบายสาธารณะเรื่องจำนำข้าวเรื่องรถคันแรกเคยมีประชาชนตั้งคำถามไหมฮะว่าไอ้นโยบายสาธารณะพวกนี้เนี่ยมันควรจะเรียกว่าเป็นนโยบายสาธารณะไหมเพราะว่านโยบายสาธารณะมันควรจะเป็นเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์จากภาษีของประชาชนทุกคนให้กับคนทุกคนแต่กลายเป็นว่านักการเมืองเนี่ยใช้ประชานิยมเข้ามาหาเสียงแล้วก็อ้างว่าเนี่ยคือนโยบายสาธารณะเช่นรถคันแรกยังคิดว่าเราทำไมยอมจ่ายภาษี 100,000 ล้านบาทให้กับการส่งเสริมให้เอกชนแต่ละคนมีรถคันแรกมันถ้าแบบเอาเงินภาษี 100,000 ล้านไปสร้างรถไฟทางคู่หรือสาธารณูปโภคอื่นอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ยอมรับได้นะแต่ปรากฏว่ามารถคันแรกแล้วก็เกิดปัญหาเยอะแยะไปหมดตอนนี้รถก็ติดแล้วก็ตอนนี้คนก็ไม่มีเงินจะส่งปรากฏว่าส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจ

็นลูกโซ่ไปหมดนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ยิ่งคิดว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่คนต้องเริ่มถามว่านักการเมืองเนี่ยควรมีสิทธิ์ไหมในการที่จะออกนโยบายสาธารณะอะไรก็ได้นะคะกรณีจำนำข้าวเป็นต้นนะเรียนชอบคำพูดของกำนันทรงกำนันทรงแกบอกว่าจะซื้อข้าวจะรับจำนำข้าวเนี่ยตันละ20,000หรือ30,000ก็ย่อมได้เพราะว่ามันไม่ใช่เงินของคุณแต่มันเป็นเงินของประชาชน60 ล้านคนแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชนยังคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ประชาชนเราส่วนใหญ่เราคิดว่าเราเลือกตัวแทนเข้าไปทำงานในสภาแล้วเราก็ปล่อยเลยคิดว่าเป็นอำนาจของเขาอำนาจอธิปไตยประชาชนมี3 นาทีอ่ะคุณกาบัตรเลือกตั้งเสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณไม่มีอำนาจนะแล้วเขาจะกำหนดนโยบายสาธารณะอย่างไรเป็นเรื่องของนักการเมืองคิดว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะเป็นเรื่องที่ต้องถูกนำกลับมาทบทวนใหม่แล้วว่าเป็นไปได้ไหมที่สมควรจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ฮาโรลด์ ลัสเวลล์แกพูดนะว่านโยบายสาธารณะนี่มันเป็นเรื่องการอ้างผลประโยชน์ของประชาชนเพื่อประโยชน์ของตัวเองคุณคิดดูแค่เรื่องจำนำข้าวเนี่ยนะส่วนต่างของจำนำข้าวประมาณตันละ 6,000 บาทเนี่ยมันถูกกระจายออกไปสู่เครือข่ายของนักการเมืองยังไงบ้างแล้วเครือข่ายนักการเมืองเหล่านั้นเนี่ยที่จริงแล้วก็อาจจะต้องบอกว่ามันเป็นเครือข่ายของหัวคะแนนนะเป็นเครือข่ายของหัวคะแนนที่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะนำกลับมาสู่กระบวนการเลือกตั้งแล้วได้คะแนนเสียงเหมือนเงินนำไปสู่อำนาจอำนาจนำมาสู่เงินเพราะนั้นในระบบของนักการเมืองเหล่านี้ยังคิดว่าต้องตั้งคำถามนะฮะว่าเวลาเราพูดเรื่องประชาธิปไตยทางการเมืองซึ่งหมายถึงการเลือกตั้งเนี่ยมันควรจะมีเพียงเรื่องเดียวไหมว่าเอ้ยมาแล้วนักการเมืองทำอะไรก็ได้ทำประชานิยมก็ได้ในขณะที่ดิฉันคิดว่าท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะฮะซึ่งท่านเป็นรัฐบุตรอาวุโสสมัยที่ท่านเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นเนี่ยท่านพูดว่าหลักประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยในความหมายของท่านเนี่ยยิ่งประกอบไปด้วย3 เรื่องเรื่องที่1ก็คือโครงสร้างการเมืองส่วนบนซึ่งเราเรียกว่าประชาธิปไตยทางการเมืองเป็นเรื่องที่จำเป็นซึ่งในสมัยแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยเราเข้าไปจับตรงประเด็นของโครงสร้างส่วนบนคือโครงสร้างทางการเมืองแต่เสร็จแล้วท่านบอกว่าโครงสร้างทางการเมืองตรงนี้จะต้องนำมาสู่การสร้างพื้นฐานที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจนะซึ่งเป็นโครงสร้างส่วนล่างซึ่งมีความจำเป็นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเส้าที่3ของระบบที่เราจะสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยนะคะก็คือวัฒนธรรมประชาธิปไตยแต่สิ่งที่ท่านบอกก็คือว่าการประชาธิปไตยทางการเมืองต้องควบคู่ไปกับการกระจายอำนาจประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเพราะว่าถ้าหากราษฎรส่วนใหญ่เนี่ยยังยากจนอยู่ไม่มีทางที่คนยากจนเหล่านั้นก็จะมาสนใจเรื่องการเมืองเพราะนั้นเราจะเห็นเลยนะว่าเวลานี้เนี่ยพัฒนาการของบ้านเมืองมันสร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมันนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางสังคมแล้วเวลานี้เนี่ยระบบประชาธิปไตยเนี่ยที่ถูกแพร่ขยายมาในพวกเราในโลกที่3โลกกำลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ยทุกประเทศก็เจอปัญหานะคะและอันนี้เป็นนักวิชาการชาวเยอรมันแกจะเป็นสังคมนิยมนะคลาวส์ออฟเขาได้พูดเอาไว้ชัดเจนหลังยุคสงครามเย็นที่โลกตะวันตกนี่พยายามเผยแพร่ประชาธิปไตยไปยังประเทศต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเผยแพร่ระบบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันคือการสร้างระบบบางอย่างที่เหมือนกับอยู่ในระบบที่เป็น world order ของตะวันตกในการที่เขาจะเข้ามาควบคุมทุกอย่างได้ท่านจะเห็นนะว่าการลบกันในอาหรับในหลายประเทศส่วนใหญ่แล้วถ้าอเมริกันเข้าไปเกี่ยวก็จะบอกว่าจะต้องเอาประชาธิปไตยเข้าไปมีการเลือกตั้งมีอะไรต่อมีอะไรนี่คือประชาธิปไตยในรูปแบบนะทีนี้อย่างคลาวส์ออฟเนี่ยเขา

0: วิจารณ์เรื่องนี้ว่ามันคือการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มทุนกับนักเลือกตั้งเพื่อที่จะสร้างเป็นพันธมิตรร่วมระหว่างความมั่นคงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเห็นได้ชัดเจนนะฮะว่านักการเมืองเนี่ยที่เป็นนักเลือกตั้งเมื่อผนวกกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่แล้วเข้าสู่อำนาจรัฐผ่านกระบวนการเลือกตั้งเขาจะมีอำนาจที่เหนือกว่าพวกรัฐประหารนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือสิ่งที่นักวิชาการตะวันตกเขาก็มองชาวตะวันตกด้วยกันว่าไอ้กระบวนการประชาธิปไตยที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันคือกระบวนการยึดอำนาจระหว่างกลุ่มทุนนะฮะร่วมกับนักเลือกตั้งแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเขาก็จะเข้ามาผูกขาดอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งหมดส่วนพื้นที่ของภาคประชาชนนั้นน้อยมากไม่มีทางนะฮะที่คุณจะเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะลุกขึ้นมาสร้างพื้นที่ของตัวเองได้อย่างแท้จริงแม้ว่ารัฐธรรมนูญปี50ปี40เนี่ยจะเปิดพื้นที่ให้กับภาคประชาชนจำนวนมากแต่ก็ปรากฏว่าในที่สุดแล้วเนี่ยประชาชนนี้ก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้นะฮะแล้วก็นักการเมืองเนี่ยเขาก็จะใช้ระบบอุปถัมภ์แบบใหม่ผ่านระบบประชานิยมในการหาเสียงแล้วก็กลับเข้าสู่อำนาจตลอดเวลา
1: คือที่จริงต้องบอกว่าก่อนรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยนะคะในทุนทั้งหลายเนี่ยกลุ่มทุนจะสนับสนุนพรรคการเมืองทุกพรรคแต่หลังจากปี2540นะคะการที่เราเปิดให้มีระบบปาร์ตี้ลิสต์เข้ามาทำให้ในทุนซึ่งในปกติแล้วเนี่ยเป็นเพียงผู้ให้ทุนกับพรรคการเมืองเพื่อที่จะได้สร้างความสัมพันธ์แล้วก็ความไว้วางใจแล้วก็ความเกรงอกเกรงใจแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์ของกลุ่มทุนแต่พอรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเปิดโอกาสที่จะทำให้กลุ่มทุนนั้นเข้ามาเล่นการเมืองโดยตรงเพราะฉะนั้นอันนี้จะหนักกว่านะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มทุนเนี่ยที่เขาเคยทำในธุรกิจแต่ต้องอาศัยการเมืองมาเอื้ออำนวยธุรกิจของตัวเองพอการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของรัฐธรรมนูญทำให้ในทุนนั้นสามารถเข้ามาเล่นการเมืองเองเพราะเมื่อเข้ามาเล่นการเมืองเองเนี่ยแนวทางที่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการทำประโยชน์ให้เฉพาะกับกลุ่มทุนนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดมากขึ้นเพราะนั้นความเหลื่อมล้ำของประชาชนนั้นเนี่ยก็จะเกิดมากขึ้นเช่นเดียวกันสมัยก่อนเนี่ยเคยมีนักการเมืองอาชีพท่านหนึ่งนะคะท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านบอกว่านักการเมืองอาชีพนั้นเนี่ยดีกว่านักการเมืองที่มาจากภาคธุรกิจเพราะว่าเวลาจะคอร์รัปชันก็แค่ตามน้ำ 3-5% มากกว่านั้นไม่กล้าทำแต่พอนักการเมืองมาจากระบบทุนมาจากกลุ่มธุรกิจคราวนี้เนี่ยเขาก็จะลงทุนเท่าไหร่ก็ต้องถอนทุนให้ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นในสมัยหนึ่งเราก็ได้ยินมิสเตอร์ 20% แต่เวลานี้มัน 30% หรืออาจจะถึง 50% หรือในบางรายการเดี๋ยวคิดว่าอาจจะเกิน 50% ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากเพราะว่าถ้าเราลองคิดดูว่างบประมาณแผ่นดินปีนึงสมมุติว่า2ล้านล้านนะฮะเอาตัวเลขกลมๆ2ล้านล้านถ้าหากว่ามีการคอร์รัปชัน 30% มันคือ 600,000 ล้านนะฮะเพราะนั้นไอ้ปริมาณของเม็ดเงินในงบประมาณที่เพิ่มขึ้นกับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่ทุจริตเฉพาะในตัวงบประมาณเท่านั้นแต่ว่าทุจริตนั้นเนี่ยมันลามไปในสิ่งที่เราเรียกว่าการช่อราษฎร์บังหลวงเพราะว่ารัฐสามารถออกกฎหมายหลักเกณฑ์ต่างๆในการที่จะทำให้ผลประโยชน์ทั้งหมดของบ้านเมืองนั้นถูกมุ่งไปสู่กลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นกลุ่มทุนเป็นหลัก
0: โครงการประชานิยมทั้งหลายที่เราเรียกว่านโยบายของรัฐเนี่ยนโยบายสาธารณะเนี่ยมันกลายเป็นนโยบายที่สามารถนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันขนาดใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เป็นกระบวนการที่สร้างหัวคะแนนหัวคะแนนเนี่ยคือต้องบอกว่านักการเมืองเวลานี้เนี่ยมันก้าวหน้าไปถึงขั้นที่เราเรียกว่า การจัดการแบบ MLM Multi-level Marketing ทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาบอกว่าคืนอำนาจให้ประชาชนคือการไปเลือกตั้งโดยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคือการคืนอำนาจให้กลับไปที่นักการเมืองอีกเหมือนเดิมอ่ะเพราะมันเป็นสายพานที่แบบมันสั้นมากอ่ะคุณขึ้นมากาบัตรปุ๊บอำนาจกลับไปที่นักการเมืองทันทีแล้วกระบวนการของพรรคการเมืองเนี่ยขนาดใหญ่เขาก็สามารถที่จะวางฐานพวกบรรดาหัวคะแนนซึ่งอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยพรรคการเมืองขนาดใหญ่เหล่านี้มี NGO ใหญ่ๆที่ทำงานร่วมกับดิฉันมาก่อนนะฮะเข้าไปอยู่แล้ววางแผนให้ NGO คนเหล่านี้นะที่ไปวางแผนให้เขาพูดยังไงทราบไหมฮะสมัยก่อนตอนที่เริ่มรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยจริงๆรัฐธรรมนูญปี40เป็นการเปิดช่องที่จะให้นักการเมืองนั้นเนี่ยมาจากนักธุรกิจสมัยก่อนเนี่ยที่มันเป็นระบบเลือกตั้งแบบเขตเนี่ยกลุ่มทุนไม่สามารถลงมาแข่งกับนักการเมืองอาชีพเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เงินพรรคการเมืองทุกพรรคอ่ะไม่ว่าพรรคไหนที่มีโอกาสได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนทั้งนั้นแต่หลังจากปี40ที่เขาเปิดระบบปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมากลุ่มทุนสามารถเข้ามาลงขันเล่นการเมืองเองเลยเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยมันทำให้นักเขาเรียกว่าอะไรในทุนทั้งหลายที่เขารู้สึกว่าเมื่อก่อนต้องมาจ่ายเงินน่ะให้กับนักการเมืองบอกเฮ้ยไปจ่ายทำไมลงมาเล่นเองเลยดีกว่าพอลงมาเล่นเองเนี่ยการระดมทุนเนี่ยจากนักการเมืองอาชีพซึ่งนี่ฉันอยากจะเรียกว่าเหมือนกับร้านค้าแบบโชว์หวยมันกลายเป็นมินิมาร์ทกลายเป็นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่คุณสามารถดึงสินค้าต่างๆเข้ามาอยู่ในแบรนด์ของคุณคือเมื่อก่อนต้องซื้อนักการเมืองเข้ามานะซื้อกัน 4-50 ล้านอ่ะเข้ามาอยู่ในค่ายของตัวเองมันซื้อค่ายมวยซื้อนักมวยซื้อนักบอลเข้ามาอยู่ในค่ายตัวเองนักการเมืองก็เหมือนกันแต่นักการเมืองก็อาจจะแบบเล่นตัวได้ NGO ผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เคยทำงานมาด้วยกันเนี่ยที่เข้าไปรับใช้ฝ่ายพรรคการเมืองเขาออกแบบว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยอย่าไปสนใจซื้อแต่นักการเมืองคุณจัดการเรื่องหัวคะแนนเลยเมื่อคุณมีหัวคะแนนแล้วเนี่ยเลือกตั้งเมื่อไหร่คุณได้แน่นอนเพราะว่าอะไรฮะหัวคะแนนมันก็เหมือนกับระบบ MLM ฮะคุณไปดูไอ้พวกเครื่องสำอางที่มันขายตรงอ่ะมันก็พยายามหาผู้ขายเป็นทีมใช่ไหมฮะเมื่อผู้ขายเนี่ยคุมชาวบ้านเป็นกลุ่มๆเอื้ออำนวยความสะดวกทุกอย่างอยากจะกู้เงินเท่าไหร่เอามาขอมีความเดือดร้อนอะไรบ้านมีใครตายมีใครแต่งงานไปถึงหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ลักษณะระบบอุปถัมภ์แบบเกรงอกเกรงใจช่วยเหลือกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันนำมาสู่การเมืองระบบใหม่ซึ่งทำให้คุณเลือกตั้งคุณเป็นนักคณิตศาสตร์คุณคำนวณได้เลยนะเวลานี้เนี่ยการเมืองมันไม่ใช่ภาพสวยงามที่บอกว่าประชาธิปไตยทางการเมืองคือการเลือกตั้งโดยที่ในที่สุดแล้วคนที่เข้าสู่การเลือกตั้งมีอำนาจแล้วเนี่ยเข้ามาควบคุมทุกอย่างนะอย่างที่ House of Pool เนี่ยคิดว่านี่เป็นภาพที่ชัดเจนนะฮะว่ามันคือการจับมือร่วมกันระหว่างกลุ่มทุนและนักเลือกตั้งเพื่อเข้ามายึดอำนาจเมื่อเขายึดอำนาจแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือเร่งเรื่อง GDP อย่างเดียวนะที่จริงเนี่ย หลายคนก็พูดว่าระบบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยไม่ใช่ระบบการเมืองที่ดีที่สุดแต่อาจจะเป็นระบบที่เลวน้อยที่สุดแต่ว่าเวลานี้เนี่ยปัญหาทั่วโลกที่กำลังเกิดขึ้นในทุกประเทศที่ใช้ระบบประชาธิปไตยเนี่ยอาจจะเกิดคล้ายๆกับเราก็ได้นะฮะยิ้นถามหน่อยนะกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันสามารถคัดคนที่มีความสามารถมาไหมสมมติว่าเราต้องการรองเท้าเรารองเท้าเราสึกเราเสียมันพังเนี่ยถ้าเราต้องการแก้ไขเราต้องไปหาใครฮะเราต้องไปหาช่างซ่อมรองเท้าใช่ไหมหรือถ้าหากว่าเราเป็นโรคหัวใจเราต้องการ ไปหาหมอเพื่อมารักษาเราเนี่ยเราต้องไปหาหมอที่โรคหัวใจว่าใครที่เก่งที่สุดใช่ไหมแต่ท่านคิดว่าระบบเลือกตั้งสามารถหาช่างรองเท้าที่มีความสามารถหรือช่างหรือหมอผ่าตัดหัวใจให้กับท่านได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบบการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเราจะได้คนที่มีความสามารถจริงๆในเรื่องที่เราต้องการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาอันนี้ไม่ต้องพูดไปถึงว่าคุณมีจริยธรรมหรือเปล่าด้วยซ้ำไปนะฮะคุณมีความสามารถในเรื่องนั้นหรือเปล่านักการเมืองแต่ละคนที่เข้ามาในระบบปาร์ตี้ลิสต์ท่านมองกวาดสายตาไปดูแล้วท่านคิดว่าคนพวกนั้นมีความสามารถไหมเนี่ยสมมุติว่าเราถ้าเราเป็นโรคหัวใจแล้วเราไปหาหมอเราเลือกตั้งไอ้พวกนี้เข้ามานี่เราจะไว้ใจให้มันผ่าตัดไหมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราพูดเปรียบเทียบแบบนี้มันทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนนะฮะแต่ถ้าพูดอย่างนี้คนจะบอกว่าโอ้ยรสนานี่มันแบบต่อต้านการเลือกตั้งเหรอมันไม่ได้ต่อต้านจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการเลือกตั้งนี่ต้องบอกว่ามันไม่สามารถกันกรองอย่าไปเรียกว่าเพียงแค่คนดีนะคนที่มีความสามารถเหมาะหรือถนัดกับการที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเนี่ยยังไม่ได้เลยจริงๆระบบเลือกตั้งก็ออกแบบนะคือ1สสเขตก็อาจจะเป็นคนใกล้ชิดกับประชาชนเลือกเข้ามาแต่เขาก็เห็นว่าสสเขตที่เลือกเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่มีความสามารถพอเขาก็เปิดระบบปาร์ตี้ลิสต์เพื่อให้คุณมีโอกาสไปคัดคนที่มีความสามารถแต่ถ้าลงไปเลือกตั้งอาจจะแพ้แต่เป็นคนมีความสามารถที่จะเข้ามาเป็นองค์ประกอบเหมือนสวฮะที่เขามีสวเลือกตั้งกับสวสรรหาสวเลือกตั้งก็อาจจะเลือกจากประชาชนแต่ว่าเมื่อเลือกจากประชาชนแล้วเนี่ยก็ยังมีสวสรรหาอีกกลุ่มหนึ่งที่เลือกมาจากภาควิชาชีพต่างๆเพื่อให้เป็นคนที่เหมาะกับการที่จะมาทำงานในสิ่งที่จำเป็นแต่ปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นสวสสอะไรนะฮะสสนี่หนักหน่อยนะพวกปาร์ตี้ลิสต์ทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นการตอบแทนทางการเมืองหรือใครลงขันในทุนคนไหนลงขันเยอะก็เข้ามาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเสียขายแก๊สเสียขายรถยนต์เสียอะไรทั้งหลายเข้ามาเป็นรัฐมนตรีหมดเลยแล้วก็สงสัยว่าไอ้เสียพวกนี้มันบริหารบ้านเมืองเป็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเหล่านี้เนี่ยถ้าถามว่าทำไมมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันก็ต้องกลับมาเรื่องจริยธรรมนะว่าจริยธรรมเนี่ยถ้าเรามองเห็นแก่เรื่องของส่วนรวมเนี่ยเราก็ต้องเลือกคนที่แบบเหมาะกับงานแล้วก็มีความสามารถที่จะเข้ามาทีนี้ถ้าเรามองในภาพรวมทั้งหมดเราก็จะเห็นว่าโอ้โหกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันได้ต้องมีเงินอะเข้ามาคนดีเขาก็ไม่อยากเปลืองตัวไม่อยากเข้ามายุ่งเข้ามาก็ไม่ได้คนมีความสามารถอย่างบอกหมอโรคหัวใจอาจจะเข้ามาสมัครแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับเลือกได้นะทั้งที่โรคหมายถึงว่าถ้าประเทศไทยเป็นคนป่วยที่ต้องการหมอรักษาโรคหัวใจก็อาจจะมีหมอรักษาโรคหัวใจเข้ามาสมัครเลือกตั้งแต่ถ้าเงินน้อยคุณก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบกระบวนการเลือกตั้งเวลานี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มันไม่สามารถกันกรองคนที่มีความจำเป็นหรือเหมาะกับการงานนั้นเข้ามาสู่ระบบได้นะอันนี้คือสิ่งที่ดิฉันเห็น
1: กกต.นั้นเนี่ยเป็นด่านแรกในการกันกรองคนดีให้เข้าสู่การเมืองนะคะแต่ว่าปรากฏว่ากกต.นั้นเนี่ยแม้แต่คนที่เลือกตั้งเนี่ยบางทีประชาชนยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำไปว่ามีประวัติอะไรบ้างอย่างไรเพราะการที่เราจะใช้กระบวนการเลือกตั้งแล้วได้คนดีคนเก่งคนซื่อสัตย์สุจริตมันก็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่าเป็นเรื่องที่กกต.เนี่ยจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีขึ้นให้สมดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรานะฮะที่ว่าในสังคมนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเราคงไม่สามารถที่จะไปกำจัดคนไม่ดีออกไปจากสังคมแต่สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือการกันกรองให้มีคนดีเข้าไปสู่การบริหารบ้านเมืองแล้วก็สกัดกั้นคนไม่ดีไม่ให้เข้าสู่อำนาจอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำได้แล้วยังคิดว่าบทบาทอันนี้เนี่ยต้องผลักดันให้กกต.เนี่ยมีกระบวนการในการสรรหาหรือในกระบวนการในการเลือกตั้งที่ทำให้ประชาชนเนี่ยได้รู้จักนักการเมืองดีขึ้น ยังคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำต่อไปค่ะคือดิฉันคิดว่าจริงๆแล้วตอนนี้ประชาชนตื่นตัวขึ้นมากนะคะจากกระบวนการไอ้สภาพการที่เราเห็นเนี่ยประชาชนลุกขึ้นมาเรียกร้องการปฏิรูปเป็นระยะเวลาดิฉันคิดว่า6เดือนอันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของสังคมนะคะแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่มีความหวังดิฉันคิดว่าถ้าหากว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยจะไม่ให้มันสลายตัวกลับไปเนี่ยการเมืองต้องปรับปรุงตัวเองอย่างแน่นอนแล้วก็การปรับปรุงตัวเองนั้นเนี่ยก็คือการที่คุณจะต้องทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้นักการเมืองนั้นมีจริยธรรมแล้วก็ทำหน้าที่ในการที่จะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนให้มากขึ้นอย่างที่ยินบอกว่าสมมติเรามีต้นไม้ที่มีเมล็ดพันธุ์ที่ดีมากเลยแต่ถ้าหากว่าต้นไม้นั้นเราไปใส่ไว้ในตู้ที่ไม่มีอากาศไม่มีแสงสว่างไม่มีปุ๋ยไม่มีน้ำเนี่ยต่อให้ต้นไม้ดีขนาดไหนก็ตายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญถ้าเราได้นักการเมืองที่ดีมันก็ต้องมีระบบที่ดีที่จะทำให้คนดีนั้นเนี่ยได้มีโอกาสเติบโตได้อากาศได้แสงได้น้ำได้ปุ๋ยต่างๆที่ทำให้เติบโตขึ้นได้เพราะฉะนั้นคิดว่าเมล็ดพันธุ์ที่ดีคือนักการเมืองกับสิ่งแวดล้อมคือประชาชนและระบบนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องไปด้วยกันค่ะ
0: ลองดูวันนี้นะสมัยนั้นดิฉันเขียนบทความประชาธิปไตย2นิ้วนี่เป็นการประชุมแก้รัฐธรรมนูญนะท่านเห็นไหมชู2นิ้วตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันชู2นิ้วทำไมปกติเนี่ยในช่องกดคะแนนนะช่องที่1นะคือช่องแสดงตนช่องที่2เห็นด้วยช่องที่3ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อสักปี55นะฮะตอนนั้นมีสวผู้สสผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสสใหม่ปรากฏว่าโหวตงดออกเสียงในอะไรสักเรื่องหนึ่งนะฮะปรากฏว่าวันรุ่งฮะออกมาแถลงข่าวร้องห่มร้องไห้ว่ากดผิดค่ะคืออะไรกดผิดมันเรื่องสำคัญขนาดนั้นเลยนะขนาดออกมาแถลงว่าที่ไม่กดเห็นด้วยแล้วไปกดงดออกเสียงเนี่ยเพราะว่าตัวเองอ่ะสับสนกดผิดหลังจากนั้นปรากฏการชู2นิ้วนี้ก็เลยเกิดขึ้นเพื่อให้สมาชิกทั้งหลายที่ยังอ่อนหัดจะได้ไม่ต้องคิดอะไรมากกดออดปุ๊บเข้าไปดูสัญญาณนิ้วอย่างเดียวนะฮะแล้วดูเนี่ยเขาชู2นิ้วนะเดินแบบโอ้โหแบบนี้คิดว่าอย่างกับประมูลอะไรสักอย่างเดินแกไม่สนใจอะไรเลยนะตะหลังแกเห็นว่าดิฉันแอบถ่ายรูปอยู่เรื่อยอะตะหลังแกก็จะชู2นิ้ว3นิ้วคือชูเร็วๆเพื่อให้ถ่ายไม่ทันเลยแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเน้นคิดว่าอันนี้คือหลักฐานที่ชัดเจนนะฮะว่านักการเมืองในสภาเนี่ยฟังไม่ต้องฟังอะไรเลยเวลาเขาอภิปรายกันโอ้โหจะเป็นจะตายไม่ฟังนะอยู่ข้างนอกกินกาแฟนั่งคุยกันใช่ไหมเสร็จพอกดออดลงคะแนนปุ๊บเข้ามาดูนิ้วอย่างเดียวนะอันนี้ก็เป็นภาพเสียบบัตรแทนกันตอนนี้ที่ฉันพูดเรื่องเสียบบัตรแทนกันโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตตอนนั้นยังไม่มีภาพชัดเจนขนาดนี้ปรากฏว่าตั้งกรรมการสอบมาแล้วนะตั้งกรรมการสอบ2ปีแล้วมั้งแล้วก็เงียบหายไปเลยจนตอนนี้เนี่ยโหไม่ต้องตั้งกรรมการสอบเลยอะชัดเจนไหมอันนี้คือตอนแก้ไขรัฐธรรมนูญดิฉันเองก็ได้ความรู้จากอิตาคุเนียนะมันเสียบบัตรมีทั้ง 3-4 ใบอะเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าช่องเสียบบัตร1อันเนี่ยสามารถเสียบแล้วดึงออกเสียบใบใหม่ดึงออกเสียบใบใหม่ได้แต่ปรากฏว่าลายเนี้ยทำให้เห็นวิธีการนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะที่จริงระยะเวลาที่เขาคลิปอันนี้มัน1นาที17วินาที1นาที17วินาทีเนี่ยขอแจมนิดนึงเรื่องพลังงานนะฮะตอนที่เขาขายหุ้นปตท.เนี่ยเขาใช้เวลา1นาที17วินาทีนะคะขายหุ้นหมดเลยนะฮะเท่ากับเวลาที่อีตาคนนี้มันกดบัตรเนี่ยนะฮะ1นาที17วินาทีท่านลองดูนะฮะว่าชาวบ้านที่เขามายืนเข้าคิวกันตั้งแต่ตี5ตี4เนี่ยเพื่อจะซื้อหุ้นปตท.ตอนที่เปิด IPO เนี่ยปรากฏว่า 1นาที17วินาทีก็บอกขายหมดแล้วชาวบ้านไม่มีใครได้นะคะมีแต่นักการเมืองได้หมดนักการเมืองได้หุ้นอุปการะคุณไปเป็นล้านหุ้นนะคะเนี่ย

นี้ยุคนั้นที่ฉันพูดเรื่องการกดบัตรแทนกันแล้วก็ประธานรัฐสภาตั้งกรรมการสอบจนดิฉันออกมาแล้วยังสอบไม่เสร็จเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ภาพมันก็ชัดเจนจนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของสว.เนี่ยเป็นอันเป็นโมฆะไปนะแต่ว่าคนเหล่านี้เขาพูดว่าไงทราบไหมเขาบอกว่าโอ้คนที่กดบัตรแทนกันแค่ 4-5 ใบเองแต่คนที่ลงคะแนนเห็นด้วยเนี่ยมันต้อง300กว่าไอ้ 4-5 ใบก็เอาออกไปสิอย่าไปนับยังไงก็ชนะอยู่แล้วถามท่านคณาจารย์หน่อยนะท่านนักศึกษาในห้องไม่มีการโกงข้อสอบเนี่ยท่านจะบอกว่าเอ้ย 2-3 คนออกไปหรือเปล่าหรือว่าจะยกเลิกไอ้ข้อสอบชุดนั้นเลยใช่ไหมสมมติบอกข้อสอบรั่วออกมาหรือมีการโกงข้อสอบปุ๊บเนี่ยมันต้องยกเลิกใช่ไหมแต่นักการเมืองพวกนี้เขาพูดบอกว่าอุ้ยยกเลิกได้ยังไงไม่เป็นธรรมเลยใช่ไหมเขากดบัตรแค่ 4-5 ใบก็ตัดออกไป 4-5 คนอะแล้วก็พอบอกว่าใครรับผิดชอบเขาบอกก็ให้รับผิดชอบตัวเองไปเพราะว่าไม่เกี่ยวอะไรกับพรรคเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าทุนเวลานี้มันมาครอบงำทั้งหมดนะฮะตั้งแต่กระบวนการเลือกตั้งครอบงำบรรดาผู้แทนสว.เองก็ถูกกล่าวหานะฮะว่าเวลาที่โหวตเวิร์ดอะไรเนี่ยน่าจะมีการจ่ายเงินเป็นรายครั้งหรือรายประจำทีนี้เราจะเห็นเลยว่าในเวลานี้เนี่ยในกระบวนการอำนาจที่เราแบ่ง3อำนาจเพื่อให้ถ่วงดุลกันตั้งแต่อำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติมันรวมเป็น1เกือบจะหมดนะมันเหลือสว.อยู่ติ่งนึงอ่ะจำนวน1เท่านั้นเองที่ยังไม่ถูกครอบงำนะเพราะฉะนั้นเนี่ย2ส่วนนี้เนี่ยมันก็รวบอำนาจเวลาผ่านกฎหมายทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของทุนน่ะใช่มั้ยฮะเวลาคุณจะออกนโยบายสาธารณะคุณยิ่งไปทำอะไรได้ลำบากมากเลยนะเวลาที่จะควบคุมงบประมาณตัวนี้อะไรโอ้โหไม่มีเหลือฮะสองส่วนนี้เนี่ยหมดละนะเวลานี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าเสียงข้างน้อยเนี่ยมีเอาไว้ประดับนะแล้วก็ถ้าหากว่ายุ่งมากนักก็ไม่ให้อภิปรายนะเช่นอภิปรายพอวิธีการก็คือคนนึงเสนอขอปิดอภิปรายอีกฝ่ายนึงจะช่วยกันหน่อยนึงก็ขอเสนอให้อภิปรายต่อเสร็จแล้วก็โหวตพอโหวตปุ๊บเสียงข้างมากชนะทุกทีอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะลีดไปทุกอย่างเลยคุณอยากจะได้อะไรได้หมดอ่ะเพราะนั้นคณิตศาสตร์มันเริ่มมาตั้งแต่การเลือกตั้งอ่ะคุณต้องการเสียงข้างมากคุณให้ได้300หรือ400เสียงแล้วก็รวมวุฒิสภาอีกสักส่วนหนึ่งเนี่ยแค่นี้เนี่ยคุณก็คุมอำนาจสภานิติบัญญัติได้ทั้งหมดแล้วก็อำนาจรัฐก็อยู่ในมืออยู่แล้วเพราะนั้นจะเหลืออะไรเหลือองค์กรอิสระเวลานี้องค์กรอิสระทั้งหลายต้องทำงานหนักมากไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นศาลพวกนี้ก็จะถูกดิสเครดิตท่านเห็นไหมครับนักการเมืองออกมาดิสเครดิตตลอดเวลาเพราะว่าอันนี้คือการทำลายกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งคือการทำลายหลักการของประชาธิปไตยหรือรากฐานประชาธิปไตยทั้งหมดเพราะนั้นไอ้สิ่งนี้แหละพอเวลาที่คุณทำอะไรที่มันเกินจากจุดที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะตีกลับมานะไอ้การทำเอกสารปลอมการกดบัตรแทนการส่งสัญญาณโหวตแล้วก็รวมไปถึงไอ้ตอนที่ผ่านกฎหมายเนียโทษกรรมสุดซอยโน่นตอนเท่าไหร่ตีประมาณตีสี่อ่ะตีสี่ยี่สิบห้านาทีอ่ะมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะเลิกโจรปล้นบ้านอ่ะตอนกำลังหลับสนิทพอดีเลยมามุ้งขยันเลยกันนักหนาเนี่ยยาววิกาเลยอ่ะตื่นขึ้นมาพวกประชาชนถูกปล้นซะแล้วอะไรเงี้ยนะฮะถึงได้ลุกขึ้นมาต่อต้านกันแล้วก็ไอ้เรื่องปิดโอกาสเสียงข้างน้อยนี่ก็เป็นความที่เขาคิดว่าเสียงข้างน้อยไม่มีอำนาจทำอะไรได้นะแต่อย่างน้อยที่สุดการมีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้แม้จะเป็นทางที่เล็กมากเพราะนั้นเวลานี้สิ่งที่เขาดิสเครดิตก็คือไอ้พวกเนี้ยมันเป็นพวกสมคบคิดกันนะสมคบคิดแล้วก็เรียกว่าอะไรเป็นการพยายามทำลายรัฐบาลที่มาจากเสียงข้างมากที่ประชาชนเลือกมาซึ่งเราบอกว่า

ือว่าก็คุณทำซ้ำซากอ่ะตลอดเวลาเห็นไหมคุณทำซ้ำซากแล้วคุณก็ไม่เปลี่ยนอ่ะเห็นไหมเวลานี้เนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่าผู้แทนราษฎรเนี่ยมันกลายเป็นเพียงพนักงานบริษัทของพรรคการเมืองเท่านั้นนะการใช้อำนาจเสียงข้างมากอย่างน้อยเนี่ยนะสี่กฎหมาย4ฉบับนะที่ทำให้คนเริ่มตื่นตัวขึ้นมาจากไอ้ที่จริงเนี่ยจุดที่เขาตื่นตัวคือไอ้ร่างพรบนิรโทษกรรมคือนิรโทษกรรมเนี่ยขึ้นต้นมาครั้งแรกเพียงแค่ยกเลิกการเอาผิดของคนที่เข้ามาชุมนุมแต่พอมาอยู่ในชั้นกรรมาธิการแก้ไขแปรยติโอ้โหเปลี่ยนซะจนแบบครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ปี2547จนถึง2556นี่บอกโอ้โหกี่ปีเนี่ย9ปี10ปีมันมีเนียโทษกรรมอะไรที่มันครอบคลุมช่วงเวลายาวนานขนาดนี้คือคนเหล่านี้พอเวลามีอำนาจแล้วมันเหิมเกริมนะมันเกิดความรู้สึกว่าแล้วจะทำอะไรฉันก็ผ่านมาเรียบร้อยถูกต้องสสยกมือทุกคนแล้วมีอะไรไหมดิฉันคิดว่ากรณีร่างพรบเนียโทษกรรมนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกนะฮะที่ประชาชนลุกขึ้นมาใช้เสียงทางตรงของตัวเองรับไม่ได้กับพรบฉบับนี้จนในที่สุดสวนะต้องพลิกลำไม่รับเป็นเอกฉันท์143คะแนนต่อ0เนี่ยซึ่งใน6ปีไม่เคยมีเลยที่มีการลงมติแบบเป็นเอกฉันท์ขนาดนี้นะแต่ว่าก็ต้องบอกเลยสวที่ยอมพลิกลำเนี่ยเผลอๆก็คงจะเป็นนายใหญ่เขาพลิกลำยอมให้ถอยอะถ้านายใหญ่เขาไม่ยอมให้ถอยเนี่ยนะมันคงไม่ถอยหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้จากจุดนั้นน่ะที่เรียนคิดว่ามันเป็นจุดของการเสียศูนย์แล้วมันก็ถอยล่นมาทุกอย่างตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขที่มาสวนะฮะซึ่งที่จริงถ้าดิฉันไม่ร่วมไปฟ้องด้วยนะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งนะฮะในกลุ่มสวเลือกตั้ง3คนที่ไปฟ้องเพิกถอนไอการแก้ไขที่มาสวซึ่งหลายคนเพื่อนสวเลือกตั้งก็ถามเฮ้ยไปฟ้องทำไมขัดขวางทำไมตัวเองจะได้ประโยชน์อ่ะเห็นไหมถ้าเกิดว่าแก้ไขได้พวกเราก็สามารถลงเลือกตั้งได้อีกโดยไม่ต้องเว้นวรรคดิฉันบอกว่าเฮ้ยพวกคุณมีจริยธรรมหรือเปล่าไอ้หลักจริยธรรมเนี่ยการทำงานโดยปราศจากการขัดแย้งแห่งผลประโยชน์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี่ก็เป็นจริยธรรมข้อหนึ่งนะแต่ปรากฏว่านักการเมืองไม่สนใจหรอกใช่ไหมเมื่อเขาไม่สนใจเนี่ยเวลานี้เนี่ยจึงถูกลงโทษแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อไปดูโพลของประชาชนที่ตอบคำถามว่าสิ่งที่ต้องการปฏิรูปเร่งด่วนคืออะไรคือจริยธรรมนักการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อาจารย์ทำวิจัยเรื่องนี้ดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมว่าจริยธรรมของนักการเมืองเนี่ยจะทำอย่างไรนิ้งคิดว่าสมัยที่เราเด็กๆเนี่ยนะเราถูกสั่งสอนมาตลอดว่าเฮ้ยเป็นมนุษย์มันต้องมีฮิริโอตปะใช่ไหมแล้วฮิริโอตปะเนี่ยเขาถือว่าเป็นธรรมะของโลกเป็นธรรมะที่ช่วยให้โลกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เดือดร้อนและสับสนวุ่นวายนะซึ่งเวลานี้เนี่ยนักการเมืองไม่มีนักการเมืองไม่ได้สนใจฮิริโอตปะเพราะนั้นนิ้งคิดว่ามันจะต้องมีกระบวนการขับเคลื่อนในส่วนของประชาชนอย่างจริงจังนะคะในการที่จะทำให้นักการเมืองเราเนี่ยเกิดฮิริโอตปะมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเวลานี้ยังคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการตรวจสอบนักการเมืองในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันหรือให้ทำให้เขามีจริยธรรมมากขึ้นนั้นเนี่ยต้องทำให้นักการเมืองเหล่านี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่สว่างคุณต้องฉายสปอตไลท์ไปที่เขาตลอดเวลาไม่ปล่อยให้เขาไปอยู่ในความมืดใช่ไหมพวกนี้เวลาเข้าสภาอยู่ในความมืดนะดิฉันเองเคยเสนอตอนเข้ามาในวุฒิสภาว่าขอให้ทำโปรไฟล์ของนักการเมืองแต่ละคนเอาเฉพาะสวก่อนก็ได้โดยเริ่มต้นจากการที่ขั้นพื้นฐานสุด1คุณเข้าประชุมเท่าไหร่คุณลงมติเท่าไหร่ปรากฏว่าท่านทราบไหมกรรมาธิการ22คณะเห็นเรื่องดิฉันแค่4คณะ

0: อีกที่เหลืออีก10กว่าคณะไม่เห็นด้วยนี่หมออ้าวในเมื่อเราเนี่ยเป็นผู้แทนปวงชนน่ะเราต้อง address ต่อปวงชนที่เขาเป็นคนเลือกเราทำไมเราไม่ให้เขารู้แม้แต่งานพื้นฐานเลยว่าเฮ้ยคุณน่ะเข้ามาประชุมกี่ครั้งแล้วคุณลงมติเท่าไหร่เพราะมีนักธุรกิจเยอะที่เข้ามาเป็นสสสวนะเข้ามาแล้วเซ็นชื่อเสร็จหายไปเลยบางคนไม่เคยมาลงมติเลยยังคิดว่าเอ้ยเขาเอาคุณมาเนี่ยจ่ายเงินเดือนจ่ายสิทธิประโยชน์มหาศาลเนี่ยนะเขาไม่ได้ต้องการมาให้คุณมาเขียนลายเซ็นว่าคุณเข้าประชุมเขาต้องการความคิดความเห็นของคุณเขาต้องการ contribution ของคุณน่ะที่เป็นรูปธรรมซึ่งถ้าทำสิ่งนี้เราสามารถทำได้ในระดับเรียลไทม์เพราะว่าเวลาที่คุณโหวตใครโหวตอะไรปุ๊บขึ้นเลยทำไมคุณไม่เปิดเผยให้ประชาชนรู้แล้วไม่ใช่เปิดเผยเป็นเรื่องๆคุณทำไปเลยในกอนางสาวขอนางสาวงอใช่ไหมออกมาเลยเข้าประชุมเท่าไหร่ลงมติเท่าไหร่ลงมติเรื่องอะไรแล้วก็ควรจะลงลึกไปเรื่อยๆในการที่จะรู้ว่าการทำงานของเขาเนี่ยมันคุ้มค่าเงินเดือนหรือเปล่าแม้แต่การเดินทางจากต่างจังหวัดมาพวกเราก็นั่งรถไฟเครื่องบินฟรีหมดนะแต่เราเคยรู้ไหมไม่เคยตรวจเลยว่าไอ้นักการเมืองจังหวัดนั้นเดินทางมาแล้วมาเข้าประชุมหรือเปล่ามาลงมติหรือเปล่ามีอยู่ครั้งหนึ่งสสบุญยอดเอาข้อมูลมาเปิดเผยว่ามีสสจังหวัดหนึ่งเดินทางโดยเครื่องบินใน1ปี 600,000 บาทก็คนก็ด่าอย่างว่าเอ้ยทำไมคุณไม่เอามาต่ออีกนิดนึงอะเข้าใช้เงินเดินทางด้วยเครื่องบิน 600,000 บาทแล้วประชุมกี่ครั้งลงมติกี่ครั้งลงมติเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในเรื่องอะไรบ้างนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องตรวจสอบนะฮะมีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยดร.ประภาสปิ่นตบแต่งแกเคยทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งในช่วง10ปีของการออกกฎหมายในสภานิติบัญญัติเข้าใจว่าน่าจะตั้งแต่ปี 35 ถึง 45 หรืออะไรเนี่ยนะพบว่ามีกฎหมายเพียง 2% เท่านั้นที่เป็นกฎหมายที่มีประโยชน์กับประชาชนกฎหมายที่เหลือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรประชาชนเลยเป็นเรื่องอย่างอื่นหมดน่ะซึ่งนี้คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นงานวิจัยที่มันสถาบันทั้งหลายควรจะต้องถามว่าเฮ้ยคุณทำอะไรกันบ้างหรือมีเรื่องหนึ่งตอนที่ดิฉันเข้าไปครั้งแรกเนี่ยดิฉันก็เข้าไปอยู่ในไอ้กรรมาธิการที่ทำเรื่องงบประมาณด้วยแต่ละปีเนี่ยปรากฏจุดที่เรียนเห็นนี่ตกใจมากข้อหนึ่งคือรายรับที่เข้ามาปรากฏว่าในแต่ละปีเนี่ยรายรับสมมุติว่าอย่างปี557เนี่ยงบประมาณแผ่นดิน 2.4 ล้านล้านเขาก็จะมีเงินจากการเก็บภาษีทั้งระบบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้านล้านส่วนอีก4แสนล้านก็กู้ใช่ไหมฮะดิฉันดูตัวเลขทรัพยากรธรรมชาติทั้งระบบทั้งพลังงานแร่ป่าไม้ทุกชนิดเลยนะฮะท่านทราบไหมว่ามันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของภาษีที่รัฐเอามาใช้มันมีสัดส่วนแค่ 2.5% หมายถึงใน100บาทที่รัฐบาลเก็บจากภาษีทั้งระบบมีภาษีจากทรัพยากรเพียง2บาท50เท่านั้นนะคะอันนี้ดิฉันบอกเฮ้ยนี่ไงนี่คือความเหลื่อมล้ำไงนี่คือการผ่องถ่ายทรัพยากรเนี่ยออกไปในมูลค่าที่ต่ำมากแล้วสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมเต็มไปหมดนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่ดิฉันบอกว่าการปฏิรูปถ้าจะให้ได้ผลนะฮะเวลานี้คุณต้องกลับมาที่เรื่องเศรษฐกิจถ้าคุณกลับมาที่เรื่องเศรษฐกิจได้เนี่ยบ้านเมืองมันจะแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายมันควรจะต้องกลับมาเป็นต้นทุนให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลแต่ไม่ใช่เป็นทรัพยากรของคนทั้งประเทศแต่ถูกผ่องถ่ายไปให้กับคนส่วนน้อยเพื่อสร้างความร่ำรวยแล้วสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับบ้านเมืองมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งหญิงคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นโจทย์ที่ยากในการที่เราจะคิดต่อเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีความจริงใจนะคะในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ยังคิดว่าบ้านเมืองเนี่ยมันยังแก้ไขได้
1: ดิฉันคิดว่าไอ้เรื่องการปฏิรูปนักการเมืองเป็นเรื่องสําคัญมากถ้าไปดูโพยนะคะในช่วงระยะหลังๆเนี่ยสิ่งที่ประชาชนต้องการปฏิรูปมากที่สุดคือจริยธรรมของนักการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าถ้าหากประชาชนตื่นรู้เนี่ยนะคะแล้วก็ผลักดันการปฏิรูปอย่างจริงจังมันเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนเพราะว่าในต่างประเทศเขาพูดกันนะฮะว่าประชาชนเป็นอย่างไรนักการเมืองก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากเราต้องการให้นักการเมืองนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีจริยธรรมเราต้องออกแบบวิธีการที่ทำให้นักการเมืองเหล่านั้นอยู่ในที่สว่างเพราะว่าเวลาคุณอยู่ในที่สว่างเนี่ยคุณจะทำตัวที่แบบไม่เรียบร้อยเนี่ยทำไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าสายตาเขาจับจ้องคุณอยู่เพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่าการออกแบบสิ่งต่างๆที่จะให้นักการเมืองนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้สายตาหรือสปอตไลท์ของสังคมนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นการตรวจสอบแล้วก็กระบวนการที่จะทำให้นักการเมืองนั้นกลับเข้ามาสู่ทิศทางที่มีจริยธรรมมากขึ้นค่ะ
2: การที่ได้รับฟังวันนี้ก็มีหลายๆอย่างนะครับที่สามารถที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการเรียนและการวิจัยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมของนักการเมืองในปัจจุบันซึ่งถ้ารับฟังเสร็จแล้วก็ตีความในมุมของผมก็คือตอนนี้ค่อนข้างจะมืดมิดเหลือเกินสำหรับวิธีการใดที่จะทำให้นักการเมืองประเทศไทยของเราเนี่ยมีจริยธรรมให้สูงขึ้นแต่ผมก็คิดว่าเมื่อเราเดินไปในอุโมงค์มืดๆเราก็ต้องมีหวังว่าในอนาคตก็อาจจะเจอแสงสว่างปลายอุโมงค์ได้ครับ
3: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของการบรรยายเรื่องประสบการณ์สวของข้าพเจ้ากับปัญหาจริยธรรมนักการเมืองไทยได้ที่ภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-800-2840-60หรือทางเว็บไซต์ www.sh.mahidol.ac.th

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่าน

0: หนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแปลงผักสดๆงามๆที่เราเห็นนี้นะคะเป็นแปลงผักอินทรีย์ของคนในชุมชนค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มลงแปลงมาถอนหญ้าบางคนก็เริ่มมีการปลูกรอบใหม่กันแล้วด้วยนะคะผักที่เราเห็นเนี่ยทั้งสดทั้งใหญ่และที่สำคัญนะคะเป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะวันนี้วัตถุดิบของเรานั้นนะคะนอกจากจะเป็นผักอินทรีย์สดๆจากแปลงแล้วเราจะมีสูตรดองผักหรือว่าถ้าคนอีสานก็จะเรียกกันว่าส้มผักนั่นเองค่ะผักที่จะนำมาทำส้มผักนั้นนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายชนิดค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นผักที่นิยมนำมาดองกันนั่นก็คือผักกาดเขียวปลีค่ะแล้วเพนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะยืนประจำแปลงแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ยืนกลางแปลงด้วยนะ
1: เนี่ย
0: ตรงกลางเลยอันนี้เหรอคะ
1: เล็งไปแล้วค่ะเล็งไปแล้วที่มันสมบูรณ์พอดีที่จะเราไปทำส้มผัก
0: กอใหญ่มากนะคะกอใหญ่มากแต่จะเห็นว่าในแปลงนึงก็ไม่ได้ปลูกแต่ผักกาดเขียวเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็มีกะหล่ำมีโหระพามีนู่นนี่นั่นผสมกันไปหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราตัดอันนี้ออกอันนี้ก็ขึ้นใหม
0: ่คือเก็บได้เรื่อย
1: ๆ
0: ให้ดูก่อนนะคะตัวผักกาดเขียวปลีเนี่ยใบคือมันดูกรอบมากอ่ะบางต้นน่ะมันก็เริ่มเป็นปลีตรงกลางแล้วแต่บางต้นมันยังไม่เป็น
1: ค่ะ
0: อันนี้คือถ้าเกิดว่าจริงๆอายุที่เหมาะสมของเขาก็ควรจะแบบเป็นปลีไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้จริงๆเรากินได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าขายอาจจะไม่ค่อยได้ราคาเพราะมันเบาใช่ไหม
1: ค่ะที่เป็นปลีนั้นจะอร่อยกว่ามันจะแน่นกรอบอร่อยกว่า
0: จะได้ความกรอบเนาะ
1: ใช
0: ่นี่ใบของผักกาดเขียวปลีนะคะหนึ่งเขียวใบค่อนข้างจะหนาแข็งแล้วก็ดูกรอบเนา
1: ะ
0: คือมันฉุกหนูชิมได้ไหมนะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอชิมนิดนึงนะคะอ๋อกินมันแรงกินมันมีความเหมือนพวกผักกาดหินอะใช่ไหมใช่ไหมผักกาดหินไหมคือกลิ่นมันจะมีความวาซาบินิดๆอะ

0: ะฉุนฉุนใช่มันมีความแบบพอเคี้ยวไปสักพักออกเผ็ดออกซ่าออกแบบฉุนฉุนแบบวาซาบิอะค่ะแบบนั้นเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดแต่กรีเขาอะค่ะเขาจะแตกออกข้างๆเหมือนคะน้าไหมคะเหมือนกระหล่ำไหม
1: ไม่ค่ะมันจะนั้นไปเลย
0: ก็ตายเลยจบเลย
1: จบเลย
0: จะไม่มีการมาแตกข้างๆ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเวลาตัดก็คือจะตัดไปแต่ปีก็ได้ตัดโคนต้นก็ได
1: ้ค่ะแล้วก็ปลูกอันใหม
0: ่อ๋อ
1: ต่อไป
0: โอเคหัวเบลอเทอร์เลยอ่ะ
1: เดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนนะ
0: จ๋าอันไหนจ๊ะ
1: ตัวนี
0: ้อ๋อได้งั้นนะเพนตัดอันนี้เดี๋ยวหนูตัดอันนู้นติดโคนเลยไหมคะ
1: ติดเลยค่ะ
0: แต่ติดโคนเลยเนาะตอนนี้หนูก็ติดโคนอยู่นะที่พื้นเนี่ยอ๋อใหญ่มากยกกอเลยอันนี้นะคะก็คือผักกาดเขียวปลีทำผักส้มแซ่บๆเนา
1: ะ
0: หนูขอดูนิดนึงนี่ตรงกลางเขาจะเป็นปลีแบบนี้กลมๆถ้าเราปล่อยเอาไว้นานนะคะเขาจะยิ่งปลีใหญ่หรือว่ามันจะเน่ามันจะฟอหรือมันจะยังไงนะเพน
1: มันจะมีดอกขึ้นสำหรับทำพันธุ์นะคะ
0: อ๋อก็คือเป็นพันธุ์แล้ว
1: หัวมันจะแตกออกแล้วก็เป็นดอกขึ้นมา
0: คือปลีมันก็จะแยกออกมาแล้วไม่กลมเป็นก้อนแล้วถูกไหมคะถ้าแก่เกินไปก็ต้องทำพันธุ์แล้ว
1: จ้ะมันก็เหนียวค่ะ
0: แล้วก็เหนียวด้วย
1: ค่ะเท่านี้พอดีกรอบ
0: ไม่ลงตะกร้าบานเบิกฟ้าเฉยรอยนี้รอยตัดไปแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เราจะเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลีเนี่ยใหญ่แน่นเลยเต็มฝ่ามือเลยนะคะใบก็จะแบบว่าใบใหญ่ๆแบบโอบเอาไว้เวลาเราตัดก็ถึงโคนเลยเนาะอุ๊ยใบกรอบมากใบหลุดให้ดูใบก่อนนะคะดูใบดิใบใหญ่มากนี่เทียบกับหน้าเราเริ่มเทิมเลยอ่ะโอ้โหสมบูรณ์มากเลยอ่ะนี่คือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งอะไรไม่มีเลยเนาะ
1: ไม่มีเลยแค่นี้ปลอดเลยไม่มีเลย
0: ทำเองหมักเองเลย
1: ใช่
0: ปุ๋ยทำเองด้วย
1: ทำเอง
0: งามงามผักเนี่ยผักงามคือคนเนาะ
1: อุ๊ยขอบคุณค่ะ
0: อุ๊ย
1: คนแก่แล้วแต่ว่าผักไม่แก่มันคนนะคะ
0: ผักไม่แก่นะคะอันนี้เป็นผักกาดเขียวฟรี
1: อันนี้ใบมันเนี่ยเราก็ไม่ทิ้ง
0: อวบเลยไม่เคยเก็บผักใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยใหญ่มากผักกาดเขียวปีนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกะหล่ำดอกกะหล่ำปีนะคะมีแคลเซียมสูงและที่เห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะแต่ว่าจะใช้การดูแลโดยการบำรุงดินนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ชาวบ้านเขาทำกันเองค่ะนอกจากผักกาดเขียวปีก้อนใหญ่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเราจะพาผู้ชมลงแปลงผักไปเก็บอีกหนึ่งอย่างมาทำส้มผักกันสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่เป็นแปลงผักอินทรีย์ที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านลุงม่วงนั้นเขาปลูกร่วมกันนะคะผักที่นี่นะคะต้องบอกว่าแต่ละอย่างที่ปลูกนั้นงามมากๆซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกผักสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ก็จะเน้นว่าจะปลูกผักที่เติบโตได้ดีในฤดูนั้นๆการดูแลนั้นก็จะเน้นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่ทำกันเองนะคะผักอินทรีย์เหล่านี้นะคะนอกจากชาวบ้านเขาจะรวมกลุ่มกันปลูกแล้วเนี่ยเขายังมีการรวมกลุ่มกันขายด้วยค่ะโดยทุกๆวันพฤหัสนะคะจะมีการแพ็คผักเนี่ยก็ส่งเข้ากรุงเทพเพื่อให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าผักที่นี่นั้นนะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ป่วยค่ะในส่วนของผักบางชนิดที่ไม่นิยมรับประทานสดมากนะเขาก็จะมีการนำมาแปรรูปนั่นก็คือการทำผักดองนอกจากผักกาดเขียวปลีแล้วนะคะยังมีผักอีกหนึ่งอย่างที่นิยมนำมาดองนั่นก็คือต้นหอมค่ะโอ้นี่คือหอมนี่อวบมากตรงนี้จะเป็นใบมันจะแน่นๆเนา
1: ะ
0: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าตรงโคนข้างล่างเขาอะค่ะเป็นหัวแบบหอมแดงขึ้นมาแล้วอะซึ่งอันเนี้ยที่เราเห็นอะมันเป็นหอมสองชนิดถูกไหมแม
1: ่
0: ก็คือตรงนี้เรียกว่า
1: หอมแดง
0: หอมแดงอันนั้นเรียกว่า
1: หอมแบ่ง
0: หอมแบ่งก็คือมันจะหัวไม่ได้โต
1: ค่ะ
0: ซึ่งเขาก็จะเน้นขายเป็น
1: ขายต้น
0: ขายต้นแต่อันนี้จะเน้น
1: ขายหัว
0: ขายหัวก็คือหอมแดงที่เราทำกับข้าวนี่แหละค่ะที่เนี่ยซึ่งใบของต้นหอมแดงอันเนี้ยก็สามารถเอาไปทำกับข้าวได้เหมือนกับ

0: หอมแบ่ง
1: ใช่
0: เหมือนกัน
1: แต่ว่าแม่ว่าหอมแดงรสชาติดีกว่าหอมแบ่ง
0: คนๆนะแม่เนาะ
1: จ้ะ
0: อุ๊ยโอเคนี่มาเป็นแบบนี้เลย
1: พอดีเลย
0: พอดีเลยใช่ไหมคะคือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วถ้าใหญ่ๆแดงๆอ้วนๆมันกินไม่ได้หรอแม่
1: ได
0: ้ก็ได้
1: แต่ว่าก็เสียดาย
0: คือทำได้เหมือนกันแต่แม่บอกว่าอันนั้น
1: เสียดายไว้
0: เก็บไว้ขายดีกว่า
1: ไว้ขายดีกว่า
0: เดี๋ยวไปดูวิธีการดองผักกันค่ะชาวบ้านที่นี่จะมีการดองผักแบบปกติเราก็ดองกันเองถูกไหมคะดองกินกันเองอะไรอย่างนี้เนาะเจ้าของก็นะเจ้าของสวัสดีค่ะเจ้าของต้นหอมขอต้นหอมหน่อยนะจ๊ะแม่จ้า
2: นอกจากผักที่เราจะเก็บไปทำส้มผักแล้วนะคะเราจะเก็บผักสดๆไปด้วยไปกินคู่กับผลปลาย่างที่แม่จะทำให้ชิมค่ะ
0: ผักกาดเขียวปลีหัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาทำผักกาดดองกันหรือว่าที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าส้มผักนั่นเองนะคะแม่แหล่จะเป็นคนทำให้ชิมเนาะแม่แหล่สวัสดีค่ะ
3: แ
0: ม่ของเราปลูกผักด้วยแล้วก็จะถ้ามันเยอะก็จะถนอมอาหารด้วยการดองนี่แหละเนาะให้ดูอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยกับผักกาดดองเวลาที่เราเปิดกระป๋องผักกาดดองมาหรือว่าเวลาไปซื้อตามตลาดมันจะมาเป็นหัวที่มันแบบสีออกเหลืองๆส้มๆน้ำตาลเหี่ยวๆนี่คือหน้าตาของก่อนที่จะเป็นผักกาดดองแบบนั้นนะก็คือนี่แหละผักกาดเขียวปลีแต่ที่อื่นอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่นี่นะที่นี่ใหญ่เลยเท่ากระมังเลยเนี่ยดูดิเราวางไปคือปิดกระมังมิดเลยคือกาบเนี่ยกาบตรงนี้ของเขาอะก้านเขาอะแข็งมากนะคะแข็งแล้วก็หนาแล้วก็กรอบมากเห็นไหมพวกนี้เราดองได้ไหมคะ
3: ได้ดองพวกนี้แหละดอง
0: เออหรอพวกนี้ก็ดองแล้ว
3: ดอง
0: แต่จะไม่ค่อยให้มันติดไฟเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะทำไมล่ะแม
3: ่มันมีเยอะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วนี่คือหัวเดียว
3: เ
0: ต็มกระด้ง
2: ผักที่ล้างสะอาดแล้วนะคะจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการทำส้มผักแล้วค่ะโดยเราจะเริ่มจากการโรยเกลือลงไปแม่บอกว่าเกลือนั้นนะคะต้องใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่จะอร่อยกว่าค่ะ
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบผักประมาณนี้เราต้องใช้เกลือประมาณไหน
3: เราล้างน้ำแล้วก็เอามือแตะๆดูว่ามันได้ไหม
0: เค็ม
3: ถ้าไม่เค็มมันก็เป็นเร็วเปรี้ยวเร็ว
2: ผักที่เราเคล้าเกลือเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ผักนั้นซึมน้ำเกลือจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยำผักเพื่อใช้สำหรับดองชาวบ้านจะเรียกกันว่าขันส้มค่ะ
0: เหมือนกับเป็นการบีบให้เกลือมันแบบซึมเข้าไปอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างถูกไหมคะ
3: ล
0: ้างเกลือออก
3: ปกติต้องตากแดดด้วย
0: อ๋อเหรอคะถ้าตากแดดแล้วมันจะต่างจากไม่ตากยังไงอะ
3: มันเห็ดง่าย
0: เห็ดง่ายคือหมาย
3: ทำง่าย
0: มันส้มเร็วหรือว่ามัน
3: ไม่ค่อยมุน
0: ไม่ค่อยเละ
3: อ๋
0: อคือถ้ามันเหมือนว่าเราไปตากแดดอ่ะมันจะมีความเหนียวขึ้นนิดนึงถูกไหมคะแต่ถามว่ารสชาติมีผลไหม
3: พี่เการ
0: สชาติก็เหมือนกันคืออย่างเงี้ยมันอาจจะแบบขยำตอนกรอบๆมันอาจจะหักบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเอาไปตากไอ้สักหน่อยนึงโดนแดดเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆใบตองที่มันตายนึ่งอะค่ะมันจะนุ่มตัวลง
3: มันจะนุ่มตัว
0: แต่รสชาติไม่ต่างกัน
3: ไม่ต่าง

0: ชิมได้ไหมเนี่ย
1: โอ้ยทำไมเขาเป็นอะไรหินนึก
2: ทำเสือ
3: เข้มเหรอใส่ไรเทีย
2: เขายังไม่ล้างออกชิมทำไมเนี่ย
0: ผักที่คั้นขยำจนผักนั้นเริ่มซึมน้ำเกลือแล้วนะคะเราจะบีบน้ำเกลือออกให้เสด็จน้ำเลยค่ะจากนั้นก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็นำมาบีบไล่น้ำอีกรอบขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผักนั้นเค็มจัดเกินไปหรือว่าเกลือนั้นยังเป็นเม็ดๆเกล็ดๆเยอะเกินไปเนี่ยสามารถที่จะล้างน้ำได้อีกรอบนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าล้างน้ำมากเกินไปเวลาดองออกมาเนี่ยผักก็จะรสชาติออกจืดไม่เปรี้ยวเค็มตามที่ต้องการค่ะอีก2 อย่างที่จะต้องใช้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะโดยครั้งนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักนะคะแต่ว่าจะใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนำไปผสมกับน้ำซาวข้าวค่ะน้ำส้มสายชูที่แม่ใส่ลงไปนี้เนี่ยไม่ได้เน้นให้ออกรสเปรี้ยวกับผักนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยให้ผักนั้นกรอบแล้วก็เวลาดองเนี่ยจะไม่ขึ้นฝ้าขาวๆที่ขอบโหลด้วยค่ะ
4: คือแค่ช่วงแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยถ้าแบบนี้วิธีการดองแบบนี้ค่ะเราใช้เวลาสักกี่วันมันถึงจะเริ่มเปรี้ยวเริ่มส้ม
1: 3
4: วัน
0: ในส่วนของต้นหอมที่เราเก็บมาวิธีการดองนั้นนะคะเหมือนกันกับการทำผักกาดเขียวปลีเลยค่ะซึ่งก็ต้องนำมาขยำเกลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นหอมเนี่ยไม่ต้องขยำนานมากเหมือนกับผักกาดเขียวปลีค่ะ
4: เหมือนนวดจับเส้นเลยไม่เหมือนขยำหอมเลยเหมือนนวดจับเส้นแหละ
5: พร้อมไหมคะแค่นี
4: ้หนูจับประคับประคองไม่ให้มันหักแม่จับพับทีเดียว
0: ต้นหอมที่คั้นขยำแล้วนะคะเราจะนำมาล้างน้ำเกลือออกด้วยน้ำสะอาดค่ะจากนั้นก็จะเรียงใส่โหลดองและเทน้ำซาวข้าวที่เราผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยลงไปวิธีการทำนะคะอย่างที่บอกว่าทุกขั้นตอนนั้นเหมือนกับการดองผักกาดเขียวปลีเลยละค่ะและต้นหอมที่เราเลือกนำมาดองวันนี้นะคะเป็นต้นหอมที่เริ่มมีหัวแล้วแม่บอกว่าเวลาที่ดองเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รสชาติหวานกรอบของหัวหอมด้วยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องให้ความสำคัญก็คือตอนที่เราวางหอมลงไปในโหลนี่แหละค่ะแม่บอกว่าเราจะต้องมัดเป็นกลุ่มๆก้อนๆกลมๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราตักขึ้นมากินเนี่ยต้นหอมจะได้ไม่พันกันเป็นพวงขึ้นมาทำให้เรากินง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ

0: 1จานอร่อยยอดฮิตสำหรับผักกาดดองนะคะก็คือต้มจืดผักกาดดองค่ะเราได้แม่รีมาทำให้ชิมแม่รีสวัสดีค่ะตัวผักกาดดองที่เราเอามาทำตัวต้มจืดอะค่ะแม
1: ่
0: อันนี้มันต้องแบบดองแบบหลายวันไหม
1: หลายวันจ้ะเพราะว่าให้รสชาติมันกลมกล่อมมันจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ใบมันกระจิตแต่เนี่ยเป็นสีนี
0: ่ต้องให้มันเปลี่ยนสีจากเขียวๆก่อนเนาะให้มันแบบให้มันเปรี้ยวให้มันเค็มแบบจัดจ้านเลย
1: มันจะไม่ชิวมันจะไม่แห้งจะกินได้
2: เปรี้ยวเค็มนะคะอันเนี้ยแต่ว่าคือมันจะเปรี้ยวแบบไม่แหลมแบบแหลมเหมือนเวลาซื้อมาต้องไปล้างน้ำก่อนเพราะมันจัดมาก
1: อันนั้นเขา
2: อันนี้มันแบบมันจัดนะคะแต่ว่ามันจัดน้อยกว่า
1: ค่ะเพราะว่าเราธรรมชาติดิอันนี้
2: อร่อยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่นอกจากรสชาติเขาจะแบบเปรี้ยวเค็มกำลังดีคือกรอบมากกรอบคือตอนทำเราไม่ได้ใส่อะไรที่แบบไม่ได้ใส่พวกสารอะไรเลยเนาะไม่มีเลยหมักแบบธรรมชาติแบบบ้านๆนี่แหละอร่อยมาก
0: ต้มจืดผักกาดดองวันนี้นะคะเราจะใส่ซี่โครงหมูค่ะเครื่องนั้นนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะขั้นตอนแรกนั้นนะคะเราจะนำกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีมาโขลกรวมกันให้แหลกค่ะตัวกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยแม่จะเอามาคลุกกับตัวซี่โครงหมูนะคะทำไมต้องเอามาคลุกอะคะแม่ไม่ใส่ลงไปในน้ำเลย
1: ให้มันเข้ากันแล้วก
0: ็
1: ด
0: ู
1: มูนจะจ้ะ
0: มันจะนัวเน
1: า
0: ะ
1: จ้ะมันจะอร่อยถ้าเราใช้ไปคนละอย่างวันนี้มันจะเป็นคนละครั้งแล้วมันน้ำไม่อร่อย
0: คือถ้าแยกใส่อะแม่บอกว่าน้ำมันอาจจะไม่ค่อยแบบไม่น
1: ั
0: ว
1: ไม่นัวคือเราปรุงนั่นแหละแล้วก็เอาปรุงรสนิดนึง
0: ปรุงในนี้เลยเหรอคะแม่ปรุงได้เลยแม่วางสากก่อนก็ได้นะ
1: ไม่มี
0: เลยจ้าเป็นประหลัดขีกเลยซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้แม่เขาจะปรุงในซี่โครงหมูไปเลยนะแล้วหนูก็เคาๆหน่อยเนาะแต่น้ำตาลทรายยังไม่ต้องใส่มาใช่ไหมคะน้ำเดือดแล้วนะคะ
1: เดือดก่อนแก
0: เนี่ยเดือดจัดเลยแม
1: ่ใส่ได้เลย
0: ใส่เลยเนาะ
1: แม่ก็ใส่ไอ้ผักดาดดองไป
0: เลยผักดาดดองใส่เลยเหรอคะ
1: ใส่เลยจ้ะที่อร่อยมันจิตมันเข้ากันกระดูกมันต้องเปื่อยนะเน
0: า
1: ะ
0: ใส่หมูปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ผักกาดดองตามอะค่ะ

0: ให้กับเวลาหมูที่มันค่อยๆสุกอ่
1: ะ
0: ตัวน้ำผักกาดดองให้มันมีความเปรี้ยวเค็มอ่ะมันก็จะเหมือนมันจะซึมหมูด้วยแต่ถ้าเราต้มให้หมูสุกก่อนแล้วค่อยใส่ผักกาดดองอ่ะม
1: ัน
0: จะไม่ค่อยซึมแล้ว
1: ซึมจ้ะไม่อร่อยด้วย
0: เคล็ดลับนะเนี่ย
1: จ้ะ
0: ตอนนี้เราจะต้มกระดูกหมูแล้วก็ผักกาดดองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขาเปื่อยค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะมาเตรียมทำป่นปลาย่างกันค่ะวิธีการทำป่นปลาย่างนั้นง่ายมากนะคะซึ่งเครื่องก็จะมีปลาย่างนะคะพริกป่นเกลือมีหอมแดงกระเทียมใครชอบปลาร้านั้นก็สามารถที่จะใส่ได้ค่ะ
1: หอมกระเทียมกับปูกินเองได้ตลอด
0: ได้ตลอดเลยนะสิหอมคือสีสวยจ้ะหลังจากที่ปลาเราโขลกจนแบบละเอียดแล้ว
1: ละเอียดจ้ะ
0: ใส่กระเทียมกับหอมแดงนะคะเครื่องปรุงต่อมาก็คือพริกป่นใครชอบเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยก็ใส่ได้ตามต้องการเลยค่ะมากหลายทีเด็ดของเรานะคะก็คือน้ำปลาร้าต้มสุกถ้าเกิดไม่มีน้ำปลาร้าแม่บอกน้ำอุ่นก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ต้มสุก
0: แต่ไม่โลดปลาร้าหนูก็ชอบเด้อ
1: นั่นแหละถ้าชอบก็ใส่พร้อมอร่อยมากอ่ะ
0: อร่อยมากเลยนะ
1: อ
0: ร่อยมากนัวแล้วอร่อยแล้วค่ะป่นปลาย่างของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของต้มจืดผักกาดดองของเราตอนนี้ก็เปื่อยได้ที่แล้วด้วยค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะคะถ้าหากว่าชิมแล้วอ่อนเค็มเกินไปสามารถเติมซีอิ๊วขาวเพิ่มได้ค่ะ

0: กับข้าวของเรานะคะมีทั้งต้มจืดผักกาดดองแล้วก็มีป่นปลาย่างเนาะปลาแห้งเนาะมีส้มผักนะคะก็คือมีทั้งผักกาดดองแล้วก็หอมดองต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยแม่เขาดองไว้ให้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้ดูว่าถ้าดองออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเป็นตุ้มๆเลยอ่ะนี่กินป่นปลาย่างกับหอมดองก่อนป่นปลาย่างนี่คือแซ่บมากมันแบบมันหอมมันเผ็ด
1: อร่อย
2: ตาอร่อยดีเนี่ยตาอย่างอร่อยเนาะ
0: มันไม่เปรี้ยวเกินหรือว่าอันนี้กี่วันคะ
1: สี่
0: วันมันมีความหวานในตัวมันเองด้วยเนาะหอมอ่ะ
2: หอม
0: และยิ่งกินโดนหัวมันนะคะหัวตรงจุกมันขาวๆอ่ะมันหวานเลยอร่อยมากนี่กินกับผักกาดดองบ้างนะคะ

0: เวลาเอามากินกับป่นอ่ะมันก็จะได้ความนัวอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นผักกาดดองที่พอเอามาทำแกงจืดนะคะเอามาทำต้มจืดอร่อยเลยเพราะว่ารสของต้มจืดอ่ะมันไม่ได้ออกมาจนแบบเปรี้ยวเค็มโดดเกินไปถ้ากินกับป่นอาจจะต้องดองน้อยกว่านี้หน่อยถูกไหมคะแต่ถ้าเอามาต้มจืดนะอันเนี้ยอร่อยเลยน้ำคือนัวมากสูตรแม่เลยต้มพร้อมกันเลยแล้วมันแบบมันซึมน้ำทุกอย่างมันนัว
1: มันจะอร่อยนั่นแหละ

ชมที่ดูแล้วนะคะเปรี้ยวปากอยากกินส้มผักดองแบบนี้นะคะอร่อยมากบอกเลยเปรี้ยวกำลังดีนะคะสั่งได้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะทำกันแบบเหมือนพรีออเดอร์เนาะก็คือเราสั่งมาปุ๊บเขาถึงจะทำเวลาส่งไปถึงเราก็จะได้เปรี้ยวกำลังดีอะไรแบบนี้หรือถ้าใครดูแล้วอยากจะได้ผักสดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นผักอินทรีย์ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลยรวมถึงผักที่เอามาดองด้วยนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านนะคะที่ชุมชนบ้านลุงม่วงที่อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณแม่เพนขอบคุณแม่แหล่ขอบคุณแม่ลีนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาช่วยกันดูแลผักตัดผักฝากทีมงานกลับบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่ดูตามอำเภอจานแล้วนะคะอยากให้โนให้ครูให้มินนี่นะคะไปตามอำเภอจานที่บ้านของตัวเองนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยมีวัตถุดิบเด็ดๆนะคะทักทายเข้ามาบอกเราได้

0: วันนี้ตามอำเภอใจของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสั่งเลยค่ะปลอดภัยแน่นอนอวบๆด้วยถ้าเกิดว่าเป็นหอมแดงถ้าเอาไปทำผักดองเขาจะเรียกว่าส้มอะไร
1: เอาหอมไปทำส้มผัก
0: ส้มผักก็เรียกส้มผักเหมือนกันไม่เรียกส้มผัก
1: ก็ว่ากันเอาถ้าเอาหอมแดงไปขั้นส้มกินบ้างอย่างนี้นะเอาประกาศเกี่ยวปีไปขั้นส้มกินน้องอย่างนี้นะ
0: ไม่ต้องมาเลย
1: ท่านี้ก็เข้าใจกันแล้วอย่างนี
2: ้อมรินทร์ทีวี
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มใจพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศ

0: จัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ากจะพูดถึงความแห้งแล้งของไทยเราทุกคนก็คงคิดถึงภาคอีสานและภาคกลางตอนบนที่มีภูมิประเทศเป็นที่ราบมีอุณหภูมิสูงจากแสงแดดตลอดฤดูกาลในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้การดำรงชีพของชาวอีสานว่าจะมีวิธีหาอาหารได้อย่างไร
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเมืองไทยที่มีลักษณะประเทศที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์อย่างมากครับรวมไปถึงเอกลักษณ์และมรดกทางภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ถูกสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษนั่นก็คือเรื่องของอาหารนั่นเองครับโดยเฉพาะอีสานนะครับที่มีพื้นที่เป็นที่ราบสูงและมีความแห้งแล้งอย่างมากจะมีวัตถุดิบอะไรที่เราสามารถนำมาเป็นอาหารได้ไปติดตามกันครับ
0: แห้งแล้งที่เกิดจากแสงแดดที่ช่วงฤดูร้อนอันยาวนานของเมืองไทยทำให้ต้นไม้ผืนดินขาดน้ำไปหล่อเลี้ยงและแห้งเหี่ยวตายไปเป็นพื้นที่กว้างทำให้การหาอาหารนั้นทำได้ยากแต่ยังคงมีวิถีดั้งเดิมที่ใช้ดำรงชีพกันได้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อเลยครับว่าจะมีวิธีการหาอาหารของชาวไทยอีสานนั้นอะไรบ้างครับ

ครับตรงบริเวณนี้นะครับจะเห็นว่าจะมีฟางนะครับหรือการเก็บเกี่ยวนะครับของชาวนาเนี่ยนะครับจะปล่อยให้ต้นข้าวเนี่ยแห้งตายไว้แบบนี้เมื่อมีการปกคลุมพื้นที่นะครับจะทำให้ดินด้านล่างเนี่ยมีความเย็นกว่าจุดอื่นๆครับและก็เป็นที่อาศัยของหอยนะครับที่จะมาหลบความร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูนะฮะ

0: เราจะเห็นนะครับว่าพื้นที่อยู่ใต้ฟางเนี่ยครับยังมีความชื้นอยู่นะครับมากกว่าจุดอื่นๆเลยนะฮะเนี่ยนะครับคือหอยนะครับหอยนะครับถ้ามีตัวอยู่ข้างในเนี่ยนะครับฝาจะปิดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าที่ไม่มีฝาแล้วก็อยู่ด้านบนของผิวดินแปลว่านกได้เอาไปกินหมดแล้วนะครับดังนั้นนะครับเราก็สามารถหาหอยแบบนี้ได้ในพื้นดินแห้งแล้งแล้วก็ถ้าหาได้ในปริมาณมากๆเนี่ยมันก็เพียงพอนะครับต่ออาหาร1มื้อของเราครับและนอกจากพื้นที่แห้งแล้งนะครับที่พวกเราได้ตามหาอาหารกันแล้วยังมีบางพื้นที่ที่ชาวบ้านนะครับยังคงเก็บไว้เป็นป่าชุมชนที่จะเป็นแหล่งอาหารและยังมีจำพวกสัตว์และพืชผักนะครับที่จะนำมาใช้เป็นอาหารได้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างครับ
1: ความแห้งแล้งที่คนยุคอดีตได้เผชิญกันมาอย่างยากลำบากแม้กระทั่งทำการเกษตรก็ยากยิ่งหาอยู่หากินก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่การเวลาผ่านไปคนอีสานจึงได้เริ่มสร้างพื้นที่ป่าชุมชนไว้สำหรับพึ่งพาร่มเงาหลายจุดใส่ผลผลิตจากต้นไม้เป็นอาหารหรือเป็นสถานที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆได้นั่นเอง
0: และนี่ก็เป็นวิถีชุมชนนะครับเป็นวิถีที่ชาญฉลาดมากนะครับที่ชุมชนได้ทำป่าซึ่งเป็นป่าชุมชนแห่งนี้ขึ้นมาครับแล้วก็เป็นแหล่งในการหาอาหารนะครับอย่างเช่นในบางฤดูนะครับก็จะมาหาเห็ดแล้วก็ได้อาศัยร่มเงานะครับรวมไปถึงสรรพสัตว์ต่างๆที่อยู่ในบริเวณนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปเดินดูครับว่าเราจะได้อะไรจากป่าแห่งนี้บ้างครับ

ช่วงที่เรามานะครับก็เป็นช่วงฤดูแล้งนะครับผมก็เดินหาเห็ดไม่มีนะครับซึ่งไม่ใช่ช่วงฤดูที่จะหาเห็ดได้แล้วก็สัตว์นะครับที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าชุมชนนี้ที่เห็นก็น่าจะเป็นพวกกระรอกนะครับหรือนกนะครับมีเยอะมากเลยครับแต่การที่เราจะล่าสัตว์พวกนี้เพื่อมาทำเป็นอาหารนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับตอนนี้นะครับผมก็ไม่ได้อะไรติดมือกลับไปเลยเดี๋ยวไปดูด้านนอกแล้วก็ไปหาอาหารกันต่อครับและก่อนที่เราจะไปหาวัตถุดิบมาเป็นอาหารเราจำเป็นต้องมีเหยื่อนะครับเหยื่อนั้นนะครับที่เราจะหาได้ในพื้นที่ทุ่งนาหรือพื้นที่แห้งแล้งแบบนี้และในเวลากลางคืนนะครับเราสามารถหาเหยื่อได้สิ่งหนึ่งนั้นก็คือเขียดนั่นเองครับและวิธีการที่เราจะจับเขียดด้วยมือเปล่านั้นนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับโดยเฉพาะในพื้นที่กว้างแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับวิธีของชาวบ้านนะครับที่เขาได้ทำเครื่องมือในการช่วยจับกันวันนี้เราเอาของจริงมาให้ดูเลยนะครับโดยเฉพาะวัสดุนะครับที่หาได้ง่ายๆนะครับก็เป็นท่อ PVC เพราะอะไรรู้ไหมครับเวลาที่เราใช้กดไปที่พื้นนะครับมันจะสะดวกกว่าถ้าเกิดว่าไม้ตรงเนี่ยเราจะต้องนอน

แบบนี้แล้วตัวเราต้องย่อนะฮะแล้วอาจจะต้องใช้มือจับเราจะใช้ท่อ PVC ลนไฟค่อยๆลนแล้วก็ค่อยๆดัดนะครับให้งอแบบนี้นะครับหลังจากนั้นอาจจะใช้มีดบากนะครับตรงบริเวณปลายนิดนึงครับค่อยๆบากไม่ให้แตกนะครับเพื่อที่จะใช้ขวดนะครับเวลาเสียบเข้าไปมันจะมีความแน่นหนามากแล้วก็แข็งแรงมากนะครับเราจะเตรียมขวดน้ำนะครับมา1ใบและผมจะใช้มีดตัดตรงบริเวณนี้นะครับตัดเอาละครับเราก็จะได้ขวดเป็นลักษณะนี้นะครับเมื่อเวลาเรามาสวมใส่เข้าไปเนี่ยนี่นะครับเมื่อเราได้ขวดที่นั่นเป็น2ชิ้นอย่างนี้แล้วนะครับผมก็จะใช้มีดเจาะตรงบริเวณใกล้ๆก้นขวดมากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตรงบริเวณปากของขวดนะครับอีกขวดนึงนะครับเพื่อมาทำกลวยนะครับเพื่อจับเขียดนั่นเองนี่คือลักษณะของกับดักในการจับเขียดนะครับเมื่อเวลาเราใช้ตัวนี้นะครับคุบตัวเขียดนะครับเขียดจะกระโดดเข้าไปที่รูนี้นะฮะและอยู่ในนี้ออกมาไม่ได้และนี่นะครับที่ผมบอกว่าตรงบริเวณปลายของท่อ PVC เนี่ยจำเป็นต้องลนไฟและทำให้งอไว้แบบนี้นะครับเพื่อที่เวลาเราเดินถือนะครับจะสามารถตะคุบกับพื้นได้แบบนี้โดยที่คุณยืนอยู่ไม่ต้องก้มมันจะทำให้การจับนั้นรวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้แรงน้อยด้วยนะครับสำหรับคนจับแต่ตอนนี้นะครับผมได้เอาอุปกรณ์นะครับที่เราได้เตรียมไว้นี่คืออุปกรณ์การจับเขียดนั่นเองครับเราจะใช้เขียดนะครับเพื่อไปเป็นเหยื่อล่อปลาแล้วก็ตรงบริเวณทุ่งนาพื้นที่แห้งแล้งตรงนี้นะครับตามดินแตกตามร่องดินต่างๆนะครับก็จะเห็นว่ามีเขียดอยู่เต็มไปหมดเลยและวิธีการหาก็คือเราจะใช้ไฟฉายนะครับส่องไปที่พื้นและถ้าเกิดว่ามีแสงกระทบก็คือดวงตาของเขียดนะครับหรือจิ้งหรีดนั้นเราจะมองเห็นได้ในระยะไกลเลยครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงตัวเขียดได้แล้วก็ใช้เครื่องมือนี้จับแบบง่ายๆเลยครับ

และเราก็ได้เขียดนะครับมาเยอะมากเลยครับเนี่ยฮะจับได้ง่ายมากจากอุปกรณ์นะครับที่เราทำขึ้นมาเองง่ายๆเลยครับเนี่ยนะฮะสามารถที่จะเอาไปกินก็ได้นะครับหรือว่าเอาไปเป็นเหยื่อในการจับปลาตัวใหญ่ก็ได้นะครับแล้วเราก็มาดูอีกหนึ่งวิธีนะครับในการหาอาหารเพื่อดำรงชีวิตของชาวบ้านหรือชาวอีสานกันครับท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าเมื่อเราอยู่ในทุ่งนาเนี่ยก็จะเห็นสระน้ำกระจายอยู่ไปทั่วเลยนั่นคืออีกหนึ่งวิถีของชุมชนนะครับก็คือปราชาวบ้านเขาได้มีการขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้งครับสระนั้นอาจจะทำด้วยฝีมือมนุษย์หรือจะเป็นสระจากธรรมชาติและสระน้ำนะครับเป็นแหล่งอาหารชั้นดีเลยครับในยามหน้าแล้งและสิ่งที่ชาวบ้านนิยมทำที่สุดก็คือการใส่เบ็ดนั่นเองครับโดยคันเบ็ดนะครับจะใช้ไม้ไผ่เล้าแบบนี้นะครับแล้วก็ผูกกับเชือกไนลอนซึ่งมีความเหนียวและผูกกับตัวเบ็ดครับและที่เรารู้นะครับก็คือในสระน้ำแห่งนี้มีปลาดุกแล้วก็ปลาช่อนครับโดยลักษณะที่สายนะครับปลาช่อนจะเป็นปลาที่มีพฤติกรรมล่าเหยื่อครับและเหยื่อที่เราจะใช้ต้องเป็นเหยื่อที่มีชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเขียดที่อยู่ในมือผมนี้นะครับหรือจะเป็นลูกปลาหมอลูกปลากระดี่ก็ได้นะครับส่วนปลาดุกและปลาไหลเนี่ยจะกินเหยื่อที่ตายแล้วไม่ว่าจะเป็นไส้เดือนนะครับหรือเขียดที่ตายแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะลองใส่เหยื่อทั้ง2ประเภทครับแล้วเราไปลงมือ

คืออะไรครับวิธีการใส่เบ็ดนะครับเราก็จำเป็นนะครับที่จะทำเบ็ดมากกว่า1อันครับ

0: ในพื้นที่ทุ่งนาเป็นที่ราบกว้างใหญ่นั้นสิ่งสำคัญมากที่สุดก็คือแหล่งน้ำนั่นเองครับเราจะเห็นว่ามีบ่อน้ำถูกขุดด้วยฝีมือของมนุษย์มากมายเพราะในอดีตนั้นบ่อน้ำธรรมชาตินั้นได้แห้งไปหมดแล้วจากสภาพอากาศที่ร้อนอย่างยาวนานนั่นเองดังนั้นเพื่อการดำรงชีวิตในพื้นที่แห้งแล้งให้เราตามหาแหล่งน้ำให้ได้เร็วที่สุดครับสัตว์ประเภทกบนั้นจะสามารถหาเป็นอาหารได้ในทุกฤดูกาลโดยจะมีวิธีการหาที่แตกต่างกันไปตามสถานที่โดยในตอนนี้เราจะต้องหารูที่มีป่าหรือกบอาศัยอยู่โดยมีวิธีการที่คุณแบงค์ภาคินทำดังต่อไปนี้ครับ
1: เราเจอรูแล้วครับตรงบริเวณริมสระนะครับก็จะเห็นว่ามีรูอยู่เยอะมากเลยครับการที่เราจะหาปลาหรือว่าปูเนี่ยนะฮะรูเนี่ยอาจจะต้องอยู่ในน้ำนะครับจะมีโอกาสที่จะเจอปลาหรือเจอตัวอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปค่อยๆลองลงไปดูฮะเราค่อยๆสังเกตนะครับรูที่อยู่ตรงน้ำเนี่ยอาจจะได้ปลานะครับหรือได้ปูหรือตัวอะไรไม่รู้นะครับอาจจะต้องลองลุ้นดูนะครับว่าในรูนี้มีตัวอะไรอยู่วิธีการนะครับเราจะใช้มือนะครับล้วงเข้าไปจนสุดอุ๊ยลึกมากครับเจอแล้วครับไม่รู้ตัวอะไรแต่ลื่นๆนะครับผมว่าน่าจะเป็นกบนะครับโอเคเรียบร้อยได้แล้วครับตัวมันเริ่มเลยอันนี้คือกบนะครับตัวใหญ่มากเนี่ยนะฮะวิธีการที่เราจะหาอาหารจริงๆแล้วนะครับการที่เราจะใช้แขนนะครับหรือมือล้วงไปในรูเนี่ยอาจจะดูน่ากลัวไปสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ารูที่อยู่ในน้ำเนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะเจอก็จะเป็นสัตว์ประเภทปลานะครับกบนะฮะหรืออาจจะเป็นงูน้ำก็ได้นะครับสัตว์เหล่านี้เนี่ยสามารถใช้เป็นอาหารเพื่อยังชีพได้ในเวลาที่คุณจำเป็นจริงๆนะครับในเพื่อการตัวรอดครับในตอนนี้นะครับเราจะมาทำกับดักในการจับหนูกันครับหนูนะครับที่เราจะใช้จับนั้นอยู่ในพื้นที่ทุ่งนาซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้งโดยเฉพาะในฤดูแล้งแบบนี้วิธีการดักหนูคือวิธีของชาวบ้านที่เขาได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาการใช้เครื่องมือในการที่จะช่วยจับหนูให้สะดวกมากขึ้นและตอนนี้ผมขอนำวิธีที่เป็นการประยุกต์ใช้นะครับในยุคปัจจุบันด้วยและวิธีที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในกรณีที่อุปกรณ์ไม่เพียงพอในมือผมนะครับก็คือเป็นไม้ไผ่นะครับที่เราใช้เหลามาโดยประมาณนี้ครับส่วนของบริเวณปลายของไม้นะครับเราจะเหลาให้มีความแหลมนะครับแบบนี้ครับทีนี้วัสดุนะครับที่เราจะนำมาประยุกต์ใช้

ใช้ก็คือยางรัดผมนั่นเองนะครับลวดนะครับลวดแบบนี้นะครับที่เราจะนำมาใช้เป็นบ่วงนะครับที่จะจับหนูวิธีการทำบ่วงนะครับตรงปลายนะครับจะเห็นว่าเราเนี่ยนำมาบิดเป็นขดแล้วก็มีห่วงเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับและเราก็นำปลายด้านนี้มาสอดและมาดูหัวใจสำคัญนะครับในการทำกับดักกันก็คือในมือผมนี้นะครับมีลักษณะเป็นวงแหวนครับนี่คือวัสดุที่เรานำท่อน้ำ PVC มาใช้นะครับซึ่งเป็นวัสดุที่ในประเทศไทยของเรานั้นหาง่ายมากๆนะครับเมื่อเราตัดมาเป็นวงแหวนขนาดเล็กอย่างนี้นะครับเราก็นำลวดนะครับมามัดนะครับนี่เห็นไหมฮะจะปล่อยปานนี้แล้วก็หมุนฮะโอเคหลังจากนั้นเราก็นำยางนะครับมาโอเคเมื่อเราผูกยางแล้วก็ลวดของเรานะครับไว้ที่วงแหวนแล้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเราก็นำไม้ที่เราเหลาไว้นะครับมาผูกไว้ประมาณช่วงนี้นะครับโอเคนี่ถือว่าแน่นขึ้นละมาดูกันครับการทำงานของกับดักของเรานะครับนี่คือลักษณะนะครับของกับดักนะครับเห็นไหมครับและนี่ก็คือกับดักนะครับที่เราจะใช้ในการจับหนูในวันนี้เพื่อมาเป็นอาหารเป็นวิถีของชาวบ้านนะครับที่มีการพัฒนาเครื่องมือของตัวเองในการจับสัตว์ที่อยู่ในทุ่งนาไม่ว่าจะอยู่ในช่วงฤดูแล้งเป็นช่วงที่หาอาหารได้ยากเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตครับเดี๋ยวเราจะไปลองวิธีนี้กันดูครับและนี่ก็คือรูนะครับของหนูนานั่นเองครับก็เป็นวิธีของปราชาวบ้านนะครับที่เขาได้เรียนรู้พฤติกรรมของหนูกันมาเนี่ยโดยเขาจะหาเส้นทางนะครับที่หนูนั้นเนี่ยได้ประจำและวิธีการที่เราจะปักกับดักนะครับเราจะต้องให้บ่วงนะครับสูงพ้นจากพื้นดินสักประมาณ2เซนติเมตรนะครับเมื่อเราเห็นเส้นทางที่หนูวิ่งนะครับการที่เราใช้กับดักนะครับในการปักนะฮะก็จะต้องดูว่าเส้นทางนั้นต้องเป็นทางบังคับนะครับที่จะทำให้หนูเนี่ยไม่สามารถวิ่งไปในจุดอื่นได้นะครับทั้งซ้ายและขวาแล้วก็จะวิ่งตรงมาที่กับดักของเราแต่ถ้าเกิดว่าเรามาปักแบบนี้นะครับจะเห็นไหมครับว่าด้านข้างของเส้นทางนั้นเป็นพื้นที่โล่งครับและหนูเนี่ยอาจจะสับสนและเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็หลบกับดักเราไปได้ครับดังนั้นวิธีที่ถูกต้องนะครับเราต้องปักไว้ช่วงประมาณนี้ครับซึ่งเป็นทางมาขับนะครับมาดูวิธีการทำงานของกับดักกันบ้างนะครับโดยที่เวลาหนูเนี่ยติดกับดักนะครับตรงนี้นะฮะจะรัดนะครับและเมื่อเกิดการดึงนะครับจะทำให้วงแหวนนะครับหลุดจากจุดตรงนี้นะครับที่เราได้ทำเป็นขดลวดเอาไว้นะครับเมื่อหนังยางนะครับที่เราได้ทำเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นสูงมากครับก็จะช่วยให้เกิดการรัดของเส้นเอ็นนะครับที่เราจะใช้เป็นกับดักนะฮะอันนี้ก็คือเป็นหลักการทำงานของกับดักของเรานะครับ

หากย้อนกลับไปมองถึงความจริงถ้าเราอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งไม่มีอาหารอะไรประทังชีวิตได้นี่คือทางออกเดียวที่จะสามารถมีชีวิตต่อไปได้และในปัจจุบันนี้หนูนากลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจไปแล้วเนื่องจากได้รับความนิยมเพราะหนูนานั้นมีนิสัยการกินที่สะอาดกินแต่ข้าวเปลือกและพืชผักรวมถึงสัตว์ตัวเล็กๆที่มีชีวิตเป็นอาหารซึ่งแตกต่างจากหนูบ้านทั่วไปที่กินของเน่าเสียนั่นเองครับ

0: การทำอาหารทุกครั้งจำเป็นต้องล้างน้ำให้สะอาดเพื่อลดการติดเชื้อในกระเพาะอาหารได้นั่นเองการที่เราอยู่ในป่าการทำอาหารจะลดความพิถีพิถันลงเพราะทุกสิ่งคือความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตจะมีเพียงแต่เกลือและกองไฟเท่านั้นที่จะทำการปรุงอาหารในครั้งนี้วิธีการหาอาหารตามแบบฉบับของคนไทยอีสานเราก็หาได้ทั้งหอยหนูนาปลาและกบรวมถึงผักต่างๆที่สามารถนำมาปรุงเป็นอาหารได้นี่คือเสน่ห์ของชาวไทยอีสานที่สืบทอดการดำรงชีพมายาวนานเพื่อที่จะทำให้ไม่ต้องอดในช่วงฤดูแล้งและยังมีอีกหลายวิธีการที่เรายังไม่ได้นำมาถ่ายทอดทางคุณแบงค์ภาคินจึงคัดเลือกเฉพาะสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้ท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในพื้นที่แห้งแล้งได้เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดในสถานที่แห่งนี้ไปได้ครับ
1: และทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีของการดำรงชีพนะครับของคนไทยที่สืบมาอย่างยาวนานครับที่เรามาอยู่ในพื้นที่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่แห้งแล้งนะครับหรือเป็นพื้นที่น้ำรวมไปถึงป่าชุมชนสิ่งสำคัญทั้งหมดนะครับขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วยที่เราจะสามารถหาอาหารได้ในพื้นที่แห่งไหนเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์นะครับที่เราต้องการอาหารเพื่อการยังชีพแต่การที่เราเข้าใจเรื่องของฤดูกาลนะครับซึ่งฤดูกาลนี้นะครับเป็นการที่จะชี้วัดได้ว่าแหล่งอาหารของเรานั้นเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปครับไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนนะครับที่มีความแล้งนะครับที่สามารถที่จะหาอาหารได้ในพื้นที่ที่มีน้ำหรือมีสระรวมไปถึงอาหารที่อยู่ใต้ดินหรือในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับก็จะสามารถหาได้ในป่าชุมชนครับดังนั้นนะครับเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้แล้วจะทำให้คุณสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องการหาอาหารเพื่อยังชีพได้ครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่นี่เจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลี่พิซซ่านะครับ
1: แล้วก็สงไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยผมไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามถูกร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานเปิดขยะกัน
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: มันเล็กหน่อยเนาะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลุงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับผมเนี่ยค่ะอาหาร
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือดินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดีๆ
0: ครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมอันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไง
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: ต่านั้น
1: ชอบ
0: มันผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกลิ่น
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะ
1: นะ
0: แล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบ
2: เท่านี
0: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละนะดินปลูกต้นไม้แหละผมฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้อ่ะไปดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็น
0: อ่ะพอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: อ่ะแล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นเด
1: ี๋ยวเย็น
0: เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงลี
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนเอาละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะแล้วจากปุ๋ยที่แบบดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดละนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นป่นๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดม
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินไปเมื่อกี้
0: เดินไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
1: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเสด็จบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารเสด็จให้ดูครับว่าเลี้ยงไงเท่านี้พอนะฮะแล้วเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนเสด็จนะครับ 70% ผัก 30%โป๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถัง มีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
1: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได้
0: นี่ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
1: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลุงรีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
1: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
0: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี
1: ้จบ
0: จบเลย
1: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเกษตรอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
3: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนๆที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างเอาจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์ หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
0: เดือนนึงบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
2: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์เราวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
0: ครับ
2: โอเคละ
0: รอครับทั้งมารายการตอนนี้รอสุดครับผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์หนึ่งครับที่ชื่อว่าพีเชียสพลาสติกครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพีเชียสพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะเคออกมาทำใบแล้วก็ต้องมาเก็บ
3: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
0: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: คุณกู้ครับ
4: สวัสดีครับ
0: นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
4: This is all made from recycled plastic.
0: Oh, ครับ
4: That's all made from bottle caps.
0: Oh, นี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from dispatching.
4: Yeah.
0: Oh, ออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงๆนี่คือมาจากฝาขวด
4: ใช่ไหมครับ
0: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
4: อ
0: ันนี้สามารถนำมารีไซเคิลได
4: ้ yeah.
0: เป็น
4: exactly.
0: product ได้
4: yeah.
0: ใช่ไหมครับผม
4: we can show you how we do that right now if you like
0: okay
4: yeah.
0: sure
4: okay
0: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
4: So we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic. This bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature. Whereas HDPE, this plastic, melts in a very wide range of temperatures. So from 150 degrees to 180 degrees. Whereas this one is very precise.

0: So if our machine gets it wrong, then it makes all these horrible smells. So it's not good to work with.
1: All right.
0: Also, when this melts in like to a big thread like this, it can turn into like this horrible grey gunky stuff, which isn't very attractive. So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, it just looks like a horrible grey slug. So we don't like to use it. But HDPE is a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colours as well. So it means that when we come to make bowls, we can be really creative with what colours we use.
1: Yeah. And it's strong.
0: Yeah.
1: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีเป็นแบบเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
0: What we do, turn on the machine.
1: ครับเปิดเครื่องแล้วครับผม
0: You'll see this is the axle here.
1: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
0: If you have a look in the top here,
1: you'll see the teeth. ฟันเฟืองนะครับมันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้นะครับ
0: There we go.
1: And then it gets all.
0: But then you'll see, this is what we get. So that's all the bottle caps. And then that is now ready for us to turn into new products.
1: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
0: ใช่ใช่
1: เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เองโอ้ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
0: Yeah, so then once we've got our flakes,
1: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงในเครื่องก็ถูกเมลต
0: ์ <Yeah. S
1: 1> หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็ตัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
0: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
1: Yeah.
0: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
1: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
0: <Yeah.
1: S 1> ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับไวมาก
0: Would you like to try making one?
1: Can I?
0: Yeah.
1: Oh, จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
0: Press run
1: กดปุ่ม

0: Beautiful.
1: Wow. เสร็จตรงมาแล้วครับผม
0: ชา
1: Nice.
0: Thank you.
1: Because of you. ไอ้เช่นผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: Look, so that's the one that we just made.
1: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
1: แป๊บเดียวนะครับยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ That is finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge.
1: ครับ
0: And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Chao Phraya, and then ending up in the ocean.
1: ครับและสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
0: Yeah, exactly.

0: We wanted to do this because of the plastic pollution problem. And so that's why I think precious plastic offers a unique solution to that. Mm-hmm. And these machines really are these almost like hero figures.
1: Cap.
0: Because they can take any plastic that you throw at them. Mm-hmm. They're really cheap and easy to build. Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
2: เครื่องเมลด์นะครับประมาณก็เครื่องเมลด์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่บดนะครับ
0: Yeah. This is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least.
2: Okay.
0: So this one is probably 60,000
2: บาท 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นองค์กรเป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
2: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK we also do many events so we have a whole network of drop off locations that people can bring their plastic to we've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
2: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
2: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตาม Precious Plastic BKK
0: yeah,
2: on Facebook นะครับ
0: yeah.
2: Green Diary featuring Precious Plastic
3: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ
4: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท 1. ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ Steam Reforming จัดอยู่ในประเภท Grey Hydrogen 2. พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ Electrolysis จัดอยู่ในประเภท Green Hydrogen 3. Biogas Biomass ผ่านกระบวนการ Decomposition จัดอยู่ในประเภท Bio Hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้า

0: จากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราไรของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอุตภาวและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับอาคาร70ปีพพ.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
2: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: เซฟตี้โฟโอ
4: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

0: วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: น้ำจะท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: เซฟตี้โฟร์โอตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: วัสดีครับผมสุรศักดิ์นามเผ่านะครับหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูขวัญนะครับเป็นครูประจำชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยนะครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับผมตอนที่ส่งข้อมูลไปยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างนึงแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลงมาอยู่ข้างหลังเจ้ากลัวเพราะว่าตั้งบอสน่ะเวลาขึ้นน่ะเคยไม่มันฮักมันละ2-3รอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝ่ายใหญ่กลัวลงมาทํากับข้าวอย่างข้างหลังเป็นเจ้า
2: ผู้ชมครับช่างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจังหวัดอะไ
3: รบ้างระยองนะคะก็อยุธยาด้วย
2: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู
3: ่
2: ต้องขอพระคุณมากๆเลยนะอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตา
3: ใช
2: ่ไหมไปดูไปนำเสนอให้จังหวัดนั้นได้แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีความภาคภูมิใจอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นในจังหวัดของเรา
2: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
3: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
2: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะฮะแอดมินของเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริปเป็นแบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่าม
3: ีความ
2: ทรุดโทรม
3: ทรุดโทรมมากทรุดโทรมมากค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วย
2: นะแล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูดนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
3: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบ

0: ไดเสาอะไรต่างๆผนังต
1: ่
0: างๆ
1: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวุฒิด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
0: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการและว่าจะซ่อมแซมยังไง
1: ไปเชิญครับ

0: เดี๋ยวเขาจะแย่งผมตัวครับผม
1: เดี๋ยวจะตั้งวงกบตั้งวงกบตัวนี้กันตั้งวงกบประตูใส่ไม้ไอ้ข้าวบนข้าวข้างแล้วก็ตีฝาฝาข้างนะ
0: ทำไมเขาต้องเนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
1: มันต้องใส่วงกบประตูก่อนอันเขาใส่เป็นฝาไม่ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาแล้วติดประตูแต่บานไปด้วย

0: ันนี้บรรพาไว้ก่อนแล้วประกอบตั้งทีหลัง
1: อ๋อซ้อมไปเฉย
0: ใช่ใช่ประกอบคือว่าเราตั้งแล้วเราไม่ต้องมาไล่เฉาะมันเฉาะยากกว่า
1: อ๋อก็คือซ้อไปก่อน
0: ใช่ใช่
2: แล้วก็ไปมันยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมันยาก
0: ใช่ใช่มันแล้วแต่ละเคาะเนี่ยมันไม่มีโครงมันจัดคอนต่อไม้ไปข้าง
1: โอเคค่ะโอเค
3: สี่ครับสี่ร่องครับ
0: ใช่ครับใช่ใส่สามตัวก็ได้แต่สี่ตัวมันจะดีกว่าง่ายกว่า
3: แล้วเราต้องซ้อมตัวประต
0: ู
3: ด้วยไหมคะ
0: ซ้อมครับทำเหมือนกันนะ
3: ก็คือซ้อมตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ติดตั้ง
0: ประตูต้องปรับก่อนครับปรับให้ได้ตามรูปแบบนี้ตามวงกบก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมา

0: อันนี้วงกบวางตรงนี
1: ้อันนี้ตัวรับวงกบ
0: ส่วนรับวงกบแล้วแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอัน
1: ไม่ยาวบนแปลว่าอะไร
0: ไม่ยาวทับวงกบเปิดเข้าในแต่ประตูต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
2: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทำการรื้อแล้วก็ทำการซ่อมบำรุงไปบางจุดแล้ว
3: เพราะว่าคือบางส่วนมันอาจจะรอไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
2: ฝาเนี่ย หายไปเลย3แผ่น
3: ก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
2: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
3: จะใจเย็นใจเย็นพลิกอ๋อตรงนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณห้องเต้คุณมันไม่ได้ล็อกอะไรนี่
2: ปลอดภัยไหมเนี่ยเหมือนได้ฝึกบาลานทุกวัน
3: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกันสองคนนะ
2: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ
3: ลง
2: ตะป
3: ู
2: ที
3: ่
2: ม
3: ัน
2: คลอนแล้ว
3: ใช่
2: ต้องทิพย์ช่วย
3: เดี๋ยวหันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้ะ
2: โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
3: ค่ะ

0: ใส่มาเลยนะ
1: เปิดเป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม
0: ่
1: ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งโอ้ก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนบันไดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวอาจต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
0: แต่จริงตัวไม้นี่มันยังดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
1: ใช่ใช่ใช่
0: คือโครงสร้างการยืดอ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
1: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามาอะแดปเพื่อ
0: ใช้เป็นแรงก็ใช้
1: ใช่ใช้ได้
0: ไหนแบบผุแล้วหักก็
1: เปลี่ยนตามสภาพนั่งงานนะครับ

0: ละออกแล้ว
1: เป็นพื้นครับโดนน้ำผุเนี่ยโดนน้ำโดนปลวกเลย
2: เป็นไม้พื้นบ้านเหรอคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับ
3: ไปงดไปงดแล้วไปงด
1: ดันชิ้นเลยดันชิ้นโอเคได้ก็รู้ตอกไปเลย

0: รื้อบันไดใหม่แล้วก็พื้นล่างชั้นพักเรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่ไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยนใหม
1: ่ใช้อันเดิม
0: ลูกนอนใช้อันเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม
2: ่บันไดบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันไดมันผุหมดแล้วน
3: ะ
2: ต้องมาทำใหม่นะครับอะไรก็แล้วแต่
3: แล้วก็เอาบันไดใหม่มาให้
2: ก็คือมันบันไดใหม่ที่เราจะมาใช่เหรอวะ
3: ไม
2: ่
3: ใช่
2: นะปีไม่ได้โหปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเลยนะฮะอันนี้ก็คือตีรัดรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำมาด้วย
3: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
2: ฉากเลยไม่ว่ายังไงก็ตามฉากเลยแล้วก็
3: เสาใช้เสาเดิม
2: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละนะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบมีตำหนงตำหนีอะไรก็ทำการขัดเปิดไม้เดิมดีนะ
3: ดียังดีอยู่เลย
2: ดีเลยหนาด้วย
3: หนามากเออเอาหน้าไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู
2: ่อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องแต่ว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
3: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไร
2: โอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเรารื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โหปอย
2: ไม้เดิมเขาดูดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดด
0: มาห
1: ลาย
0: ปีแล้วอันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปูที่
1: ใช่เราจะปูที่ติดตั้งไว
0: ้เราก็นี่
1: แล้วเราก็มาลื้อแล้วเรามาเปิดหน้าไม้ใหม
0: ่เออโอ้โห
1: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนซ์ได้ตลอด
0: ใช่ใช
2: ่คือ
0: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
1: ์
0: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่างถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่าหมดเลย
2: ค่ะ
0: คือแล้วเราเอามาจัดการมันจะดูเหมือนใหม่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมหลักการน่าจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่คือเราต้องทำสีอะไรไหม
1: จริงๆการทำสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม้ค่ะไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อไม่ให้ไม้มันผุ
0: ครับอันนี้ไม่ทำอะไรเลย
1: อันนี้ยังไม่ทำอะไรเลย
0: เปิดหน้าไม้อย่างเดียว
1: เปิดอย่างเดียว
2: ดิบๆเลย
0: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะ
1: ใช่
0: นี่ไม้อะไร
1: อันนี้ไม้แดงค่ะ
0: ไม้แดง
1: เน
0: ื้อแข็งจัดเลยนะฮะเนื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาด

0: นี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะครับ
1: เดี๋ยวคือโครงสร้างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
0: ลูกนอน
1: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับลูกอันนั้นผุหมดแล้ว
0: อ๋อผุหมดแล้ว
1: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้ใหม่อัน
0: นี้คือไม้
1: ไม้เรา
0: ใช่ไม้แดงเหมือนกัน
1: ไม้แดงเหมือนกัน
2: ไม่ต่างกันเลย

0: นอนนี่คือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ3 25ถึง30ประมาณเน
1: า
0: ะ
1: ว่าก็30มันจะได้แบบว่าเต็มๆเออ
0: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึง30เซนแน
2: ่ตอนนี้ประมาณ20เซนค่ะ
0: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นน่ะมันไม่มีลูกตั้ง
2: มันเป็น
0: ลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้าจะสอดไปได้หน่อยนึงก็คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
1: ก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้าจะชนแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
1: ชนมันเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มี
0: ก็เลย
1: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้น
0: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้นก็ได้ใช่
2: ใช
0: ่ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหม
2: หมายถึงของน้องใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
2: ่ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
0: ไม่ได้ปรับเลยเน
2: า
0: ะ
2: แค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
0: โอเคปรับแต่งฉากต่างๆ
2: ใช่ใช่ใช่
0: คือเราทำบันไดด้วยถูกไหม
2: เราทำบันไดด้วยทำบันไดด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
0: ขอโทษนะ
1: หลัก
0: อันนี้ป่ะ
2: อันนี้ขั้นนี้ลองมาเทียบกับของน้อง
1: สวยงามอันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
0: เห็นไหมเห็นไหมนี่อันนี้คือนี่ต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซนอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือหนาพอกันเน
2: า
0: ะ
2: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
0: น
2: ิ
0: ้วครึ่ง
2: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งค
0: ่
2: ะ
0: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเนาะ
2: ใช่
1: ควรจะแข็งแรงเลยบันไดเนี่ย
2: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
0: เออใช่
2: แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับอันนี้มันก็จะดูแบบ
0: สบายเท้า
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: เห็นบอกว่าตรงประตู
2: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทำผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีอันจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่าเป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัวตอนเข้าบ้าน
0: ประตูเดิมมาเปิดออก
2: เวลาเดินขึ้นบันไดปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
0: เราก็จะตึงไปงี
2: ้ตอนนี้เราจะปรับค่ะเราวางแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
0: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องโดนตัวไปหลัง
1: มันไม่มีพื้นที่ให้ถอยแล้วมันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
2: ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
2: ใช่แล้ว
0: นะฮะให้มันเปิดเข้าไปในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
2: ใช่
0: โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
2: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทำการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตรงนี้คือชานพักบันไดที่เราทำใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทำอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทำชานพักใหม่ค่ะทำโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ครับผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนและไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: เออใช้ไม้เดิมที่ยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่สวยเลยหนาด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็มาใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นรูปบันไดเดิม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ขยับมีอะไรอีกข้างบนนี้ก็ใหม่
1: ขยับขึ้นไปก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปล
0: ี่
1: ยน
0: ฝาใหม่ใหม่ใหม่หมดเลยเออ
1: ค่ะ
3: แล้วก็
1: ประตู
3: วงกบ
1: วงกบเปลี่ยนใหม่เหมือนกัน
0: ใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะที่คุยกันก็คือดึงออกมันอันตราย
0: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือถ้าขึ้นไปปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วก็เข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
2: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมา
0: ลงมา
2: ก่อนป
0: ุ๊
2: บแล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิดประตูอย่างนี้อีก
0: ใช่คุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วนะ
2: เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไม่เห็น
0: เออได้เห็นภาพเห็นภาพ
2: เราต้อง
0: นั่น
2: ตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
1: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเลย
0: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอลขึ้นนะครับมีอะไรไหม
1: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
0: พื้นก็ผุ
2: เปล
0: ี่
2: ยน
0: ผ
2: ุเปลี่ยนด้วย
1: เปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดๆไปค่ะ
0: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทำทั้งหลังได้ไหมเนาะมันน่าทำอยู่นะเอาจริงอ่ะ
2: แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
0: า
2: ะ
0: เ
2: ปลี่ย
0: นไปไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันแล้วดูแลกันไปเออเน
1: า
0: ะก็ต้องขอบคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก
2: ็แทงเรื่องเข้าไปไม่ฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่องเข้า
0: ไป
2: ใช่ใช่
0: ต้องแทงเรื่องให้มันถูกทางไงถูกไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยเหลือเราช่วยเหลือไรทางรายการด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับ

0: ตอนนี้กำลังทำอะไรอ
1: ันนี้จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงราวบันไดครับ

0: ตอนนี้จะเป็นกำลังจะเสิร์ฟบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความสูงจากพื้นเราต้องการเท่าไหร่อ
0: ันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ60เซนครับ
1: ก็คือเอามาจากตัวเสาเดิม
0: ใช่ครับตอนนี้เราจะยึดจากเสาเดิม
1: อ๋อล้อจากเสาเดิมไป
0: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังจากที่คุณปอยและทีมมาอวดมาเนรมิตบ้านหลังนี้แล้วสุดท้ายแล้ว after จะเป็นอย่างไร
1: ไปดู

0: แต่ละขั้นจะมีการคำนวณยังไงครับบันได
1: ก็ต้องคำนวณตามตัวนอนนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็หาองศาให้ระยะความสูงมันได้ประมาณ18เซนและความสูงของแต่ละขั้นนะครับมันก็จะไล่ตามกันมาครับ
0: แล้วอย่างบันไดนี้ระยะห่างแต่ละขั้นประมาณเท่าไหร่ครับ
1: โดยปกติแล้วจะ12นิ้วความกว้างความลึกกันนะแต่ความสูงเนี่ย18เซนรวมสูงสุดแล้วประมาณ22
0: แล้วไอ้บันไดนี่เห็นว่าเขาไม่ให้มีเลขคู่หรือเลขขี้นะคร
1: ับ เลขคู่ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเลขขี้หมดครับ
0: กี่ขั้นก็ได้แต่ต้อง
1: กี่ขั้นก็ได้แต่ครับ
0: ถ้าบอกว่าบันไดส่วนใหญ่ที่บ้านนี่คือเลขขี้หมด
1: ใช่ครับต้องเป็นเลข

0: ผู้ชมที่มาบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับนี่เราก็จะคอยรับเรื่องอยู่นะครับทุกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 นนะครับทางอมรินทร์ TVHD ช่อง 34นะครับวันนี้ผมน้องมังทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี
3: สวัสดีค่ะวันนี้พบกับฟุกนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำอากาศอุณหภูมิดินและแร่ธาตุในดินและพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วยแสงและอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่นดอกบัวจะบานตอนกลางวันและจะหุบในตอนกลางคืนดอกของแก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวัน

0: ของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชอีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศจะต้องมีการหาอาหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงทำให้ในแหล่งที่อยู่หนึ่งหนึ่งสิ่งมีชีวิตอาจมีการกินกันเป็นอาหารและกินกันเป็นทอดๆเรียกว่าโซ่อาหารโซ่อาหารประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นพืชสร้างอาหารเองเพื่อการเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นสัตว์ที่ต้องกินพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่นนกแร้งไส้เดือนดินสำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ light light light แปลว่าแสง air air air แปลว่าอากาศ temperature temperature temperature แปลว่าอุณหภูมิเด็กๆคะถ้าสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเป็นทอดๆดังนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกันนะคะสำหรับในตอนหน้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ร้อนๆแบบนี้ธรรมชาติมาโชว์ชวนเด็กๆลงทะเลทำความรู้จักกับหญ้าทะเลอาหารของเจ้าพยูนกันดีกว่าค่ะอินปริมเปรี้ยวใบเตยสันแล้วก็พราวจะเป็นตัวแทนพาพวกเราไปทำความรู้จักหญ้าทะเลกับอาจารย์พรเทพผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรเทพวิรัติวงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านหญ้าทะเลจากมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังกันค่ะแต่ก่อนจะเริ่มลองไปฟังกันหน่อยค่ะว่าเพื่อนของเรารู้จักหญ้าทะเลกันบ้างหรือเปล่าค่ะ
1: หนูเคยเห็นแต่ในทีวีแล้วก็ในมือถือมันจะแบบมันจะไปขวาซ้ายขวาซ้าย
2: ก็น่าจะเหมือนหญ้ามันบอกแต่อยู่ในทะเลมั้งครับ
1: มันก็อยู่นิ่งๆแต่ว่ามันก็ดุกดิ๊กในน้ำนิดหน่อยเพราะว่าน้ำพั
0: ดเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะดุกดิ๊กเหมือนที่พราวบอกหรือจะเหมือนหญ้าบนบกอย่างที่อินพูดหรือเปล่าที่สำคัญนอกจากจะเป็นอาหารของพยูนหญ้าทะเลยังมีหน้าที่อะไรอีกบ้างมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์เราอย่างไรวันนี้เราจะได้รู้กันค่ะอุปกรณ์สำคัญสำหรับการเรียนรู้วันนี้มีนี่ค่ะดินสอสมุดบันทึกแล้วก็แว่นขยายค่ะใครเตรียมพร้อมแล้วไปเรียนรู้แบบสนุกกันได้เลยค่ะจุดที่อาจารย์พรเทพนัดเพื่อนของเรามาเจอวันนี้อยู่บริเวณนี้ค่ะหาดปากเมงอำเภอสิเกาจังหวัดตรังตรงนี้เป็นทะเลฝั่งอันดามันเป็นแหล่งพยูนแล้วก็แหล่งหญ้าทะเลที่สำคัญที่หนึ่งของภาคใต้เลยล่ะค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับโหมากันหลายคนเลยวันนี้เราจะมาเป็นนักสำรวจหญ้าทะเลนู่นเราเห็นหญ้าทะเลไปหนวดฝั่ง
3: เห็นค่ะน้ำบังหมด
4: เลยเดี๋ยวพอตอนบ่ายเดี๋ยวพอน้ำลงเดี๋ยวเราจะไปเป็นนักสำรวจนะใช่ไหมก่อนเป็นนักสำรวจเราต้องเป็นไงเราต้องศึกษา
0: ใช่แล้วล่ะค่ะจุดที่เราลงสำรวจตอนนี้น้ำทะเลยังท่วมอยู่ยังลงไปดูไม่ได้นะคะระหว่างที่รอเวลาอาจารย์พรเทพก็เลยให้เพื่อนๆของเราฝึกสังเกตทำความรู้จักหญ้าทะเลชนิดต่างๆแบบเบื้องต้นกันก่อนค่ะ
4: เราดูความแตกต่างนะของหญ้าทะเลนะมีส่วนอะไรเนี่ยที่เราเห็นชัดๆกว่าเพื่อนเลยส่วนใบใช่ไหมมีส่วนของลำต้นใช่ไหมลำต้นในแนวตั้งลำต้นในแนวนอนใช่ไหมแล้วก็มีส่วนของรากขนาดเดียวกันสาหร่ายเป็นไง
3: ดูไม่ออกเลยว่า

0: ลำต้น
1: มีรากไหมมีรากไหม
0: ไม่มีราก
2: ไม่มีราก
1: เอ๊ะส่วนใบมีไหม
0: ไม่ม
1: ีปนกันอยู่เห็นไหมส่วนแยกไหมได้แยกชิ้นส่วนไหม
2: ไม่ได
1: ้ได้แยกไห
0: ม
1: ไม่ได้แยกเลยใช่ไหมเพราะนั้นหญ้าทะเลนั้นเราถือว่าเป็นพืชชั้นสูงขณะเดียวกันหญ้าทะเลนั้นสามารถออกดอกให้ผลได้ด้วย
0: โอ้มีผลอ
1: ันนี้ออกดอกได้ไหม
0: ไม่ได้
1: เคยเห็นดอกกับผลของสาหร่ายไหมดอก
0: ไม่เคยค่ะ
1: เคยเห็นได้ไม่มีใช่ไหมเพราะนั้นไม่สามารถออกดอกเพราะนั้นหญ้าทะเลนั้นเราถือว่าเป็นพืชชั้นสูงที่ลงไปอยู่ในทะเลเนี่ยปรับตัวมาตั้งแต่75ถึง100ล้านปีที่แล้วที่ลงไปอยู่ในทะเลแล้วก็อยู่จนถึงปัจจุบันและไดโนเสาร์เป็นไงไดโนเสาร
0: ์
1: ว่า
3: หญ้าทะเลไม่เหมือนกับสาหร่ายนะคะหญ้าทะเลเป็นกลุ่มพืชดอกเพียงกลุ่มเดียวที่มีวิวัฒนาการจนสามารถลงไปใช้ชีวิตอยู่ในทะเลได้ค่ะโดยพบในเขตน้ำขึ้นน้ำลงจนถึงระดับความลึกขึ้นอยู่กับชนิดของหญ้าค่ะดังนั้นลักษณะโครงสร้างภายนอกของหญ้าทะเลยังมีส่วนคล้ายคลึงกับหญ้าที่อยู่บนบกมีรากเป็นส่วนที่ใช้ในการดูดซึมสารอาหารแล้วก็แร่ธาตุจากในดินแล้วก็ช่วยในการยึดเกาะกับพื้นดินทำให้มีความมั่นคงมีเงาเป็นส่วนของลำต้นใต้พื้นดินที่สามารถเจริญเติบโตแล้วก็แตกหน่อขยายพันธุ์ได้สุดท้ายมีใบเป็นส่วนที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารค่ะ
1: หนูจะหยิบตัวอย่างหญ้าทะเลไหมอาจารย์หน่อยสิมาเลยเอาละตอนนี้เบื้องต้นเวลาเราจะจำแนกหญ้าทะเลอย่างง่ายที่สุดเราดูที่ใบใบตอนนี้มีกี่แบบเนี่ย
0: จะกินสอง
4: แบบเรียวกับแบบกล
1: มใบเรียวยาวใช่ไหมกับใบกลมใช่ไหมใบกลมหรือกลมรีใช่ไหมใบกลมเท่านั้นเองเราแบ่งง่ายๆก่อนใบแบนยาวใช่ไหมหรือใบเรียวยาวนะแบบนี้หรือแบบนี้ก็คิดว่าสองอย่างนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยมาจำแนกส่วนใบกลมกลมหรือกลมรีอันนี้ก็กลมหรือกลมรีนี่ก็กลุ่มเดียวกันเดี๋ยวเราค่อยมาดูเป็นชนิดอะไรทีนี้ใบยาวหยิบอีก2ถาดได้เลยค่ะลองขอดูตัวอย่างนิดนึงโอเคเราคิดว่าอันนี
4: ้ใบเรียวยาว
1: ใบเรียวยาวอันนี้เนี่ย
4: ใบเรียวยาว
1: อันนี้ใบเรียวยาวนะ
0: มันยาว
1: ตอนนี้มี
3: เราสามารถแบ่งหญ้าทะเลได้ง่ายๆตามลักษณะของใบเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่มีใบทรงกลมเป็นแท่งทรงกระบอกกลุ่มที่2ใบแบนยาวส่วนกลุ่มสุดท้ายใบแบนกลมรูปไข่หรือว่าทรงรีค่ะถ้าอยากทำความรู้จักให้มากขึ้นในแต่ละกลุ่มก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเพื่อนของเราจึงต้องสังเกตอย่างละเอียดแบบนี้ค่ะ
5: ต้องดูปลายใบหญ้าทะเลม
6: ัน
5: จะเป็นหนามๆแล้วก็เป็นแบบฟันเลื่อยเล็ก
1: ๆเอาทีนี้เอาอันนี้อันเล็กนี้ให้เราดูปลายใบเหมือนกันแล้วเปรียบเทียบดูซิเหมือนไหมทีเนี้ยเอาดูปลายใบเลย
0: ไม่เหมือน
1: อันนี้เป็นอะไรปลายใบเป็นไง
0: มันเป็นไม่ใช่ฟันเลื่อยแต่มันเป็นอย่างเงี้ยเป็นหนาม
1: เป็นหนามทั้งหมดกี่อันดูซิ
0: แค่2อัน
1: เบื้องต้นก็เราก็จะมาทําการศึกษาลักษณะของหญ้าทะเลชีววิทยาการดำรงชีวิตของหญ้าทะเลต่างๆรวมทั้งมีข้อมูลเกี่ยวกับหญ้าทะเลนั้นได้ให้ประโยชน์อย่างไรต่อสัตว์น้ำหรือต่อมนุษย์เราด้วยตอนนี้เป็นการจำแนกเริ่มต้นนั้นเราก็จะพื้นฐานก็ดูให้เห็นส่วนของรากลำต้นของหญ้าทะเลและใบทำหน้าที่อย่างไรขณะเดียวกันก็เข้าสู่การจำแนกว่าการจำแนกหญ้าทะเลในแต่ละชนิดว่าเรามีวิธีการจำแนกหญ้าแต่ละชนิดได้อย่างไรเนี่ยเหมือนเบื้องต้นเนี่ยก็มีหญ้าตัวอย่างของหญ้าชะงอใบฟันเลื่อยหญ้ากุ้ยช่ายทะเลตื่นหญ้าใบมะกรูดหญ้าคาทะเลอะไรต่างๆก็จะมีตัวอย่างในเป็นการฝึกเบื้องนี้เพราะนั้นในการจำแนกเนี่ยตอนนี้เป็นการจำแนกเพื่อจำแนกชนิดของหญ้าทะเลเมื่อเด็กลงไปในภาคสนามแล้วเนี่ยก็จะได้รู้จัก
3: ก่อนจะลงภาคสนามดูของจริงสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็ต้องจดบันทึกกันก่อนค่ะเด็กๆทั้งบ้านบันทึกไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนะคะ
0: จำเรื่องสาหร่ายได้อย่างเดียวแล้วก็หญ้าทะเลจำได้ว่าสาหร่ายพูดผิดค่ะเมื่อตะกี้

0: ว่าย่าทะเลคือจำได้ว่าคือมันจะเป็นแฉกแฉกแฉกโมมันน่าจะดูจากแฉกถ้าดูแบบพันนะมันน่าจะดูจากแฉกถ้าใบเล็กแบบมันจะ5แฉก6แฉก8แฉกกลางๆอะค่ะแล้วหนูก็เพิ่งรู้ว่ามันมีหญ้าทะเลแบบยาวเลยไม่เคยเห็นมาก่อนถ้าเห็นก็เห็นแบบในการ์ตูนอย่างเดียวไม่เคยเห็นของจริง
1: ช่วงเช้าเนี่ยเราได้รู้จักหญ้าชะเงาใบยาวหญ้าชะเงาใบฟันเลื่อยมีหญ้าใบมะกรูดหญ้าใบมะกรูดใบเล็กแล้วก็มันชื่อว่าอะไรอ่ะ
2: ไอ้มดแดง
1: หญ้าหญ้าอะไรชื่อเหมือนผักอะไรหญ้ากุ้ยช่ายทะเล
3: ทวนกันอีกทีนะคะหญ้าทะเลที่เพื่อนๆของเราได้ฝึกสังเกตวันนี้กลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีใบแบนยาวมี 1. หญ้าชะเงาใบยาวลักษณะใบยาวๆความกว้างของใบตั้งแต่1เซนติเมตรค่ะ 2. หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อยใบยาวๆเหมือนกันต่างกันตรงปลายก็จะเป็นหยักๆคล้ายฟันเลื่อยค่ะ 3. หญ้ากุ้ยช่ายทะเลลักษณะใบแบนยาวมีเส้นใบ1เส้นปลายทู่แล้วก็มีรอยหยักๆเป็นฟันเลื่อยมีหนามแหลมๆตรงข้างใบค่ะต่อมากลุ่มที่มีใบแบนสั้นรูปทรงรีค่ะ 1. หญ้าใบมะกรูดใบแบนกลมคล้ายใบมะกรูดความยาวใบตั้งแต่1เซนติเมตรลองส่องดูเส้นตามขวางของใบมีมากกว่า10คู่ค่ะสุดท้ายหญ้าเงาใบเล็กใบแบนกลมความยาวใบไม่เกิน1เซนติเมตรเส้นใบตามขวาง 6-8 คู่ค่ะน้ำทะเลเริ่มลงต่ำแล้วได้เวลาที่เพื่อนของเราต้องลงสำรวจหญ้าทะเลจริงๆแล้วล่ะค่ะเริ่มต้นก็ต้องลองสังเกตลักษณะพื้นดินกันก่อนค่ะ
4: ตรงนี้ได้เลยค่ะ
5: เนี่ยๆเปลือกหอยจริงไหมดูดิ
6: โอ้หยาบมาก
5: เปลือกหอยเลยใช่ไหม
6: ใช
5: ่เนี่ยๆคือเป็นสภาพปกติของทะเลใช่ไหมเป็นทรายแล้วก็เต็มไปด้วยเปลือกหอยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเพียงแต่ตรงนี้จริงๆอ่ะมันจุดที่หญ้าไม่สามารถขึ้นได้ก็เพียงเพราะว่ามันตากแห้งอยู่นาน
3: ใช่เลยค่ะจุดแรกอยู่ใกล้ฝั่งเป็นจุดที่น้ำทะเลลดลงก่อนดินบริเวณนี้จะโดนแดดนานทำให้ร้อนแล้วก็แห้งมากประกอบกับเป็นพื้นที่ใกล้ฝั่งปริมาณโคลนจะน้อยมากไม่เหมาะกับการเจริญเติบโตของหญ้าทะเลนั่นเองค่ะ
5: ตัวนี้เป็นไงตัวนี้เป็นไงที่นี่ใช่ทรายไหม
7: ไม่ใช
5: ่ข้างบนเป็นโคลนใช่ไหมข้างล่างเป็นพื้นล่างมันเป็นทรายลองขุดดูลองขุดดูก่อนลองขุดดูก่อนตอนแรกเป็นโคลนใช่ไหมข้างล่างเป็นอะไรข้างล่างเป็นไงข้างบนเป็นโคลนเป็นไงข้างล่างเป็นทรายข้างบนเป็นโคลนใช่ไหมที่เราเล่นแล้วตรงนี้พอเป็นไงครับพื้นที่นี่ใครเยอะ
8: หญ้า
5: หญ้าเลย
8: มาก
5: หญ้าเลย
8: หญ้าชะเงาใบยาว
5: ใช่ชะเงาใบยาวเยอะมากเอาละทีนี้ขอขออุปกรณ์นิดนึงนี่เรารู้จักแล้วหญ้าชะเงาใบยาวเราดูนะว่ามันมีสีเขียวเต็มนี้ไหมนะให้คะแนนนะให้คะแนนเท่าไหร่นะโยนเพื่อสุ่มไปโยนไปนะตรงกลางเลยคิดได้กี่คะแนนเนี่ย
9: 75คะแนน
5: นี่อะไรมาช้า
9: หญ้าทะเล
5: ดอกอะไรดอกอะไรแล้วนี่ของตัวผู้หรือตัวเมียแล้ว
9: ตัวเมีย
5: ดอกตัวเมียทีนี้เราดูที่ในนี้มีสัตว์อะไรอีกมั่งดูดีๆนะเอาดูรอบนี้เลยว่ามีสัตว์ไหมดูสิ
10: เจอปลิงทะเล
5: ค่ะไหนตรงไหนปลิงทะเลแล้วต้องถอดรองเท้าแล้วบ้างน้องพราว
11: ต้องถอดรองเท้าแล้วแหละพี่พราวไม่ไหวแล้ว
12: ไอ้จ๋าไอ้จ๋า
13: โอ้โหแปลกจังเลย
14: โยนรองเท้า
15: พี่พราวเกิดอะไรขึ้น
11: เกิดการรองเท้าลื่น
15: ทำไมอ่ะ
11: เพราะว่าโคลนมันเหนียวค
15: ่
11: ะ
15: แล้วเมื่อกี้เทียบจากตรงจุดแรกที่เรามาเป็นไงบ้าง
11: โหอันนี้เหนียวกว่าเยอะเลย
16: จุดแรกมันก็จะแห้งๆค่ะแล้วก็ไม่มีหญ้าทะเลเพราะว่ามัน

0: ตรงนี้น้ำเยอะมากหญ้าก็เลยแบบเยอะเต็มไปหมดเลยแล้วก็สั่นรองเท้าหลุดรองเท้าขาด
1: ตอนนี้คุณครูให้วัดปริมาณหญ้าทะเลค่ะส่วนใหญ่ก็75ถึง100
2: ชื่อลูกผมด้วย
1: โอ้ย
2: ชื่อผมด้วย
3: จะสังเกตได้ว่าดินจะนุ่มมีโคลนมากแม้น้ำทะเลจะลดลงแล้วก็ยังมีแอ่งน้ำขังปริมาณโคลนตรงนี้มีมากกว่าทรายเราจึงเริ่มพบเจอหญ้าทะเลและก็ถ้าสังเกตดีๆในทุกกอของหญ้าเราจะพบสิ่งมีชีวิตเล็กๆอาศัยอยู่ด้วยค่ะยิ่งเดินยิ่งเละยิ่งลึกแถมยังต้องทำงานแข่งกับเวลาก่อนน้ำจะขึ้นอีกครั้งเด็กๆตกลงกันว่าจะส่งปริมกับพราวเป็นตัวแทนล่วงหน้าไปกับอาจารย์พรเทพก่อนส่วนคนที่เหลือจะค่อยๆตามไปค่ะ
4: ตอนนี้เรารู้จักชนิดหญ้าแล้วทีนี้เราลองมาประเมินความอุดมสมบูรณ์สิลองเป็นไงลองทำดูสิลองสาธิตดูสิว่าปุ๊บคิดว่าการปกคลุมเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์น้องพาวะคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์น้องพาว
1: 50ถึง75
5: ครูให้วัดความยาวของโคนแล้วก็นับต้นหญ้าค่ะ
6: ยังไง
5: ก็คือทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็นับในสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมว่ามีกี่ต้นกี่ต้นก็20กว่าต้น
7: นับได้ประมาณ10กว่าต้น
6: คุณนับได้ไม่เท่ากันอ่ะ
7: หมายถึงนับในช่องสี่เหลี่ยมที่หนูได้นับอะค่ะ
4: ถูกต้อง
5: แต่หนูพูดถึงนับรวมก็เลยไม่เท่ากันมันแบ่งเป็น 0.25 ตารางเมตรอะค่ะแล้วก็เราก็นับเป็นสี่เหลี่ยมเล็กสี่เหลี่ยมเล็กสี่เหลี่ยมเล็กแล้วเราก็วัดเป็นเปอร์เซ็นต
3: ์งานที่เพื่อนของเรากำลังทำคือการสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งหญ้าทะเลนะคะโดยดูจากปริมาณความหนาแน่นของจำนวนแล้วก็ชนิดหญ้าในบริเวณต่างๆของแหล่งหญ้าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยให้เราประเมินได้ว่าคุณภาพของแหล่งหญ้าทะเลบริเวณนี้ยังอยู่ดีหรือกำลังป่วยต้องการการดูแลค่ะ
4: น่าจะต้นไอ้ต้น
5: มีสองชนิด
4: อ๋อมีหญ้าอยู่สองชนิดเหรอเอาลองดูที่มีหญ้าชนิดอะไรบ้าง
5: ชะเงาใบยาวกับใบมะกรูด
3: จุดนี้เดินลึกเข้ามาอีกหน่อยเราได้เจอหญ้าทะเลสองชนิดค่ะชนิดแรกก็คือชะเงาใบยาวชนิดที่สองก็คือหญ้าใบมะกรูดอาหารโปรดปรานของเจ้าพยูนค่ะ
4: ลองสุ่มนับดูสักช่วงนึง
5: ทำไมปลาพยูนไม่กินหญ้าแบบนี้คะ
8: ปลาพยูนเนี่ยกินหญ้าทะเลได้หลายชนิดตั้งแต่ใบมะกรูดหญ้าเตานะแต่ว่าใบส่วนถ้าใบยาวเนี่ยจะกินได้น้อยส่วนใหญ่จะกินก็กินผลของมันเพราะฉะนั้นโดยหลักเนี่ยพยูนเนี่ยเขาจะเลือกหลักหญ้าหลักก็คือจะเป็นหญ้าใบมะกรูดก่อนใช่ไหมก็เหมือนน้องพราวแหละถ้ามีอาหารให้เลือกหลายอย่างจะเลือกทานอะไรก่อนคะ
5: ราเมง
8: ราเมง
4: ถัดจากนี้เราจะเดินลึกลงไปให้เป็นนี่เป็นถือว่าเป็นลึกลงไปอีกให้ใกล้กับริมน้ำดูว่าจะมีหญ้าใบยาวเนี่ยอยู่กับหญ้าชนิดอื่นอีกไหมนะหรือเป็นหญ้าชนิดอื่นอย่างเดียวเพียงอย่างเดียวเดี๋ยวเราเดินถัดต่อไปเลยในสถานีถัดไปลองสุ่มนับหญ้าใบยาสิมีสักกี่ต้นดูสิเพราะหญ้าใบยามีน้อย1
5: 2
4: นี่ก็2ก็ได้3ต้นใช่มั้ยอ้าวแล้วใบมะกรูดเป็นไงทีนี
5: ้เยอะ
4: นับๆเยอะมากใช่
5: แล้วเวลาปลาพยูนกินหญ้าแบบนี้มันกินโคนเข้าไปมั้ย
4: กินโคลนเข้าไปมั้ยถามว่ามันติดโคลนก็ติดโคลนเข้าไปด้วย
5: แล้วมันเอาออก
4: เพราะว่าแต่เนื่องจากว่าเวลาเนื่องจากว่าตอนนู้นว่าเวลามันมีน้ําตอนนี้น้ําลงมาเลยดูมีโคลนเยอะหน่อยแต่ว่าเวลาน้ําขึ้นแล้วเนี่ยปริมาณโคลนเหล่านี้ก็จะลดลงถามว่าติดไว้ติดนิดหน่อยติดเฉพาะโคลนที่ติดแน่นอยู่กับใบอาจจะมีมั่งนิดหน่อยเค้าก็กินเข้าไปก็ติดนิดหน่อยไม่เยอะไม่เยอะแล้วตรงนี้สังเกตมั้ยว่าพื้นของเวลาพยูนกินใช่มั้ยเค้าก็ไถไปปุ๊บใช่มั้ยแต่ตรงนี้ดินส่วนใหญ่นี่เป็นอะไรเป็นอะไร
5: เป็น
4: ทรายใช่ไหมทรายนำใช่ไหมทรายแล้วก็เปลือกหอยใช่ไหมแล้วก็โคนนิดหน่อยใช่ไหม
5: ทำไมใบมะกรูดถึงไม่อยู่ตรงนู้น
4: อ๋อตรงนู้นใช่ไหมตรงนู้นเนี่ยพื้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะตอนบนเมื่อกี้มันติดกับป่าชิเลนตอนบนกับเขตน้ำขึ้นน้ำลงตรงนั้นมันมีสภาพที่เป็นดินโคลนมากนะที่เราเดินจมโคลนเยอะๆเลยใช่ไหมเพราะนั้นพอโคลนมากเวลาน้ำมันขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีความเหลวมากเพราะนั้นหญ้าใบกรูดซึ่งเป็นหญ้ามันก็

0: ไม่สามารถยัง
1: ยึดไม่ได้
0: ยังลากไม่ได้ถูกต้องยังยึดไม่ได้มันก็เลยไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้เราเลยพบแต่เฉพาะของหญ้าชะงอใบยาว
2: เพื่อนๆตามมาสมทบแล้วก็แยกย้ายกันช่วยสำรวจต่อค่ะ
0: หย่อนลงไปเลยแต่คิดว่าการปกคลุมมีกี่เปอร์เซ็นต์
3: อันนี
0: ้ให้คะแนนเท่าไหร
3: ่80
0: แน่75ถึง100ใช่ไหมมีช่วงใช่ไหม75ถึง100
3: 75
0: เอา75ช่วง75ถึง100นะสภาพดินเหมือนเมื่อกี้ไหมไอ้นู้นเป็นทรายกับเปลือกหอยนี่เป็นไงเป็น
3: โค
0: ลนใช่ไหมด้านบนแล้วก็มีทรายอยู่ด้านล่างยิบยิบขึ้นไหมยิบไหมใช่ไหมนี่เจอลูกปิงแล้วนี่เจอปิงทะเลเลยเนี่ยเอาไปส่งให้พี่ทุกคนดูหน่อยนี่อะไรนี่ดอกนี่อะไรเนี่ยนี่ดอกเพชรอะไร
3: ดอกเพชรเมีย
0: นี่ดอกเพชรเมียเจอกแล้วเอาใครจับใช่ไหมเดี๋ยว
1: เห็นแล้ว
0: เห
1: ็
0: นแล้ว
2: ช่วงนี้เป็นช่วงของการผสมเกสรเพื่อนของเราเลยโชคดีลงสำรวจรอบนี้ได้เจอดอกของหญ้าทะเลทั้งดอกตัวผู้ดอกตัวเมียแล้วก็เจอผลด้วยค่ะ
0: เมื่อกี้ใช่ไหมพอดอกตัวเมียใช่ไหมได้รับผสมเกสรจากดอกตัวผู้ปุ๊บใช่ไหมมันก็กลายมาเป็นอะไรนี่เป็น
3: ผล
0: เป็นผลแล้วใช่ไหมแล้วในผลเนี่ยมันก็ข้างในเนี่ยก็มีเมล็ดเมื่อมันแก่แล้วเมล็ดก็จะแตกออกปุ๊บมันก็กลายมาเป็นต้นหญ้าชะงอใบยาวใหม่ก็เพิ่มจำนวนต้นได้เห็นไหมนี่คือวิธีการสืบพันธุ์แบบอาศัย
3: เพศอ
0: ันนี้แบบอาศัยเพศใช่ไหมเมื่อเช้าเราได้เห็นแล้วเมื่อเช้าเราไม่ก็ได้เห็นผลดีไหมเมื่อเช้าไม่เห็นผลดีไหมเห็นผลแล้วเห็นไหมทีนี้เราดูว่าเอาดูละองเกสรนิดนึงเราดูข้างในนะอาจจะดูตัวอย่างเราดูว่าเกสรตัวผู้เนี่ยเขาอยู่อย่างไรนี่ไงสีขาวๆเห็นสีขาวนั่นไห
1: ม
0: สีขาวเนี่ยมันจะเบามาก
4: มันเป็นเม็ดขาวๆ
0: ใช่นี่ไงใช่ไหมแล้วมันจะลอยหลุดขึ้นมาเวลามันเต็มที่มันก็กลายเป็นกระป๋องแล้วมันก็จะแตกออกมันก็ลอยขึ้นมาสู่ผิวน้ำเพราะนี้จะเบามากเกสรใช่ไหม
1: ฝนตกในเม
4: ื
1: อง
4: ขอบเขตบนฝน
5: ว้าวภาพสวย
0: มีฝน
4: เขาเขียนของ
0: เยอะไหมเกสรตัวผู้เยอะไหมเยอะมาก
3: เพราะว่านี้เจ๋งดีเพราะว่ามันไปกับสายน้ำได้แบบมันไม่ต้องพึ่งพาพึ่งหรืออะไรเหมือนต้นไม้ที่อยู่บนบกอะค่ะ
0: ตามมาอยู่หลังตามมาลูกเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดแป๊บนึง
4: ก็หย
0: ุ
4: ด
0: เราเจออะไรแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นอะไรเนี่ยเกสรเกสรตัวผู้เห็นไหมมันเบาเห็นไหมพอถูกปล่อยจากใต้น้ำมันลอยขึ้นมาสู่ผิวน้ำแล้วมันเบาแล้วมันก็จะไปสัมผัสกับดอกเพศเมียเนี่ยนะดอกเพศเมียที่มันเดี๋ยวมันไปสัมผัสใช่ไหมมันก็เกิดการผสมเกสรเห็นไหม
2: ก้อนขาวๆคล้ายเม็ดโฟมที่เพื่อนของเราเห็นคือละอองเกสรที่เจ้าดอกตัวผู้ปล่อยออกมาเพื่อไปตามหาเกสรตัวเมียแล้วก็ทำการผสมเกสรค่ะบอกเลยค่ะว่าภาพนี้ไม่ได้มีให้เห็นกันบ่อยๆอะไรจะโชคดีขนาดนี้คะเนี่ยหญ้าทะเลสามารถขยายพันธุ์ได้2วิธีค่ะแบบที่1ใช้วิธีแตกกิ่งก้านหรือว่ายอดใหม่จากเง่าเรียกแบบนี้ว่าแบบไม่อาศัยเพศแบบที่2หญ้าทะเลจะผลิตดอกตัวผู้แล้วก็ดอกตัวเมียขึ้นมาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมดอกตัวผู้จะทำหน้าที่ปล่อยละอองเกสรโดยใช้น้ำและกระแสลมทำหน้าที่พัดพาเจ้าละอองเกสรนั้นไปหาดอกตัวเมียแล้วก็ทำการผสมเกสรพัฒนากลายเป็นผลซึ่งด้านในมีเมล็ดที่รอวันทำหน้าที่ขยายพันธุ์ต่อแบบนี้เราเรียกว่าแบบอาศัยเพศค่ะ
0: เราได้สำรวจใช่ไหมดูการผสมเกสรของหญ้าชะงอใบยาวใช่ไหมดูหญ้าใบฟันเลื่อยแล้วก็ตอนนี้ฝนพายุฝนได้มาแล้วนะเราก
3: ็
0: กลับกันเลย
2: เพื่อนๆของเราจะไม่ได้ลงสำรวจทำความรู้จักหญ้าทะเลจนครบทุกแปลงแต่ยังน้อยก็ทำให้พวกเรารู้แล้วนะคะว่าหญ้าทะเลมีหลายชนิดมีหน้าตาแตกต่างกันมีประโยชน์มากกว่าเป็นเพียงอาหารให้เจ้าพยูนเท่านั้นยังเป็นแหล่งอาศัยให้กับสัตว์น้ำวัยอ่อนเป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์ทะเลแล้วก็เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญให้กับมนุษย์อย่างเราด้วย การมีอยู่ของหญ้าทะเลจึงมีความหมายมากพอๆกับการที่เราต้องการมีผืนป่าบนบกดังนั้นเราทุกคนต้องช่วยกันดูแลท้องทะเลให้สะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพื่อให้เจ้าหญ้าทะเลได้มีชีวิตเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดต่อไปค่ะสนุกเรียนติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: สดีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: แม่นุ่งนิกค่ะ
1: ในรายการ Eco Learning with ราชพุกสตรีซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพุกสตรีค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พฤติกรรมการใช้จริงๆมันมีหลากหลายนะครับมันมีอยู่เยอะเหมือนกันอย่างแรกอยากให้ทำความเข้าใจก่อนว่ามือถือเมื่อไม่ได้ใช้ไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่ได้กินไฟหรือไม่ได้กินพลังงานที่บอกไม่ได้ใช้คือหมายถึงว่าปิดหน้าจอวางไว้เฉยๆมันไม่กินไฟละไม่ใช่ครับอันนี้อยากให้เป็นความรู้เลยว่าเมื่อมือถือไม่ได้เปิดไว้มันก็กินกระแสได้เช่นเดียวกันพฤติกรรมที่2ก็คือว่าเรื่องของการใช้งานอย่างต่อเนื่องเมื่อเราใช้งานอย่างต่อเนื่องปั๊บพลังงานที่ใช้มันทำให้แบตเตอรี่ถ่ายพลังงานมาให้มือถือมันทำงานความร้อนก็เกิดขึ้นระดับหนึ่งแล้วถูกไหมครับเสร็จแล้วแบตเตอรี่เราลดลงเหลือ2-3 ขีดแล้วเราชาร์จบอกเดี๋ยวเราชาร์จด้วยแล้วใช้ไปด้วยลองคิดดูครับเมื่อมันยังร้อนอยู่มันถ่ายพลังงานช่วงนั้นมาให้เราใช้แล้วหรือยังเสียบชาร์จการเสียบชาร์จก็คือการเพิ่มประจุกับเข้าประจุมันก็เกิดปฏิกิริยาความร้อนอีกขึ้นไปอีกในขณะที่ใช้มีโอกาสที่ทำให้อะไรครับขั้วแบตเตอรี่เนี่ย1ถ้ามันไม่ช็อตมันก็จะติดไม่ติดกับตัวเครื่องมันก็เหมือนกับแค่เราจะชนอยู่แล้วเมื่อการจะชนปั๊บมันก็เกิดการอาร์คเหมือนกับคล้ายๆว่าไฟมันกระโดดก็เป็นตัวเสี่ยงเกิดความเสี่ยงขึ้นในการที่ทำให้แบตเตอรี่เนี่ยมันเค้าเรียกว่ามันทำงานหนักอะครับแบตเตอรี่จ่ายกระแสให้กับเครื่องเรื่องพลังงานพวกนี้ก็ทำให้เกิดการสะสมขึ้นนะเมื่อการสะสมถึงระดับหนึ่งเนี่ยความร้อนจัดที่ระบายไม่ทันมันก็จะเกิดการทำให้เกิดถึงจุดที่เราเรียกว่าเทอร์มอลรันเวย์นะครับก็คือจากภายในไม่กี่วินาทีจาก100องศาจาก100กว่าองศาวิ่งพุ่งขึ้นไปเป็น600องศาภายในไม่กี่วินาทีนะครับมันอาจจะไม่ได้ระเบิดตูมมันเป็นเหมือนกับลามเลยผมเรียกว่าไฟลามนะและอุณหภูมิขนาด400 500องศานี่ผมว่าก็เบิร์นการพกพาโทรศัพท์ในร่างกายเป็นเรื่องสำคัญครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งพฤติกรรมหนึ่งบางทีเราใส่ในกระเป๋าบางทีเราใส่ในกางเกงผมถามนิดนึงว่าเราใส่ปั๊บเรามองไม่เห็นใช่ไหมว่าหน้าจอมันสว่างหรือไม่สว่างทราบไหมครับว่าไฟที่สว่างกินไฟมหาศาลตัวนี้สำคัญเพราะส่วนใหญ่พอเราได้มือถือมาใหม่เราจะใช้มันอย่างสนุกสนานก็คือเปิดและเขาเรียกอะไรฮะแสดงเตือนหมดมีใครส่งข้อความเตือนให้สว่างนะเตือนให้สว่างฉันจะได้เห็นไอ้ตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่ผมเราใส่ไปในกระเป๋าเราคิดว่าเราไม่ได้ใช้มือแตะลูกแต่ผิวหนังเราครับผิวหนังเราผ่านความชื้นของกางเกงไม่ว่าจะเป็นกางเกงยีนกางเกงอะไรเมื่อความชื้นก็เหมือนเราเอานิ้วไปแตะหรือเหมือนผิวหนังเราไปสัมผัสเพราะนั้นเวลาเราเดินถูเหมือนเราพอไฟมันสว่างขึ้นหรือมีใครส่งข้อความเหมือนเราเอามันก็มือถือไม่รู้นะครับว่าเราใช้นิ้วหรือเราใช้ผิวหนังแตะเพราะมันเป็นสื่อเหมือนกันมันก็คิดว่าเราเปิดหน้าจอเหมือนเราถูหน้าจอเล่นมันก็เปิดอยู่ตลอดเวลาอีกอันนี้ผมอยากบอกว่ามีหลายคนไม่ได้ตระหนักก็คือการใช้แอปในเครื่องเคยสังเกตไหมครับว่ามีแอปบางตัวที่เราไม่ได้ใช้เลยแต่กินพลังงานเหลือเกินควรจะมีโปรแกรมที่เช็คว่าใช้พลังงานเท่าไหร่มันจะฟ้องเลยว่าแอปตัวนี้ใช้พลังงานเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากควรจะใช้อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อะไรที่ใช้ตามความจำเป็นนะครับนะถ้าเราใช้ความจำเป็นปั๊บเนี่ยการใช้พลังงานในเครื่องก็จะมีการพักให้มันระบายความร้อนนะครับพอใช้ปั๊บก็ร้อนขึ้นใช้เสร็จก็พักไม่ควรที่จะทิ้งโทรศัพท์นะครับเอาไว้ในที่ที่มันร้อนหรือที่อับชื้นเสี่ยงต่อการเขาเรียกรัดวงจรการพกพาขอให้มันเป็นที่ที่

ทำไมถึงห้ามใช้มือถือในปั๊มน้ำมันมีจากรายงานอุบัติเหตุว่าขณะที่หยิบโทรศัพท์มือถือมารับโทรศัพท์เกิดการระเบิดเชื้อเพลิงคือไอน้ำมันนะครับค่อนข้างจะเข้มข้นบริเวณนั้นอันที่2จะต้องมีประกายไฟอันที่3คือจะต้องมีแก๊สออกซิเจนสิ่งที่ขาดไปโดยทั่วไปคือประกายไฟประกายไฟเกิดจากอะไรประกายไฟไม่ได้เกิดจากมือถือโดยตรงหรือมีการเสื่อมของมือถือ 99% มันจะเกิดจากไฟฟ้าสถิตเมืองไทยน่ากลัวไหมเมืองไทยมีความชื้นในอากาศ 70-80% หรือมากกว่านั้นปัญหาของไฟฟ้าสถิตมีน้อยฮะแต่เมื่อเทียบกับในประเทศหนาวที่ความชื้นในอากาศต่ำกว่า 20% เป็นต้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดประกายไฟได้จากไฟฟ้าสถิตมีมากกว่าเพราะฉะนั้นในเมืองไทยไม่ควรจะกังวลจากไฟฟ้าสถิตการใช้มือถือในเมืองไทยอาจจะไม่ใช่เป็นปัญหานักนะครับควรจะดับเครื่องขณะที่เติมน้ำมันมากกว่าห้ามสูบบุหรี่แน่ๆหรือทางการทำอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดประกายไฟไม่ควรจะตื่นตระหนกข้อแนะนำก็คือว่าไฟฟ้าสถิตอาจจะเกิดการสูญเสียขณะที่เราลุกออกจากในรถไม่ว่าจะเป็นผืนยางหรือเสื้อผ้าหรือว่าจากเบาะหนังเทียมอะไรต่างก็ตามเนี่ยสิ่งที่ควรทำก็คือว่าปรับร่างกายเราให้สมดุลจากประจุไฟฟ้าที่เกินแตะอะไรก็ได้ที่เป็นโลหะถือกุญแจอยู่เอากุญแจไปแตะอยู่กับรถนิดนึงเพื่อให้ประจุเนี่ยมันคลายออกไปเรียนอีกครั้งนึงว่าในเมืองไทยไฟฟ้าสถิตไม่ใช่เรื่องปัญหาที่ทำให้เกิดประกายไฟการใช้อุปกรณ์สื่อสารหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ตัวเปียกไม่ว่าจะเป็นหลังจากซักผ้ามือเปียกๆมาจับเนี่ยหรืออุปกรณ์ชิ้นนั้นมันเปียกและยังเปิดอยู่แล้วมันเกิดการลัดวงจรการเกิดการลัดวงจรในที่เกิดจากน้ำนะฮะนำไฟฟ้าได้มันก็สามารถจะทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากขั้วลบมายังขั้วบวกได้เขาเรียกว่าเป็นการลัดวงจรมีการคายประจุกายพลังงานอย่างรวดเร็วแล้วมันก็เกิดการระเบิดเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราไม่ควรจะใช้เครื่องมือสื่อสารเราไม่ควรจะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆขณะที่ตัวเปียกฝนตกไม่ควรโทรศัพท์คงอาจจะเป็นลักษณะของกลางแจ้งเหตุผลหลักๆก็คือว่ามือถือก็ประกอบด้วยโลหะเป็นเงินเป็นทองแดงและมีโลหะอื่นๆที่นำไฟฟ้าได้หลายชนิดเลยนะครับพลังงานขณะที่ฟ้าผ่ามาเนี่ยมีพลังงานศักย์สูงมากมันก็พยายามจะวิ่งเข้าไปหาสื่อนำไฟฟ้าซะที่ใดที่หนึ่งมันก็อาจจะเป็นการนำไฟฟ้าทำให้ผู้ถือผู้ใช้เนี่ยเกิดอันตรายคำแนะนำทั่วไปก็คือถ้าเกิดใช้อยู่ในอาคารไม่ควรจะใช้อยู่ภายนอกอาคารซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้เลี่ยงในการใช้อุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเมื่อฝนตกฟ้าคะนองครับ

0: าพูดถึงปัญหาความขัดแย้งทางสังคมที่มีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ภาษาศาสนาและวัฒนธรรมเราจะพบปัญหาได้ในหลายๆพื้นที่แต่วันนี้ครูจะได้ไปลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลชุมชนหนึ่งที่มีความแตกต่างในเกือบทุกด้านแต่คนในชุมชนก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีอาชีพที่มั่นคงกินดีอยู่ดีได้ก็ด้วยพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9ชุมชนนั้นก็คือชุมชนบ้านยางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
1: 你好，我叫罗美霞，我是亚洲语言文化研究院马西龙大学的老师。我今天过来这边做调查的，就是你们就是啊，在万阳村住了几年了？
2: 40多年。
1: 40多年了是吗？那时候怎么搬过来呢？
2: 从缅甸搬过来。
1: 是从中国先跑到缅甸，然后对吗？
2: 然后又跑来缅甸，最后又来泰国了嘛。
0: วันนี้น้องเหมยยูจะพาครูไปรู้จักชุมชนบ้านยางให้มากยิ่งขึ้นผ่านพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1ฝางซึ่งน้องเหมยยี่ได้อาสาเข้ามาเป็นยุวมัคคุเทศ
3: เมื่อก่อนเนี่ยชาวจีนก่อนที่จะอพยพมาค่ะเขาจะอยู่ที่ดอยอ่างขางก่อนเนื่องจากว่าชาวจีนอพยพมาเยอะเกินค่ะเขาก็เลยเกณฑ์ลงมาอยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะอันนี้คืออาชีพของเขาค่ะในสมัยก่อนตอนนั้น
1: ย้อนกึ่งฝิ่นใช่ปะ
3: ใช่ค่ะก็คือพระบาทสมเด็จเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะเสด็จเยี่ยมชาวเขาปูมูเซอร์ดำที่หมู่บ้านดอยป่าคาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยมีชาวเขามูเซอร์นะคะมาคอยต้อนรับเสด็จค่ะในหลวงเนี่ยก็มีความเชื่อที่แบบว่าทำไมชาวเขากลุ่มนี้นะคะจึงปลูกฝิ่นค่ะเลยลงพื้นที่ด้วยตนเองเลยค่ะ
4: โรงงานแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะรับผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
4: คุณป้าอยู่หมู่บ้านนี้มานานเท่าไหร่แล้วคะ
5: พ่อแม่อพยพมาอยู่ในหมู่บ้านนี้ได้60 กว่าปีไม่รู้หนังสือไม่รู้ภาษา
4: เราไม่ทราบว่าพระองค์ท่านได้ช่วยเหลือชุมชนยังไงบ้างคะ
5: ช่วยทุกอย่างค่ะสร้างโรงเรียนเอาหมอมาดูแลตรวจฟันตรวจสุขภาพมาทำน้ำประปาแล้วก็สร้างถนนไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ลูกหลานก็ได้เรียนดีเรียนสูงได้เรียนดีเขาก็ได้ทำงานสบายสบาย
4: อาหารที่เราทำอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นอาหารพื้นเมืองของคนจีนใช่ไหมคะ
5: ใช่ก็เรียกว่าเนื้อน้ำค้าง
4: เนื้อน้ำค้าง
5: ก็อยู่ฮะทานเองกินเองท่องเที่ยวอยากได้ก็แบ่งขายหน่อยพออยู่พอกินพอเพียง
4: ไม่ทราบว่าพี่เหมยอยู่ที่บ้านนี้มาตั้งแต่เด็กๆ เลยหรือเปล่าคะ
6: ตั้งแต่เกิดเลยค่ะ
4: อย่างนี้พี่เหมยก็อยู่ทันตอนช่วงน้ำท่วมปี2549หรือเปล่า
6: ก็ทันขายของอยู่ดีๆนะคะมีเสียงดังรู้อีกทีหนึ่งน้ำเข้ามาถึงในบ้านชาวบ้านก็หนีการเข้าของเสียหายหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยก็มีองคมนตรีมาบอกว่าในหลวงรับสั่งว่าอย่าไปไหนเลยในหลวงจะอยู่กับชุมชนนี้ค่ะทุกคนก็ไม่ออกไปไม่ย้ายบ้านก็ยังอยู่ที่เดิมประทับใจในหลวงนะคะก็คือว่าในหลวงก็เสด็จมาแจกนมแจกชุดนักเรียนทุกอย่างคือว่าที่ของใช้ของในชุมชนส่วนมากก็คือนายหลวงเป็นคนมาแจกมาให้ค่ะหนูได้กินนมครั้งแรกก็คือนายหลวงนี่แหละเป็นคนแจกให้กิน
7: ถ้าไม่มีเจ๊ก็ดีนะนายหลวงจะได้อยู่ในนั้นนะคะไม่มีนายหลวงก็ไม่ได้พูดจริงๆก็ไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เพื่อนเพื่อนได้เรียนดีก็เพื่อนนายหลวง
8: มีความปลื้มปิติเนาะที่ได้เกิดในรัชกาลที่9โดยพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงให้เราอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยในหลวงทรงให้พระราชดำรัสว่าทุกคนลุกล่าสามัคคีกันเนาะคือทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเมื่อ10ปีก่อนก็เกิดภัยพิบัติธรรมชาติเนาะมัสยิดได้ความเสียหายเยอะครับทุกหมู่บ้านครับแม้แต่ชุมชนก็มาช่วยกันเนาะไม่ว่าเป็นศาสนาพุทธเนาะศาสนาคริสต์แล้วก็อิสลามที่เราอยู่ในชุมชนเนาะไม่ว่าจะเชื้อชาติอะไรเราเป็นพี่น้องกันหมดเลยครับเราจะอยู่ด้วยกันได้ครับ
4: สำหรับครูเองเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่เกิดในแผ่นดินไทยเหมือนกันก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณมากแล้วก็หลังจากที่ได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยกับชาวบ้านชุมชนบ้านยางที่นี่รู้สึกปลาบปลื้มใจแทนชาวบ้านที่นี่ทุกคนที่ได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านและได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะมีคำพูดหนึ่งที่ครูรู้สึกประทับใจมากและเชื่อว่าเป็นคำตอบของทุกความขัดแย้งในทุกชุมชนค่ะพ่อไม่เคยบอกให้เรารักพ่อแต่พ่อบอกให้เรารักกันค่ะ

เหมือนเป็นไวรัสเกิดใหม่จริงๆแล้วมันมานานแล้วครับเพียงแต่ว่าเราเพิ่งรู้วิธีที่จะไปตรวจจับมันเท่านั้นเองทุกคนเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อไวรัสได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าในคนบางคนอาจจะมีอาการรุนแรงกว่าคนอื่นนะครับที่สำคัญก็คือเด็กเล็กกลไกการเกิดโรคของตัวโนโรไวรัสนี่ก็คือมันจะไปติดเชื้อบริเวณลำไส้เล็กนะครับทำให้ตัวลำไส้เนี่ยมันไม่สามารถดูดซึมน้ำและเกลือแร่ได้ดีนะครับมันก็เลยออกมาทางอุจจาระถ้าเป็นเยอะแล้วไม่สาม

ไวรัสโรต้าอันนี้ก็มีตัวหนึ่งซึ่งมาสู่สีกับโนโรไวรัสในเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการยากที่จะแยกว่าอาการแบบนี้เป็นโนโรไวรัสอาการแบบนี้เป็นจากไวรัสตัวอื่นถ้าอยากจะรู้จะต้องส่งอุจจาระเนี่ยไปตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้รู้ว่าเป็นจากไวรัสตัวไหนจริงในตัวโนโรไวรัสเนี่ยตามระบาดวิทยาเนี่ยมันชอบระบาดในช่วงอากาศเย็นๆก็คือในตรงกับฤดูหนาวในประเทศไทยอย่างตอนนี้เนี่ยเรารู้ว่าโนโรไวรัสระบาดเพราะว่ามีบางโรงเรียนเนี่ยมีเด็กท้องเสียเกิดขึ้นเยอะพอเกิดขึ้นเยอะปุ๊บเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็เลยลงไปสำรวจเอาอุจจาระไปตรวจดูว่าเป็นจากเชื้ออะไรได้บ้างเราก็เลยเจอว่ามีโนโรไวรัสนี่ก็เป็นตัวที่ทำให้เรารู้ว่าตอนนี้โนโรไวรัสกำลังระบาดค่ะไวรัสตัวนี้เนี่ยแอลกอฮอล์ก็ฆ่าไม่ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะล้างมือก็ต้องล้างมือผ่านน้ำเยอะๆฟอกสบู่แล้วก็เช็ดให้แห้งนะคะนี่ก็เป็นการเอาเชื้อออกจากมือเรานะคะแต่ถ้าสมมติว่าเชื้อมันไปปนเปื้อนตามวัตถุสิ่งของต่างๆนะครับสิ่งที่จะฆ่ามันได้คือไม่ใช่แอลกอฮอล์ก็คือน้ำยาล้างห้องน้ำครับจากการที่เราทราบว่าตัวโนโรไวรัสที่มันติดต่อโดยการกินและส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดของอาหารน้ำดื่มกินอาหารปรุงสุกนะครับคนที่จะปรุงอาหารก่อนปรุงก็แนะนำว่าล้างมือให้สะอาดอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะหยุดยั้งการระบาดของโนโรไวรัสได้นะครับอุปกรณ์ภาชนะหลังจากใช้เสร็จแล้วล้างให้สะอาดนะครับทำความสะอาดที่ดีแล้วก็ผึ่งให้แห้งอีกอันนึงที่อยากจะฝากไว้ก็คือเจ้าตัวโนโรไวรัสเนี่ยถึงแม้ว่าเด็กที่เคยท้องเสียมาก่อนหายละในอุจจาระที่ปกติเนี่ยก็อาจจะมีตัวเชื้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เลี้ยงก็อาจจะอย่าเพิ่งประมาทตัวเชื้อก็อาจจะยังเจอในอุจจาระได้อีกเป็นระยะเวลา 3-4 สัปดาห์นะครับปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโนโรไวรัสยังไม่มียาเฉพาะสำหรับรักษาฆ่าเชื้อโนโรไวรัสนะครับฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็คือแบบประคับประคองถ้าเป็นไม่เยอะก็อาจจะให้ผสมน้ำเกลือแร่ดื่มเพื่อทดแทนน้ำและเกลือแร่ที่สูญหายไป

ราวของการศึกษาดาวเคราะห์รอบดาวฤกษ์ดวงอื่นหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า exoplanets คือ exo แปลว่าข้างนอกก็ข้างนอกระบบสุริยะของเราครับที่จริงมันไม่ใช่เป็นอันที่สองครับมันก็เป็นมีพันระบบแล้วครับในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราคาดว่ามีดาวฤกษ์ประมาณ 400,000 ล้านดวงดาวฤกษ์แต่ละดวงโดยเฉลี่ยมีดาวเคราะห์ดวงเนี่ยเพราะฉะนั้นน่าจะมีดาวเคราะห์จำนวนเป็นแสนล้านเหมือนกันครับ Exoplanets เริ่มจากการศึกษาดาวเคราะห์ที่ใหญ่มากแต่เราสนใจที่จะค้นพบดวงที่เล็กลงจนอาจจะระดับคล้ายกับโลกครับชื่อของมันคือ TRAPPIST-1 ครับ TRAPPIST เป็นชื่อของโครงการ TRAPPIST ตั้งกล้องในสถานที่ที่เหมาะมากสำหรับดาราศาสตร์เป็นทะเลทรายในประเทศชิเลในอเมริกาใต้ครับก็ขนาดเล็กจริงแต่เขาก็ตั้งใจสร้างในสถานที่ที่เหมาะแล้วก็ทำงานวิจัยที่น่าตื่นเต้นแบบนี้ครับขนาดของระบบดาวเคราะห์ของ TRAPPIST-1 ที่จริงเล็กมากเมื่อเทียบกับระบบสุริยะของเราครับในรูปนี้ทั้งหมดนี้ก็จะใส่เข้าไปเล็กกว่าวงโคจรของดาวพุธของเราครับในระบบสุริยะเรามีดาวเคราะห์ที่เหมือนโลกแค่4ดวงดาวพุธดาวศุกร์โลกก็แล้วก็ดาวอังคารที่เป็นดาวเคราะห์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยโลหะและหินที่น่าตื่นเต้นคือระบบ TRAPPIST-1 พบดาวเคราะห์ขนาดเล็กพอๆกับโลกตั้ง7ดวงอันนี้มันสาเหตุที่คนตื่นเต้นเพราะว่าคนรู้จักมานานว่ามีดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่แต่เพิ่งพัฒนาวิธีการที่จะพบดาวเคราะห์ขนาดเล็กด้วยครับซึ่งเราหวังว่าอาจจะคล้ายกับโลกของเราครับเราสนใจพบดาวเคราะห์ที่คล้ายกับโลกในลักษณะว่าประกอบด้วยโลหะและหินเป็นหลักและอาจจะมีหวังที่จะมีน้ำในสภาพเหลวหรือมีบรรยากาศอะไรแบบนั้นครับแต่การที่มีน้ำในสภาพเหลวก็จะขึ้นกับอุณหภูมิของดาวเคราะห์ดวงนั้นแล้วการที่มีบรรยากาศหรือไม่มีบรรยากาศจะกระทบอุณหภูมิอย่างมากโดยทั่วไปเมื่อคนพูดถึง habitable zone ก็เป็นความคิดว่าดาวฤกษ์แต่ละดวงมีความสว่างไม่เหมือนกันและอุณหภูมิของดาวเคราะห์ก็จะขึ้นกับระยะทางแล้วก็จะขึ้นกับความสว่างของดาวฤกษ์ดวงนั้น

พูดถึงระบบสุริยะของเราเขาจะบอกว่า habitable zone มีตั้งแต่โลกไปถึงเลยดาวอังคารแต่ที่จริงดาวอังคารเราก็อยู่ไม่ได้ไม่มีน้ำในสภาพน้ำเหลวเพราะว่าบังเอิญดาวอังคารไม่มีบรรยากาศส่วนเมื่อเขาคำนวณอย่างนี้เขาคำนึงเพื่อมีบรรยากาศด้วยก็เช่นการสำหรับ TRAPPIST 1เราไม่รู้ว่าดาวเคราะห์แต่ละดวงมีบรรยากาศหรือไม่ครับมี2สาเหตุหลักที่จะเข้าใจว่าดาวเคราะห์เกิดขึ้นได้อย่างไรรวมทั้งโลกของเราเกิดขึ้นได้อย่างไรครับและคำถามสำคัญของมนุษยชาติอีกคำถามหนึ่งคือว่าสิ่งมีชีวิตมีที่อื่นในเอกภพหรือเปล่าครับซึ่งตอนที่เราคุยกันเรายังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่ามีสิ่งมีชีวิตที่อื่น

ฮีทสโตรกจริงๆเป็นโรคที่น่ากลัวนะครับถ้าเกิดว่าวินิจฉัยได้ช้าแล้วก็รักษาได้ไม่ทันถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับลักษณะการใช้ชีวิตของคนเราบางทีก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องออกไปสัมผัสกับอากาศร้อนข้างนอกจะต้องขับรถขี่มอเตอร์ไซค์ออกกำลังกายหรือว่าเดินขายของพอโดนแดดเลยเกิดปัญหาขึ้นมาได้ฮีทสโตรกเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากความร้อนความร้อนจากข้างนอกหรือว่าความร้อนจากข้างในความร้อนจากข้างนอกก็มีแสงแดดมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะความร้อนจากในตัวปกติร่างกายแล้วก็ต้องมีเมตาบอลิซึมมีการเผาผลาญมีการสร้างความร้อนขึ้นมาอยู่แล้วเป็นปัญหาทั้งสองอย่างปกติร่างกายจะต้องแบบพยายามแบบควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้อยู่ 36 ถึง 37.5 องศาเซลเซียสเพื่อให้อวัยวะต่างๆแล้วก็เซลล์ทำงานได้ดีครับพอเราอยู่ในที่ร้อนๆเข้าเนี่ยเราก็จะมีปัญหาและร่างกายก็จะต้องพยายามจัดการมันตอนแรกๆเนี่ยร่างกายจะปรับตัวโดยการมีการสูบฉีดโลหิตหัวใจเต้นแรงขึ้นเลือดไปเลี้ยงที่ผิวหนังมากขึ้นเส้นเลือดที่ผิวหนังขยายตัวต่อมเหงื่อทำงานมากขึ้นก็เลยมีเหงื่อออกมาเยอะพอเหงื่อออกเยอะๆเข้าร่างกายขาดน้ำเสียน้ำพอร่างกายขาดน้ำมากๆเนี่ยร่างกายก็จะพยายามปรับตัวก็คือเอาเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญเช่นหัวใจตับไตสมองอะไรมากขึ้นแต่ว่าพอถึงจุดนึงเนี่ยครับเลือดมันก็จะไปเลี้ยงไม่พอพอไปเลี้ยงไม่พอเนี่ยไตเป็นอวัยวะสำคัญที่เราใช้กรองของเสียขจัดเกลือแร่พอเลือดไปเลี้ยงไตน้อยทีนี้ของเสียก็คั่งเกลือแร่ในร่างกายก็ผิดปกติไปก็เกิดไตวายขึ้นมาจุดสังเกตง่ายๆก็คือว่าคนเป็นลมจากฮีทสโตรกเนี่ยถ้าเราไปดูที่ตัวเขาเนี่ยตัวเขาจะแห้งไม่มีเหงื่อแล้วครับก็คือเหมือนกับเหงื่อมันออกไปเยอะจนมันไม่มีจะออกแล้วแล้วก็อุณหภูมิตามร่างกายเนี่ยก็คือตัวจะร้อนมากเลยครับคนที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นฮีทสโตรกนะครับอย่างแรกเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นเด็กๆอายุน้อยนะครับกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเช่นเป็นโรคหัวใจหรือเป็นโรคผิวหนังบางชนิดที่ระบายเหงื่อได้ไม่ดีเช่นผิวหนังแข็งหรือว่าเป็นกลุ่มที่ทานยาบางชนิดเช่นยาขับปัสสาวะก็ทำให้กายมีภาวะขาดน้ำอยู่ก่อนแล้วหรือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่สบายอยู่ก่อนแล้วครับเป็นกลุ่มที่ท้องเสียถ่ายเหลวหรือขึ้นไส้อาเจียนกินไม่ได้ก็ขาดน้ำอยู่ก่อนแล้วด้วยหรือว่านอนหลับไม่เพียงพอพักผ่อนไม่เพียงพอก็เป็นกลุ่มเสี่ยงถ้าเจอกรณีนี้นะครับอย่างแรกก็คือพาผู้ป่วยพาคนเจ็บที่เราเจอเนี่ยออกมาจากสถานที่ที่ร้อนๆก่อนเอามาอยู่ร่มๆก่อนช่วยลดความร้อนของเขาไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามเสื้อผ้าถ้าเห็นว่ามันดูระบายอากาศไม่ค่อยดีก็ปลดเสื้อมาก่อนแล้วก็เช็ดตัวลดความร้อนก็คือใช้ผ้าชุบน้ำธรรมดาก็ได้หรือน้ำเย็นก็ได้เช็ดตามแขนขาข้อพับซอกคอซอกแขนรักแร้ครับถ้ารู้ตัวดีก็คือให้ทานน้ำเป็นน้ำธรรมดาหรือน้ำเย็นก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้สึกตัวหรือว่าดูแบบดูซึมๆอย่าเพิ่งให้ทานเดี๋ยวจะสำลักแล้วเดี๋ยวจะมีปอดอักเสบติดเชื้อจะยิ่งแย่กันไปใหญ่

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับหนึ่งในเพศหญิงนะครับนอกจากพบบ่อยแล้วก็ยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตบ่อยด้วยนะครับเท่าๆกันครับไม่ใช่ว่าคนที่หน้าอกใหญ่ๆจะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าขนาดที่ใหญ่อาจจะเป็นเรื่องของไขมันก็ได้พอเป็นไขมันเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนของเนื้อเต้านมมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมคนที่หน้าอกไม่ใหญ่

หน้าอกที่เขามีเนี่ยมันเป็นเนื้อเต้านมตรงนี้มันก็มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งได้เช่นกันไม่มีความเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็ยืนยันว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับการที่มีอะไรไปบีบรัดหรือกระทบกระแทกอยู่บ่อยๆยังไม่มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมนะครับอายุเฉลี่ยการมีประจำเดือนของเด็กหญิงไทยเราก็จะอยู่ที่ประมาณสัก13แต่ถ้าอายุสัก10หรือ11เริ่มมีประจำเดือนแล้วนะครับอายุที่หมดประจำเดือนของเฉลี่ยเราประมาณสัก48 49ถ้าอายุ55ยังมีประจำเดือนอยู่ก็คือมีช่วงของชีวิตเนี่ยทั้งชีวิตของเขาเนี่ยที่มีฮอร์โมนอยู่ในร่างกายเยอะตรงนี้ก็มีตัวเลขว่าเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมก็เป็นแค่หนึ่งในปัจจัยอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่อาจจะมาเสริมโอกาสในการเป็นมะเร็งเต้านมได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่เสมอไปนะครับต้องเรียนอย่างนี้คำว่าถุงน้ำหรือซีสเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งซีสหรือถุงน้ำพวกนี้ก็เกิดมาจากการที่ภายในเนื้อเต้านมเนี่ยมีการตอบสนองต่อฮอร์โมนสูงกว่าปกตินะครับก็กลายเป็นมีการสร้างน้ำขึ้นมาในท่อแล้วก็กลายเป็นถุงน้ำขึ้นมาซึ่งถุงน้ำพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยแมมโมแกรมที่เราใช้กันอยู่ในศรีราชหรือว่าสถาบันหลักๆทั่วประเทศเนี่ยจะเป็นแมมโมแกรมแบบดิจิตอลนะครับซึ่งการที่เป็นดิจิตอลเนี่ยหมายถึงว่ามีการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์เข้ามาคำนวณละเอียดขึ้นนั้นปริมาณรังสีที่ใช้ในการถ่ายภาพแต่ละครั้งเนี่ยน้อยนะครับน้อยกว่าการไปเอ็กซเรย์ปอดประจำปีด้วยซ้ำนะครับนั้นตรงนี้ถ้าถามว่ารังสีที่ได้รับเข้าไปจะไปเพิ่มหรือกระตุ้นให้เป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเกิดขึ้นน้อยมากนะครับปัจจุบันการเสริมหน้าอกเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็นถุงซิลิโคนนะครับซึ่งถุงซิลิโคนเนี่ยมีการศึกษามายาวนานแล้วนะครับแม้แต่ทางอเมริกา FDA ก็ approve ว่าไม่ได้มีการเกี่ยวข้องหรือเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมประเด็นนึงก็ว่าคุณผู้หญิงที่เสริมหน้าอกเนี่ยอาจจะทำให้การตรวจด้วยแมมโมแกรมอัลตราซาวด์เนี่ยอาจจะตรวจได้ยุ่งยากขึ้นนะครับก็เป็นข้อที่ต้องระมัดระวังผู้ชายก็มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้นะครับแม้ว่าตัวเลขจะไม่มากทุกๆตัวเลขเฉลี่ยของศรีราชตัวเลขจะตกอยู่ที่ประมาณ 3-5% ต่อปีนะครับคือเราดูคนไข้ประมาณ 1,000 รายต่อปีเนี่ยเคสใหม่นะครับก็ทุกปีก็จะมีเป็นเลขหลัก10เนี่ยที่เป็นผู้ชายที่เป็นมะเร็งเต้านมเฉพาะผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดแล้วก็รักษาที่โรงพยาบาลศรีราชจนครบถ้วนเนี่ยอัตราการรอดชีวิตที่5ปีของเราเนี่ยจะอยู่โดยรวมประมาณเกิน 90% นะครับถ้าที่10ปีเนี่ยก็เกิน 80% ขึ้นไปนะครับในสตรีไทยเราก็แนะนำว่าพออายุถึง35หรือ40ปีเนี่ยก็ควรจะเข้ารับการตรวจคัดกรองครั้งแรกนะครับโดยการทำแมมโมแกรมร่วมกับการทำอัลตราซาวด์ของเต้านมนะครับถ้าเราวินิจฉัยได้ตั้งแต่ระยะที่1โอกาสรอดถึง10ปีเกิน 95% นะครับแล้วเราจะไปรอให้เป็นระยะ2ระยะ3ทำไม

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลา

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: เราเป็นผู้ผลิตอิสระพิมพ์นครมีเดียค่ะจากภาคใต้พอดีว่าเราเนี่ยเป็นนักข่าวพลเมืองค่ะพัฒนาจากนักข่าวพลเมืองจนได้มีโอกาสมาพัฒนาเป็นผู้ผลิตสารคดีโดยที่เรามีความรู้สึกว่าการที่เราสื่อสารเรื่องราวจากพื้นที่จากบ้านของเราด้วยตัวของเราเองค่ะดีกว่าเรารอสื่อกระแสหลักเพียงอย่างเดียวในการที่จะสื่อสารจากเรื่องราวจากบ้านของเรา
1: อันนี้นะครับเป็นวิชานิเทศศาสตร์เป็นไงบ้างครับ
0: ที่นี่บ้านเราเรื่องที่เราทำในตอนนี้นะคะเราตั้งชื่อตอนว่าสาคูค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งในบ้านของเราอะค่ะตั้งแต่เด็กแต่เราไม่เคยเห็นประโยชน์จากต้นของมันเลยก็มองผ่านไปแต่พอเราได้มาชิมขนมชิ้นเล็กๆเพียงชิ้นเดียวค่ะทำให้ทีมของเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องสื่อสารเรื่องราวในตอนนี้แล้วล่ะค่ะ

0: ที่เราได้รับประทานเป็นขนมที่ทำจากแป้งสาคูค่ะเป็นขนมกวนมันมีความหอมมันมีกลิ่นอะไรที่บอกไม่ถูกที่มันต่างจากขนมชนิดอื่นค่ะเรากินขนมเสร็จแล้วเราก็มันต้องมีอะไรมากกว่านี้เราก็เลยหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ไปเจอกับวิจัยตัวนึงในเว็บไซต์ค่ะแล้วก็มีชื่ออาจารย์นิพนธ์ใจปลื้ม
1: คือสาคูเนี่ยมันก็ขึ้นได้เฉพาะในภาคใต้นะครับในประเทศไทยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำขังหรือน้ำแฉะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะอยู่บริเวณห้วยหนองคลองบึงริมแม่น้ำแล้วก็ป่าพลุอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสาคูก็ไม่ได้เป็นพืชที่ไปแย่งพืชอื่นเขาก็อยู่ของเขาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ดูเขาจะสมบูรณ์นะครับในพื้นที่ที่พืชอื่นขึ้นไม่ได้ครับพื้นที่ป่าสาคูในอดีตเนี่ยมันก็มากพอสมควรซึ่งเข้าใจว่าสาคูในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาคูดั้งเดิมเป็นไม่ได้เป็นสาคูป่าแต่ว่าเป็นสาคูที่คนนำมาปลูกดังจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนมากก็มีอยู่พันธุ์เดียวก็คือพันธุ์ที่มันไม่มีหนามและยอดสีแดง
0: อาจารย์นิพนธ์ใจปลื้มค่ะเล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะทำขนมกินกันในหมู่บ้านหรือมีงานเทศกาลต่างๆจากโค่นต้นสาคูค่ะนำมาทำแป้งและขนมรับประทานกันในหมู่บ้าน
1: สมัยก่อนนั้นก็คนทำมาหากินก็คือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครอบครัวเป็นหลักแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเราผลิตสินค้าเพื่อส่งออกแม้แต่สินค้าเกษตรนะครับดังนั้นก็มีการนำพืชชนิดอื่นขึ้นมาเพิ่มขึ้นในภาคใต้ก็คือว่าเรามียางพาราแล้วก็มีปาล์มน้ำมัน
0: มันกระทบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจนถึงพืชชนิดเล็กๆทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเนาะมันไม่ใช่เรื่องแค่สังคมใหญ่แต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่เราควรจะให้ความสนใจมันมากขึ้นค่ะหลังจากเราได้ข้อมูลทางวิชาการแล้วนะคะเราก็เดินทางไปยังจังหวัดตรังเลยค่ะเราไปถามอาจารย์วิโรจน์ถึงประโยชน์ของป่าสาคูว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนอกจากการทำแป้งอะค่ะ
2: สาคูนี่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมายาวนานก็เนื่องจากว่าคนสมัยก่อนเนี่ยได้ใช้สาคูในการสร้างที่อยู่อาศัยเช่นเอาใบของสาคูเนี่ยมาเย็บเป็นตับจากแล้วก็มุงหลังคาบ้านมุงโรงเรือนหรือมุงคอกปศุสัตว์ต่างๆหรือทำขนำในทุ่งนา
0: ชุมชนบ้านโคกสะบ้าค่ะเป็นชุมชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มเหมาะที่ต้นสาคูจะเจริญเติบโตได้ดีค่ะในตอนแรกค่ะเราได้ทราบข้อมูลว่าป่าสาคูที่นั่นค่ะมีจำนวนลดลงแล้วพอเราไปเห็นค่ะเฮ้ยป่าสาคูมันมีเยอะมากมันยาวไปตลอดสายลำคลอง 2-3 หมู่บ้านเลยค่ะที่ทอดยาวไปคนที่นั่นจะดูแลป่าสาคูเป็นอย่างดีนะคะไม่เหมือนกับที่บ้านเราที่มันขึ้นเป็นหย่อมเป็นหย่อมค่ะคนแถวนั้นก็เลยมีความผูกพันคลุกคลีกับต้นสาคูมาโดยตลอดค่ะทั้งการใช้ประโยชน์ในการทำบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งการทำแป้งสาคูโคกสะบ้าค่ะเราไปเจอกับลุงเอียดซึ่งได้พูดคุยสอบถามถึงที่ไปที่มาของการมาทำแป้งจากต้นสาคูของลุงเอียดว่าเป็นมาอย่างไรอะค่ะ
3: กาแป้งสาคูผมเป็นทิพปีเดียวมาเห็นว่าแป้งสาคูคนแต่เด็กก็นิยมกินกันมากซึ่งผมเลยเพื่อลูกหลานต่อไปข้างหน้าจะได้กินต่อๆไปถ้าไม่ก่อนก็ทำทุกเรื่องเด็ดมาทุกวันนี้ก็ทำไม่กี่กว่าเรื่องเพราะว่ามีทั้งหอมแล้วมีทั้งกินดีกินมันหอม
0: ส่วนในการที่ลุงเอียดเลือกต้นสาคูในการที่จะมาทำแป้งค่ะลุงเอียดจะเลือกต้นที่สมบูรณ์เต็มวัยค่ะก็คือให้เห็นลักษณะมีดอกโผล่ออกมายอดของมันนะคะเขาเรียกว่าแตกเขากวางลุงเอียดบอกว่าต้นนี้ถ้าแตกเขากวางแล้วมันจะอยู่ได้ไม่เกิน2ปีมันก็จะตายตามธรรมชาติเป็นการแสดงอย่างหนึ่งว่าการที่เราโค่นต้นสาคูมาทำใช้สอยส่วนอื่นนะคะไม่ได้เป็นการทำลายป่าแต่อย่างใดแต่มันเป็นการตามวัฏจักรของ

0: ตอนที่ว่ามันเป็นแปลงก็อยู่ว่ามันเป็นแต่ก็ขวาง
1: ครับ
0: ครับเนี่ยนี่จะอยู่น่ะอยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าเป็นแปลงในด้วยอยู่บนปลายทุดเพราะว่ามันเป็นดอกนี่คือดอกเมื่อก่อนตะกู้มันมีมามีลอดยันคล้องเลยเมื่อก่อนแต่ว่ามาถึงวันนี้คือตะกู้มันมีน้อยกว่าเพราะว่าเขาเลยพัฒนาคล้องขึ้นมาตะกู้มันก็เลยมีน้อยลงมาทุกวันนี้ผมคิดว่าจะเลือกกับเมื่อก่อนนั้นจะเลือกถึงตกถึงเนี่ย
1: เห็น
0: นะแต่เด็กมันปลามากปลาอยู่มากแต่ว่ามีปลาตะกูทุกวันนี้ถึงว่าปลามจะน้อยมากอยากอีเติมปลาตะกูลบเหมือนเดิมแต่ว่าตะกูก็มีใจหันได้พ้นมากได้มากแต่เด็กจะเป็นหน้ามดแต่ทุกวันนี้กลายเป็นต้นยางเนี่ยต้นปั๊มได้มา
2: เดี๋ยวปลาไปเลยว่าดวงตะกูตอนนี้มันจะลงมาเก๋ๆนะ
1: ครับไปเลยตรงไหนคร
2: ับ ไปเลยที่คนในวันคน
1: ครับผม
3: เราเวลาโค่นต้นสาคูปุ๊บอะค่ะส่วนที่เราไม่ใช้ประโยชน์แล้วค่ะมันจะเป็นที่อยู่ของตัวดวงสาคูจะเข้าไปทำรังวางไข่ใช้เวลาเพาะฟักในต้นสาคูประมาณ15วันมันก็เป็นตัวด้วงสาคูเนี่ยนี่เขานิยมบริโภคกันเป็นอย่างดีเลยค่ะสามารถขายได้ราคาแพงเลยทีเดียวเวลาเราไปเลือกซื้อแป้งสาคูอะค่ะมาทำขนมแต่ละครั้งเราก็จะบอกว่าซื้อแป้งสาคูหน่อยแต่ที่จริงแล้วไอ้แป้งสาคูที่เราไปซื้อค่ะมันเกิดจากแป้งมันสำปะหลังแล้วแป้งสาคูจริงๆที่เกิดจากต้นสาคูมันหายไปไหนการทำแป้งสาคูก็คือการที่นำของต้นสาคูค่ะเฉาะเอาเปลือกมันออกแล้วเอาเนื้อต้นทั้งต้นนะคะเข้ามาใส่ในเครื่องขูดเป็นเครื่องขูดนะคะขูดจนละเอียดแล้วก็นำมาปั่นกับน้ำแล้วก็กรองน้ำหลายครั้งล้างน้ำกรองน้ำจนมันเกิดเป็นตะกอนแป้งที่พื้นก้นถังอะค่ะพอเราเห็นเป็นตะกอนแป้งปุ๊บภรรยาของลุงเอียดค่ะ

0: ็เอามาใส่ในตะแกรงเพื่อนำไปตากแดดก็แค่นั้นนะคะมันก็เป็นแป้งแล้วรับประทานได้แล้วก็ไม่ถือว่ายากแต่ลุงเอียดเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะคะการทำแป้งสาคูเนี่ยคือคนนึงจะทำแป้งสาคูก็ลำบากมากเพราะว่าต้นสาคูเป็นต้นใหญ่ต้องตัดต้องค้อนกันหลายคนทั้งหมู่บ้านก็จะแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็ต้องใช้ที่ขูดอะค่ะขูดกับมือกว่าจะได้มามันก็ลำบากเมื่อเราเห็นการได้มาของตัวแป้งแล้วค่ะเราก็อยากทราบถึงที่ไปของแป้งอีกว่าแป้งเนี่ยมันจะเอาไปทำอะไรบ้างเราก็เลยเดินทางไปที่ตัวเมืองทับเที่ยงค่ะเพื่อไปเจอกับพี่เบียร์ซึ่งเป็นพ่อค้าทำขนมจากแป้งสาคูโดยเฉพาะเลยเราก็ได้พูดคุยถึงการทำขนมจากแป้งสาคูว่าทำอย่างไรนี่คือเวลาตีสามค่ะพี่เบียร์ลุกขึ้นมาทำขนมจากแป้งสาคูพี่เบียร์จะทำขนม2ชนิดคือขนมกวนกับขนมลอดช่องเราก็นั่งดูวิธีการทำขนมของพี่เบียร์ค่ะว่ามีวิธีการอย่างไรที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือมันจะต้องใช้แรงในการกวนมากเพราะว่าแป้งสาคูเป็นแป้งที่เหนียวกว่าแป้งชนิดอื่นแล้วก็เป็นแป้งที่แบบไม่ได้ละเอียดมากจะต้องกวนต้องใช้แรงในการกวนเป็นอย่างมากถึงจะได้แป้งมาแล้วสิ่งสำคัญคือความหอมของมันนะคะมันเป็นแป้งที่หอมมากหอมแบบพออธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นแป้งที่กลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์เป็นกลิ่นต้นไม้ค่ะผสมกับน้ำกะทินิดหน่อยมันทำให้ความหอมเนี่ยทำให้เรานึกได้ว่ามันแตกต่างจากการทำขนมจากแป้งชนิดอื่นทันทีเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือขนมลอดช่องขนมกวนนะคะลอดช่องที่อื่นเราจะเห็นเป็นลอดช่องสีเขียวแต่ที่นี่จะใช้คงความเป็นอัตลักษณ์ของมันคือลอดช่องจะเป็นสีน้ำตาลโดยไม่ต้องใส่สีใดๆเพราะแป้งสาคูมันจะเป็นสีน้ำตาลโดยอัตโนมัติ
1: ตัวแถวบ้านมันมีปลาสาคูแล้วก็มีคนทำแป้งสาคูอยู่ก็รู้สึกว่าไอ้นี่มันน่าจะมันจะดีว่าก็ลืมจากทดลองสืบทานจากคนแก่ๆนะมันนุ่มขวนเลยมันเนี่ยกระทำถ้ามันก็ทำเลยสูตรส่วนผสมมาเลยเนี่ย
0: พี่เบียร์ทำขนมไม่เยอะค่ะก็เลยใช้เวลาการทำตั้งแต่ตี3จนถึงตี5ก็เสร็จแล้วประมาณ2ชั่วโมงในการทำขนม2ชนิดนี้ค่ะพี่เบียร์จัดของใส่รถอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะพาขับรถไปยังที่ตลาดทับเที่ยงในตัวเมืองตรังค่ะเป็นตลาดเช้าส่วนใหญ่ที่เราเห็นลูกค้าของพี่เบียร์ที่มาเลือกซื้อค่ะจะเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปแล้วล่ะค่ะที่มาเลือกซื้อขนมชนิดนี้ค่ะแล้วก็เราก็ได้ถามเขาว่าทำไมเขาถึงได้มาเลือกซื้อขนมเหล่านี้เราก็ได้คำตอบมาว่า
2: เนี่ยปากเปรี้ยวมันมีปากเปรี้ยวว่ามันน่ากินบ้าง
0: แต่ถ้ากินยากไหมบ้างนี่
2: ถ้ากินยากค่ะถ้ากินยา
3: ไปลาดเอิญมีมั้ง
2: ไหมไม่มีค่ะแบงค์สาคูก็ต้องน้ำจริงๆจะได้ต้องสั่ง
4: มาเลยว่า
5: เดี๋ยวซีซิบเดี๋ยวซีซ
3: ิ
5: บ
3: เจอ
5: เ
3: ด็กกกล้อไปจังเลยนะอ๋อเด็กกกล้อนะ
6: นุ่งจากแป้งทำจากแป้งสาคูกับนุ่งทำจากแป้งตามของตลาดมันต่างกันเยอะ
5: ค่ะอันนี้คนเต๋อชอบกินมันนวลดี
7: ก็พอจะกินได้เลยมีแต่นี้ก็ในนี้กับอย่างนี้แห้งเลย
6: ค่ะเอื้อนนะคะ
7: เอื้อนนะลุงไม่บักเห็นนะแต่จากที่ลุงกับแม่ควรกินเองกันก็มีแป้งไม่ได้ใกล้แต่เด็กกันลุงไปซื้อแป้งเดี๋ยวประทานลุงเป็นสาคูแก่ๆลาดตื้อกันตื้อเขาแบบวนกินตื้อตั้มเดี๋ยวมันกินไม่รอดเขาตั้มเดี๋ยวเราตั้มไม่เหลือ
6: ม
7: ัน
6: ต่างจากแป้งตั้มของตลาด
7: กันเสือมันเป็นรสชาติรสชาติของมันเลยนิ่มหอม
6: จับตา
5: น่ารัก
1: แป้งซาคู่นี่มันจะนิ่มไอ้ความนิ่มความละเอียดป้าแป้งไข่แป้งข้าวเจ้ากันนะมาทำนุ่มกลิ่นมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมว่าแป้งข้าวเจ้าเมื่อทำนุ่มขวนมันก็จะนิ่มคนกินก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างได้นะคนสมัยก่อนก็การคนแก่ๆเนี่ยที่เขาอยู่แก่ๆในที่ลุมนะเขาก็จะกินแป้งซาคู่กันตลอดเพราะว่ามีแป้งข้าวเจ้ามาเนี่ยทำแป้งข้าวเจ้าเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ฉ่ายเมื่อเนี่ยเวลามาค่ายเนี่ยก็จะบอกว่าซื้อไปให้คนแก่ๆนะเขากินแบบนั้นมาตลอดนะกินแป้งสาคูมาตลอดพอมากินนมกวนปัจจุบันเนี่ยก็กินไม่ได้

0: ไม่ได้คิดถึงเรื่องต้นทุนมานะว่ามันจะถูกมันจะแพงว่าแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีคนทําแล้วก็อย่างนึงมันเราทําเนี่ยเวลาไปขายที่ไหนเนี่ยก็จะถามว่าเออมาจากไหนแปลงเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยเราก็จะได้หล่าถึงหมู่บ้านเราได้ว่าเออที่นี้ยังมีแปลงซากคู่นะมีกลุ่มอนุรักษ์ป่าซากคู่มีคนทําแปลงมีกลุ่มแม่บ้านอะไรพวกเนี้ยเพิ่นว่าเออไอ้ป่าซากคู่ที่เขาขอนเขาทุ่มเลยเนี่ยมันก็ทําให้มีรายได้มีเรื่องพวกนี้ได้ถ้าว่าเรายังดูแลมันนั้นนะเส้นได้ไม่ใช่ว่าเป็นป่าที่ไม่มีประโยชน์มันไม่ใช่มันใช่ประโยชน์ได้ถ้าเรารู้จักที่จะทํามันนั้นนะ
1: จากการที่เราได้ฟังคนนู้นคนนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของสาคูอะค่ะมันทําให้เราเห็นว่าปัญหามันไม่ได้เกิดเฉพาะที่แป้งมาแทนที่แป้งทําให้แป้งสาคูหายไปอย่างเดียว
2: ต่อมาในปัจจุบันในปีนี้ที่ผมทําการสํารวจใน3พื้นที่ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงเนี่ยคาดว่าประมาณจังหวัดละประมาณสัก 2,000 กว่าแล้วก็บางจังหวัดก็ไม่ถึง 2,000 กว่าก็รวมแล้วสักประมาณ 6,000ไร่ต่างกับในอดีตมากเพราะว่าในอดีตเนี่ยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเองแสนกว่าไร่นะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันลดต่ำลงมาครับ
3: มันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างคะอาจารย
2: ์ผมก็คิดว่าในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็นํามันสำปะหลังจากประเทศในทวีปแอฟริกามาปลูกแล้วก็แป้งมันสำปะหลังก็มีคุณสมบัติก็คล้ายกับแป้งสาคูแต่ไม่เหมือนนะครับคล้ายกันเท่านั้นเองแต่ไม่เหมือนซึ่งมันสามารถจะผลิตเป็นเชิงอุตสาหกรรมได้แล้วก็ง่ายกว่าในการผลิตแป้งจากสาคูนะครับทีนี้แป้งเหล่านั้นก็ถูกสั่งมาขายในภาคใต้ก็ความจําเป็นที่จะต้องมีแป้งสาคูในภาคใต้นั้นก็ไม่มีคนก็เริ่มที่ลืมใช้ในขณะเดียวกันก็มีการที่จะขยายพื้นที่ในการปลูกยางพาราแล้วก็ปลูกปาล์มน้ํามันมากขึ้น
0: ในก้นแถวบ้านนี่ที่โคกสะบานนั้นในโซดคลองเนี่ยจะเป็นป่าซากคู่ทั้งหมดมันก็เริ่มจากการบุกลุกทำมาหากินนั่นนะถ้าเป็นการทำนาเนี่ยมันจะไม่ไปบุกในที่ป่าซากคู่แต่มันจะเริ่มจากการทำสวนพอเริ่มทำสวนยางเริ่มทำสวนปาล์มเนี่ยมันก็จะเริ่มลุกไปทีนิดแล้วก็อีกอย่างคือเรื่องน้ำท่วมการขุดลอกคลองว่ามันมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมอยู่ถึงเขาก็เลยคุดหลอกคล่องนะเพื่อระบายก็ในเรื่องป่าซากคู่มันก็มดไปกับการหลอกคล่องหมากว่าเรื่องโครงการบุกลุกในตอนนั้นนะพอตอนล่างพอว่าก็หลอกคล่องเถมันบ่ายขึ้นก็เหลื่อมลุกไปเรื่อยมันก็เลยไม่ฟื้นตัวนอกจากฟื้นทีแต่ว่ามีเจ้าคล่องแล้วเขาก็ไม่ยอมไม่ทำมันนะ
4: แต่เล็กก็ตรงนี้ได้แต่เล็กคล่องลำจานนั้นหมาก
5: ครับซึ่งมันนี
4: ่แต่ปอมมาสักคิดปีได้นะก็คุดทำเป็นเมืองจุนมาเป็นกองจุนมาด้านเดีย
6: วสากูมากแต่แล้วตึ้งตาก็จับปลาวันนี้ก็จับปลาในกองก็จับเต็มมันโดนาแมงตึ้งเราไปจับเชยจับตีรักรากวนได้ด้วยตอนนี้รักรากวนนั้นมันได้ยั่งแล้วในตักกองเขาหลอกยั่งกับมันไม่มากแต่แรกน้ำมันไม่เคยแห้งอันรอดนี่มันมีเชิงรักรากูอยู่รอดตึ้งตอนนี้มันโคตรล้อกล้องจัดปีอันเลยค่ะโดยตึ้งบุเนียรากูแตกเต็มแล้วแต่ว่ามันไม่เหมือนแต่คนนี่ปลานั่นผมใจปลาร้อยนั่งทุกชนิดเขาเอาหมาปล่อยปิงตั้งในนั้นแต่มันอยู่ไม่ได้นี่มันอยู่ไม่ได้กับบาดมันว่าคนกับมาร์กกันปลายังมาร์กมันได้ก็ไอ้มาร์กเกินมาร์กมันเตะโดนมันมาตอนนี้ไม่ไกลมีเตะโดนลำบากแล้วปลาก็โยลำบากคนก็โยลำบาก

ก็ยังไม่คิดเจ้านั่นที่ที่แถวข้างบ้านที่ทำอยู่กับต้องเจ้าสามเจ้าทำคนเนี้ยที่เอาแป้งไปแปรรูปโต๊ะนะมันก็น้อยลงแล้วก็คือมันก็ว่าเขาทำแล้วไม่มีหรือว่าเอาไปค่าที่ไหนนะแต่พอลังเนี่ยมันก็มีคนที่จะเอาไปทำนี่อยู่มั้งราคามันสูงว่าแปลงถั่วไปนึงถ้าว่าขึ้นมาเขาก็ใช้แปลง

0: ข้าวจามันก็ทุกว่าต้นทุนจะน้อยลงนะกําไรก็ก็ดีว่าส่วนนึงแล้วก็เรื่องของตอนเดี๋ยวมันหายากขึ้นมันคนน่าเสียดายนะกว่าถ้าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่เคยกินเขาไม่เคยรู้จักเนี่ยก็จะไม่รู้ว่ามันแตกต่างยังไงแต่คนที่มีอายุแล้วเนี่ยที่เคยกินเคยสัมผัสมาเนี่ยก็จะรู้ว่าเอออันนี้มันดีว่ามันดีว่าของใหม่ๆที่นี่มานะซึ่งแต่คนรุ่นนั้นมันก็ค่อยๆทยอยหมดไปเรื่อยๆถ้าว่าคนรุ่นไม่รู้จักที่จะทำมันที่จะกินมันเลยเนี่ยที่จะฉายประโยชน์จากมันนั้นมันการหมดไปมันการเป็นธรรมดา
1: คือการส่งเสริมการเกษตรในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องสาคูเลยนะครับสาคูเนี่ยเป็นพืชชายขอบพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นคนชายขอบก็คือคนเขาหลงลืมไม่ได้สนใจว่ามันเป็นพืชที่มีค่าถ้าดูจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นชายขอบเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันให้คุณค่ามากมายมหาศาลก็คือส่วนที่เป็นต้นก็คือส่วนที่ให้พลังงานก็คือส่วนที่เป็นแป้งให้คาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นในอนาคตหากว่าเราไม่สามารถที่มีแป้งอย่างอื่นได้ไม่ว่าจะเกิดสงครามก็ดีเกิดภาวะโลกร้อนก็ดีแล้วก็พืชที่เราปลูกเหล่านั้นมันเสียหายมากสาคูเป็นพืชที่ทนทานเพราะฉะนั้นมันอย่างน้อยก็สามารถที่จะทำให้เรามีอาหารประเภทแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตอยู่ได้นะครับอันนี้ครับคือหน่วยงานของรัฐก็ไม่มีหน่วยงานไหนครับที่ส่งเสริมเรื่องของการปลูกสาคูผมไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ไม่เคยได้ยินต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มันก็จะแตกต่างจากส่วนอื่นที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราในมาเลเซียนะครับที่รัฐสารวัตรสามารถจะปลูกสาคูนะเป็นเชิงการค้า
2: การทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวเราอะค่ะต้นสาคูที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กอยู่ข้างบ้านเราตั้งแต่เด็กอะค่ะที่เราไม่เคยลงไปสัมผัสกับมันเลยไม่เคยลงเข้าไปในป่าสาคูเลยด้วยซ้ำแต่พอเรามาทำสารคดีเรื่องนี้อะค่ะมันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยต้นไม้ต้นใหญ่ต้นที่เรามองข้ามมาโดยตลอดมันกลับมีประโยชน์มากแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อย่างเดียวนะคะมันมีผลต่อของผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ว่ามีความสัมพันธ์มีความผูกพันกับป่าสาคูมาโดยตลอดแต่เราเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเรากลับมองไม่เห็นมันด้วยซ้ำเลยแต่พอเรามาได้มาทำสารคดีเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพืชพันธุ์ในบ้านของเราพืชพันธุ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราควรที่จะกลับมาดูแลกลับมาต่อยอดความเป็นพืชพันธุ์ในบ้านของเราให้มันมีมูลค่าเพิ่มเพราะนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เกี่ยวข้องและผูกพันกับมนุษย์เรามาช้านานประโยชน์สำคัญอย่างหนึ่งของหอยก็คือเป็นอาหารบางชนิดเป็นอาหารใกล้บ้านหาทานได้ทั่วไปแต่บางชนิดเป็นอาหารชั้นหรูราคาแพงนอกจากนั้นหอยยังเป็นอาหารเลี้ยงเป็ดไก่ใต้ถุนบ้านได้อีกในอดีตประเทศไทยเราก็เคยใช้หอยเบี้ยเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้ามาแล้วและอีกอย่างที่หอยเป็นได้ก็คือเครื่องประดับล้ำค่าที่เรียกกันว่าไข่มุกแต่ทุกวันนี้ไข่มุกไม่ได้เป็นเพียงอัญมณีแห่งท้องทะเลแต่ยังเป็นขุมทรัพย์ที่พบได้ในแม่น้ำลำคลองของไทยแล้วด้วยไข่มุกในน้ำจืดหน้าตาเป็นแบบไหนมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากเท่าไหร่และจะมีคุณค่าต่อพวกเราอย่างไรอีกบ้างไปดูพร้อมกันนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: หมออ้อยครับ
2: เฟย่าค่ะกลับมาพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งนะคะ
0: ใช่แล้วครับเช้าวันเสาร์แบบนี้เนี่ยผมและน้องเฟย่าจะพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวของสัตว์น่ารู้หลากหลายชนิดเลยล่ะครับ
2: เอ๊ะแล้ววันนี้หมออ้อยจะพาเฟย่าไปเรียนรู้เรื่องอะไรอะคะ
0: หมอพาเฟย่ามาดูหอยมุกครับ
2: หอยมุก
0: ใช
2: ่แต่หอยมุกมันอยู่ในทะเลไม่ใช่หรอคะหมออ้อยหมออ้อยอย่ามาหลอกเฟย่าเลยค
0: ่
2: ะ
0: หมอไม่ได้หลอกเฟย่าถ้าเฟย่าไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวตามคุณหมอไปดูเดี๋ยวพาไปดูหอยมุกกัน
2: ได้ค่ะ
0: ไปเฟย่า
2: เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี
2: Animal Speak
0: ถึงแล้วพี่อ้อมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: เฟย่าครับนี่พี่อ้อมเป็นนักวิชาการที่ทำงานเกี่ยวกับด้านหอยมุกเลยแล้วก็นี่น้องเฟย่าครับพี่อ้อม
3: ค่ะ
2: สวัสดี
3: สวัสดีค่ะ
2: พี่อ้อมค่ะเฟย่าสงสัยมากเลยค่ะว่าหอยมุกเนี่ยมันอยู่ในน้ำจืดได้ด้วยเหรอคะ
3: หอยเนี่ยมันมีทั้งสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์น้ำจืดก็คืออยู่ในพวกแม่น้ำลำคลองทั่วไปกับเป็นหอยที่เป็นสายพันธุ์ที่เป็นมุกทะเลก็คือจะอยู่ในน้ำทะเลค่ะ
2: พี่อ้อมคะเฟย่ามีคำถามอีกมากมายเลยค่ะว่าหอยมีสีอะไรบ้างอายุมันยืนนานเหมือนต้นไม้หรือเปล่าหอยมันผลิตมายังไงโอ้อีกมากมายเลยอะค่ะพี่อ้อม
3: ค่ะ
2: เดี๋ยวหนูจะได้มุกกลับบ้านนะคะจะเอาไปฝากแม่ค่ะ
3: ถามเยอะแยะมากมายขนาดนี้เดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีกว่าเน
0: า
3: ะ
0: เฟย่าบอกว่าไม่ต้องรีบตอบก็ได้ตอบข้อสุดท้ายก่อนว่าเฟย่าจะได้มุกกลับบ้านหรือเปล่า
3: อันนี้จะเป็นคำตอบหลังสุดโอเคเชิญเลยค่ะ
0: ครับคราวนี้เฟย่าก็รู้ใช่ไหมครับว่าหอยมุกมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มคราวนี้เรื่องราวเกี่ยวกับมุกทั้งหลายเนี่ยที่เฟย่าอยากรู้ถามพี่อ้อมเลย
2: ได้ค่ะพี่อ้อมค่ะไข่มุกก็ค่ะหรือว่าหอยมุกก็ค่ะมันเป็นชื่อของมันหรือเปล่าคะอย่างเช่นหอยนางรมหรือหอยแครงหรืออะไรเนี้ยค่ะ
3: จริงๆแล้วหอยมุกไม่ได้ชื่อว่าเป็นหอยมุกจริงๆมันเป็นเรียกลักษณะที่มันเป็นหอยที่สามารถผลิตไข่มุกได้นะคะหอยเนี่ยเขาจะมีหอยฝาเดียวกับหอยสองฝาหอยสองฝาบางทีเขาก็จะเรียกว่าหอยกาบหอยกาบเนี่ยก็จะมีทั้งที่เป็นทะเลเราก็เรียกเป็นหอยทะเลหอยน้ำจืดก็เป็นหอยมีอาศัยอยู่ในแหล่งของน้ำจืดหอยแต่ละตัวเนี่ยก็คือลักษณะเปลือกก็จะมีความต่างกันอยู่เราจะดูว่าหอยตัวไหนเนี่ยสามารถนำมาใช้ผลิตไข่มุกได้เนี่ยเราต้องดูที่ชั้นมุกเปลือกหอยเขาจะมีถ้าเรามองทั่วไปเราจะเห็นเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลอันนั้นเป็นชั้นโปรตีนถัดจากชั้นโปรตีนเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นชั้นแคลเซียมบางๆแล้วพอต่อจากชั้นแคลเซียมจะกลายเป็นชั้นมุกยิ่งหอยตัวไหนมีชั้นมุกที่หนามีขนาดใหญ่ตัวนั้นจะมีคุณสมบัติที่สามารถนำมาใช้ผลิตไข่มุกได้เราก็จะเรียกตัวนั้นว่าหอยมุกอันนี้จะเป็นตัวหอยกาบน้ำจืดที่เราเห็นคือเราหยิบมาเนี่ยเราไม่รู้เป็นมุกหรือไม่เป็นมุกเป็นหอยมุกหรือเปล่า
0: ก็คือเป็น
3: เราเห็นทั่วไปก็อันนี้คือหอยสองฝาหอยกาบน้ำจืดเราจะเห็นส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นมันเป็นสีน้ำตาลอย่างนี
0: ้
3: ไม่สวยเลย
0: ไม่สวยคร
3: ับ จริงๆแล้วเนี่ยมันซ่อนความสวยไว้ข้างในค่ะนี่อันนี้เห็นไหมคะถ้าเราขัดเปลือกชั้นสีน้ำตาลเมื่อกี้นี้ที่

0: บอกว่าเป็นชั้นโปรตีนออก
1: คร
0: ับแล้วก็มีชั้นแคลเซียมบางๆเป็นสีออกขาว
1: ๆ
0: ต่อไปที่เหลือจะเป็นชั้นมุกแล้วเราจะดูว่าคุณสมบัติเขาใช้ผลิตไข่มุกได้หรือเปล่าเนี่ยเราจะดูที่ชั้นนี้อันนี้ก็คือตัวนี้จะมีคุณสมบัติที่มีชั้นมุกที่หนามากไม่ใช่ลองจับดูหนาไหมคะถ้าเทียบกันนี่ตัวนี้ยิ่งหนามากเลยใช่ค่ะ
2: มากค่ะแล้วหอยมุกพวกนี้มันหายใจยังไงคะมันหายใจได้ปะคะ
0: เขาหายใจด้วยเหงือกค่ะ
3: หอยมีเหงือกด้วยกะย่า
0: ในธรรมชาติเนี่ยเขาจะฝังตรงนี้ไว้ในทรายใช่ไหมคะ
3: คร
0: ับ แล้วก็จะอ้าปากนิดนึงเปิดเปลือกไว้นิดนึงนะคะประมาณ1เซนติเมตร
3: คร
0: ับแล้วเสร็จแล้วก็จะดึงน้ำเข้าไปทางท่อน้ำเข้า
3: ครับ
0: น้ำก็จะไปผ่านทางท่อน้ำไปผ่านเหงือกมีการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนพวกออกซิเจนกันที่บริเวณเหงือกแล้วก็ไปผ่านการกรองนำพวกตะกอนแล้วก็พวกแพลงก์ตอนไปเป็นอาหารเสร็จแล้วเขาก็จะปล่อยน้ำออกมาทางท่อน้ำทิ้งนะคะน้ำที่ออกมาเนี่ยจะเป็นน้ำที่ค่อนข้างใสสะอาดเพราะว่ามีการกรองเอาพวกแพลงก์ตอนพวกตะกอนทั้งหลายออกไปแล้วอันนี้ถึงได้ชื่อว่าเป็นตัวบำบัดทางธรรมชาติ
3: ก็คือเป็นการบำบัดน้ำโดยใช้หอย
0: ใช่
3: ไหมก็เป็นการ
0: ชีวบำบัด
3: เป็นชีวบำบัดที่ไหนมีหอยเยอะน้ำที่นั่นก็อาจจะใส
0: ใช่
3: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
2: พี่อ้อมค่ะเวลาพี่อ้อมเลี้ยงหอยอะค่ะรู้ได้ไงว่าไหนเป็นผู้หญิงอันไหนเป็นผู้ชายอะคะ
0: ถ้าจากอย่างหอยตัวนี้เนี่ยบอกไม่ได้ว่าตัวไหนเป็นตัวผู้หรือตัวเมียหอยบางสายพันธุ์เนี่ยสามารถบอกได
3: ้
0: คืออย่างถ้าเป็นพวกหอยเชลพวกอะไรเงี้ยค่ะเราเปิดดูที่โกลเน็ตสีของที่โกลเน็ตเนี่ยมันจะมีความต่างกันอย่างหอยแมงผู้ก็บอกได
3: ้
0: ตัวสีแดงกับตัวสีครีม
3: อ
0: ันนี้ก็คือตัวผู้ตัวเมียต่างได้แต่หอยตัวนี้บอกไม่ได้
3: หอยมุกนี่สร้างได้เฉพาะเพศเมียหรือว่าได้ทั้งสองเพศครับ
0: ที่สร้างเนี่ยสามารถสร้างได้ทั้งผู้ทั้งเมียทดลองแล้วไม่มีความแตกต่างทั้งผู้ทั้งเมีย
3: โดยปกติแล้วเนี่ยหอยพวกหอยกาบเนี่ยที่มาทำมุกเนี่ยเขาผสมพันธุ์กันช่วงไหนครับ
0: หอยแต่ละตัวเนี่ยก็มีช่วงฤดูเพาะพันธุ์ต่างกันแล้วแต่สายพันธุ์ที่เราให้ความสำคัญเนี่ยหอยกาบใหญ่จะผสมพันธุ์ช่วงฤดูหนาวก็ประมาณตั้งแต่ตุลาจนไปถึงประมาณสักมีนาซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยพอถึงช่วงฤดูผสมพันธุ์ คือในแหล่งที่เราเลี้ยงเนี่ยเราจะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียอยู่ในแหล่งพอในช่วงฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้เขาก็จะปล่อยน้ำเชื้อออกสู่ธรรมชาติก็คือพ่นออกไปเลยตัวเมียก็มีหน้าที่ดูดน้ำเหมือนดูดน้ำปกติค่ะก็กรองเข้าไปแต่ตอนนี้มันก็จะมีน้ำเชื้อเข้าไปด้วยพอน้ำเชื้อเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นการผสมพันธุ์ภายในก็คือน้ำเชื้อจะเข้าไปผสมกับไข่ข้างในช่องท้องเขาแล้วก็ไข่เนี่ยก็จะถูกลำเลียงแล้วก็นำไปเก็บไว้ที่เหงือกตัวเมียก็จะทำหน้าที่เลี้ยงตัวไข่ที่ได้รับการผสมแล้วเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ7วันในการเลี้ยงตัวไข่ให้เป็นลักษณะของตัวอ่อนก็คือจะต้องไปเกาะกินเลือดปลาเป็นอาหารพอเกาะเสร็จก็จะใช้เวลาในการกินพวกสารอาหารแล้วก็เลือดปลาอยู่มัน7วันเขาก็จะหลุดลงจากตัวปลาแล้วก็จะลงสู่พื้นท้องน้ำ
3: ครับ
0: แต่นี้ก็จะเริ่มกินแพลงก์ตอนเป็นอาหาร
3: อ
0: ันนี้คือเป็นการในสภาพธรรมชาติแต่ในของเราเนี่ยในที่เพาะเลี้ยงเนี่ยเราจะไม่ได้ปล่อยให้มันเกิดขึ้นเองเราจะมีหน้าที่พอถึงฤดูผสมพันธุ์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะแยกกลุ่มตัวเมียไว้แล้วเราก็จะทำการเปิดดูเปิดแค่1เซนติเมต
3: ร
0: แล้วก็ดูที่บริเวณเหงือกว่าเขามีตัวอ่อนเอามาเก็บไว้ยังแล้วตัวอ่อนเนี่ยได้ระยะที่สมบูรณ์หรือยังก็คือเราดูจากสีต้องเป็นสีน้ำตาลออกเข้มๆหอยเขาจะเป็นสัตว์น้ำชั้นต่ำเพราะนั้นถ้าเราอยู่แห้งลงน้ำแห้งน้ำหลายๆครั้งเนี่ยพอเวลาเราเอาเขาลงน้ำทีนึงทีเขาจะขับไข่ทิ้งเลยไม่ว่าไข่จะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เขาก็จะขับทิ้งเลยแต่เราจะเลือกตัวที่สมบูรณ์มาเพราะนั้นพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยพอใส่น้ำให้อากาศเขาก็จะปล่อยตัวอ่อนออกมาเราก็จะนำตัวอ่อนเนี่ยค่ะไปให้เกาะกับปลาที่เราเตรียมไว
3: ้
0: ซึ่งที่นี่ก็จะใช้ปลานิลเป็นเหยื่อค่ะเป็นโฮสต์ให้ในการเลี้ยงตัวอ่อนตัวนี
3: ้ครับ
0: ค่ะ
2: พี่อ้อมคะหลังจากที่หอยตัวนั้นดูดปลาเสร็จแล้วค่ะปลามันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าคะแล้วหอยตัวอื่นมันจะมาเกาะปลากินต่อหรือเปล่าคะ
0: ปลาจะยังมีชีวิตค่ะถ้าในธรรมชาติเนี่ยเขาจะเกาะไม่เยอะเกาะประมาณสักปลาตัวนึงก็คือมีหอยเกาะ10กว่าตัวเพราะนั้นถามว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บเยอะไหมก็คือไม่เยอะแต่คืออย่างถ้าเราเลี้ยงเนี่ยปลาตัวนึงเราให้เกาะเป็นพันก็อาจจะได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยแต่ก็คือหลังจากปลาตกไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ตายเพราะเรามีหน้าที่ที่ต้องเลี้ยงปลาให้มีชีวิตถ้าปลามีชีวิตหอยก็จะมีชีวิตด้วยเพราะนั้นเมื่อหอยหลุดไปแล้วเนี่ยก็คือเหมือนตัวที่เกาะเขาทำลายเขาเนี่ยหลุดไปแล้วเขาจะสบายตัวขึ้นเขาก็จะมีชีวิตอยู่ต่
3: อ
0: นะคะ
3: อันนี้ก็คือเป็นหอยละ
0: ค
3: ราวนี้มุกเนี่ยผมก็สงสัยอยู่ว่ามุกมันคืออะไรฮะ
0: มุกก็คือ

0: เปลือกหอยชันมุกเมื่อกี้ที่ตั้งแต่เราเลือกเราบอกว่าก่อนที่จะไปทำไข่มุกเนี่ยเราต้องเลือกตัวหอยก่อนว่าตัวนี้มีคุณสมบัติได้ไหม คือเราก็จะดูที่ชันมุกมุกจะมีมุกธรรมชาติกับมุกเลี้ยงสิ่งที่เกิดขึ้นจากคนไข่มุกธรรมชาติจริงๆมันเหมือนลักษณะของการป้องกันตัวลักษณะของภูมิคุ้มกันมีสิ่งแปลกปลอมปุ๊บหลุดเข้ามาเขาก็จะหลั่งสารมุกเข้ามาเนี่ยเพื่อบล็อกสิ่งแปลกปลอมตัวนั้นเนี่ยไม่ให้ทำร้ายเขาแต่สิ่งที่เขาหลั่งมาเนี่ยมันเป็นสารมุกมันก็เคลือบไปเรื่อยๆเรื่อยๆอันนั้นมันจะมีเป็นเหมือนเป็นหินอยู่ข้างในในตัวไข่มุกแต่ถ้าอย่างที่เราเลี้ยงเนี่ยเราใส่เป็นเนื้อเยื่อเปล่าไม่มีตัวอะไรเลยเพราะนั้นทั้งเม็ดเขาเนี่ยก็จะเป็นไข่มุกทั้งเม็ด
1: คือตอนผมดูการ์ตูนฮะเวลานางเงือกว่ายน้ำมาใช่ไหมฮะก็จะมีหอยมุกเปิดฝาแฟบแล้วก็จะมีเม็ดกลมๆอยู่ตรงกลางเลยฮะ
0: ใช่
1: อันนั้นคือเป็นอย่างนี้เลยป่ะครับ
0: ก็คือขึ้นถ้าสมมติว่าเป็นหอยที่ใส่นิวเคลียสเขาจะฝังในชั้นของเขาเรียกเป็นชั้นกล้ามเนื
1: ้
0: อถ้าของทะเลนะคะเป็นมัดกล้ามเนื้อที่ยื่นเข้าไปในโกแนทเขาจะใส่ไปในมัดนี
1: ้
0: เขาก็จะเอาตรงนั้นเนี่ยมันจะอยู่แนวกลางๆตัว
1: กลางตัวใช่ไหมฮะ
0: มีสิทธิ์ที่พอเปิดไปปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเม็ดไข่มุก
1: อยู่
0: ต
1: รง
0: น
1: ี้เลยปุ๊บมีอยู่แนวกลางสวยๆเลย
0: แต่มันจะต้องมีเนื้อเยื่อหุ้มอยู่นิดนึงแต่อย่างหอยน้ำจืดเนี่ยเราจะเป็นลักษณะของหอยที่ไม่ใส่แกนจะเป็นอีกแบบนึงจะไม่ได้อยู่ตรงกลางค่ะจะอยู่ที่บริเวณฝา
1: แล้วปกติเวลาเขาเปิดนี่เขาจะเปิดได้กว้างขนาดไหนฮะ
0: ส่วนใหญ่ที่หอยที่ทำมุกส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มีกล้ามเนื้อที่เพราะงั้นแข็งแรง
1: คร
0: ับ แล้วก็ไม่ได้เปิดให้กว้างมากได้ประมาณ1เซนส่วนใหญ่จะประมาณนี้
1: โอเคนี่การ์ตูนก็หลอกเราอย่าไปเชื่อการ์ตูนมากพวกนี้อายุประมาณกี่ปีครับ
0: ตัวที่ได้จากการเพาะเลี้ยงตอนนี้ก็อายุ23ปีความยาวน้ำหนักประมาณ2กิโลนะคะเพาะได้เมื่อปี35
1: ครับ
0: ส่วนไอ้ตัวพ่อแม่ของตัวที่อายุ23ปีเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู
1: ่
0: แต่เรายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาอายุยืนได้ขนาดไหนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูวิธีการปลูกแผ่นเยื่อเพื่อผลิตไข่มุกน้ำจืดเดี๋ยวพี่อ้อมจะพามาดูแพลงก์ตอนก่อนนะคะที่บอกว่าแพลงก์ตอนเนี่ยลูกหอยเนี่ยกินพวกตะกอนแล้วก็กินแพลงก์ตอนเป็นอาหารนะคะแพลงก์ตอนหน้าตาเป็นยังไงก็จะเห็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นสีเขียวๆอย่าง
2: น
0: ี้ใช่ค่ะ
2: แพลงก์ตอนทั้งหมดเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะตัวนี้แหละค่ะเป็นอาหารของทั้งหอยทั้งลูกหอยและทั้งแม่หอยค่ะ
1: ทำไมสองคนที่สีไม่เท่ากันครับ
0: มันเป็นระยะเวลาของการเลี้ยงอะค่ะถ้าเลี้ยงตอนแรกๆเนี่ยก็คือจะเป็นเขียวอ่อนก่อนแล้วก็เป็น
1: อ๋อถ้าเพิ่มปริมาณมากขึ้นปุ๊บก็เลยกลายเป็นเขียวเข้มเพราะว
0: ่
1: าจำนวนโตมเยอะขึ้นเราพยายามทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วแพงต้อนเนี่ยไม่ใช่เป็นอาหารของหอยอย่างเดียวนะแพงต้อนยังเป็นอาหารของสัตว์หลากหลายชนิดเลยเช่นปลาก็กินแพงต้อนเหมือนกันคราวนี้โดยเฉพาะลูกสัตว์เนี่ยเล็กๆเนี่ยเนื่องจากตัวเขาเล็กปากเขาก็เล็กด้วยดังนั้นแพงต้อนก็เลยเป็นอาหารที่เหมาะสมสำหรับพวกลูกสัตว์
0: ใช่ค่ะเพราะมีขนาดเล็กมากๆ
1: ครับ
2: หมออ้อยบอกว่าสัตว์เล็กๆอยากหอยมันกินอาหารเล็กๆใช่ไหม
1: ครับ
2: แต่ทำไมนี่พี่เราไม่เห็นมันเล็กๆมันเป็นน้ำน้ำ
1: เอ้าก็เรามองไม่เห็นตัวมันไงเราต้องเอาน้ำเขียวเนี่ยไปส่องทางกล้องจุลทรรศน์เราก็จะเห็นตัวแพลงก์ตอนเล็กๆต้องขยายเป็นร้อยเท่าเลยนะถึงจะมองเห็นนะ
0: มันเล็กมากจนเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าต้องอาศัยอุปกรณ์ช่วยก็คือกล้องจุลทรรศน์นะคะ
1: ในนี้เนี่ยมีแพลงก์ตอนเนี่ยน่าจะเป็นซักล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านตัวเลยจริงจริง
0: จริงจริงจริงจริง
1: จริงจริงจริง
0: อันนี้เป็นชื่อพี่เอิงนะคะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับหมอเดี๋ยวจะเป็นพี่ที่เขาจะเป็นคนสาธิตวิธีการผลิตไข่มุกว่ามีขั้นตอนยังไงเพื่อจะให้เป็นเม็ดไข่มุกนะคะโดยเราเริ่มเนี่ยเราจะใช้หอยอยู่2ตัวหอย2ตัวเนี้ยมีอายุ2ปีซึ่งได้จากการเพาะเลี้ยงของที่ทางศูนย์นะคะ
2: ทำไมต้อง2ปีด้วยอะคะ
0: มีการทดลองมาแล้วค่ะว่าเป็นตัวที่สามารถให้ตัวไข่มุกที่ดีที่สุดซึ่งเป็นหอยช่วงที่กำลังโตนะคะตัวนึงจะเป็นตัวให้เนื้อเยื่อคือตัวที่พี่เขาหยิบมาเดี๋ยวเราจะใช้เนื้อเยื่อของตัวเนี้ยมาใช้ในการผลิตไข่มุกน้ำจืดเดี๋ยวพี่เขาจะต้องทำการตัดกล้ามเนื้อยืดฝานะคะเพื่อเปิดเพราะปกติกล้ามเนื้อเขาจะแข็งแรงมาก
1: คร
0: ับ เพราะปกติเราจะไม่เคยเห็นข้างในเนื้อหอยเราจะเห็นแต่ฝาข้างนอกเพราะว่ากล้ามเนื้อยืดฝาเขาแข็งแรงเราจะต้องตัดกล้ามเนื้อออกแล้วก็เอาเนื้อเยื่อของหอยตัวนี้ค่ะมาตัดแตก
1: เฟย์ย่าเห็นไหมกว่าจะได้มุกมาแต่ละเม็ดนี่ลำบากมากเลยนะขั้นตอนแรกเนี่ยกว่าจะเอาหอยมาใช้ได้ก็รอ2ปีหลังจากนั้นฝังไปแล้วรออีกกี่ปีนะครับ
0: ก็2ถึง3ปีค่ะคือว่าเราอยากได้มุกมันใหญ่และเล็ก
1: โอ้โหนานมากเลยนะต้องใช้เวลา

0: 5ปีในการได้มุกเม็ดหนึ่ง
1: ก็หลังจากที่เขาได้รับชิ้นเนื้อเยื่อที่ผลิตไข่มุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนำหอยตัวนี้นะคะไปเลี้ยงเดี๋ยวเราไปดูกัน
0: ก่อนไปเราต้องขอบคุณพี่เอิญก่อนนะครับที
2: ่ค่ะพี่เอิญ
0: ให้ความรู้เรา
1: โอเคงั้นเราไปกันเลยดีกว่าค่ะ

0: ได้จะเป็นบ่อก็ได้เป็นแม่น้ำก็ได้แต่คือเวลาเราแขวนเนี่ยเราจะใส่ตะกร้าแล้วแขวนเลี้ยงไว้ที่ประมาณ2เมตรจากผิวน้ำค่ะตะกร้าที่เราจะเลี้ยงก็คือตัวอันนู้นค่ะอันที่ก้านสีขาวค่ะก้านเหล็กสีขาวโอเคค่ะยกขึ้นมาเลยโอเค
1: หนักไหมคะ
2: ไม่หนักมาก
0: โอเควาง
2: มันต้องใส่กี่ตัวต่อ1ตะกร้าครับ
0: ขึ้นอยู่กับขนาดของหอยอะค่ะประเภทของหอยถ้าเป็นตัวที่ปลูกถ่ายในเยื่อเนี่ยเราจะใส่10ตัวต่อตะกร้าค่ะแต่ถ้าเป็นตัวพ่อแม่พันธุ์เราก็จะใช้5ตัวต่อตะกร้า
2: ก็แล้วแต่
0: ถ้าเป็นลูกตัวก็จะใส่เยอะหน่อย
2: อ้าวลงไปกินน้ำเหมือนเดิมมาลูกลุกขึ้นทีหน้ามืดเลย
1: แพลงก์ตอนที่เราดูตรงนู้นเอามาเลี้ยงหอยตรงนี้ได้ปะคะ
0: เราไม่ได้เอาตรงนั้นเอาที่ในห้องแลบมาเลี้ยงที่บริเวณนี้ที่เราเลี้ยงในห้องแลบเนี่ยค่ะเราจะไปเลี้ยงลูกหอยในระบบที่เป็นลูกหอยเล็กๆตั้งแต่ออกจากตกจากตัวปลาเลยจนถึง3เดือนไซส์ประมาณ1เซนแต่พอที่อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารตามธรรมชาติซึ่งในธรรมชาติอยู่เนี่ยที่เราเห็นเป็นสีเขียวๆเนี่ยค่ะเขาจะมีแพลงก์ตอนอยู่แล้วเพราะนั้นเขาก็จะกินอาหารจากธรรมชาตินี้ได้เลยค่ะเราไม่ต้องไปเอามาเติมเลยในบริเวณนี้นะคะเราจะมีแขวนเลี้ยงหอยหลายอายุมากเลยตั้งแต่อายุ4เดือนที่เพิ่งออกจากกรงพอปะความยาว1เซนติเมตรจนกระทั่งอายุสูงสุดเนี่ยก็คือ23ปี
1: โอ้โห
0: ความยาว20เซนติเมตรโดยเราจะเลี้ยงแขวนไว้เป็นล็อกๆเนี่ยค่ะอย่างนี้ก็คือจะเป็นปีเกิดปี44เกิดปี45เกิดปี46 47เนี่ยเราก็จะจัดไว้เลยเป็นล็อกๆ
2: เป็นหมู่บ้านหอยไป
1: เป็นหมู่บ้านหอยเหรอ
0: ใช่เราจัดสรรไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะอายุ23ปีเนี่ยก็อยู่ที่นี่ด้วย
2: โอเคอยากเห็นนะครับ23ปีว่าจะใหญ่ขนาดไหน
1: มันใหญ่เท่าหน้าหนูป่ะคะเลยใหญ่
0: มันบังหน้าหนูมิดเลยค่ะนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะ

0: ่บอกว่าจะให้ดูไข่มุกข้างในอะค่ะหอยอันนี้
1: ใช่เลยค่ะตัวนี้เลยค่ะ
2: อันนี้กี่ปีแล้วครับ
1: ให้ทายเลยค่ะว่าอายุกี่ปี
0: ใหญ่เท่านี้เฟียคิดว่าประมาณ3ปีป่ะคะ
1: อันนี้5ปีแล้วค่ะ
0: 5ปีเหรอคะ
1: ใช
0: ่โอ้โหทำไปแค่ 2-3 ปีได้5ปีเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะอันนี้เราเลี้ยงมุกมาแล้ว3ปีใช่ไหมคะ
0: เด็กเล็กไหมคะเนี่ย
1: น่าลุ้นว่ามุกมันจะขนาดไหน
0: มันจะขนาดไหนอะคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวต้องดูค่ะนั่นเดี๋ยวเราจะต้องเปิดดูเลยว่ามุกจะขนาดไหน
2: วิธีการทำยังไงครับเวลาจะเอามุกออกมาเนี่ยครับ
1: จริงๆแล้วมันก็จะเก็บได้สองแบบนะคะถ้าสมมติว่าเราเก็บแบบที่สามารถเปิดใช้ครีมเปิดแล้วก็ค่อยเอาอุปกรณ์เข้าไปเขี่ยเอามุกออกมาหรือไม่งั้นก็คือก็เปิดเลยเก็บเลยเพราะว่าเปลือกจริงๆเปลือกตัวนี้เนี่ยก็จะถูกรอนำไปใช้ประโยชน์อีกทีนึงโอเคเราก็จะเก็บปิดงานเลยนะคะโอเคแล้วก็ทำเหมือนเดิมเหมือนตอนปลูกไทรไนเยอร์คือต้องตัดกล้ามเนื้อยืดฝา
0: หมอไอคิดว่าไข่มุกมันใหญ่ขนาดไหนคะเพียงว่าใหญ่เท่านี้ค่ะ
2: น้องเฟียมาทายกับคุณหมอดีกว่าว่ามีกี่เม็ด
1: ใช่น่าสนใจ
2: กี่เม็ด
0: เม็ดเดียวค
2: ่
0: ะ
2: โอ้ยคุณบอกว่า11เม็ด
0: แปลว่าแค่เม็ดเดียว
1: จริงอ่ะเม็ดเดียว
2: นับกันเลยดีกว่าว่ากี่เม็ด
1: เปิดแล้วนะตกลงเฟย์ว่ามีกี่เม็ด
2: ให้ทายใหม
0: ่5เม็ดค่ะ
1: 5เม็ด
0: ค่ะ
1: ไหนเมื่อกี้เม็ดเดียว
2: ดูซิว่ากี่เม็ด
0: เ
2: ราช่วยถือไว้จะได้เห็นชัด
1: โอเค
2: น
1: ับ น
2: ับซิ
0: 2
1: 3 4 5 6โอเคอีกข้างนึงเรามีข้างนึง8 9 10 11
2: เห็นไหม
0: ไม่เหมือนในการ์ตูนเลยนะคะที่แบบเปิดมาแล้วเป็นลูกก้อนใหญ่ๆตรงนี้ค่ะนี้แปะยืดตาม
1: ใช่ไหมคะไม่เหมือนเลยเพราะว่าวิธีการของเราเนี่ยต่างไปที่ว่าเราฝังเราเอาเนื้อเยื่อฝังเข้าไปตรงฝาอยู่แล้วเพราะนั้นมุกที่เกิดเนี่ยมันก็จะเกิดอยู่ที่ตรงฝานะคะมันจะต่างจากพวกมุกในนิยายที่ว่าอยู่ตรงกลางทะเลที่เขาใส่แกนจะอยู่ตรงผูกออกมาตรงกลาง
0: แล้วเวลาจะเอามุกออกอะค่ะใช้
1: อันนี้เราก็ใช้อุปกรณ์ตัวนี้ค่ะคีบมันออกมาได้เลย

0: แล้วมันมีไข่มุกปลอมไหมคะถ้าเกิดเราเอาไข่มุกจริงมาไว้กับไข่มุกปลอมเราจะรู้ได้ไงว่าไหนเป็นอันปลอมอันไหนเป็นอันจริงอะคะ
1: มันก็จะมี2แบบที่เขาว่าปลอมก็คือ1มันเป็นพลาสติกมันไม่ใช่มุกเลย
2: อ
1: ันนั้นเนี่ยทดสอบได้โดยเราเอามุก2เม็ดเนี่ยค่ะมาค่อยๆสีกันมันจะมีลักษณะสักๆมันจะไม่เรียบเหมือนเราเห็นเรียบๆเงี้ยแต่ถ้าเราเอา2เม็ดค่อยๆถูกันมันจะคล้ายๆเหมือนเป็นฟันค่ะมีความสากอยู่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นแคลเซียมมันจะไม่ลื่นปื้ดเลยแต่ถ้าเป็นเม็ดพลาสติกเนี่ยพอเราถูไปแล้วมันจะลื่นไปเลย
2: ถูสิ
1: แกลองถูสิคะสากไหมคะ
0: สากมาก
2: มันจะรู้สึกเหมือนกับมีเหมือนเราถูกระดาษทรายแบบละเอียดละเอียด
0: เหมือนเราถูฟันมากกว่า
1: ใช่ค่ะเพราะมันเป็นแคลเซียมค่ะพอถูกันมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันสาก
2: แ
1: ต่อีกอันนึงที่คนชอบบอกว่าปลอมหมายถึงว่าเขาใช้วิธีการทิสีก็คือเป็นไข่มุกธรรมดาเนี่ยแหละแต่เขาไปย้อมสี
2: อ
1: ันนั้นก็คือไม่ใช่มุกปลอมแต่มันเป็นมุกธรรมดาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาได้เป็นมุกสีขาวเขาจะไปทำวิธีการย้อมสีเพื่อให้เกิดเป็นพวกสีแปลกๆพวกสีเขียวสีดำพวกสีที่มีมูลค่าเยอะๆบางทีคนอาจจะเรียกว่าเป็นมุกปลอมแต่จริงมันเป็นเทคนิคในการเพิ่มสีเพิ่มมูลค่าแต่อย่างของเราเนี่ยราคาถ้าสมมติว่าทำเป็นเม็ดกลมมีขนาดได้เนี่ยราคาจะแพงเพราะเราบอกได้เลยว่าสีตัวนี้เป็นสีธรรมชาติน
0: อกจากเราเอาพวกไข่มุกเนี่ยไปทำเป็นแหวนสร้อยคอหรืออะไรหลายแหล่ค่ะเอาไปทำอย่างอื่นได้ปะคะ
1: ได้ค่ะมุกน้ำจืดส่วนหนึ่งไม่เกิน 10% เขาจะทำเป็นเครื่องประดับที่เหลือเนี่ยเขาก็จะทำเป็นพวกเครื่องสำอางพวกตัวยาถ้าเราเคยได้ยินพวกสบู่เพอแป้งเพอทั้งหลายอันนั้นเขาจะผสมพวกผงไข่มุกบดอะค่ะเราจะผสมลงไป
2: นี่ผมก็ได้รู้แล้วว่าหอยมุกมันเกิดขึ้นมายังไงนะครับแล้วก็อยากจะถามพี่อ้อมครับว่าจุดประสงค์ของการทำหอยมุกขึ้นมาเนี่ยครับของกรมประมงเนี่ยคืออะไรคร
1: ับหลักๆเลยของกรมประมงตั้งแต่ทำการศึกษาวิจัยเรื่องเกี่ยวกับหอยมุกน้ำจืดตัวนี้นะคะคือเราตั้งธงมาทางด้านของการอนุรักษ
2: ์
1: เนื่องจากว่าหอยตัวนี้เนี่ยเขาเปลือกเขามีมูลค่าจริงๆก็เท่าที่เห็นแล้วถ้าเจียเปลือกเปลือกออกเนี่ยก็คือเขาขายได้ละเนื้อเขาก็ทานได้เพราะนั้นคนเนี่ยงมเอาเขาขึ้นมาเยอะแล้วก็ตอนก่อนน่ะมันมีสั่งเอาตัวเนี้ยส่งออกต่างประเทศด้วยเพื่อเอาตัวเปลือกเขาเนี่ยไปกึ่งเป็นแกนเพื่อใช้ในการผลิตไข่มุกทะเลเพราะนั้นมันจะมีการรวบรวมจากแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยเยอะมากซึ่งพอตอนที่เขารวบรวมเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะรวบรวมหอยตัวใหญ่ซึ่งมันเป็นตัวพ่อแม่พันธุ์พ่อแม่พันธุ์ก็หายไปจากธรรมชาติแล้วก็ยังมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อมสภาพน้ำทำให้อย่างที่เราคุยกันมาแล้วว่าตัวนี้เนี่ยมันต้องอาศัยปลาด้วยในการให้วงชีวิตให้เขาเปลี่ยนรูปร่างพอสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยปลาก็ลดลงพอปลาลดลงหมายถึงว่าอันนั้นคนที่จะแบกรับเขาเนี่ยตัวโฮสต์เนี่ยลดลงด้วยตัวพ่อแม่พันธุ์ก็ลดลงด้วยทั้งหมดทุกประการนี่คือเป็นผล
2: สุพัน
1: ธ์นะฮะใช่ค่ะทำให้เขาลดลงเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของกรมประมงก็ต้องทำการอนุรักษ์ตัวนี้ไว้วัตถุประสงค์หลักก็คืออนุรักษ
2: ์
1: พอเราอนุรักษ์เราเพาะพันธุ์ได้แล้วเนี่ยแล้วก็มาทำการทดลองเลี้ยงไข่มุกเราก็พบว่ามันมีสีสันที่ให้สีสวยนะคะให้สีที่มีความต่างอยู่เพราะนั้นตัวนี้เนี่ยเราก็เลยทำการศึกษาวิจัยเพื่อให้ตัวนี้เนี่ยเราต้องการสร้างให้เป็นอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกรทั่วไปในการทำงานนะคะ
2: เราได้เห็นวิธีการเลี้ยงหอยมุกตั้งแต่เริ่มต้นจนออกมาเป็นมุกให้เฟย่าได้เห็นสวยๆอย่าง
0: น
2: ี้
0: ใช่ค่ะสวยมากเลยค่ะวันนี้เฟย่าสนุกมากมากเลยค่ะ
2: วันนี้ผมแล้วก็น้องเฟย่าต้องขอขอบคุณพี่อ้อมแล้วก็กรมประมงมากนะครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ที่ให้เราทั้งสองคนได้มารู้วิธีการผลิตไข่มุกจากหอยมุกน้ำจืดส่วนสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัตว์ชนิดไหนคอยติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
6: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
7: แต่ตีปอโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA
9: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
10: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
9: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครูชื่อนายนิติภูมิชินภักดีนะครับหรือเรียกว่าครูพี่แบงก์ก็ได้ครับ
1: ส่วนครูชื่อนาซิตาต่างสันเทียหรือเรียกว่าครูพี่แวนค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบงก์แล้วก็ครูพี่แวนนะคะมีเรื่องราวสนุกสนุกมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะรับรองว่านักเรียนต้องเพลิดเพลินไปกับมันแน่นอนค่ะครูพี่แบงก
0: ์ใช่แล้วครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับครูพี่แวนแล้วก็นักเรียนครับทราบไหมครับว่าการเขียนตามจินตนาการนะครับหมายถึงอะไร
1: ทราบไหมเอ่ย
0: ติ๊กตอก
1: ดูเหมือนนักเรียนจะยังไม่ทราบอะค่ะครูพี่แบงค์ช่วยอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับการเขียนตามจินตนาการนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเรียบเรียงถ้อยคำตามความคิดคำนึงความคิดฝันความคิดที่แปลกใหม่โดยที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเรานะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้เข้าใจนั่นเองครับครูพี่แบงค์
1: ว้าวที่ได้ฟังครูพี่แบงค์มาอธิบายมาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: อันดับต่อไปนะคะเราไปดูรูปภาพกันเลยดีกว่าไหมคะ
0: ว้าวมาดูรูปภาพกันเลย
1: พี่แบงค์เห็นรูปภาพไหมคะ
0: รูปภาพเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนน่าสนใจสีสันสดใสทีเดียวเลยครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะครับครูพี่แวนก็จะให้นักเรียนนะครับจดคำศัพท์ที่พบในภาพนะครับโดยมาแยกคำศัพท์ทีละคำพร้อมๆกับครูพี่แวนแล้วก็ครูพี่แวนเลยครับครูพี่แวนครับครูพี่แวนครูพี่แวนเจอคำศัพท์คำไหนบ้างครับ
1: คำศัพท์ในรูปภาพนะคะที่เด่นๆเนี่ยพี่แวนเห็นอยู่3คนค่ะครูพี่แวน
0: ไหนเอ่ยตรงกลางรูปภาพเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าใครนะกำลังนั่งอยู่คนแรกนะคะพี่แวนเห็นเป็นคุณย่าค่ะพี่แวน
0: คุณย่านักเรียนเห็นคุณย่าใช่ไหมล่ะครับ
1: นักเรียนเห็นไหมเอ่ยเรามาดูต่อไปดีกว่านะคะว่าเราเห็นอะไรมาดูดีกว่าคนอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าค่ะคุณพี่แบงค์
0: ผู้ชายใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วนักเรียนตอบมาว่าคุณพ่อ
0: น
1: ักเรียนเก่งมากมากเลยค่ะ
0: เราม
1: าดูตรงกลางดีกว่าตรงกลางใครนะมีคุณย่าแล้วมีคุณพ่อละคนตรงกลางก็น่าจะเป็นคุณแม่นั่นเองค่ะ
0: คุณแม่นั่นเองครับคุณพี่แบงค
1: ์เรามาดูดีกว่าทำไมทุกคนจับอะไรอยู่นะ
0: จับอะไร
1: อะไรอยู่นะ
0: ติ๊กตอกจับอะไรนะ
1: เสียงนักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: ว้าตอบถูกด้วยครับครูพี่แบงค์
1: นั่นก็คือโทรศัพท์นั่นเองค่ะครูแบงค์เรามาดูดีกว่าท
0: ุกคนกำลัง
1: อะไรอยู่นะตอนนี้แบบก็ไม่ได้ยืนนะ
0: ทำอะไรอยู่นะทำอะไรอยู่นะใช่แล้วค่ะใบแล้วครับ
1: มีคำใบ้ละก็แสดงว่าคำว่านั่งนั่นเองค่ะ
0: นั่งนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะเรามาสังเกตที่คุณแม่ดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
0: แม่ทำอะไรครับครูพี่แบงค
1: ์อะไรแบบนี
0: ้
1: ครูพี่แบงค์ใบ้ไปเมื่อสักครู
0: ่
1: นักเรียนต้องรู้แน่ๆเลยค่ะว่าเป็นคำว่าอะไร
0: ตอบมาสิครับได้ไหมเอ่ย
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าถ่ายรูปนั่นเอง
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: เรียนเก่งมากๆเลยค่ะมาฟังครูพี่แบงค์บ้างดีกว่าว่าเจออะไรเพิ่มเติมในภาพไหมคะ
0: ครูพี่แบงค์ขอสังเกตดูชัดๆอีกรอบนึงก่อนนะครับเมื่อสักครู่ครูพี่แบงค์เจอคำว่านั่งแล้วใช่ไหมครับทุกคนกำลังนั่งอยู่บนอะไรครับนักเรียน
1: นั่งอยู่บนอะไรนะ
0: ครูพี่แบงค์เจอคำว่าเก้าอี้ครับครูพี่แบงค์
1: เก้าอี้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปครับครูพี่แบนสังเกตตรงผนังไหมครับนักเรียนเห็นไหมครับตรงผนังมีกรอบสีชมพูสดใสเลยคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยกรอบรูปนั่นเองครับ
1: คำว่ากรอบรูปค่ะ
0: เห็นบนโต๊ะไหมครับบนโต๊ะมีอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลย
1: มองแบบนี้น่ากินมากๆเลยค่ะ
0: อะไรเอ่ยที่เรากินกันตอนเช้าครับ
1: กิน
0: ตอนเช้าแล้วก็อิ่มแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ไหมครับครูพี่แบงค์เจอข้าวครับผม
1: คำว่าข้าวนะคะ
0: ครูพี่แบงค์สังเกตเห็นอีกไหมครับข้างบนข้าวครับ
1: ใช่เหลืองๆขาวๆไหมคะครู
0: ใช่แล้วครับนั่นก็คือไข่ดาวนั่นเองครับ
1: คำว่าไข่ดาว
0: ครูแบงค์มีข้อสงสัยครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันหรอครับ
1: ถ้าสำหรับครูพี่แบงค์นะคะครูพี่แบงค์ชอบกินไข่เจียวยิ่งราดซอสพริกนะคะอร่อยเยี่ยมเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: แต่สำหรับครูพี่แบงค์นะครับครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวมากๆเลยครับยิ่งทอดกรอบๆหอมๆนะครับโปะด้วยข้าวสวยร้อนๆนะครับอร่อยเลยครับครูพี่แบงค์แล้วนักเรียนนะครับชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันครับ
1: ชอบแบบไหนคะ
0: ชอบกินทั้งสองเลยใช่ไหมครับเรากลับมาถูรูปภาพเราต่อดีกว่าครับครูพี่แบงค์คำต่อไปนะครับที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับอ๋อครูพี่แบงค์เห็นแล้วครับครูพี่แบงค์เป็นสีเหลืองเวลาทอดนะครับ

0: มีกลิ่นหอมกรอบปูนะครับครูพี่แวนนั่นก็คือไก่ทอดนั่นเองครับ
1: คำว่าไก่ทอดนะคะ
0: อ๋อตรงกลางรูปภาพเลยครับครูพี่แวนคุณแม่กำลังทำอะไรอยู่นะ
1: เวลาเราถ่ายรูปเราก็ต้องอะไรนะ
0: ทำอะไรนะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: เรียนทราบไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือยิ้มนั่นเองครับ
1: ใช่แล้ว
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แวนเจอนะครับครูพี่แวนทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะครับเนี่ยทราบไม่เอ่ยทราบไม่เอ่ยนักเรียนทราบไหมครับ
1: อยู่นะ
0: ถูกต้องแล้วครับทุกคนกำลังถืออยู่นั่นเองครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์มาเยอะแยะขนาดนี้แล้วนะคะ
0: นักเรียนทราบไหมครับว่าครูพี่แวนนะครับจะนำคำศัพท์เหล่านี้ไปเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของอะไรครับครูพี่แวนทราบไหมเอ่ย
1: นักเรียนทราบกันไหมคะ
0: ทราบไหมครับทราบไหมครับ
1: อ๋อได้ยินเสียงตอบมาเมื่อกี้ค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่คำนามและคำกริยาไหมครับครูพี่แวน
1: ถูกต้องเลยค่ะเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะว่าคำใดคือคำนามและก็คำใดคือคำกริยานะคะวันนี้นะคะครูก็มีตารางสรุปมาให้ค่ะงั้นไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปดูพร้อมๆกันเลยว้าวเรามาแยกคำศัพท์ลงตารางพร้อมๆกันเลยครับครูพี่แวนคำแรกคำอะไรครับ
1: คำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้นักเรียนคิดว่าจะอยู่ในหมวดหมู่คำนามหรือว่าคำกริยานะ
0: หมวดหมู่ไหนดีนะคำนามหรือคำกริยาน
1: ักเรียนตอบมาแล้ว
0: ว้าวเหมือนตอบถูกต้องด้วยนะครับครูพี่แวน
1: ก็คือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ว้าวถูกต้องแล้วครับ
1: เก่งมากๆ
0: ทำไมครับว่าเก้าอี้อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามเหรอครับครูพี่แวน
1: ก็เพราะว่าคำนามนะคะใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่
0: ครับต่อไปนะครับครูพี่แบงค์คือคำว่าข้าวครับครูพี่แบงค์นักเรียนทราบไหมครับว่าคำว่าข้าวเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับ
1: นักเรียนตอบได้ไหม
0: ทราบไหมเอ่ยคนสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะหมวดหมู่ไหนนะ
1: ตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของ
1: ค
0: ำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อไปคำว่าคุณพ่อค่ะครูพี่แบงค์
0: คุณพ่อ
1: คุณพ่อเป็นคนอะใบแล้วนะว่าเป็นคนเป็นคนอะไรนะ
0: สัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนดีนะ
1: ขนาดนี้นักเรียนต้องรู้แล้วนะคะว่าอยู่ในหมวดหมู่อะไรตอบมาแล้วค่ะว่าคือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไก่ทอดนั่นเองครับครูพี่แวนคำว่าไก่ทอดอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ไก่ทอดแล้วก็จับกินได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เราจับกินได้
0: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ทราบกันไหมคะ
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แวนตอบที่ถูกต้องก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะ
0: คำต่อไปคือคำว่าอะไรเหรอครับครูพี่แวน
1: คำต่อไปคือคำว่าถือค่ะครูพี่แบงค์เราถือขึ้นแบบนี้เป็นอะไรหน้ามันจับไม่ได้อะไร
0: เหมือนว่าจะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ทางเราขยับอะค่ะครูพี่แบงค์อ
0: ยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับครูพี่แวน
1: อ๋อเอ๊ะนักเรียนตอบมาแล้วต่างจากคำที่พูดมาเมื่อกี้
0: ใช่แล้วครับ
1: นักเรียนเก่งมากงั้นก็คือคำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับทำไมคำว่าถืออยู่ในหมู่ของคำกริยาครับครูพี่แวน
1: ก็เพราะว่าคำกริยานะคะเป็นการแสดงท่าทางค่ะเป็นการแสดงการกระทำกริยาท่าทางนั่นเองค่ะครูพี่แวน
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะ
0: คำว่าคุณแม่ครับคุณแม่อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่คุณแม่เหมือนคุณพ่อไหมคะครูพี่แบงค
0: ์ถูกต้องแล้วครับครูพี่แบงค
1: ์ค
0: นสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับถูกต้องแล้วครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อมาคำว่านั่งค่ะ
0: นั่งใช่ไหมครับ
1: แบบ
0: นั่งนั่งลงใช่ไหมครับ
1: เป็นการกระทำหรือเปล่าน
0: ะท่าทางเหมือนคำว่าถือหรือเปล่านะ
1: คล้ายๆกันมีเสียงตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นคำกริยาค่ะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียน
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่านะคะเป็นคำว่าอะไรคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไข่ดาวครับว้าวไข่ดาวอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: คำอะไรนักเรียนทราบไหมคะ
0: ทราบไม่เอ่ยทราบไม่เอ่ยตอบมากันเยอะเลยครับครูพี่แวนนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำต่อไปนะคะคำกรอบรูปนั่นเองค่ะ
0: ว้าว
1: รูป
0: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: อะไรเอ่ยคำนามถูกต้องค่ะนักเรียนสุดยอดมากๆเลย มาดูคำต่อไปดีกว่านะคะ
0: คำต่อไปนะครับคือคำว่าคุณย่านั่นเองครับอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
1: คุณย่าก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่เหมือนที่เราได้กล่าวมาเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
0: ว้าวนักเรียนตอบกันมาเยอะนะครับครูพี่แวนถูกต้องแล้วครับคุณย่าอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับต่อไปคำว่าอะไรล่ะครับครูพี่แวน
1: ต่อมาคำว่ายิ้มค่ะยิ้ม
0: ยิ้ม
1: อะไรนะ
0: เป็นยังไงนะ
1: เป็นท่าทางเราหรือเปล่า
0: เป็นท่าทางหรือเปล่านะ
1: มีตอบมาแล้วค่ะ
0: ตอบมาว่าคำกริยานั่นเองครับ
1: ตั้งแล้วค่ะ
0: ครับ
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค
0: ์โทรศัพท์นั่นเองครับครูพี่แบงค์ติ๊กตอกฮัลโหลจับต้องได้เป็นสิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้อง
0: และคำสุดท้ายครับครูพี่แบงค์คำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูปค่ะ
0: แชะ
1: อะไรนะครูพี่แบงค
0: ์ติ๊กตอกตามไม่เอ่ย
1: นักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: คำว่าอะไรครับครูพี่แบงค์อยู่ในหมู่ไหน
1: คำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับว้าว
1: เก่งมาก
0: มากเลยครับปรบมือให้ตัวเองนะ
1: หลังจากที่เราแยกคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองมาอ่านทบทวนกันอีกรอบหนึ่งดีไหมคะครูพี่แบงค์
0: ดีเลยครับครูพี่แบงค
1: ์งั้นเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูที่หมวดหมู่คำนามก่อนดีกว่านะคะเริ่มที่คำแรกเลยค่ะคำว่าเก้าอี
0: ้เก้าอี
1: ้ข้าวคุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่
0: อ
1: ไก่ทอด
0: คุณแม่
1: ไข่ดาว
0: กรอบรูป
1: คุณย่าและคำสุดท้ายของหมวดหมู่คำนามนะคะก็คือคำว่าโทรศัพท์
0: ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องของคำกริยาดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
0: นั่ง
1: ยิ้มและคำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูป
0: ครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: ครูพี่แบนสงสัยครับครูพี่แบนว่าครูพี่แบนจะนำคำเหล่านี้ครับไปทำอะไรต่อไปดีหรอครับ
1: ครูพี่แบนสงสัยแสดงว่านักเรียนก็สงสัยเช่นเดียวกันแน่เลยซึ่งครูจะนำคำเหล่านี้นะคะไปเขียนเป็นเรื่องราวตามจินตนาการนั่นเองค่ะ
0: ว้าวน่าสนใจมากๆเลยครับครูพี่แบน
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบนก็ไปแอบแต่งมาเรื่องหนึ่งด้วยค่ะ
0: ว้าวแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูคำศัพท์กันก่อนเลยว่าครูพี่แบนได้แยกคำศัพท์คำไหนบ้างที่จะไปแต่งเรื่องราวตามจินตนาการใช่ไหมครับครูพี่แบน
1: งั้นไปดูคำศัพท์กันเลยดีกว่าเรามาดูคำศัพท์ที่เราจะนำไปแต่งกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
0: ์ได้เลยครับ
1: มีคำว่าคุณย่าให้นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะคุณย่า
0: คุณพ่อ
1: คุณแม่
0: นั่ง
1: ถ่ายรูปและคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าไก่ทอดค่ะ
0: ไก่ทอดครับ
1: ว้าว
0: คำน่าสนใจมากเลยครับครูพี่แบนต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องราวที่ครูพี่แบนได้แต่งดีกว่าว่าจะน่าสนใจแค่ไหนชื่อเรื่องว่าวันสงกรานต์ของฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะได้ไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลก
1: ว้าวสุดยอดมากๆเลยค่ะสนุกแล้วก็น่าสนใจสุดๆเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: ใช่ไหมล่ะครับแบงค์เรามาอ่านพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับอีกรอบนึงนะครับมาเลยครับนักเรียนอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์เลยนะครับชื่อเรื่องวันสงกรานต์ของฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลกว้าว
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค
0: ่
1: ะ
0: อ่านด้วยกันพร้อมเพรียงจริงๆนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วต่อไปเราจะทำกิจกรรมอะไรดีครับครูพี่แบน
1: พอเราได้รู้เรื่องราวแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อยากรู้ว่าการ แต่งเรื่องราวเนี่ยจะมีหลักการอะไรบ้างครูพี่แบงค์สามารถอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับแต่หลังจากที่ได้อ่านไปใช่ไหมครับแต่สังเกตได้ว่าหลักการนะครับก็คือครูพี่แวนนะครับมีการดูภาพแล้วก็พิจารณารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าในตอนแรกนะคะเราก็จะสังเกตภาพโดยรวมก่อนค่ะแล้วก็แยกมาว่าคำศัพท์นี้อยู่หมวดหมู่ใดบ้างนะคะแล้วก็มาดูว่ามีคำศัพท์ทั้งหมดกี่คำนั่นเองค่ะครูพี่แวน
0: ถูกต้องแล้วครับแล้วข้อต่อไปใช่ไหมครับครูพี่แวนครูพี่แวนก็ยังมีการที่จัดจินตนาการไปย้อนไปในอดีตไปในอนาคตหรือเชื่อมโยงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบันใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะเรื่องที่เรามาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือได้ว่ามาจากประสบการณ์โดยตรงตอนวัยเด็กนั่นเองค่ะ
0: แล้วข้อต่อไปครับใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐานในการเขียนเรื่องใช่ไหมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะก็คือตอนเด็กของครูนั่นเองค่ะ
0: ต่อไปนะครับนักเรียนก็คือลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบอย่างต่อเนื่องใช่ไหมล่ะครับส
1: ัง
0: เกตได้เห็นจากเรื่องราวของครูพี่แวนใช่ไหมครับครูพี่แวนมีการเขียนลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบโดยมีการเขียนเรียบเรียงอย่างเข้าใจนั่นเองครับครูพี่แวนต่อไปนะครับตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจครับครูพี่แวนมีการตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับ
1: อ๋อชื่อเรื่องนะคะก็คือวันสงกรานต์ของฉันนั่นเองค่ะช
0: ื
1: ่อเรื่องมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ยังสอดคล้องกับเนื้อหาอีกด้วยค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเรื่องที่เราสอนกันในวันนี้ก็คือการเขียนตามจินตนาการใช่ไหมล่ะครับนักเรียนดังนั้นเราก็ต้องเขียนให้ลายมือที่สวยให้อ่านง่ายเขียนให้จบประโยคและเว้นวรรคให้ชัดเจนนั่นเองครับนักเรียน
1: ใช่ค่ะครูพี่แวนเชื่อนะคะว่านักเรียนหลังจากที่เราได้รู้ความหมายไปแล้วแล้วก็รู้หลักการเขียนเรื่องราวตามจินตนาการไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะลองมาหาคำศัพท์จากรอบหนึ่งค่ะว่านักเรียนนะคะจะเจออะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าม
0: าดูกันพร้อมกันเลยครับแต
1: ่
0: ที
1: ่
0: สำคัญนะครับแยกเหมือนรอบแรกใช่ไหมครับครูพี่แวนก
1: ็
0: คือแยกเป็นหมวดหมู่ของคำนามและคำกริยาเหมือนเดิมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะมาดูดีกว่าว่าครูพี่แวนเจออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
0: ครูพี่แวนขอสังเกตอีกนะครับไหนนักเรียนดูไปพร้อมกันสิครับว่าเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่
1: า
0: หลังจากที่เราเจอคำว่าไก่ทอดไปใช่ไหมครับครูพี่แวน
1: ค่ะ
0: เหมือนครูพี่แบงค์เราต้องรู้ใช่ไหมครับว่าไก่ทอดก็ต้องวางอยู่
1: บน
0: จานนั่นเองครับครูพี่แบงค์คร
1: ู
0: พ
1: ี่
0: แบงค์เจอคำว่าจานนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะคำว่าจานมีคำอะไรอีกไหมคะ
0: โอ้เห็นเด่นชัดตรงกลางเลยครับที่มีอาหารวางเยอะๆบนโต๊ะครับโต๊ะนั่นเองครับ
1: ชั้นของใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนเจออะไรอีกหรือเปล่าเอ่ยไหนดูซิครูพี่แบงค์จะใบ้ให้นะครับว่าอยู่ตรงผนังครับอยู่ตรงผนังครับสีเขียว
1: ๆรูปไปแล้วแสดงว่าเราต้องมองลึกกว่านั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ไ
0: หนด
1: ู
0: ซิ
1: อะไรนะเขียวเขียว
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือภูเขานั่นเองครับ
1: นะคะ
0: ต่อไปนะครับเห็นตรงควันขึ้นนะครับว้าวในนั้นก็จะมีข้าวใช่ไหมครับถ้วยนั่นเองครับครูพี่แบงค์
1: ถ้วย
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เห็นนะครับเหมือนเห็นคุณแม่กำลังใส่อะไรสีชมพูสดใสเลยครับครูพี่แบงค์คืออะไรนะ
1: คืออะไรนะทำอาหารแล้วก็ต้องใส่ไว้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับเพื่อที่จะให้ไม่เปื้อนใช่ไหมครับ
1: มีหลุดมาแล้วคำว่าเปื้อนอุ๊ย
0: คำว่าอะไรคะถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือผ้ากันเปื้อนนั่นเองครับครูพี่แวนครับครูพี่แวนเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
1: ครูพี่แวนรู้สึกว่าจะสังเกตคุณพ่อนะคะว่าคุณพ่อนะคะใส่เหมือนพี่แบงค์เลยค่ะ
0: ใช่ครับใส่เหมือนครูพี่แบงค์ใช่ไหมล่ะนี่แหละนี่แหละ
1: นักเรียนตอบมาแล้วนักเรียนตอบมาว่ากางเกงค่ะครูพี่แบงค์
0: ถูกต้องแล้วครับกางเกงนั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะครูพี่แวนนะคะจะขึ้นมาดูด้านบนดูบ้างอ่ะเอ๊ะเราสองคนก็ใส่นี่นะคิดออกหรือยังคะ
0: คิดออกหรือยังคะ
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าแว่นตานั่นเอง
0: แว่นตานั่นเองครับ
1: ต่อมานะคะมาดูด้านบนสุดบ้างอ่ะอะไรนะอยู่ข้างบนหัว
0: อะไรนะ
1: เก่งมากเลยค่ะก็คือผมนั่นเอง
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าผมนั่นเองครับครูพี่แบง
1: ค
0: ์แต่จากที่ครูพี่แบงค์ดูนะครับเหมือนครูพี่แบงค์จะเจอคำเพิ่มเติมอีกครับครูพี่แบงค์นะทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะ
1: อ๋อกำลังทำอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อหรือว่าอ๋อทุกคนเลย
0: นักเรียนตอบมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือดูนั่นเองครับทุกคนกำลังดูเองครับจากที่ทุกคนดูใช่ไหมครับทุกคนดูแล้วทุกคนทำอะไรต่อไปครับครูพี่แวนกดติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊ก
1: เลื่อนนั่นเลื่อนนี่ ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับน้องเนซ่าไหมเอ่ย
1: เอ๊ะได้ยินเสียงตอบมาแล้วค่ะ
0: คือคำว่าเล่นนั่นเองค่ะ

0: มาเล่น
1: และคำสุดท้ายครับชัดเจนนะครับครูพี่แวนตรงการรูปภาพคุณแม่กำลังทำอะไรนะ
0: เอ๊ะถ่ายรูปก็ออกไปแล้วเอ๊ะอะไรนะ
1: คุณแม่ทำอะไรนะทราบไหมเอ่ยถูกต้องแล้วครับนักเรียนนั่นคือคำว่ายกนั่นเองครับ
0: ค
1: ่
0: ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นแล้วนะคะครูพี่แบงค์งั้นเราไปดูตารางอีกรอบนึงได้ไหมคะว่ามีคำทั้งหมดกี่คำค่ะ
1: ได้เลยครับไปดูพร้อมกันเลย
0: แต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูตารางเดิมดีกว่าค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างงั้นเรามาทบทวนแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
1: ได้เลยครับ
0: เราจะมาเริ่มที่ฝั่งคำนามก่อนค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้
1: เก้าอี
0: ้ข้าว
1: ข้าว
0: คุณพ่อ
1: คุณพ
0: ่
1: อ
0: ไก่ทอด
1: ไก่ทอด
0: คุณแม
1: ่คุณแม
0: ่ไข่ดาว
1: ไข่ดาว
0: กรอบรูป
1: กรอบรูป
0: คุณย่า
1: คุณย่า
0: และคำสุดท้ายนะคะของคำนามก็คือคำว่าโทรศัพท
1: ์โทรศัพท์ครับ
0: ต่อมาเรามาดูช่องคำกริยากันอีกรอบนึงดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
1: ถือ
0: ต่อมาค่ะคำว่านั่งแล้วก็ยิ้มแล้วก็คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าถ่ายรูป
1: ถ่ายรูปครับ
0: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
1: พอรู้คำศัพท์คำเดิมใช่ไหมครับครูพี่แวนต่อไปเรามาแยกคำศัพท์ใหม่ที่เราพบกันดีกว่าครับ
0: ได้เลยค่ะ
1: มาแยกลงตารางคำนามและคำกริยาพร้อมๆอีกรอบนึงครับครูพี่แวนมาเลย
0: เคยทำเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับมาคำแรกคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำแรกนะคะคำว่าแว่นตา
1: แว่นตา
0: เราจับได้หรือเปล่านะ
1: อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: ใช่ตอบได้ไหมเราจับได้นะคะนักเรียนตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
1: ถูกต้องแล้วครับคำนาม
0: ต่อมาคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
1: คำว่าภูเขาครับ
0: ภูเขาภูเขาเป็นรูปใหญ่ๆ
1: รูปใหญ่ใช่ไหมครับคนสัตว์สิ่งของสถานที
0: ่สถานที่เวลาไปเที่ยวอะไรนะแบบประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสูงๆสวยๆ
1: ภูเขาใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะอะไรนะเป็นสถานที่
1: ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำว่าดูเราดูเราเพ่งอย่างเงี้ยค่ะ
1: ดูต้องใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะจะแตกต่างจาก2คำแรกหรือเปล่านะ
1: แตกต่างไหมนะ
0: มีตอบมาแล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำกริยานั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในบรรทัดของคำกริยานั่นเองครับ
0: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะอ่านว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
1: คำว่าผมนั่นเองครับผมอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับครูพี่แวน
0: เราจับต้องได้นะคะเนี่ย
1: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: ทราบกันไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับผมอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำต่อมานะคะก็คือคำว่าผ้ากันเปื้อนค่ะครูพี่แบง
1: ผ้ากันเปื้อนครับ
0: ผ้ากันเปื้อนเราก็จับได้ใช่ไหมคะว่าเราสวมใส่เราจับมันเป็นเหมือนเสื้อผ้า
1: เป็นเหมือนสิ่งของใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะอุ๊ยนักเรียนตอบมาแล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าคำนามนั่นเอง
1: ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: คำต่อไปเลยดีกว่านะคะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะคำต่อไป
1: คำว่ากางเกงนั่นเองครับครูพี่แบงค์กางเกงอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: เอ๊ะมันจะคล้ายๆผ้ากันเปื้อนหรือเปล่าคะใส่เหมือนกันเลย
1: ไม่เรียนทราบไหมครับทราบไหมเอ่ย
0: ทราบไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: ใช่แล้ว
1: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำต่อมานะคะคำว่าถ้วยถ้วยเนี่ยเราก็ใช้ใส่อะไรได้บ้างครับครูพี่แบงค์คำว่าถ้วยเนี่ย
1: ใส่ข้าวใส่กับข้าวใส่อาหารใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียนลองทายมาสิคะว่าอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือว่าหมวดหมู่ของคำกริยา
1: ไหนทราบไหมเอ่ย
0: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเก่งมากๆเลยค่ะก็คืออยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ไหนลองคำต่อไปเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
1: คำต่อไปนะคะคือคำว่ายกครับผม
0: ใช่แล้วค่ะ
1: คำว่ายกยกเป็นท่าทางเป็นกิริยาของเรานะครับ
0: น่าจะต่างจากฝั่งนี้หรือเปล่าคะ
1: ใช่นะครับอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะทราบไหมเอ่ย
0: เป็นท่าทางเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนครูพี่แบงค์แอบใบ้ไปแล้วหรือเปล่า
1: ถูกต้องแล้วครับคำว่ายกอยู่ในหมวดหมู่ของคำกริยานั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำว่าโต๊ะค่ะ
1: คำว่าโต๊ะ
0: โต๊ะ
1: คนสัตว์ สิ่งของ
0: เอ๊ะโต๊ะเป็นสิ่งของหรือเปล่า
1: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
0: ใช่แล้วค่ะอยู่ในไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะมาถึงคำต่อไปค่ะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะ
1: คำว่าจานครับจานนะครับเป็นภาชนะเป็นสิ่งของใช่ไหมครับ
0: เอ๊ะคล้ายๆถ้วยหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันเลย
0: จะอยู่ด้วยกันได้ไหม
1: อยู่ได้ไหมน
0: ะ
1: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะเยี่ยมเลยครับถูกต้องแล้วนะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: คำสุดท้ายแล้วครับครูพี่แวนคือคำว่าอะไรครับ
0: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าเล่นนั่นเองค่ะเล่น
1: เล่น
0: ปัดไปปัดมาเวลาเราเล่นด้วยกันเล่นอย่างเงี้ยอุ๊ยมันเป็นอะไรนะมันดุ๊กดิ๊ก
1: ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊ก
0: ถูกต้องแล้วค่ะมีนักเรียนตอบมาว่าคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับครูพี่แวนเล่นอยู่ในหมวดหมู่ของคำกริยานั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: หลังจากที่เราได้คำศัพท์แล้วใช่ไหมครับเรามาอ่านคำศัพท์ทั้งหมดดีกว่าไหมครับครูพี่แวน
0: ดีเลยค่ะ
1: คำแรกนะครับคำว่าแว่นตา
0: แว่นตา
1: ภูเขา
0: ภูเขา
1: ผม
0: ผม
1: ผ้ากันเปื้อน
0: ผ้ากันเปื้อน
1: กางเกง
0: กางเกง
1: ถ้วย
0: ถ้วย
1: โต๊ะ
0: โต๊ะ
1: จาน
0: จาน
1: ดู
0: ดู
1: ยก
0: ยก
1: และคำว่าเล่นครับ
0: เล่น
1: ว้าว
0: สุดยอดมากๆเลยค่ะอันนี้พร้อมเพียงสุดยอดจริงๆเลยค่ะนักเรียนห้องนี
1: ้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วหลังจากที่ครูพี่แบงค์นะครับและครูพี่แวนนะได้คำศัพท์มาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเหมือนกันนะครับ
0: แอบแต่งเหมือนกันนะเนี่ย
1: ใช่แล้วครับครูพี่แบงค์ก็แอบเขียนเรื่องตามจินตนาการของครูพี่แบงค์มาเหมือนกันครับครูพี่แวน
0: ได้เลยค่ะ
1: ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูคำศัพท์นะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อเรื่องนะครับครูพี่แบงค์ก็ได้แยกคำศัพท์ออกมาได้ดังนี้ครับครูพี่แวนคำแรกนะครับอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะโทรศัพท์
0: โทรศัพท
1: ์คุณย่า
0: คุณย่าน
1: ั่ง
0: นั่ง
1: คุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่
0: อ
1: แว่นตา
0: แว่นตา
1: ภูเขา
0: ภูเขา
1: ถ่ายรูป
0: ถ่ายรูป
1: คุณแม่
0: คุณแม
1: ่ว้าอ่านพร้อมเพียงมากๆเลย
0: ใช่แล้วค่ะคำที่พี่แบงค์ได้ยกมานะคะก็ดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วพี่แบงค์ยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังเลยดีกว่าค่ะ
1: ได้เลยครับเรื่องราวที่ครูพี่แบงค์เขียนมีดังนี้ครับชื่อเรื่องว่าช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นตาสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลยว้าว
0: เรื่องของครูพี่แบงค์ที่ไปแอบแต่งมาสุดยอดมากๆเลยค่ะ
1: หลังจากที่ครูพี่แบงค์ได้อ่านให้ฟังรอบนึงแล้วใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ต่อไปนะครับจะให้นักเรียนทุกคนนะครับมาอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์ไปเลยครับมานะอ่านพร้อมๆกันเลยนะชื่อเรื่องช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลย
0: ว้าว
1: อ่านได้พร้อมเพียงมากๆเลยครับครูพี่แวนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนทุกคนนะครับได้ดูเรื่องราวตามจินตนาการของครูพี่แบนแล้วก็ครูพี่แบนไปแล้วต่อไปนักเรียนทุกคนก็จะสามารถนำเรื่องราวนะครับไปเขียนเรื่องตามจินตนาการได้แล้วสิครับครูพี่แบน
0: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของครูพี่แบนกับครูพี่แบนก็หมดลงแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ปัญหาของจริยธรรมนักการเมืองของไทยนี่นะคะปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือว่านักการเมืองไทยเวลานี้เนี่ยขาดความเป็นอิสระแล้วก็ตกอยู่ภายใต้การกำกับของพรรคการเมืองหรือพูดอีกในอย่างหนึ่งก็คือแทบจะเป็นพนักงานของบริษัทพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จริยธรรมโดยปกติของนักการเมืองที่ว่าจะต้องมุ่งในการมองประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่านักการเมืองกลายเป็นพนักงานของบริษัทพรรคการเมืองก็ต้องทำเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ทำให้การบริหารบ้านเมืองที่เราออกแบบว่าให้นักการเมืองนั้นเป็นตัวแทนของประชาชนมันก็เลยไม่ได้ทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงแต่กลายเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของนักการเมืองของพรรคการเมืองแล้วก็กลุ่มทุนอะไรพวกนี้มากกว่าค่ะ
1: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีวิสัยทัศน์นะคะว่าจะบูรณาการศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเพื่อให้ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมนั่นเองนะคะด้วยเหตุนี้ก็จึงมีกิจกรรมทางวิชาการบ่อยครั้งนะคะในเป็น public lecture นะคะหรือว่าเป็นการบรรยายให้สาธารณชนได้รับฟังก็มีหลายๆครั้งนะคะหลายๆภาควิชาก็ร่วมกันจัดขึ้นมา
2: โครงการ Public Lecture เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาภาคพิเศษซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ในแต่ละครั้งเรามุ่งหมายให้คณาจารย์นิสิตนักศึกษาตลอดจนถึงท่านผู้สนใจเนี่ยได้เข้าร่วมแต่ว่ามีประเด็นก็คือว่าเราจะนำสถานการณ์สำคัญในแต่ละช่วงออกมานำเสนอแต่โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของหลักจริยธรรมของคนของกลุ่มคนเป็นหลักครับ
0: ยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้กับทางคณะนักศึกษาปริญญาโทที่นี่ในเรื่องจริยศาสตร์นะฮะก็ที่จริงต้องบอกว่าประสบการณ์สำหรับของตัวเองเนี่ยอยู่ในการทำงานที่เป็นภาคสังคมด้านสาธารณประโยชน์มาตลอดตั้งแต่จบการศึกษามาที่จริงก็ไม่เคยคิดนะฮะว่าชีวิตตัวเองจะเดินทางเข้ามาสู่เส้นทางของการเมืองเลยถ้าจะพูดว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือมันเป็นชะตาชีวิตที่นำเส้นทางนี้มานี่ก็อาจจะว่าได้นะฮะดิฉันเองบอกว่าตัวเองจริงไม่ใช่นักการเมืองนะฮะดิฉันเองถือตัวเองว่าเป็นชาวพุทธที่มาทำงานการเมืองเราจะเห็นว่าคนนักศาสนศาสตร์ก็ตามหรือนักสังคมทั้งหลายเนี่ยที่จะมาทำงานในเรื่องเหล่านี้ยังคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมาคิดกันว่าการเมืองนั้นมันเป็นวิชาชีพหนึ่งไหมถ้าหากการเมืองเป็นวิชาชีพหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีโค้ดออฟคอนดักต์มันต้องมีจริยธรรมต้องมีจรรยาบรรณเป็นตัวกำกับที่สำคัญแต่ว่าในช่วง6ปีที่ฉันเรียนมาทำงานในฐานะสมาชิกวุฒิสภานะคะเรียนเองก็แปลกใจว่านักการเมืองเป็นวิชาชีพเดียวนะฮะที่ไม่มีจรรยาบรรณกำกับอย่างจริงจังแล้วก็ที่จริงรัฐธรรมนูญปี50นี้ให้ความสำคัญนะคะมาตรา270เนี่ยที่พูดถึงเรื่องการถอดถอนนักการเมืองเนี่ยมีทั้งเรื่องการทุจริตการประพฤติผิดต่อหน้าที่การประพฤติผิดต่อเรื่องของความยุติธรรมแล้วจุดที่สำคัญคือมีการเพิ่มขึ้นมาคือ

คนที่มีปัญหาในเรื่องจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยสามารถนำไปสู่การถูกถอดถอนจากวุฒิสภาได้แต่ปรากฏว่าไปอยู่6ปีนั้นเราก็ยกตั้งเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมนะปรากฏว่าเรื่องจริยธรรมเนี่ยเป็นกลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากแม้แต่สวกันเองก็บอกว่าแค่กฎหมายเราก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยเอาจริยธรรมมาผูกคอตัวเองอีกหรือเพราะฉะนั้นเวลาที่ออกแบบนะฮะให้กำหนดหลักจริยธรรมขึ้นมาเนี่ยเถียงมัน2ปีนะฮะแล้วในที่สุดที่เขียนขึ้นมาก็มีแต่สิ่งที่ควรสิ่งที่จำต้องสิ่งที่น่าจะต้องทำอะไรจะมีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะแต่ปรากฏว่ามันเป็นสภาพที่ค่อนข้างจะ เรียกว่าอะไรนะเรียกว่ามีความคลุมเครือเรียนเคยเสนอนะว่าถ้าถือหลักแบบพุทธเนี่ยง่ายๆเลยหลักถ้าเอาของพระมาใช้นะมันมีตั้งแต่ปาจิตตีใช่ไหมฮะความผิดในระดับปาจิตตีในระดับสังฆาทิเศษในระดับปาราชิกซึ่งถ้าหากหรือถ้าเอาแบบพื้นฐานสุดคือโลกวัชชะคุณมีพฤติกรรมอะไรที่แบบโลกติเตียนเนี่ยถ้าทำซ้ำๆๆเนี่ยก็อาจจะถูกขอให้สึกออกไปก็ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นปาจิตตีคุณก็อาจจะมาขออภัยต่อคณะสงฆ์แล้วก็ปรับปรุงตัวใหม่นะถ้าเป็นความผิดระดับสังฆาทิเศษคุณต้องไปอยู่กรรมแต่ถ้าเกิดคุณปาราชิกเนี่ย4เรื่องคุณต้องหมดจากความเป็นสงฆ์เลยดิฉันเคยเสนอนะตอนนั้นว่านักการเมืองเราก็ควรจะกำหนดนะความผิดแบบไหนเรียกว่าปาจิตติในระดับปาจิตติความผิดแบบไหนเป็นระดับสังฆาทิเศษความผิดแบบไหนเป็นระดับปาราชิกหรือไอความผิดแบบไหนแบบโลกติเตียนเนี่ยก็อาจจะตักเตือนกันอะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่ทำนะจนดิฉันพ้นมา6ปีเนี่ยยังไม่เคยเล่นงานหรือเอาผิดเพื่อนสมาชิกสว.ด้วยกันได้เลยเพราะว่าไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยพอมีการร้องเรียนพอหมดวาระปุ๊บเรื่องก็จบนะหรือในขณะที่มีการร้องเรียนแล้วกรรมการก็ไม่ค่อยกล้าที่จะเล่นงานกันอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดิฉันคิดว่าการเป็นนักการเมืองนะคะจริยธรรมเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่จริงดิฉันไม่ใช่ชาวมหิดลแต่พระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมราชนกเนี่ยเป็นบทหนึ่งที่ดิฉันเนี่ยถือเป็นหลักปฏิบัติมานานมากแล้วก็เป็นบทที่ดิฉันเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นเครื่องเตือนสติของคนทำงานทุกแขนงท่านบอกว่าในฐานะของคนที่เป็นแพทย์เนี่ยต้องประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นพระดำรัสที่ดีมากดิฉันเองถึงแม้จะเป็นชาวธรรมศาสตร์แต่ก็พยายามยึดถือบรมราโชวาทของท่านไว้เป็นเครื่องเตือนใจนะฮะว่าไม่จำเป็นต้องเป็นหมอยังคิดว่าทุกวิชาชีพนะฮะถ้าเราได้พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแล้วเนี่ยลาภยศสรรเสริญเนี่ยจะมาเองไม่ใช่ทำเพื่อที่จะได้ลาภยศสรรเสริญนะทีนี้ถ้าเราพูดถึงนักการเมืองเนี่ยนักการเมืองนี่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นวิชาชีพที่ยิ่งคิดว่าสำคัญไม่ต่างจากวิชาชีพอื่นนะฮะแต่ที่น่าแปลกก็คือว่าวิชาชีพอื่นเนี่ยจะต้องร่ำเรียนกันนะฮะถ้าท่านจะเป็นแพทย์ท่านก็ต้องร่ำเรียนท่านเป็นวิศวกรท่านจะเป็นวิชาชีพใดก็ตามเนี่ยท่านต้องร่ำเรียนแล้วก็มีจริยธรรมกำกับตลอดเวลาแต่นักการเมืองนี่จริงๆแล้วควรอย่างยิ่งเลยที่ต้องมีจริยธรรมมากำกับวิชาชีพนะแต่ปรากฏว่าในระบบการสอนเนี่ยในมหาวิทยาลัยเนี่ยคณะรัฐศาสตร์ก็ไม่มีระบบการที่จะสอนให้คนขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีหรือนักการเมืองในตำแหน่งใดๆเลยว่าถ้าคุณเป็นนักการเมืองในตำแหน่งนี้เนี่ยคุณจะต้องทำอะไรบ้างนะแม้แต่คนยังมาเป็นส.ส.ส.ว.เนี่ยก็ล้วนแต่เข้าไปฝึกงานทั้งสิ้นนะฮะทีนี้เราบอกว่านักการเมืองคือใครถ้าเราพูดโดยหลัก
ที่เป็นไปในสังคมนะนักการเมืองคือคนที่เข้ามาใช้อำนาจรัฐแทนประชาชนเพื่อจัดสรรผลประโยชน์ทรัพยากรให้กับประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุดมคติและจริยธรรมจึงเป็นเรื่องจำเป็นนะเพราะว่าคนเราพอเข้าไปสู่อำนาจแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่มีระบบในการกำกับดูแลเนี่ยอำนาจมันก็จะทำให้เกิดการช่อชนและการทุจริตคอร์รัปชันได้นะฮะเนี่ยฮะอุดมคติการเมืองคือการใช้อำนาจเรื่องจัดสรรผลประโยชน์ให้กับประชาชนนะคะแต่ว่าที่จริงก็มีนักรัฐศาสตร์บางคนนะฮาโรลด์ รัสเวลล์เขาบอกว่านักการเมืองเนี่ยโดยส่วนใหญ่เวลาพูดถึงนโยบายของรัฐบาลซึ่งเรียกว่านโยบายสาธารณะมักจะอ้างนโยบายสาธารณะแต่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็นโยบายสาธารณะเนี่ยก็บางทีเราบอกว่าการเมืองเนี่ยนักการเมืองนักรัฐศาสตร์เขาบอกโอ้การเมืองคุณไม่ได้พูดเรื่องอุดมคติมากมายถ้าพูดง่ายๆเลยเนี่ยการเมืองคือมีอยู่ 3-4 คำ what whenWhere, how, แล้วก็ how much ก็คือถามว่านะการเมืองคือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ว่าใครจะได้ผลประโยชน์อะไรเมื่อไรอย่างไรและเท่าไหร่ต้องบอกว่านโยบายสาธารณะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องการได้เสียของผลประโยชน์ของประชาชนทุกคนนะท่านถ้าพูดง่ายๆในเวลานี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังมีปัญหากับนโยบายสาธารณะบางอย่างเช่นนโยบายสาธารณะเรื่องจำนำข้าวเรื่องรถคันแรกเคยมีประชาชนตั้งคำถามไหมฮะว่าไอ้นโยบายสาธารณะพวกนี้เนี่ยมันควรจะเรียกว่าเป็นนโยบายสาธารณะไหมเพราะว่านโยบายสาธารณะมันควรจะเป็นเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์จากภาษีของประชาชนทุกคนให้กับคนทุกคนแต่กลายเป็นว่านักการเมืองเนี่ยใช้ประชานิยมเข้ามาหาเสียงแล้วก็อ้างว่าเนี่ยคือนโยบายสาธารณะเช่นรถคันแรกยังคิดว่าเราทำไมยอมจ่ายภาษี 100,000 ล้านบาทให้กับการส่งเสริมให้เอกชนแต่ละคนมีรถคันแรกมันถ้าแบบเอาเงินภาษี 100,000 ล้านไปสร้างรถไฟทางคู่หรือสาธารณูปโภคอื่นอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ยอมรับได้นะแต่ปรากฏว่ามารถคันแรกแล้วก็เกิดปัญหาเยอะแยะไปหมดตอนนี้รถก็ติดแล้วก็ตอนนี้คนก็ไม่มีเงินจะส่งปรากฏว่าส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจเป็นลูกโซ่ไปหมดนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ยิ่งคิดว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่คนต้องเริ่มถามว่านักการเมืองเนี่ยควรมีสิทธิ์ไหมในการที่จะออกนโยบายสาธารณะอะไรก็ได้นะคะกรณีจำนำข้าวเป็นต้นนะเรียนชอบคำพูดของกำนันส่งกำนันทรงแกบอกว่าจะซื้อข้าวจะรับจำนำข้าวเนี่ยตันละ20,000หรือ30,000ก็ย่อมได้เพราะว่ามันไม่ใช่เงินของคุณแต่มันเป็นเงินของประชาชน60ล้านคนแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชนนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ประชาชนเราส่วนใหญ่เราคิดว่าเราเลือกตัวแทนเข้าไปทำงานในสภาแล้วเราก็ปล่อยเลยคิดว่าเป็นอำนาจของเขาอำนาจอธิปไตยประชาชนมี3นาทีอ่ะคุณกาบัตรเลือกตั้งเสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณไม่มีอำนาจอีกนะแล้วเขาจะกำหนดนโยบายสาธารณะอย่างไรเป็นเรื่องของนักการเมืองนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะเป็นเรื่องที่ต้องถูกนำกลับมาทบทวนใหม่แล้วว่าเป็นไปได้ไหมที่สมควรจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ฮาโรลด์ รัสเวลล์แกพูดนะว่านโยบายสาธารณะนี่มันเป็นเรื่องการอ้างผลประโยชน์ของประชาชนเพื่อประโยชน์ของตัวเองคุณคิดดูแค่เรื่องจำนำข้าวเนี่ยนะส่วนต่างของจำนำข้าวประมาณตันละ 6,000 บาทเนี่ยมันถูกกระจายออกไปสู่เครือข่ายของนักการเมืองยังไงบ้างแล้วเครือข่ายนักการเมืองเหล่านั้นเนี่ยที่จริงแล้วก็อาจจะต้องบอกว่ามันเป็นเครือข่ายของหัวคะแนนนะเป็นเครือข่ายของหัวคะแนนที่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะนำกลับมาสู่กระบวนการเลือกตั้งแล้วได้คะแนนเสียงเหมือนเงินนำไปสู่อำนาจอำนาจนำมาสู่เงินเพราะฉะนั้นในระบบของนักการเมืองเหล่านี้ยังคิดว่าต้องตั้งคำถามนะฮะว่าเวลาเราพูดเรื่องประชาธิปไตยทางการเมืองซึ่งหมายถึงการเลือกตั้งเนี่ยมันควร

จะมีเพียงเรื่องเดียวไหมว่าเอ้ยมาแล้วนักการเมืองทำอะไรก็ได้ทำประชานิยมก็ได้ในขณะที่ดิฉันคิดว่าท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะฮะซึ่งท่านเป็นรัฐบุตรอาวุโสสมัยที่ท่านเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นเนี่ยท่านพูดว่าหลักประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยในความหมายของท่านเนี่ยยิ่งประกอบไปด้วย3เรื่องเรื่องที่1ก็คือโครงสร้างการเมืองส่วนบนซึ่งเราเรียกว่า

0: ของโครงสร้างส่วนบนคือโครงสร้างทางการเมืองแต่เสร็จแล้วท่านบอกว่าโครงสร้างทางการเมืองตรงนี้จะต้องนำมาสู่การสร้างพื้นฐานที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจนะซึ่งเป็นโครงสร้างส่วนล่างซึ่งมีความจำเป็นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเส้าที่สามของระบบที่เราจะสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยนะคะก็คือวัฒนธรรมประชาธิปไตยแต่สิ่งที่ท่านบอกก็คือว่าการประชาธิปไตยทางการเมืองต้องควบคู่ไปกับการกระจายอำนาจประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเพราะว่าถ้าหากราษฎรส่วนใหญ่เนี่ยยังยากจนอยู่ไม่มีทางที่คนยากจนเหล่านั้นสนใจเรื่องการเมืองเพราะนั้นเราจะเห็นเลยนะว่าเวลานี้เนี่ยพัฒนาการของบ้านเมืองมันสร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมันนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางสังคมแล้วเวลานี้เนี่ยระบบประชาธิปไตยเนี่ยที่ถูกแพร่ขยายมาในพวกเราในโลกที่3โลกกำลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ยทุกประเทศก็เจอปัญหานะคะและอันนี้เป็นนักวิชาการชาวเยอรมันแกจะเป็นสังคมนิยมนะคลาวส์ออฟเขาได้พูดเอาไว้ชัดเจนหลังยุคสงครามเย็นที่โลกตะวันตกนี่พยายามเผยแพร่ประชาธิปไตยไปยังประเทศต่างๆนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเผยแพร่ระบบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันคือการสร้างระบบบางอย่างที่เหมือนกับอยู่ในระบบที่เป็น world order ของตะวันตกในการที่เขาจะเข้ามาควบคุมทุกอย่างได้ท่านจะเห็นนะว่าการลบกันในอาหรับในหลายประเทศส่วนใหญ่แล้วถ้าอเมริกันเข้าไปเกี่ยวก็จะบอกว่าจะต้องเอาประชาธิปไตยเข้าไปมีการเลือกตั้งมีต่อมีอะไรนี่คือประชาธิปไตยในรูปแบบนะทีนี้อย่างคลาวส์ออฟเนี่ยเขาวิจารณ์เรื่องนี้ว่ามันคือการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มทุนกับนักเลือกตั้งเพื่อที่จะสร้างเป็นพันธมิตรร่วมระหว่างความมั่นคงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเห็นได้ชัดเจนนะฮะว่านักการเมืองเนี่ยที่เป็นนักเลือกตั้งเมื่อผนวกกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่แล้วเข้าสู่อำนาจรัฐผ่านกระบวนการเลือกตั้งเขาจะมีอำนาจที่เหนือกว่าพวกรัฐประหารนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือสิ่งที่นักวิชาการตะวันตกเขาก็มองชาวตะวันตกด้วยกันว่าไอ้กระบวนการประชาธิปไตยที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันคือกระบวนการยึดอำนาจระหว่างกลุ่มทุนนะฮะร่วมกับนักเลือกตั้งแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเขาก็จะเข้ามาผูกขาดอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งหมดส่วนพื้นที่ของภาคประชาชนนั้นน้อยมากไม่มีทางนะฮะที่คุณจะเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะลุกขึ้นมาสร้างพื้นที่ของตัวเองได้อย่างแท้จริงแม้ว่ารัฐธรรมนูญปี50ปี40เนี่ยจะเปิดพื้นที่ให้กับภาคประชาชนจำนวนมากแต่ก็ปรากฏว่าในที่สุดแล้วเนี่ยประชาชนนี้ก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้นะฮะแล้วก็นักการเมืองเนี่ยเขาก็จะใช้ระบบอุปถัมภ์แบบใหม่ผ่านระบบประชานิยมในการหาเสียงแล้วก็กลับเข้าสู่อำนาจตลอดเวลา
1: คือที่จริงต้องบอกว่าก่อนรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยนะคะในทุนทั้งหลายเนี่ยกลุ่มทุนจะสนับสนุนพรรคการเมืองทุกพรรคแต่หลังจากปี2540นะคะการที่เราเปิดให้มีระบบปาร์ตี้ลิสต์เข้ามาทำให้ในทุนซึ่งในปกติแล้วเนี่ยเป็นเพียงผู้ให้ทุนกับพรรคการเมืองเพื่อที่จะได้สร้างความสัมพันธ์แล้วก็ความไว้วางใจแล้วก็ความเกรงอกเกรงใจแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์ของกลุ่มทุนแต่พอรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเปิดโอกาสที่จะทำให้กลุ่มทุนนั้นเข้ามาเล่นการเมืองโดยตรงเพราะฉะนั้นอันนี้จะหนักกว่านะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มทุนเนี่ยที่เขาเคยทำแต่ธุรกิจแต่ต้องอาศัยการเมืองมาเอื้ออำนวยธุรกิจของตัวเองพอการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของรัฐธรรมนูญทำให้ในทุนนั้นสามารถเข้ามาเล่นการเมืองเพราะเมื่อเข้ามาเล่นการเมืองเองเนี่ยแนวทางที่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการทำประโยชน์ให้เฉพาะกับกลุ่มทุนนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดมากขึ้นเพราะฉะนั้น

0: ความเหลื่อมล้ำของประชาชนนั้นเนี่ยก็จะเกิดมากขึ้นเช่นเดียวกันสมัยก่อนเนี่ยเคยมีนักการเมืองอาชีพท่านหนึ่งนะคะท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านบอกว่านักการเมืองอาชีพนั้นเนี่ยดีกว่านักการเมืองที่มาจากภาคธุรกิจเพราะว่าเวลาจะคอร์รัปชันก็แค่ตามน้ำ 3-5%มากกว่านั้นไม่กล้าทำแต่พอนักการเมืองมาจากระบบทุนมาจากกลุ่มธุรกิจคราวนี้เนี่ยเขาก็จะลงทุนเท่าไหร่ก็ต้องถอนทุนให้ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นในสมัยหนึ่งเราก็ได้ยินมิสเตอร์ 20% แต่เวลานี้มัน 30% หรืออาจจะถึง 50% หรือในบางรายการเดี๋ยวคิดว่าอาจจะเกิน 50% ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากเพราะว่าถ้าเราลองคิดดูว่างบประมาณแผ่นดินปีหนึ่งสมมุติว่า2ล้านล้านนะฮะตัวเลขกลมๆ2ล้านล้านถ้าหากว่ามีการคอร์รัปชัน 30% มันคือ 600,000 ล้านนะฮะเพราะนั้นไอ้ปริมาณของเม็ดเงินในงบประมาณที่เพิ่มขึ้นกับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่ทุจริตเฉพาะในตัวงบประมาณเท่านั้นแต่ว่าทุจริตนั้นเนี่ยมันลามไปในสิ่งที่เราเรียกว่าการช่อราษฎร์บังหลวงเพราะว่ารัฐสามารถออกกฎหมายหลักเกณฑ์ต่างๆในการที่จะทำให้ผลประโยชน์ทั้งหมดของบ้านเมืองนั้นถูกมุ่งไปสู่กลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นกลุ่มทุนเป็นหลัก
1: โครงการไอ้ประชานิยมทั้งหลายที่เราเรียกว่านโยบายของรัฐเนี่ยนโยบายสาธารณะเนี่ยมันกลายเป็นนโยบายที่สามารถนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันขนาดใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เป็นกระบวนการที่สร้างหัวคะแนนหัวคะแนนเนี่ยคือต้องบอกว่านักการเมืองเวลานี้เนี่ยมันก้าวหน้าไปถึงขั้นที่เราเรียกว่าการจัดการแบบ MLM Multi Level Marketing ทางการเมืองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาบอกว่าคืนอำนาจให้ประชาชนคือการไปเลือกตั้งโดยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคือการคืนอำนาจให้กลับไปที่นักการเมืองอีกเหมือนเดิมอ่ะเพราะมันเป็นสายพานที่แบบมันสั้นมากอ่ะคุณขึ้นมากาบัตรปุ๊บอำนาจกลับไปที่นักการเมืองทันทีแล้วกระบวนการของพรรคการเมืองเนี่ยขนาดใหญ่เขาก็สามารถที่จะวางฐานพวกบรรดาหัวคะแนนซึ่งอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยพรรคการเมืองขนาดใหญ่เหล่านี้มี NGO ใหญ่ๆที่ทำงานร่วมกับดิฉันมาก่อนนะเข้าไปอยู่แล้ววางแผนให้ NGO คนเหล่านี้นะที่ไปวางแผนให้เขาพูดยังไงทราบไหมฮะสมัยก่อนตอนที่เริ่มรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยจริงๆรัฐธรรมนูญปี40เป็นการเปิดช่องที่จะให้นักการเมืองนั้นเนี่ยมาจากนักธุรกิจสมัยก่อนเนี่ยที่มันเป็นระบบเลือกตั้งแบบเขตเนี่ยกลุ่มทุนไม่สามารถลงมาแข่งกับนักการเมืองอาชีพเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เงินพรรคการเมืองทุกพรรคอ่ะไม่ว่าพรรคไหนที่มีโอกาสได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนทั้งนั้นแต่หลังจากปี40ที่เขาเปิดระบบปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมากลุ่มทุนสามารถเข้ามาลงขันเล่นการเมืองเองเลยเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยมันทำให้นักเขาเรียกว่าอะไรในทุนทั้งหลายที่เขารู้สึกว่ามาจ่ายเงินน่ะให้กับนักการเมืองบอกเฮ้ยไปจ่ายทำไมลงมาเล่นเองเลยดีกว่าพอลงมาเล่นเองเนี่ยการระดมทุนเนี่ยจากนักการเมืองอาชีพซึ่งนี่ฉันอยากจะเรียกว่าเหมือนกับร้านค้าแบบโชว์หวยอ่ะมันกลายเป็นมินิมาร์ทกลายเป็นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่คุณสามารถดึงสินค้าต่างๆเข้ามาอยู่ในแบรนด์ของคุณคือเมื่อก่อนต้องซื้อนักการเมืองเข้ามานะซื้อกัน 4-50 ล้านอ่ะเข้ามาอยู่ในค่ายของตัวเองมันซื้อค่ายมวยซื้อนักมวยซื้อนักบอลเข้ามาอยู่ในค่ายตัวเองนักการเมืองก็เหมือนกันแต่นักการเมืองก็อาจจะแบบเล่นตัวได้ NGO ผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เคยทำงานมาด้วยกันเนี่ยที่เข้าไปรับใช้ฝ่ายพรรคการเมืองเขาออกแบบว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยอย่าไปสนใจซื้อแต่นักการเมืองคุณจัดการเรื่องหัวคะแนนเลยเมื่อคุณมีหัวคะแนนแล้วเนี่ยเลือกตั้งเมื่อไหร่คุณได้แน่นอนเพราะว่าอะไรฮะหัวคะแนนมันก็เหมือนกับ ระบบ MLM นะคุณไปดูไอ้พวกเครื่องสำอางที่มันขายตรงอ่ะมันก็พยายามหาผู้ขายเป็นทีมใช่ไหมฮะเมื่อผู้ขายเนี่ยคุมชาวบ้านนะเป็นกลุ่มๆเอื้ออำนวยความสะดวกทุกอย่างอยากจะกู้เงินเท่าไหร่เอามาขอมีความเดือดร้อนอะไรบ้านมีใครตายมีใครแต่งงานไปถึงหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ลักษณะระบบอุปถัมภ์แบบเกรงอกเกรงใจช่วยเหลือกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันนำมาสู่การเมืองระบบใหม่ซึ่งทำให้คุณเลือกตั้งคุณเป็นนักคณิตศาสตร์คุณคำนวณได้เลยนะเวลานี้เนี่ยการเมืองมันไม่ใช่ภาพสวยงามที่บอกว่าประชาธิปไตยทางการเมืองคือการเลือกตั้งโดยที่ในที่สุดแล้วคนที่เข้าสู่การเลือกตั้งมีอำนาจแล้วเนี่ยเข้ามาควบคุมทุกอย่างนะอย่างที่ House of Pool เนี่ยคิดว่านี่เป็นภาพที่ชัดเจนนะฮะว่ามันคือการจับมือร่วมกันระหว่างกลุ่มทุนและนักเลือกตั้งเพื่อเข้ามายึดอำนาจเมื่อเขายึดอำนาจแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือเร่งเรื่อง GDP อย่างเดียวนะที่จริงเนี่ย หลายคนก็พูดว่าระบบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยไม่ใช่ระบบการเมืองที่ดีที่สุดแต่อาจจะเป็นระบบที่เลวน้อยที่สุดแต่ว่าเวลานี้เนี่ยปัญหาทั่วโลกที่กำลังเกิดขึ้นในทุกประเทศที่ใช้ระบบประชาธิปไตยเนี่ยอาจจะเกิดคล้ายๆกับเราก็ได้นะฮะยิ้นถามหน่อยเนี่ยกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันสามารถคัดคนที่มีความสามารถมาไหมสมมุติว่าเราต้องการรองเท้าเรารองเท้าเราสึกเราเสียมันพังเนี่ยถ้าเราต้องการแก้ไขเราต้องไปหาใครฮะเราต้องไปหาช่างซ่อมรองเท้าใช่ไหมหรือถ้าหากว่าเราเป็นโรคหัวใจเราต้องการไปหาหมอเพื่อมารักษาเราเนี่ยเราต้องไปหาหมอที่โรคหัวใจว่าไอ้ใครที่เก่งที่สุดใช่ไหมแต่ท่านคิดว่าระบบเลือกตั้งสามารถหาช่างรองเท้าที่มีความสามารถหรือช่างหรือหมอผ่าตัดหัวใจให้กับท่านได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบบการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเราจะได้คนที่มีความสามารถจริงๆในเรื่องที่เราต้องการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาอันนี้ไม่ต้องพูดไปถึงว่าคุณมีจริยธรรมหรือเปล่าด้วยซ้ำไปนะฮะคุณมีความสามารถในเรื่องนั้นหรือเปล่านักการเมืองแต่ละคนที่เข้ามาในระบบปาร์ตี้ลิสต์ท่านมองกวาดสายตาไปดูแล้วท่านคิดว่าคนพวกนั้นมีความสามารถไหมเนี่ยสมมติถ้าเราเป็นโรคหัวใจแล้วเราไปหาหมอเราเลือกตั้งไอ้พวกนี้เข้ามานี่เราจะไว้ใจให้มันผ่าตัดไหมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยท่านคิดว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราพูดเปรียบเทียบแบบนี้มันทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนนะฮะแต่ถ้าพูดอย่างนี้คนจะบอกว่าโอ้ยรสนานี่มันแบบต่อต้านการเลือกตั้งเหรอมันไม่ได้ต่อต้านจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการเลือกตั้งนี่ต้องบอกว่ามันไม่สามารถกันกรองอย่าไปเรียกว่าเพียงแค่คนดีนะคนที่มีความสามารถเหมาะหรือถนัดกับการที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเนี่ยยังไม่ได้เลยจริงๆระบบเลือกตั้งก็ออกแบบนะคือ1สสเขตก็อาจจะเป็นคนใกล้ชิดกับประชาชนเลือกเข้ามาแต่เขาก็เห็นว่าสสเขตที่เลือกเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่มีความสามารถพอเขาก็เปิดระบบปาร์ตี้ลิสต์เพื่อให้คุณมีโอกาสไปคัดคนที่มีความสามารถแต่ถ้าลงไปเลือกตั้งอาจจะแพ้แต่เป็นคนมีความสามารถที่จะเข้ามาเป็นองค์ประกอบเหมือนสวฮะที่เขามีสวเลือกตั้งกับสวสรรหาสวเลือกตั้งก็อาจจะเลือกจากประชาชนแต่ว่าเมื่อเลือกจากประชาชนแล้วเนี่ยก็ยังมีสวสรรหาอีกกลุ่มนึงที่เลือกมาจากภาควิชาชีพต่างๆเพื่อให้เป็นคนที่เหมาะกับการที่จะมาทำงานในสิ่งที่จำเป็นแต่ปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นสว.สส.อะไรนะฮะสส.นี่หนักหน่อยนะพวกปาร์ตี้ลิสต์ทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นการตอบแทนทางการเมืองหรือใครลงขันในทุนคนไหนลงขันเยอะก็เข้ามาเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเสียขายแก๊สเสียขายรถยนต์เสียอะไรทั้งหลายเข้ามาเป็นรัฐมนตรีหมดเลยแล้วก็สงสัยว่าไอ้เสียพวกนี้มันบริหารบ้านเมืองเป็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเหล่านี้เนี่ยถ้าถามว่าทำไมมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันก็กลับมาเรื่องจริยธรรมนะฮะ ว่าจริยธรรมเนี่ยถ้าเรามองเห็นแก่เรื่องของส่วนรวมเนี่ยเราก็ต้องเลือกคนที่แบบเหมาะกับงานแล้วก็มีความสามารถที่จะเข้ามาทีนี้ถ้าเรามองในภาพรวมทั้งหมดเราก็จะเห็นว่าโอ้โหกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันได้แต่คนต้องมีเงินอะเข้ามาคนดีเขาก็ไม่อยากเปลืองตัวไม่อยากเข้ามายุ่งเข้ามาก็ไม่ได้คนมีความสามารถอย่างบอกหมอโรคหัวใจอาจจะเข้ามาสมัครแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับเลือกได้นะทั้งที่โรคหมายถึงว่าถ้าประเทศไทยเป็นคนป่วยที่ต้องการหมอรักษาโรคหัวใจก็อาจจะมีหมอรักษาโรคหัวใจเข้ามาสมัครเลือกตั้งแต่ถ้าเงินน้อยคุณก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบกระบวนการเลือกตั้งเวลานี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มันไม่สามารถกั้นกรองคนที่มีความจำเป็นหรือเหมาะกับการงานนั้นเข้ามาสู่ระบบได้นะนี่คือสิ่งที่ดิฉันเห็น
0: กกต.นั้นเนี่ยเป็นด่านแรกในการกั้นกรองคนดีให้เข้าสู่การเมืองนะคะแต่ว่าปรากฏว่ากกต.นั้นเนี่ยแม้แต่คนที่เลือกตั้งเนี่ยบางทีประชาชนยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำไปว่ามีประวัติอะไรบ้างอย่างไรเพราะการที่เราจะใช้กระบวนการเลือกตั้งแล้วได้คนดีคนเก่งคนซื่อสัตย์สุจริตมันก็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่าเป็นเรื่องที่กกต.เนี่ยจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีขึ้นให้สมดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรานะฮะที่ว่าในสังคมนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเราคงไม่สามารถที่จะไปกำจัดคนไม่ดีออกไปจากสังคมแต่สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือการกั้นกรองให้มีคนดีเข้าไปสู่การบริหารบ้านเมืองแล้วก็สกัดกั้นคนไม่ดีไม่ให้เข้าสู่อำนาจอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำได้เราเองคิดว่าบทบาทอันนี้เนี่ยต้องผลักดันให้กกต.เนี่ยมีกระบวนการในการสรรหาหรือในกระบวนการในการเลือกตั้งที่ทำให้ประชาชนเนี่ยได้รู้จักนักการเมืองเองคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำต่อไปค่ะคือดิฉันคิดว่าจริงๆแล้วตอนนี้ประชาชนตื่นตัวขึ้นมากนะคะจากกระบวนการไอ้สภาพการที่เราเห็นเนี่ยประชาชนลุกขึ้นมาเรียกร้องการปฏิรูปเป็นระยะเวลาดิฉันคิดว่า6เดือนอันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของสังคมนะคะแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่มีความหวังดิฉันคิดว่าถ้าหากว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยจะไม่ให้มันสลายตัวกลับไปเนี่ยการเมืองต้องปรับปรุงตัวเองอย่างแน่นอนแล้วก็การปรับปรุงตัวเองนั้นเนี่ยก็คือการที่คุณจะต้องทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้นักการเมืองนั้นมีจริยธรรมแล้วก็ทำหน้าที่ในการที่จะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนให้มากขึ้นอย่างที่เอ็นบอกว่าสมมุติเรามีต้นไม้ที่มีเมล็ดพันธุ์ที่ดีมากเลยแต่ถ้าหากว่าต้นไม้นั้นเราไปใส่ไว้ในตู้ที่ไม่มีอากาศไม่มีแสงสว่างไม่มีปุ๋ยไม่มีน้ำเนี่ยต่อให้ต้นไม้ดีขนาดไหนก็ตายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญถ้าเราได้นักการเมืองที่ดีมันก็ต้องมีระบบที่ดีที่จะทำให้คนดีนั้นเนี่ยได้มีโอกาสเติบโตได้อากาศได้แสงได้น้ำได้ปุ๋ยต่างๆที่ทำให้เติบโตขึ้นได้เพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าเมล็ดพันธุ์ที่ดีคือนักการเมืองกับสิ่งแวดล้อมคือประชาชนและระบบนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องไปด้วยกันค่ะ
1: ลองดูวันนี้นะสมัยนั้นดิฉันเขียนบทความประชาธิปไตย2นิ้วนี่เป็นการประชุมแก้รัฐธรรมนูญนะท่านเห็นมั้ยชู2นิ้วตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันชู2นิ้วทำไมปกติเนี่ยในช่องกดคะแนนนะช่องที่1ใช่มั้ยคือช่องแสดงตนช่องที่2เห็นด้วยช่องที่3ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อสักปี55นะฮะตอนนั้นมีสวผู้เอ้ยสสผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสสใหม่ปรากฏว่าโหวตงดออกเสียงใน อะไรสักเรื่องหนึ่งนะฮะปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนะฮะออกมาแถลงข่าวร้องห่มร้องไห้ว่ากดผิดค่ะคืออะไรกดผิดบอกโอ๊ยมันเรื่องสำคัญขนาดนั้นเลยนะขนาดออกมาแถลงว่าที่ไม่กดเห็นด้วยแล้วไปกดงดออกเสียงเนี่ยเพราะว่าตัวเองอ่ะสับสนกดผิดหลังจากนั้นปรากฏการชู2นิ้วนี้ก็เลยเกิดขึ้นเพื่อให้สมาชิกทั้งหลายที่ยังอ่อนหัดจะได้ไม่ต้องคิดอะไรมากกดออดปุ๊บเข้าไปดูสัญญาณนิ้วอย่างเดียวนะฮะแล้วดูเนี่ยเขาชู2นิ้วนะ เดินเดิน

เดินแบบโอ้โหแบบดิฉันคิดว่าอย่างกับประมูลอะไรสักอย่างเดินแกไม่สนใจอะไรเลยนะตะหลังแกเห็นว่าดิฉันแอบถ่ายรูปอยู่เรื่อยอ่ะตะหลังแกก็จะชู2นิ้ว3นิ้วคือชูเร็วๆเพื่อให้ถ่ายไม่ทันเลยแบบนี้นะเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าอันนี้คือหลักฐานที่ชัดเจนนะฮะว่านักการเมืองในสภาเนี่ยฟังไม่ต้องฟังอะไรเลยเวลาเขาอภิปรายกันโอ้โหจะเป็นจะตายไม่ฟังนะอยู่ข้างนอกกินกาแฟนั่งคุยกันใช่ไหมเสร็จพอกดออดลงคะแนนปุ๊บเข้ามาดูนิ้วอย่างเดียวนะอันนี้ก็เป็นภาพเสียบบัตรแทนกันตอนที่ดิฉันพูดเรื่องเสียบบัตรแทนกันโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตตอนนั้นยังไม่มีภาพชัดเจนขนาดนี้ปรากฏว่าตั้งกรรมการสอบมาแล้วนะตั้งกรรมการสอบ2ปีแล้วมั้งแล้วก็เงียบหายไปเลยจนตอนนี้เนี่ยโหไม่ต้องตั้งกรรมการสอบเลยอะชัดเจนไหมอันนี้คือตอนแก้ธรรมนูญดิฉันเองก็ได้ความรู้จากอีตาคนนี้นะมันเสียบบัตรมีทั้ง 3-4 ใบอะเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าช่องเสียบบัตร1อันเนี่ยสามารถเสียบแล้วดึงออกเสียบใบใหม่ดึงออกเสียบใบใหม่ได้แต่ปรากฏว่าลายเนี้ยทำให้เห็นวิธีการนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะที่จริงระยะเวลาที่เขาคลิปอันเนี้ยมัน1นาที17วินาที1นาที17วินาทีเนี่ยขอแจมนิดนึงเรื่องพลังงานนะฮะตอนที่เขาขายหุ้นปตท.เนี่ยเขาใช้เวลา1นาที17วินาทีนะคะขายหุ้นหมดเลยนะฮะเท่ากับเวลาที่อีตาคนนี้มันกดบัตรเนี่ยนะฮะ1นาที17วินาทีท่านลองดูนะฮะว่าชาวบ้านที่เขามายืนเข้าคิวกันตั้งแต่ตี5ตี4เนี่ยเพื่อจะซื้อหุ้นปตท.ตอนที่เปิด IPO เนี่ยปรากฏว่า1นาที17วินาทีก็บอกขายหมดแล้วชาวบ้านไม่มีใครได้นะคะมีแต่นักการเมืองได้หมดนักการเมืองได้หุ้นอุปการะคุณไปเป็นล้านล้านหุ้นนะคะนี่ตอนนี้ยุคนั้นที่ฉันพูดเรื่องการกดบัตรแทนกันแล้วก็ประธานรัฐสภาตั้งกรรมการสอบจนดิฉันออกมาแล้วยังสอบไม่เสร็จเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ภาพมันก็ชัดเจนจนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของสว.เนี่ยเป็นอันเป็นโมฆะไปนะแต่ว่าคนเหล่านี้เขาพูดว่าไงทราบมั้ยเขาบอกว่าโอ้คนที่กดบัตรแทนกันแค่ 4-5 ใบเองแต่คนที่ลงคะแนนเห็นด้วยเนี่ยมันตั้ง300กว่าไอ้ 4-5 ใบก็เอาออกไปสิอย่าไปนับยังไงก็ชนะอยู่แล้วถามท่านคณาจารย์หน่อยนะท่านนักศึกษาในห้องที่มีการโกงข้อสอบเนี่ยท่านจะบอกว่าเอ้ย 2-3 คนออกไปหรือเปล่าหรือว่าจะยกเลิกไอ้ข้อสอบชุดนั้นเลยใช่ไหมสมมติบอกข้อสอบรั่วออกมาหรือมีการโกงข้อสอบปุ๊บเนี่ยมันต้องยกเลิกใช่ไหมแต่นักการเมืองพวกเนี้ยเขาพูดบอกว่ายกเลิกได้ยังไงไม่เป็นธรรมเลยใช่ไหมเขากดบัตรแค่ 4-5 ใบก็ตัดออกไป 4-5 คนอะแล้วก็พอบอกว่าเรื่องนี้ใครรับผิดชอบเขาบอกก็ให้รับผิดชอบตัวเองไปเพราะว่าไม่เกี่ยวอะไรกับพรรคเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าทุนเวลานี้มันมาครอบงำทั้งหมดนะฮะตั้งแต่กระบวนการเลือกตั้งครอบงำบรรดาผู้แทนสว.เองก็ถูกกล่าวหานะว่าเวลาที่โหวตเวิร์ดอะไรเนี่ยน่าจะมีการจ่ายเงินเป็นรายครั้งหรือรายประจำทีนี้เราจะเห็นเลยว่าในเวลานี้เนี่ยในกระบวนการอำนาจที่เราแบ่ง3อำนาจเพื่อให้ถ่วงดุลกันตั้งแต่อำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติมันรวมเป็น1เกือบจะหมดนะมันเหลือสว.อยู่ติ่งนึงอะจำนวน1เท่านั้นเองที่ยังไม่ถูกครอบงำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองส่วนนี้เนี่ยมันก็รวบอำนาจเวลาผ่านกฎหมายทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของทุนน่ะใช่ไหมฮะเวลาคุณจะออกนโยบายสาธารณะคุณยิ่งไปทำอะไรได้ลำบากมากเลยนะเวลาที่จะควบคุมงบประมาณตัวนี้อะไรโอ้โหไม่มีเหลือฮะสองส่วนนี้เนี่ยหมดละนะเวลานี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าเสียงข้างน้อยเนี่ยมีเอาไว้ประดับนะแล้วก็ถ้าหากว่ายุ่งมากนักก็ไม่ให้อภิปรายนะเช่นอภิปรายพอวิธีการก็คือคนหนึ่งเสนอขอปิดอภิปรายอีกฝ่ายหนึ่งจะช่วยกันหน่อยนึงก็ขอเสนอให้อภิปรายต่อเสร็จแล้วก็โหวตพอโหวตปุ๊บ

เสียงข้างมากชนะทุกทีอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะลีดไปทุกอย่างเลยคุณอยากจะได้อะไรได้หมดอ่ะเพราะนั้นคณิตศาสตร์มันเริ่มมาตั้งแต่การเลือกตั้งอ่ะคุณต้องการเสียงข้างมากคุณให้ได้300หรือ400เสียงแล้วก็รวมวุฒิสภาอีกสักส่วนหนึ่งเนี่ยแค่นี้เนี่ยคุณก็คุมอำนาจสภานิติบัญญัติได้ทั้งหมดแล้วก็อำนาจรัฐก็อยู่ในมืออยู่แล้วเพราะนั้นจะเหลืออะไรเหลือองค์กรอิสระเวลานี้องค์กรอิสระทั้งหลายต้องทำงานหนักมากไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นศาลพวกนี้ก็จะถูกดิสเครดิตท่านเห็นไหมฮะนักการเมืองออกมาดิสเครดิตตลอดเวลาเพราะว่าอันนี้คือการทำลายกลไกการตรวจสอบทวงดุลซึ่งคือการทำลายหลักการของประชาธิปไตยหรือรากฐานประชาธิปไตยทั้งหมดเพราะนั้นไอ้สิ่งนี้แหละพอเวลาที่คุณทำอะไรที่มันเกินจากจุดที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะตีกลับมานะไอ้การทำเอกสารปลอมการกดบัตรแทนการส่งสัญญาณโหวตแล้วก็รวมไปถึงไอ้ตอนที่ผ่านกฎหมายเนียโทษกรรมสุดซอยโน่นตอนเท่าไหร่ตีประมาณตีสี่อ่ะตีสี่ยี่สิบห้านาทีอ่ะมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะเลิกโจรปล้นบ้านอ่ะตอนกำลังหลับสนิทพอดีเลยมามุ้งขยันเลยกันนักหนาเนี่ยยาววิกาเลยอ่ะตื่นขึ้นมาพวกประชาชนถูกปล้นซะแล้วอะไรเงี้ยนะฮะถึงได้ลุกขึ้นมาต่อต้านกันแล้วก็ไอ้เรื่องปิดโอกาสเสียงข้างน้อยนี่ก็เป็นความที่เขาคิดว่าเสียงข้างน้อยไม่มีอำนาจทำอะไรได้นะแต่อย่างน้อยที่สุดการมีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้แม้จะเป็นทางที่เล็กมากเพราะฉะนั้นเวลานี้สิ่งที่เขาดิสเครดิตก็คือไอ้พวกเนี้ยมันเป็นพวกสมคบคิดกันนะสมคบคิดแล้วก็เรียกว่าอะไรเป็นการพยายามทำลายรัฐบาลที่มาจากเสียงข้างมากที่ประชาชนเลือกมาซึ่งเราบอกว่าประชาชนเลือกมาก็จริงแต่ไม่ได้บอกว่าคุณจะมาคอร์รัปชันได้คุณก็ต้องมาปฏิบัติตามกฎหมายแต่พวกนี้ก็จะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมมีแต่พรรคเขาที่จะโดนยุบพรรคโดนเล่นงานโดนตลอดเวลาเย็นเองเคยคุยกับพรรคพวกบอกว่ามันก็ไม่ต่างจากไอ้คนที่มันเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องอ่ะใช่ไหมไอ้เด็กไอ้ผู้ชายที่มันเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องฆ่าเด็กอ่ะติดคุกไปแล้วออกมามันก็ทำอีกติดคุกไปแล้วออกมาก็ทำอีกถ้าไอ้คนนั้นมันมีอำนาจกันมาเป็นนักการเมืองมันคงพูดแบบนี้นะมันจะมาจับแต่ฉันเนี่ยทำไมถึงไม่จับคนอื่นมั่งแต่แทนที่จะดูว่าก็คุณทำซ้ำซากอ่ะตลอดเวลาใช่ไหมคุณทำซ้ำซากแล้วคุณก็ไม่เปลี่ยนอ่ะใช่ไหมเวลานี้เนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่าผู้แทนราษฎรเนี่ยมันกลายเป็นเพียงพนักงานบริษัทของพรรคการเมืองเท่านั้นนะการใช้อำนาจเสียงข้างมากอย่างน้อยเนี่ยนะกฎหมาย4ฉบับนะที่ทำให้คนเริ่มตื่นตัวขึ้นมาจากไอ้ที่จริงเนี่ยจุดที่เขาตื่นตัวคือไอ้ร่างพรบ.นิรโทษกรรมคือนิรโทษกรรมเนี่ยขึ้นต้นมาครั้งแรกเพียงแค่ยกเลิกการเอาผิดของคนที่เข้ามาชุมนุมแต่พอมาอยู่ในชั้นกรรมาธิการแก้ไขแปรยติโอ้โหเปลี่ยนซะจนแบบครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ปี2547จนถึง2556นี่หมดโอ้โหกี่ปีเนี่ย9ปี10ปีมันมีเนียโทษกรรมอะไรที่มันครอบคลุมช่วงเวลายาวนานขนาดนี้คือคนเหล่านี้พอเวลามีอำนาจแล้วมันเหิมเกริมนะมันเกิดความรู้สึกว่าแล้วจะทำอะไรฉันก็ผ่านมาเรียบร้อยถูกต้องส.ส.ยกมือทุกคนแล้วมีอะไรไหมดิฉันคิดว่ากรณีร่างพรบ.เนียโทษกรรมนะเป็นครั้งแรกนะฮะที่ประชาชนลุกขึ้นมาใช้เสียงทางตรงของตัวเองรับไม่ได้กับพรบ.ฉบับนี้จนในที่สุดสว.นะต้องพลิกลำไม่รับเป็นเอกฉันท์น่าจะ143คะแนนต่อ0เนี่ยซึ่งใน6ปีไม่เคยมีเลยที่มีการลงมติแบบเป็นเอกฉันท์ขนาดนี้นะแต่ว่าก็ต้องบอกเลยสว.ที่ยอมพลิกลำเนี่ยเผลอๆก็คงจะเป็นนายใหญ่เขาพลิกลำยอมให้ถอยอะถ้านายใหญ่เขาไม่ยอมให้ถอยเนี่ยนะมันคงไม่ถอยหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้จากจุดนั้นน่ะที่เรียนคิดว่ามันเป็นจุดของการเสียศูนย์
แล้วมันก็ถอยร่นมาทุกอย่างตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขที่มาสวนะฮะซึ่งที่จริงถ้าดิฉันไม่ร่วมไปฟ้องด้วยนะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งนะฮะในกลุ่มสวเลือกตั้ง3คนที่ไปฟ้องเพิกถอนไอ้การแก้ไขที่มาสวซึ่งหลายคนเพื่อนสวเลือกตั้งก็ถามเฮ้ยไปฟ้องทำไมขัดขวางทำไมตัวเองจะได้ประโยชน์อ่ะเห็นไหมถ้าเกิดว่าแก้ไขได้พวกเราก็สามารถลงเลือกตั้งได้อีกโดยไม่ต้องเว้นวรรคดิฉันบอกว่าเฮ้ยพวกคุณมีจริยธรรมหรือเปล่าไอ้หลักจริยธรรมเนี่ยการทำงานโดยปราศจากการขัดแย้งแห่งผลประโยชน์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี่ก็เป็นจริยธรรมข้อหนึ่งนะแต่ปรากฏว่านักการเมืองไม่สนใจหรอกใช่ไหมเมื่อเขาไม่สนใจเนี่ยเวลานี้เนี่ยจึงถูกลงโทษแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อไปดูโพลของประชาชนที่ตอบคำถามว่าสิ่งที่ต้องการปฏิรูปเร่งด่วนคืออะไรคือจริยธรรมนักการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อาจารย์ทำวิจัยเรื่องนี้ดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมว่าจริยธรรมของนักการเมืองเนี่ยจะทำอย่างไรดิฉันคิดว่าสมัยที่เราเด็กๆเนี่ยนะเราถูกสั่งสอนมาตลอดว่าเฮ้ยเป็นมนุษย์มันต้องมีฮิริโอตปะใช่ไหมแล้วฮิริโอตปะเนี่ยเขาถือว่าเป็นธรรมะคุ้มครองโลกเป็นธรรมะที่ช่วยให้โลกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เดือดร้อนและสับสนวุ่นวายนะซึ่งเวลานี้เนี่ยนักการเมืองไม่มีนักการเมืองไม่ได้สนใจฮิริโอตปะเพราะนั้นดิฉันคิดว่ามันจะต้องมีกระบวนการขับเคลื่อนในส่วนของประชาชนอย่างจริงจังนะคะในการที่จะทำให้นักการเมืองเราเนี่ยเกิดฮิริโอตปะมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเวลานี้ดิฉันคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการตรวจสอบนักการเมืองในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันหรือให้ทำให้เขามีจริยธรรมมากขึ้นนั้นเนี่ยต้องทำให้นักการเมืองเหล่านี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่สว่างคุณต้องฉายสปอตไลท์ไปที่เขาตลอดเวลาไม่ปล่อยให้เขาไปอยู่ในความมืดใช่ไหมพวกนี้เวลาเข้าสภาอยู่ในความมืดนะดิฉันเองเคยเสนอตอนเข้ามาในวุฒิสภาว่าขอให้ทำโปรไฟล์ของนักการเมืองแต่ละคนเอาเฉพาะสวก่อนก็ได้โดยเริ่มต้นจากการที่ขั้นพื้นฐานสุด1คุณเข้าประชุมเท่าไหร่คุณลงมติเท่าไหร่ปรากฏว่าท่านทราบไหมกรรมาธิการ22คณะเห็นเรื่องดิฉันแค่4คณะอีกที่เหลืออีก10กว่าคณะไม่เห็นด้วยนี่หมออ้าวในเมื่อเราเนี่ยเป็นผู้แทนปวงชนน่ะเราต้อง address ต่อปวงชนที่เขาเป็นคนเลือกเราทำไมเราไม่ให้เขารู้แม้แต่งานพื้นฐานเลยว่าเฮ้ยคุณน่ะเข้ามาประชุมกี่ครั้งแล้วคุณลงมติเท่าไหร่เพราะมีนักธุรกิจเยอะที่เข้ามาเป็นสสสวนะเข้ามาแล้วเซ็นชื่อเสร็จหายไปเลยบางคนไม่เคยมาลงมติเลยยังคิดว่าเอ้ยเขาเอาคุณมาเนี่ยจ่ายเงินเดือนจ่ายสิทธิประโยชน์มหาศาลเนี่ยนะเขาไม่ได้ต้องการมาให้คุณมาเขียนลายเซ็นว่าคุณเข้าประชุมเขาต้องการความคิดความเห็นของคุณเขาต้องการคอนทริบิวชันของคุณน่ะที่เป็นรูปธรรมซึ่งถ้าทำสิ่งนี้เราสามารถทำได้ในระดับเรียลไทม์เพราะว่าเวลาที่คุณโหวตใครโหวตอะไรปุ๊บขึ้นเลยทำไมคุณไม่เปิดเผยให้ประชาชนรู้แล้วไม่ใช่เปิดเผยเป็นเรื่องๆคุณทำไปเลยในกอนางสาวขอนางสาวงอใช่ไหมออกมาเลยเข้าประชุมเท่าไหร่ลงมติเท่าไหร่ลงมติเรื่องอะไรแล้วก็ควรจะลงลึกไปเรื่อยๆในการที่จะรู้ว่าการทำงานของเขาเนี่ยมันคุ้มค่าเงินเดือนหรือเปล่าแม้แต่การเดินทางจากต่างจังหวัดมาพวกเราก็นั่งรถไฟเครื่องบินฟรีหมดนะแต่เราเคยรู้ไหมไม่เคยตรวจเลยว่าไอ้นักการเมืองจังหวัดนั้นเดินทางมาแล้วมาเข้าประชุมหรือเปล่ามาลงมติหรือเปล่ามีอยู่ครั้งหนึ่งสสบุญยอดเอาข้อมูลมาเปิดเผยว่ามีสสจังหวัดหนึ่งเดินทางโดยเครื่องบินใน1ปี 600,000 บาทก็คนก็ด่าอย่างว่าเอ้ยทำไมคุณไม่เอามาต่ออีกนิดนึงอะเข้าใช้เงินเดินทางด้วยเครื่องบิน 600,000 บาทแล้วประชุมกี่ครั้งลงมติกี่ครั้งลงมติเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในเรื่องอะไรบ้างนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องตรวจสอบนะฮะมีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ย
ดร.ประภาสปิ่นตบแต่งแกเคย

0: ทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งในช่วง10ปีของการออกกฎหมายในสภานิติบัญญัติเข้าใจว่าน่าจะตั้งแต่ปี35ถึง45หรืออะไรเนี่ยนะพบว่ามีกฎหมายเพียง 2% เท่านั้นที่เป็นกฎหมายที่มีประโยชน์กับประชาชนกฎหมายที่เหลือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรประชาชนเลยเป็นเรื่องอย่างอื่นหมดน่ะซึ่งนี้คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นงานวิจัยที่มันสถาบันทั้งหลายควรจะต้องทำนะฮะว่าเฮ้ยคุณทำอะไรกันบ้างหรือมีเรื่องหนึ่งตอนที่ดิฉันเข้าไปครั้งแรกเนี่ยดิฉันก็เข้าไปอยู่ในกรรมาธิการที่ทำเรื่องงบประมาณด้วยแต่ละปีเนี่ยปรากฏจุดที่ดิฉันเห็นนี่ตกใจมากข้อหนึ่งคือรายรับที่เข้ามาปรากฏว่าในแต่ละปีเนี่ยรายรับสมมุติว่าอย่างปี557เนี่ยงบประมาณแผ่นดิน 2.4 ล้านล้านเขาก็จะมีเงินจากการเก็บภาษีทั้งระบบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้านล้านส่วนอีก4แสนล้านก็กู้ใช่ไหมฮะดิฉันดูตัวเลขทรัพยากรธรรมชาติทั้งระบบทั้งพลังงานแร่ป่าไม้ทุกชนิดเลยนะฮะท่านทราบไหมว่ามันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของภาษีที่รัฐเอามาใช้มันมีสัดส่วนแค่ 2.5%หมายถึงใน100บาทที่รัฐบาลเก็บจากภาษีทั้งระบบมีภาษีจากทรัพยากรเพียง2บาท50เท่านั้นนะคะอันนี้เนี่ยบอกเฮ้ยนี่ไงนี่คือความเหลื่อมล้ำไงนี่คือการผ่องถ่ายทรัพยากรเนี่ยออกไปในมูลค่าที่ต่ำมากแล้วสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมเต็มไปหมดนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่ดิฉันบอกว่าการปฏิรูปถ้าจะให้ได้ผลนะฮะเวลานี้คุณต้องกลับมาที่เรื่องเศรษฐกิจถ้าคุณกลับมาที่เรื่องเศรษฐกิจได้เนี่ยบ้านเมืองมันจะแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายมันควรจะต้องกลับมาเป็นต้นทุนให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลแต่ไม่ใช่เป็นทรัพยากรของคนทั้งประเทศแต่ถูกผ่องถ่ายไปให้กับคนส่วนน้อยเพื่อสร้างความร่ำรวยแล้วสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับบ้านเมืองมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งนิ้งคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นโจทย์ที่ยากในการที่เราจะคิดต่อเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีความจริงใจนะคะในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้นิ้งคิดว่าบ้านเมืองเนี้ยมันยังแก้ไขได้
1: นิ้งคิดว่าไอ้เรื่องการปฏิรูปนักการเมืองเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าไปดูโพยนะคะในช่วงระยะหลังๆเนี่ยสิ่งที่ประชาชนต้องการปฏิรูปมากที่สุดคือจริยธรรมของนักการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยนิ้งคิดว่าถ้าหากประชาชนตื่นรู้เนี่ยนะคะแล้วก็ผลักดันการปฏิรูปอย่างจริงจังมันเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนเพราะว่าในต่างประเทศเขาพูดกันนะฮะว่าประชาชนเป็นอย่างไรนักการเมืองก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากเราต้องการให้นักการเมืองนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีจริยธรรมเราต้องออกแบบวิธีการที่ทำให้นักการเมืองเหล่านั้นอยู่ในที่สว่างเพราะว่าเวลาคุณอยู่ในที่สว่างเนี่ยคุณจะทำตัวที่แบบไม่เรียบร้อยเนี่ยทำไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าสายตาเขาจับจ้องคุณอยู่เพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่าการออกแบบสิ่งต่างๆที่จะให้นักการเมืองนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้สายตาหรือสปอตไลท์ของสังคมนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นการตรวจสอบแล้วก็กระบวนการที่จะทำให้นักการเมืองนั้นกลับเข้ามาสู่ทิศทางที่มีจริยธรรมมากขึ้นค่ะ
2: การที่ได้รับฟังวันนี้ก็มีหลายๆอย่างนะครับที่สามารถที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการเรียนและการวิจัยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมของนักการเมืองในปัจจุบันซึ่งถ้ารับฟังเสร็จแล้วก็ตีความในมุมของผมก็คือตอนนี้ค่อนข้างจะมืดมิดเหลือเกินสำหรับวิธีการใดที่จะทำให้นักการเมืองประเทศไทยของเราเนี่ยมีจริยธรรมให้สูงขึ้นแต่ผมก็คิดว่าเมื่อเราเดินไปในอุโมงค์มืดๆเราก็ต้องมีหวังว่าในอนาคตก็อาจจะเจอแสงสว่างปลายอุโมงค์ได้ครับ
3: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของการบรรยายเรื่องประสบการณ์สวของข้าพเจ้ากับปัญหาจริยธรรมนักการเมืองไทยได้ที่ภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-800-2840-60หรือทางเว็บไซต์ www.sh.mahidol.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
6: แสงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแปลงผักสดๆงามๆที่เราเห็นนี้นะคะเป็นแปลงผักอินทรีย์ของคนในชุมชนค่ะ

0: ช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มลงแปลงมาถอนหญ้าบางคนก็เริ่มมีการปลูกรอบใหม่กันแล้วด้วยนะคะผักที่เราเห็นเนี่ยทั้งสดทั้งใหญ่และที่สำคัญนะคะเป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะวันนี้วัตถุดิบของเรานั้นนะคะนอกจากจะเป็นผักอินทรีย์สดๆจากแปลงแล้วเราจะมีกองผักหรือว่าถ้าคนอีสานก็จะเรียกกันว่าส้มผักนั่นเองค่ะผักที่จะนำมาทำส้มผักนั้นนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายชนิดค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นผักที่นิยมนำมาดองกันนั่นก็คือผักกาดเขียวปลีค่ะน้าเพ็ญสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะยืนประจำแปลงเลยนะ
1: ค่ะ
0: ยืนกลางแปลงด้วยนะ
1: เนี่ย
0: ตรงกลางเลยอันนี้เหรอคะ
1: เล็งไปแล้วค่ะเล็งไปแล้วที่มันสมบูรณ์พอดีที่จะเราไปทำส้มผัก
0: กอใหญ่มากนะคะกอใหญ่มากแต่จะเห็นว่าในแปลงนึงก็ไม่ได้ปลูกแต่ผักกาดเขียวเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็มีกะหล่ำมีโหระพามีนู่นนี่นั่นผสมกันไปหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราตัดอันนี้ออกอันนี้ก็ขึ้นใหม
0: ่คือเก็บได้เรื่อย
1: ๆค
0: ่ะให้ดูก่อนนะคะตัวผักกาดเขียวปลีเนี่ยใบคือมันดูกรอบมากอ่ะบางต้นน่ะมันก็เริ่มเป็นปลีตรงกลางแล้วแต่บางต้นมันยังไม่เป็น
1: ค่ะ
0: อันนี้คือถ้าเกิดว่าจริงๆอายุที่เหมาะสมของเขาก็ควรจะแบบเป็นปลีไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้จริงๆเรากินได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าขายอาจจะไม่ค่อยได้ราคาเพราะมันเบาใช่ไหม
1: คะที่เป็นปลีนั้นจะอร่อยกว่ามันจะแน่นกรอบอร่อยกว่า
0: จะได้ความกรอบเนาะ
1: ใ
0: ช่นี่ใบของผักกาดเขียวปลีนะคะหนึ่งเขียวใบค่อนข้างจะหนาแข็งแล้วก็ดูกรอบเนา
1: ะ
0: คือมันฉุกหนูชิมได้ไหมนะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ขอชิมนิดนึงนะคะอ๋อกินมันแรงกินมันมีความเหมือนพวกผักกาดหิ้นอะใช่ไหมใช่ไหม
1: คะ
0: ผักกาดหิ้นไหม
1: ค
0: ือกลิ่นมันจะมีความวาซาบินิดๆอะค่ะฉุนๆใช่มันมีความแบบพอเคี้ยวไปสักพักออกเผ็ดออกซ่าออกแบบฉุนๆแบบวาซาบิอะค่ะแบบนั้นเลยว่าเราตัดแต่ปลีเขาอะค่ะเขาจะแตกออกข้างๆเหมือนคะน้าไหมคะเหมือนกระหล่ำไหม
1: ไม่ค่ะมันจะนั้นไปเลย
0: ก็ตายเลยจบเลย
1: จบเลย
0: จะไม่มีการมาแตกข้างๆ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเวลาตัดก็คือจะตัดไปแต่ปลีก็ได้ตัดโทษต้นก็ได
1: ้ค่ะแล้วก็ปลูกอันใหม
0: ่อ๋อ
1: ต่อไป
0: โอเคหัวเบลเลอร์เทอร์เลยอะ
1: เดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนนะ
0: จ้าอันไหนจ้า
1: ตัวนี
0: ้อ๋อได้งั้นนะเพนตัดอันนี้เดี๋ยวหนูตัดอันนู้นติดโคนเลยไหมคะ
1: ติดเลยค่ะ
0: แบบติดโคนเลยเนาะตอนนี้หนูก็ติดโคนอยู่นะพื้นเนี่ยอ๋อใหญ่มากยกกอเลยอันนี้นะคะก็คือผักกาดเขียวปลีทำผักส้มแซ่บๆเนาะ
1: ค่ะ
0: หนูขอดูนิดนึงนี่ตรงกลางเขาจะเป็นปลีแบบนี้กลมๆถ้าเราปล่อยเอาไว้นานนะคะเขาจะยิ่งปลีใหญ่หรือว่ามันจะเน่ามันจะฟอหรือมันจะยังไงนะเพน
1: มันจะมีดอกขึ้นสำหรับทำพันธุ์นะคะ
0: อ๋อก็คือเป็นพันธุ์แล้ว
1: หัวมันจะแตกออกแล้วก็เป็นดอกขึ้นมา
0: คือปลีมันก็จะแยกออกมาแล้วไม่กลมเป็นก้อนแล้วถูกไหมคะถ้าแก่เกินไปก็ต้องทำพันธุ์แล้ว
1: จ้ะมันก็เหนียวค่ะ
0: แล้วก็เหนียวด้วย
1: ค่ะเท่านี้พอดีกรอบ
0: ไม่ลงตะกร้าบานเบิกฟ้าเฉยรอยนี้รอยตัดไปแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เราจะเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลีเนี่ยใหญ่แน่นเลยเต็มฝ่ามือเลยนะคะใบก็จะแบบว่าใบใหญ่ๆแบบโอบเอาไว้เวลาเราตัดก็ถึงโคนเลยเนาะอุ้ยใบกรอบมากใบหนุนให้ดูใบก่อนค่ะดูใบดิใบใหญ่มากนี่เทียบกับหน้าเราเริ่มเทิมเลยอ่ะโอ้สมบูรณ์มากเลยอ่ะนี่คือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งอะไรไม่มีเลยเนาะ
1: ไม่มีเลยแค่นี้ปลอดเลยไม่มีเลย
0: ทำเองหมักเองเลย
1: ใช่
0: ปุ๋ยทำเองด้วย
1: ทำเอง
0: งามงามผักเนี่ยผักงามคือคนเนาะ
1: คุณแก
0: ่ อุ้ย
1: คุณแก่แล้ว แต่ว่าผักไม่แก่มันคนนะคะ
0: ผักไม่แก่นะคะอันนี้เป็นผักกาดเขียวฟรี
1: อันนี้ใบมันเนี่ยเราก็ไม่ทิ้ง
0: อวบเลยไม่เคยเก็บผักใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยใหญ่มากผักกาด เขียวปีนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกะหล่ำดอกกะหล่ำปีนะคะมีแคลเซียมสูงและที่เห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะแต่ว่าจะใช้การดูแลโดยการบำรุงดินนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ชาวบ้านเขาทำกันเองค่ะนอกจากผักกาดเขียวปีก็ใหญ่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเราจะพาผู้ชมลงแปลงผักไปเก็บอีกหนึ่งอย่างมาทำส้มผักกันสักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่เป็นแปลงผักอินทรีย์ที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านลุงม่วงนั้นเขาปลูกร่วมกันนะคะผักที่นี่นะคะต้องบอกว่าแต่ละอย่างที่ปลูกนั้นงามมากๆซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกผักสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ก็จะเน้นว่าจะปลูกผักที่เติบโตได้ดีในฤดูนั้นๆการดูแลนั้นก็จะเน้นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่ทำกันเองนะคะผักอินทรีย์เหล่านี้นะคะนอกจากชาวบ้านเขาจะรวมกลุ่มกันปลูกแล้วเนี่ยเขายังมีการรวมกลุ่มกันขายด้วยค่ะโดยทุกๆวันพฤหัสนะคะจะมีการแพ็คผักเนี่ยก็ส่งเข้ากรุงเทพเพื่อให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าผักที่นี่นั้นนะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ป่วยค่ะในส่วนของผักบางชนิดที่ไม่นิยมรับประทานสดมากนะเขาก็จะมีการนำมาแปรรูปนั่นก็คือการทำผักดองนอกจากผักกาดเขียวปลีแล้วนะคะยังมีผักอีกหนึ่งอย่างที่นิยมนำมาดองนั่นก็คือต้นหอมค่ะ
2: โอ้นี่คือหอมนี่อวบมากตรงนี้จะเป็นใบมันจะแน่นๆเนา
3: ะ
2: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าตรงโคนข้างล่างเขาอะค่ะเป็นหัวแบบหอมแดงขึ้นมาแล้วอะซึ่งอันเนี้ยที่เราเห็นอะมันเป็นหอมสองชนิดถูกไหมแม
3: ่ค่ะ
2: ก็คือตรงนี้เรียกว่า
3: หอมแดง
2: หอมแดงอันนั้นเรียกว่า
3: หอมแบ่ง
2: หอมแบ่งก็คือมันจะหัวไม่ได้โต
3: ค่ะ
2: ซึ่งเขาก็จะเน้นขายเป็น
3: ขายต้น
2: ขายต้นแต่อันนี้จะเน้น
3: ขายหัว
2: ขายหัวก็คือหอมแดงที่เราทำกับข้าวนี่แหละค่ะที่เนี่ยซึ่งใบของต้นหอมแดงอันเนี้ยก็สามารถเอาไปทำกับข้าวได้เหมือนกับหอมแบ่ง
3: ใช่
2: เหมือนกัน
3: แต่ว่าแม่ว่าหอมแดงรสชาติดีกว่าหอมแบ่ง
2: คนๆนะแม่เนาะ
3: ใช
2: ่โอเคนี่มาเป็นแบบนี้เลย
3: พอดีเลย
2: ใช่ไหมคะคือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วถ้าใหญ่แดงๆอ้วนๆกินไม่ได้หรอแม่
3: ได
2: ้ก็ได้เหมือนกัน
3: ก็เสียดาย
2: คือทำได้เหมือนกันแต่แม่บอกว่าอันน
3: ั้
2: น
3: เสียดายไว
2: ้เก็บไว้ขายดีกว่า
3: ไว้ขายดีกว่า
2: เดี๋ยวไปดูวิธีการดองผักกันค่ะชาวบ้านที่นี่จะมีการดองผักแบบปกติเราก็ดองกันเองถูกไหมคะดองกินกันเองอะไรอย่างนี้เนาะเจ้าของก็นะเจ้าของสวัสดีค่ะเจ้าของต้นหอมขอต้นหอมหน่อยนะจ๊ะแม่จ้า
0: จากผักที่เราจะเก็บไปทำส้มผักแล้วนะคะเราจะเก็บผักสดๆไปด้วยไปกินคู่กับผลปลาย่างที่แม่จะทำให้ชิมค่ะหัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาทำผักกาดดองกันหรือว่าที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าส้มผักนั่นเองนะคะแม่แหล่จะเป็นคนทำให้ชิมเนาะแม่แหล่สวัสดีค่ะ
4: แ
2: ม่เตาปลูกผักด้วยแล้วก็จะถ้ามันเยอะก็จะถนอมอาหารด้วยการดองนี่แหละเนาะให้ดูอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยกับผักกาดดองเวลาที่เราเปิดกระป๋องผักกาดดองมาหรือว่าเวลาไปซื้อตามตลาดมันจะมาเป็นหัวที่มันแบบสีออกเหลืองๆส้มๆน้ำตาลเหี่ยวๆนี่คือหน้าตาของก่อนที่จะเป็นผักกาดดองแบบนั้นนะก็คือนี่แหละผักกาดเขียวปลีแต่ที่อื่นอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่นี่นะที่นี่ย่าใหญ่เลยเท่ากระมังเลยเนี่ยดูเราวางไปคือปิดกระมังมิดเลยคือกาบเนี่ยกาบตรงนี้ของเขาอะก้านเขาอะแข็งมากนะคะแข็งแล้วก็หนาแล้วก็กรอบมากเห็นไหมพวกนี้เราดองได้ไหมคะ
4: ได้ดองพวกนี้แหละดอง
2: เออหรอพวกนี้ก็ดองแล้ว
4: ดอง
2: แต่จะไม่ค่อยให้มันติดไปเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะทำไมล่ะแม่
4: มันมีเยอะ
2: เข้าใจแล้วนี่คือหัวเดียว
4: เ
2: ต็มกระด้ง
0: ผ ผักที่ล้างสะอาดแล้วนะคะจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการทำส้มผักแล้วค่ะโดยเราจะเริ่มจากการโรยเกลือลงไปแม่บอกว่าเกลือนั้นนะคะต้องใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่จะอร่อยกว่าค่ะ
2: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบผักประมาณนี้เราต้องใช้เกลือประมาณไหน
4: เราล้างน้ำเสร็จเราก็เอามือแปะๆดูว่ามันได้ไหม
2: เค็ม
4: ถ้าไม่เค็มมันก็เป็นเร็วเปรี้ยวเร็ว
0: ผักที่เราเคล้าเกลือเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ผักนั้นซึมน้ำเกลือจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยำผักเพื่อใช้สำหรับดองชาวบ้านจะเรียกกันว่าขันส้มค่ะ
2: เหมือนกับเป็นการบีบให้เกลือมันแบบซึมเข้าไปอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างถูกไหมคะล้างเกลือออก
4: ปกติต้องตากแดดด้วย
2: อ๋อเหรอคะถ้าตากแดดแล้วมันจะต่างจากไม่ตากยังไงอะคะ
4: มันเห็ดง่าย
2: เห็ดง่ายคือหมาย
4: ถึงทำง่าย
2: มันส้มเร็วหรือว่ามัน
4: ไม่ค่อยไม่ค่อยมุน
2: ไม่ค่อยเละ
4: อ๋
2: อคือถ้ามันเหมือนว่าเราไปตากแดดอ่ะมันจะมีความเหนียวขึ้นนิดนึงถูกไหมคะแต่ถามว่ารสชาติมีผลไหม
4: ที่เก่าร
2: สชาติก็เหมือนกันคืออย่างเงี้ยมันอาจจะแบบขยำตอนกรอบๆมันอาจจะหักบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเอาไปตากแล้วสักหน่อยนึงโดนแดดเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆใบตองที่มันตายนึ่งอะค่ะมันจะนุ่มตัวลง
4: มันจะนุ่มตัว
2: แต่รสชาติไม่ต่างกัน
4: ไม่ต่าง

0: ชิมได้ไหมเนี่ย
1: โอ้ยทำไมเขาเป็นอะไรหินนึก
2: ทำเสือ
3: เข้มเหรอใส่ไรเทีย
2: เขายังไม่ล้างออกพิมพ์ทำไมเนี่ย
0: ผักที่คั้นขยำจนผักนั้นเริ่มซึมน้ำเกลือแล้วนะคะเราจะบีบน้ำเกลือออกให้เสด็จน้ำเลยค่ะจากนั้นก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็นำมาบีบไล่น้ำอีกรอบขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผักนั้นเค็มจัดเกินไปหรือว่าเกลือนั้นยังเป็นเม็ดๆเกล็ดๆเยอะเกินไปเนี่ยสามารถที่จะล้างน้ำได้อีกรอบนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าล้างน้ำมากเกินไปเวลาดองออกมาเนี่ยผักก็จะรสชาติออกจืดไม่เปรี้ยวเค็มตามที่ต้องการค่ะอีก2 อย่างที่จะต้องใช้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะโดยครั้งนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักนะคะแต่ว่าจะใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนำไปผสมกับน้ำซาวข้าวค่ะน้ำส้มสายชูที่แม่ใส่ลงไปนี้เนี่ยไม่ได้เน้นให้ออกรสเปรี้ยวกับผักนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยให้ผักนั้นกรอบแล้วก็เวลาดองเนี่ยจะไม่ขึ้นฝ้าขาวๆที่ขอบโหลด้วยค่ะ
2: คือแค่ช่วงแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยถ้าแบบนี้วิธีการดองแบบนี้ค่ะเราใช้เวลาสักกี่วันมันถึงจะเริ่มเปรี้ยวเริ่มส้ม
1: 3
2: วัน
0: ในส่วนของต้นหอมที่เราเก็บมาวิธีการดองนั้นนะคะเหมือนกันกับการทำผักกาดเขียวปลีเลยค่ะซึ่งก็ต้องนำมาขยำเกลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นหอมเนี่ยไม่ต้องขยำนานมากเหมือนกับผักกาดเขียวปลีค่ะ
2: เหมือนนวดจับเส้นเลยไม่เหมือนขยำหอมเลยเหมือนนวดจับเส้นแหละ
4: พร้อมไหมคะแค่นี
2: ้หนูจับประคับประคองไม่ให้มันหักแม่จับพับทีเดียว
0: ต้นหอมที่คั้นขยำแล้วนะคะเราจะนำมาล้างน้ำเกลือออกด้วยน้ำสะอาดค่ะจากนั้นก็จะเรียงใส่โหลดองและเทน้ำซาวข้าวที่เราผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยลงไปวิธีการทำนะคะอย่างที่บอกว่าทุกขั้นตอนนั้นเหมือนกับการดองผักกาดเขียวปลีเลยละค่ะและต้นหอมที่เราเลือกนำมาดองวันนี้นะคะเป็นต้นหอมที่เริ่มมีหัวแล้วแม่บอกว่าเวลาที่ดองเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รสชาติหวานกรอบของหัวหอมด้วยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องให้ความสำคัญก็คือตอนที่เราวางหอมลงไปในโหลนี่แหละค่ะแม่บอกว่าเราจะต้องมัดเป็นกลุ่มๆก้อนๆกลมๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราตักขึ้นมากินเนี่ยต้นหอมจะได้ไม่พันกันเป็นพวงขึ้นมาทำให้เรากินง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ

0: อร่อยยอดฮิตสำหรับผักกาดดองนะคะก็คือต้มจืดผักกาดดองค่ะเราได้แม่รีมาทำให้ชิมแม่รีสวัสดีค่ะตัวผักกาดดองที่เราเอามาทำตัวต้มจืดอะค่ะแม
1: ่
0: อันนี้มันต้องแบบดองแบบหลายวันไหม
1: หลายวันจ้ะเพราะว่าให้รสชาติมันกลมกล่อมมันจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ใบมันกระจิตแต่เนี่ยเป็นสีนี
0: ่ต้องให้มันเปลี่ยนสีจากเขียวๆแล้วก่อนเนาะให้มันแบบให้มันเปรี้ยวให้มันเค็มแบบจัดจ้านเลย
1: มันจะไม่ชิวมันจะไม่แห้งจะกินได้
2: เปรี้ยวเค็มแล้วค่ะเนี้ยแต่ว่าคือมันจะเปรี้ยวแบบไม่แหลมแบบแหลมเหมือนเวลาซื้อมาต้องไปล้างน้ำก่อนเพราะมันจัดมาก
1: อันนั้นเขา
0: อันนี้มันแบบมันจัดนะคะแต่ว่ามันจัดน้อยกว่า
1: ค่ะเพราะว่าเราธรรมชาติดิอันนี้
0: อร่อยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่นอกจากรสชาติเขาจะแบบเปรี้ยวเค็มกำลังดีคือกรอบมากกรอบคือตอนทำเราไม่ได้ใส่อะไรที่แบบไม่ได้ใส่พวกสารอะไรเลยเนาะไม่มีเลยหมักแบบธรรมชาติแบบ

0: วกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยแม่จะเอามาคลุกกับตัวซี่โครงหมูนะคะทำไมต้องเอามาคลุกอะคะแม่
1: ไม่ใส่ลงไปในน้ำเลย
2: ให้มันเข้ากันแล้วก
0: ็
2: ด
0: ู
2: มูนเจียจ้ะ
1: มันจะนัวเน
2: า
1: ะ
2: จ้ะมันจะอร่อยถ้าเราใช้ไปคนละอย่างวันนี้มันจะเป็นคนละครั้งแล้วมันน้ำไม่อร่อย
1: คือถ้าแยกใส่อ่ะแม่บอกว่าน้ำมันอาจจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยนัวอย่าง
2: เงี้ยนัวคือเราปรุงนั่นแหละแล้วก็เอาปรุงรสนิดนึง
1: ปรุงในนี้เลยเหรอคะ
2: จ้ะ
1: แม่ปรุงได้เลยแม่วางสากก่อนก็ได้นะ
2: ไม่มี
1: ถือสากไปประหลัดขีกเลยซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้แม่เขาจะปรุงในซี่โครงหมูไปเลยนะ
2: จ้ะ
1: หนูก็เค้าๆหน่อยเนาะ
2: จ้ะ
1: แต่น้ำตาลทรายยังไม่ต้องใส่มากใช่มั้ยคะน้ำเดือดแล้วเนี่ยเดือดจัดเลยแม
2: ่อืมใส่ได้เลย
1: ใส่เลยเนาะ
2: จ้ะแล้วก็ใส่ไอ้ผักดาดดองไป
1: เลยอ๋อผักดาดดองใส่เลยเหรอคะ
2: ใส่เลยจ้ะที่อร่อยมันจิตเข้ากันกระดูกมันต้องเปื่อยนะเน
1: า
2: ะ
1: ใส่หมูปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ผักกาดดองตามอะ
2: ค
1: ่ะให้กับเวลาหมูที่มันค่อยๆสุกอ
2: ะ
1: ตัวน้ำผักกาดดองให้มันมีความเปรี้ยวเค็มอะมันก็จะเหมือนมันจะซึมหมูด้วยแต่ถ้าเราต้มให้หมูสุกก่อนแล้วค่อยใส่ผักกาดดองม
2: ัน
1: จะไม่ค่อยซึมแล้ว
2: ซึมจ้ะไม่อร่อยด้วย
1: เคล็ดลับเนี่ย
2: จ้ะ
0: ตอนนี้เราจะต้มกระดูกหมูแล้วก็ผักกาดดองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขาเปื่อยค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะมาเตรียมทำป่นปลาย่างกันค่ะวิธีการทำป่นปลาย่างนั้นง่ายมากนะคะซึ่งเครื่องก็จะมีปลาย่างนะคะพริกป่นเกลือมีหอมแดงกระเทียมใครชอบปลาร้านั้นก็สามารถที่จะใส่ได้ค่ะ
2: หอมกระเทียมกับปูกินเองได้ตลอด
1: ได้ตลอดเลยนะสิหอมคือสีสวยจ้ะที่ปลาเราโขลกจนแบบละเอียดแล้ว
2: ให้ละเอียดจ้ะ
1: ใส่กระเทียมกับหอมแดงนะคะ
0: เครื่องปรุงต่อมาก็คือพริกป่นใครชอบเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยก็ใส่ได้ตามต้องการเลยค่ะ
1: มากหลายทีเด็ดของเรานะคะก็คือน้ำปลาร้าต้มสุกถ้าเกิดไม่มีน้ำปลาร้าแม่บอกน้ำอุ่นก็ได้เน
2: า
1: ะ
2: ต้มสุก
1: ใส่ไปโลดปลาร้าหนูก็ชอบเด้
2: อนั่นแหละถ้าชอบก็ใส่พร้อมอร่อยมากอ่ะ
1: อร่อยมากเลยนะอร่อยมากนัวแล้วอร่อยแล้วค่ะ
0: ป่นปลาย่างของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของต้มจืดผักกาดดองของเราตอนนี้ก็เปื่อยได้ที่แล้วด้วยค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะคะถ้าหากว่าชิมแล้วอ่อนเค็มเกินไปสามารถเติมซีอิ๊วขาวเพิ่มได้ค่ะ

0: กับข้าวของเรานะคะมีทั้งต้มจืดผักกาดดองแล้วก็มีป่นปลาย่างเนาะปลาแห้งเนาะมีส้มผักนะคะก็คือมีทั้งผักกาดดองแล้วก็หอมดองต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยแม่เขาดองไว้ให้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้ดูว่าถ้าดองออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเป็นตุ้มๆเลยอ่ะนี่กินป่นปลาย่างกับหอมดองก่อนป่นปลาย่างนี่คือแซ่บมากมันแบบมันหอมมันเผ็ด
1: อร่อย
2: ปลาอร่อยดีเนี่ยปลาย่างอร่อยเนาะ
0: มันไม่เปรี้ยวเกินหรือว่าอันนี้กี่วันคะ
1: สี่
0: วันมันมีความหวานในตัวมันเองด้วยเนาะหอมอ่ะ
2: หอม
0: และยิ่งกินโดนหัวมันนะคะหัวตรงจุกมันขาวๆอ่ะมันหวานเลยอร่อยมากนี่กินกับผักกาดดองบ้างนะคะ

0: ถูกไหมคะแต่ถ้าเอามาต้มจืดนะอันนี้อร่อยเลยน้ำคือนัวมากสูตรแม่เลยต้มพร้อมกันเลยแล้วมันแบบมันซึมน้ำทุกอย่างมันนัว
1: มันจะอร่อยนั่นแหละ

เวลาเอามากินกับป่นอ่ะมันก็จะได้ความนัวอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นผักกาดดองที่พอเอามาทำแกงจืดนะคะเอามาทำต้มจืดอร่อยเลยเพราะว่ารสของต้มจืดอ่ะมันไม่ได้ออกมาจนแบบเปรี้ยวเค็มโดดเกินไปถ้าป่นอาจจะต้องดองน้อยกว่านี้หน่อย

0: มที่ดูแล้วนะคะเปรี้ยวปากอยากกินส้มผักดองแบบนี้นะคะอร่อยมากบอกเลยเปรี้ยวกำลังดีนะคะสั่งได้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะทำกันแบบเหมือนพรีออเดอร์เนาะก็คือเราสั่งมาปุ๊บเขาถึงจะทำเวลาส่งไปถึงเราก็จะได้เปรี้ยวกำลังดีอะไรแบบนี้หรือถ้าใครดูแล้วอยากจะได้ผักสดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นผักอินทรีย์ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลยรวมถึงผักที่เอามาดองด้วยนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านนะคะที่ชุมชนบ้านลุงม่วงที่อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณแม่เพนขอบคุณแม่แหล่ขอบคุณแม่ลีนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาช่วยกันดูแลผักตัดผักฝากทีมงานกลับบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่ดูตามอำเภอจาแล้วนะคะอยากให้โนให้พลูให้มินนี่นะคะไปตามอำเภอจาที่บ้านของตัวเองนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยมีวัตถุดิบเด็ดๆนะคะทักทายเข้ามาบอกเราได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจาค่ะแล้วก็วันนี้ตามอำเภอจาเราหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสั่งเลยค่ะผักที่นี่ปลอดภัยแน่นอนอวบๆด้วยถ้าเกิดว่าเป็นหอมแดงถ้าเอาไปทำผักดองเขาจะเรียกว่าส้มอะไร
1: เอาหอมไปทำส้มผัก
0: ส้มผักก็เรียกส้มผักเหมือนกัน
1: ส้มผักก็ว่ากันเอาข้าวหอมแดงไปขั้นส้มกินบ้างอย่างนี้นะเอาผักกาดเขียวปีไปขั้นส้มกินน้องอย่างนี้นะ
0: ไม่ได้พูดเฉพาะ
1: ท่านนี้ก็เข้าใจกันแล้วอย่างนี
2: ้อมรินทร์ทีวี

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: SAFเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
3: พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอด ทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: ไม่เป็นไรนะครับ
8: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
9: เซฟตี้ฟอร์ออล
10: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
11: PEA

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟิลกูเราเจอกันแบบนี้ทางช่อง AL TV หมายเลข4นะคะทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนเรื่องราวของเราวันนี้เป็นเรื่องของแม่กับลูกค่ะ
1: ครับ
0: ที่ห่างหายกันมานานกว่า20ปีนะคะด้วยสาเหตุที่พ่อแม่หย่าร้างกันแต่ว่าความห่างกันไม่ได้ทำให้แม่หายสาบสูญไปจากชีวิตลูกค่ะ
1: งั้นก็แสดงว่าช่วงที่ไม่ค่อยได้คุยกันแต่แม่ก็ยังติดต่อกับลูกอย่างนั้นเหรอครับ
0: ใช่ค่ะแม่ติดต่อตลอดนะคะแต่

0: ไม่ค่อยคุยด้วยค่ะเลยทำให้ความสัมพันธ์ห่างเหินหมางเมิน
1: ห่างเหินแล้วเขาจะยอมคุยในรายการเราไหมครับพี่หมวย
0: ยอมค่ะวันนี้เขาสนิทกันมากขึ้นนะคะคืนวันของความเป็นแม่ลูกได้กลับมาแล้วค่ะแต่ว่าจะกลับมาในรูปแบบไหนติดตามได้ในรายการวันนี้ค่ะอัศดายุทธคุณวิเศษพงษ์หรือหนึ่งดรากควีนคนแรกของเมืองไทยผู้มีชีวิตฉากหน้าเต็มไปด้วยสีสันจัดจ้านในฐานะผู้บุกเบิกความเท่าเทียมของผู้มีความหลากหลายทางเพศแต่ในชีวิตจริงหนึ่งเป็นหลานชายฝ่ายนายคนแรกของตระกูลคนจีนเมื่อพ่อแม่หย่าร้างในตอนที่เขาอายุเพียง8ขวบหนึ่งเลือกจะอยู่กับพ่อส่วนน้องอีก3คนอยู่กับแม่ด้วยความห่างเหินทำให้หนึ่งรักษาระยะห่างกับแม่แต่กลับมีเหตุการณ์ที่ทำให้ครอบครัวนี้ได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งแม่ลูกคู่นี้จะซ่อมแซมความสัมพันธ์กันอย่างไรติดตามได้ในรายการค่ะขอต้อนรับคุณหนึ่งและแม่นะคะรายการของเราวันนี้จะเป็นเวทีแรกค่ะที่คุณหนึ่งพาแม่มาออกรายการเปิดพื้นที่ให้กับคุณแม่นะคะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ห่างหายกันไปนานกว่า20ปีสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
2: สวัสดีครับพี่หนึ่ง
0: ย้อนไปในวัยเด็กจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั้งคู่ต้องห่างกันก็คือการที่คุณหนึ่งเลือกจะอยู่กับพ
2: ่
0: อตอนอายุ8ขวบ
2: ใช่
0: เพราะว่าพ่อแม่อย่าร้างกัน
2: ใช
0: ่แต่ก็ยังได้เจอคุณแม่นะคะเพราะว่าคุณแม่ยังพาน้องอีก3คนมาหาคุณพ
2: ่
0: อเพื่อจะรับค่าเลี้ยงดู
2: ใช
0: ่แต่ทำไมไม่ใกล้ชิดกันนะคะ
2: อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความการตัดสินใจแรกของเรานะคะว่าจะอยู่กับฝั่งป๊านะคะแล้วก็มันก็เลยทำให้เราขาดช่วงที่ไม่ได้พบไม่ได้เจอกันนะคะเราจะเจอกันเฉพาะเวลาที่แบบม้าเขาจะต้องมาพาน้องๆมาเจอป๊าเพื่อที่จะแบบค่าเลี้ยงดูค่ากินค่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาเจอกันเราก็จะแบบรู้สึกว่าก็เซย์ฮัลโหลทักทายทั่วไปแล้วก็จบด้วยความคิดของเด็ก8ขวบไม่ถึง10ขวบนะเวลานั้นนะฮะ
3: ทำไมตอนนั้นถึงเลือกอยู่กับพ่อไม่เลือกอยู่กับแม
2: ่ณเวลานั้นนะฮะก็คือถ้าให้เทียบในปัจจุบันนะถ้าเทียบเป็นความรู้สึกของวัยรุ่นปัจจุบันเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากได้ความสะดวกสบายฉันอยากได้ในสิ่งที่ฉันอยากได้แล้วฉันก็ไม่ได้คิดอะไรไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นพอยต์ตรงนั้นเราก็เลยคิดว่าแบบการอยู่กับป้าคือการตอบโจทย์ในสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดเราก็ไม่ได้คิดเรื่องอื่นๆเลยนะคิดเขาว่าถ้าอยู่กับป้าก็คงจะทำให้เราได้ทำอะไรก็ได
3: ้ถามแม่ได้ไหมว่าตอนที่คุณหนึ่งเขาตัดสินใจไปอยู่กับพ่อเรารู้สึกยังไงตอนนั้น
4: ก็เสียใจมากเพราะว่าตลอดเวลาคือเราจะเป็นคนดูแลลูกหมดถึงแม้จะต้องช่วยงานที่ร้านแต่เราหน้าที่แม่ก็ยังต้องทำแต่คือตอนนั้นเนี่ยที่เวลาที่ฟ้องศาลเนี่ยเหมือนมันมีคนจะไปบอกเขาว่าอยู่กับป้านะถ้าอยู่กับป้าแล้วจะสบายป้ามีรถเบนซ์นะป้ามีให้กินป้ามีให้ใช้ไปอยู่กับแม่แม่มีอะไรจะเป็นอย่างเงี้ย
3: ก็คือในวัย8ขวบก็ยังไม่ได้ชั่งน้ำหนักอะไรหรอกก็คือเสียใจ
4: ค่ะ
3: แล้วโกรธลูกไหมครับหรือโกรธคนที่มากระซิบลูกมากกว่า
4: ไม่ตอนนั้นไม่มีความคิดว่าโกรธคืออะไรแค่เสียใจอย่างเสียใจอย่างเดียวว่าเอ้าทำไมฉันก็เลี้ยงของฉันมาทำไมไม่เลือกฉันทำไมไม่คนเดียวกับอีก3คนทำไม3คนเลือกเราทำไมเขาไม่เลือกเราคิดแค่นั้น
3: แต่ในเมื่อที่ถ้าเกิดลูกเราอยู่กับพ่อแสดงว่าแม่ก็สบายใจระดับหนึ่งเพราะว่าเขาก็จะมีเงิน
4: มีกินมีใช้
3: มีใช้แน่นอน
4: ใช
3: ่แต่พอลูกเลือกไปอยู่กับพ่อเรายังติดต่อลูกได้อยู่ไหมครับ
4: ได
3: ้ติดต่อบ่อยยังไงฮะ
4: ก็อาทิตย์หนึ่งจะต้องมาที่ร้าน
3: ครับ
4: คือเราขอความอนุเคราะห์จากศาลว่าพ่อเขาจะต้องรับผิดชอบค่าเทอมค่ารักษาพยาบาลค่าชุดนักเรียนแต่นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่แม
3: ่ครับ
4: คือทุกอาทิตย์เนี่ยคือจะต้องมาเอารายอาทิตย์เพื่อน้องๆไปโรงเรียนมาก็รับเงินก็กลับอย่างเงี้ยถ้าเจอ
3: ทักทายกันนิดนึงแบบสวัสดีเป็นพิธีนะ
4: ใช่เอ้ามาสวัสดีเอ้าเป็นไงลูกสบายดีไหมแค่นั้น
3: มันถึงได้เริ่มมีความห่างเหิน
2: ใช่
3: เป็นอย่างนั้นอยู่กี่ปีนะครับ
4: ก็30ปีอ่ะ
0: โอ้โห
3: ก็เป็นมาตลอดเลยว่างั้นเถอะ
4: ใช
0: ่นอกจากมาเจอกันทุกอาทิตย์นะคะยังมีการติดต่อกับคุณหนึ่งด้วยวิธีการอื่นๆอีกไหมคะ
2: สมัยก่อนคือมันไม่

0: มีโซเชียลเน็ตเวิร์ก
1: น
0: ะพอมันมีโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือโทรศัพท์บ้าน
2: ต้องโทรเข้าที่ร้านถ้าเวลาโทรไปก็จะโดนบอกว่าอันหนึ่งไม่อยู
3: ่อ๋ออ
2: ันหนึ่งไม่อยู่อันหนึ่งอีเดินออกไปข้างนอกก็จบแค่ไม่มีอะไร
3: ความสัมพันธ์ก็เลยห่างเหินกัน
0: ใช่
3: ครับแล้วอย่างเวลาโทรศัพท์คุยกันเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าได้คุยกันนานไหมคะแล้วก็คุยอะไรกัน
0: คุยไม่นานไม่นานคือแบบแป๊บแล้วก็วางค่ะ
2: ถ้าเป็นถ้าเขายังเด็กๆก็กินข้าวยังลูกเป็นยังไงมั่งอะไรมั่งก็คือมันก็จะไม่มีอะไรถามอยู่เดิมๆพอนอกเหนือจากโตขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องคุยกันเยอะอะไรเงี้ย
3: ค่ะพอมีเรื่องคุยกันเยอะ
2: ทะเลาะกัน
3: ทะเลาะกันเยอะ
0: อย่าเรียกว่าทะเลาะฟาด
4: เรียกว่าฟาดเลยดีกว่าอย่าเรียกว่าทะเลาะนะครับเรียกว่าฟาดกันเลยดีกว่าม
3: ันถึงระดับไหนอะคะถึงเรียกว่าฟาดกันระหว่าง
0: ก็แวดกันจริงจังเสียงดังเหมือนละครบทหนึ่งคือแบบว่า
2: แค่มีโทรศัพท์ขั้นที่หูคือถ้าไม่มีโทรศัพท์เนี่ยก็อย่างเงี้ย
0: ก็คือ
2: ทำไมเหรอ
0: ใช่
4: แล้วมันเรื่องอะไรครับส่วนใหญ่ที่มีปัญหา
0: เรื่องไม่เป็นเรื่อง
2: ไม่รู
0: ้เรื่องแบบณเวลานั้นโมเมนต์นั้นมันไม่รู้จะปีดเรื่องอะไรก็แบบ
3: ปีดขึ้นมา
0: พวแล้วก็ตัดสายก่อนเลยเราเข้าใจดีว่าแบบความกตัญญูรู้คุณเป็นยังไงแต่เราก็จะมีวิธีการแสดงออกในแบบของเราเช่นเรียนตั้งแต่เรียนหนังสือมาค่ะตั้งแต่ปวช.จนถึงปริญญาโทนี่เคยได้ทุนเรียนฟรีมาตลอดเอางี้ดีกว่าไม่เคยเสียเงินเรียนเลยแล้วก็หาเงินใช้เองตั้งแต่อายุ18แล้วก็ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี
2: ่ไม
0: ่ใช่ไม่เล่นการพนัน
2: ไม่มีเรื่องผู้หญิง
0: ใช่ไม่น่าจะมี
4: ชอบเลยแต่มันมีประโยคนึงในนี
0: ้
4: ที่เขาเขียนบอกว่าฉันมันน่าอายนักเหรอที่ฉันเป็นแบบนี้
0: อันนี้มันน่าจะเป็นเราไม่ได้พูดกับแค่หมาม้าคนเดียวนะฮะเวลาเราทะเลาะกับป๊าด้วยมันคืออินไซต์ในลึกๆซึ่งเหมือนเราไม่รู้จะตอบอะไรอ่ะก็เลยแบบเพราะฉันเป็นความหลากหลายทางเพศหรอแล้วฉันเป็นลูกคนโตด้วยอ่ะแล้วฉันก็แบบชอบการแสดงชอบแต่งหน้าทำผมร้องเพลงลิปซิงเต้นทุกอย่างประกวดคือแบบจบครบเราในที่เดียวเงี้ยเราก็ไม่รู้จะบอกยังไงคือถ้าเราไม่พูดอย่างนี้แล้วเราไม่ตัดจบปึ้งแบบว่าเป็นละครดาวพระศุกร์เงี้ย
4: แบบไม่จบ
0: เพราะฉันเป็นแบบนี้เหรอแล้วเดิน
4: แล้วแม่รู้สึกยังไงครับตอนที่ลูกเราพูดกับเราคำแบบนี้เรารู้ไหมว่าเป็นการตัดบทของเขา
2: เราไม่รู้ว่าคือเป็นการตัดบทเพื่อที่จะต้องไม่มีการทะเลาะกันอีกแต่เราก็คิดว่าเอ้าน้องชายฉันก็เป็นน้องสาวฉันก็เป็นไม่เห็นจะเป็นอะไรหรือเป็นก็เป็น
0: เราถือว่าเราอะตอบเรียบร้อยแล้วเขาจะไม่ต้องมาถาม
4: หรือว่าคุณคิดไหมว่าไอ้ประโยคนั้นของคุณมันคือประโยคหนีที่คุณสามารถหยุดแล้วก็ระงับความอึดอัดที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณณเวลานั้น
0: ๆก็คิดว่าใช่มันคือตอบให้มันจบ
4: ไป
0: ตัดบทแต่มันไม่ใช่คำเอานะคะมันไม่ใช่การคำเอา
4: ก็คือแค่ตัดบทเพื่อเปลี่ยนเรื่องหรือฉีกตัวออก
0: ถูกต้อง
3: ค่ะมาถามแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะ2ท่านมาร่วมแชร์ค่ะคุณ1สุธีใจเพ็งและคุณแม่ฟารีดาศรีวารินสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ถามคุณ1ก่อนนะคะว่าถ้าคุณ1เติบโตมาแบบคุณ1นี้การตัดสินใจวิธีการปฏิบัติต่อครอบครัวจะเป็นเหมือนคุณ1มั้ยคะ
5: ต้องบอกก่อนครับเข้าใจเลยเข้าใจฝั่งคุณนาตาเลียมากเพราะว่า ผมมาอยู่กับแม่แต่ผมไม่ได้อยู่กับพ่อครับคือถามว่าเหตุการณ์นี้เคยมีเกิดขึ้นครับแต่ก็เลือกที่จะนิ่งเพราะว่ารู้สึกว่าก็ไม่ได้โตมากับเขาผมเลยเลือกที่จะนิ่งดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเถียงไปผมก็ไม่รู้จะเถียงไปทำไมเพราะว่าคุยไปมันก็ไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่ได้อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ก็ไม่ค่อยมีปากเสียงเพราะว่าคุณหนึ่งไม่ค่อยเถียง
5: ใช่ครับ
3: จะไม่เหมือนกับคุณหนึ่งนี
5: ้ใช่ครับ
4: แล้วคุณฟาริดานะครับในฐานะคุณแม่ครับถ้าเกิดเจอสถานการณ์ในการเถียงกับลูกแบบนี้จากที่ฟังมาเราจะปฏิบัติเหมือนกันหรือแตกต่างยังไงครับ
6: เพราะคงต้องปรับที่ตัวเองอ่ะเพราะว่าต้องพูดความจริงกับลูกว่าเนี่ยเราพูดเราโทรมาบ่อยๆเราพูดไปแล้วทะเลาะกันเงี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะแม่อยากให้หนูอ่ะเอาใจแม่บ้างหันมามองแม่บ้างให้ความสำคัญกับแม่บ้างเป็นห่วงแม่บ้างอะไรเงี้ยพยายามบอกความจริงกับลูกไปแต่ไม่รู้ว่าคุณแม่เขารู้สึกอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นพี่อ่ะ
0: ฟังไว้นะฟังไว้นะ
6: ตอนนี้ลูกอยู่ต่างจังหวัดเราก็อยู่กับพ่ออย่างเงี้ยแล้วพี่โทรไปพี่ก็รู้สึกว่าเราก็อยากให้ลูกสนใจเราอ่ะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ได้ครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันเรื่อยๆครับ
3: ค่ะวันเวลาของสองแม่ลูกในวัยเด็กนะคะที่ต้องห่างกันแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความรักของแม่ความห่วงแม่ที่มีต่อคุณหนึ่งเนี่ยจางหายไปเลยเพราะคุณหนึ่งโตขึ้นค่ะกิจกรรมที่คุณหนึ่งชอบทำจะเป็นสิ่งที่แม่ใฝ่ฝันอยากจะทำตอนที่แม่เป็นเด็กๆเหมือนกันและแม่คนนี้จะมีวิธีการสนับสนุนลูกชายอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: และทีมสุดท้ายที่จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้แก่ทีมนาตาเลีย
1: เกิดจากฉันได้พาเขาไปทำทุกสิ่งทำตั้งแต่เด็กเล็กๆแล้วจนตอนนี้เราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าวันนี้ฉันได้เห็นสิ่งที่เขาทำมันทำให้เขามีความสุขแล้วมันก็ปล่อยทำให้ฉันมีความสุขไปด้วย
2: เจ๊คือถ้าเมื่อกี้ถ้าตอนจบแบบคือเจ๊ดีมากเลยนะคะถ้าตอนจบคือดีมากค่ะ
3: เมื่อกี้หนูแอบเห็นนะทีมที่เขาเข้ารอรอบชิงอ่ะง่ายงอไปเลยจ้ะเจ๊จ๋าเจ๊นั่นแม่ของเจ๊นาตาเลียนี
4: ่นี่เมื่อกี้ที่เต้นอ่ะฉันเห็นนะว่าหล่อนสองคนอ่ะเต้นผิดอยากจะโดนแม่ฟาดใช่ไหม
3: อุ๊ยเจ๊คะ
1: เก่ง
3: ผิดตรงไหน
1: เก่งลูกแม่หนึ่งเก่งจริงๆเลย
4: เป็นทั้งกระเทยทั้งชนีเลยนะวันไฟนอลจริงอ่ะหล่อนอยากแพ้หรอ
3: ไม่ค่ะแต่เต้นผิดตรงไหนวะ
1: เอางี้ไม่เป็นไรเนาะนี่ๆๆ1วันนี้แม่มีขนมมาฝาก1แล้วก็ฝากน้องๆนะนี่ๆๆ
3: เจ๊ๆค่ะแม่เจ๊อ่ะค่ะเดี๋ยว
4: อ้าวแม่มาเหรอ
3: แต่เมื่อกี้เราแ
4: ค่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทุกครั้งที่ฉันเจอแม่ฉันจะต้องทำไม่ดีกับท่านทั้งที่ฉันเลือกไปอยู่กับพ่อเองฉันพยายามบังคับตัวเองให้ทำดีกับแม่เพราะในใจลึกๆฉันอยากทำมัน
1: 1ขนม5ฝากกันน้องๆแบ่งกันนะ
3: เอ๊ะค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่โอ้ยขนมเยอะแยะเลยอ่ะนี่จ้ะขนมเฮีย1
4: หล่อนเรียกใครเฮียตีปากใช่นะ
1: แข่งเสร็จเหนื่อยเอางี้เดี๋ยวแม่ขอพาไปเลี้ยงข้าวกันทุกคนเลยไปกันทุกคนเลยนะเดี๋ยวแม่จ่ายให้เอง
3: ขอบคุณค่ะคุณแม่
4: อะไรยะหล่อนต้องกลับไปซ้อมที่มออีก
3: เอ้ย
4: รอบชิงอ่ะถ้าเต้นไม่ดีอ่ะเดี๋ยวก็แพ้กันพอดี
1: โอ้โหงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยววิรอรอบชิงกันไปเลยเดี๋ยวแม่พาไปก็ตอนนี้ก็คิดไปล่วงหน้าเลยว่ายินอะไรกัน
3: ดีเลยค่ะ
4: ไม่ได้
3: ค
4: ุ
3: ณแม่
4: ต้องเก็บตัวแข่งนัดถัดไปอีกเดี๋ยวก็อ้วนเพลกันพอดี
3: โอ้
1: งั้นไม่เป็นไรนะก็งั้นก็ไว้รอตอนที่ไม่มีแข่งแบบยาวๆเนา
3: ะ
1: แล้วเราค่อยว่ากันอีกทีเนาะ
3: ได้ค่ะคุณแม
1: ่1แม่ว่าน
4: ี่นางแนนซี่ฉันบอกให้หล่อนคนคุยกับคนทำสาวตั้งนานละ
3: โอ้
4: แล้วดูสาวสิรอบเนี้ยสาวไม่มีมิติเลย
5: นางกิฟซี่หล่อนดูชุดหล่อนสิ
3: ได้ค่ะ
1: ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันทำอะไรพลาดตรงไหนแต่ไม่ว่าหนึ่งจะแสดงออกกับฉันยังไงมันก็ไม่มีวันที่ทำให้ความรักความห่วงใยและความผูกพันของฉันที่มีต่อเขาหมดลงไปได้เลย
4: ฉันว่าที่ฉันเป็นแบบนี้เพราะฉันรู้สึกผิดกับแม่ฉันเลยอยากจะหลบหน้าเขาเพราะแม่คือคนที่ฉันรักที่สุดในชีวิตเป็นคนรักคนแรกของฉัน
1: สำหรับฉันนั่นคือลูกคนแรกที่ทำให้ฉันรู้จักความรักอย่างไร้เงื่อนไขเป็นคนแรกที่ทำให้ฉันรู้จักความเป็นแม่อย่างแท้จริงThank you.
4: จริงๆแล้วเราสองคนรักกันมากเหลือเกิน

0: ทในละครต้องถามนะคะว่าทำไมเวลาที่แม่มาดูคุณหนึ่งเต้นเชียร์ลีดเดอร์ทำไมถึงไม่ค่อยสนใจแม่
1: คือเราอยู่ในฐานะที่เป็นเหมือนกัปตันทีมอ่ะมีหน้าที่เหมือนกัปตันทีมเราจะต้องแบบจัดแจงถึงคิวซ้อมถึงอะไรยังไงบ้างเราจะต้องแล้วไหนจะต้องโมดิเวตที่เป็นแบบผู้นำในกลุ่มอีกอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้แบบเราโฟกัสกับการแข่งขันมากเพราะเราถูกคิดแบบนักกีฬาแล้วเวลาเราไปทำงานพอมันเป็นงานกลุ่มงานทีมเงี้ยมันก็ต้องไปพร้อมๆกันเนี่ยอยู่ดีๆเราจะแบบว่าเดินออกไปถืออภิสิทธิ์ว่าฉันเป็นแบบเปรียบเสมือนกัปตันทีมแล้วฉันจะเดินออกไปไหนมาไหนมันก็เสียระบบในการเป็นผู้นำ
0: ค่ะแต่แม่คะรู้สึกยังไงคะเวลาที่ลูกทำแบบนี้ใส
2: ่ก็ตอนนั้นก็คิดว่าอุตส่าห์มาดูแล้วทำไมแค่มาคุยกับเราไม่ได้เหรออายเหรอที่มีแม่จนๆตอนนั้นก็ยังคิดว่าเพราะเราจนใช่ไหมถึงเวลาไปหาคือพอถ้ารู้ว่าเขาจะไปไหนเราก็จะไปแล้วก็ไปแอบยืนแล้วก็ไปดูหรือบางทีก็นั่ง
3: แล้วรู้ทุกครั้งไหมว่าแม่ไปแอบดู
1: ก็เหมือนจะมีการส่งสัญญาณเซฮัลโหลบางอย่างเพราะว่าบางทีแบบเขามาเขาก็จะโทรมาก่อนล่วงหน้าว่าฉันจะมานะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาแบบเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือบางครั้งก็แบบก็ไปโป๊ะปะเจอกันหน้าเวทีเลยอย่างเงี
3: ้
1: ย
3: แล้วมันทำเราเสียสมาธิไหมกับสิ่งที่เราซ้อมมาม
1: ันไม่ได้ทำให้เสียสมาธิแต่มันทำให้เราทำให้เรารู้สึกว่าคือถ้าพูดภาษาความหลากหลายทางเพศเนาะเดี๋ยวแยกบทแบบเอ๊ะจะดูแลเขายังไงวะอย่างเงี้ยแบบนั่งแบบจะดูแลไงเดี๋ยวก็ต้องซ้อมแล้วจะเดินไปเกิดอยู่ดีๆคุณนายเขาอยากจะแบบนั่นนี่นู่นแล้วแบบเตรียมให้ไม่ได้อ่ะมันก็จะกลายเป็นแบบทะเลาะกันอีกอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันก็จะย้อนกลับมาเหมือนเดิมว่าแบบการถ้าสมมติเขาไม่มาเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเสียใจนะเพราะเรารู้ว่าเขารับรู้แล้วว่าเรามาแข่งเวลามีกิจกรรมแอคทิวิตี้การแสดงการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่พอเราเลิกอยู่กับม้าไปอยู่กับป๋าเนี่ยเราไม่เคยมีคนในครอบครัวเข้ามาอยู่หน้าเวทีกับเราเลยสักการแข่งขันเดียวจะประกวดมิส ACDC หรืออะไรก็ไม่มี
3: ที่เวลาเราไปแข่งแต่ละครั้งมีแม่มาดูเราแอบดีใจหรือเสียใจอ
1: ย่างที่บอกว่าลึกๆ ก็แบบอย่างน้อยกูก็มีคนมาดูอ่ะสักหนึ่งคนอะไรอย่างเง
3: ี้ยแสดงว่าดีใจแต่รีแอคไม่รู้จะรีแอคยังไง
1: รักนะแต่ไม่แสดงออก
3: ใช่ไหม
1: ก็ต้องรู้สึกดีใจแหละเพราะว่าคนอื่นเขาขนกันมาหูนู่นงานบวช
0: แต่ของเราอย่างน้อยก็มีแม่ม
1: าน
0: อกเหนือจากเวทีเชียร์ลีดเดอร์แล้วต่อมามันก็ก้าวไปสู่การประกวดในเพศทางเลือก
1: ใช่
0: ตรงนี้ถามทอบตัวไหมคะ
1: ไม่ถามเลยค่ะวันวินาทีแรกที่แต่งแร็กแบบจริงจังสำหรับเวทีประกวดระดับชาตินะ
0: คะ
1: ก็คือเวทีมิส ACDC ไม่บอกใครเลยทำชุดทำอะไรเสร็จสรรพเรียบร้อยปุ๊บแล้วพอจะออกจากบ้านก็แค่บอกเขาว่าวันนี้ไปงานนะ

0: แต่ไม่ได้บอกว่าไปแข่ง Miss ACDC พอประกวดเสร็จเท่านั้นแหละถึงจะขนของกลับมาแล้วก็บอกว่าชนะแล้วนะ
1: แล้วแม่ตามไปดูไหมตอนที่เขาประกวด
0: ไม่มีใครไปเลย
1: เพราะนี้ไม่รู้ถ้ารู้ไปไหม
2: ไป
1: แน่นอนตอนนี้ที่บ้านรู้แล้วใช่ไหม
0: ไม่น่าจะรอด
1: แล้วพอเขารู้คุณบอกคุณเป็นหลานชายคนโต
0: เป็นหลานชาย
2: คนแรก
0: ณเวลานั้นที่เราเกิดมาแต่ตอนนี้อาแปะมีลูกชายละเราก็จะไม่ใช่ตรวจซุงละไม่ใช่หลานคนโต
1: ครับ
0: แต่เป็นหลานในคนแรกค
2: ่
0: ะใช่แล้วแต่เป็นลูกคนโตของป้าป๋า
1: แล้วโอเคแล้วพอเขารู้ว่าเราไม่เป็นผู้ชายมีปัญหาไหมทางบ้าน
0: ตอนนี้เราก็ยังไม่เคยถามคำถามนั้นนะคะว่าแบบเดินเข้าไปแบบอาม่าลือรู้หรือยังเนี่ยอาโกลือรู้หรือยังว่าไม่ได้เป็นผู้ชายอย่างงี้ไม่เคยถามแต่เราคิดว่าเขารู้เพราะว่าประกวดแดกเรสล่าสุดที่ได้รางวัลนะคะคนแรกๆเลยที่มานั่งกดไลค์เมนต์แชร์ในโซเชียลอ่ะ
2: ค
0: ือตระกูลคนวิเศษพงทั้งหมดทั้งตระกูล
1: อ
0: าม่าอาโกกดก่อนอาโกเสร็จแล้วเวิร์ดส่งให้อาม่าดูไออีอันหนึ่งแต่งอาม่าก็แบบสวยดีพอได้รางวัลมาเสร็จในบางครั้งเราต้องไปขอบคุณสื่ออ่
3: ะ
0: เราก็ไม่สามารถแต่งหน้าตรงไหนได้เนาะเราก็ต้องแต่งหน้ากลางร้านโรงซึ่งมีฝั่งหนึ่งก็ขายโรงศพตั้งโรงศพเยอะแยะด้วยหมดอีกฝั่งหนึ่งก็ขายเทวรูปแล้วก็นั่งแต่งหน้า แต่งเสร็จปุ๊บป้าก็นั่งปุ๊บเพื่อนป้าเดินเข้ามาเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก็มีพวกแบบอาเจกอาแปะที่แบบเป็นนักธุรกิจใหญ่โตเดินเข้ามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จปุ๊บเขาแต่งหน้าเสร็จปั้งเขาก็ถามใครอ่ะถามพ่อเราอ๋อลูกชายคนโตลูกชายคนโตอ้าวแล้วอีแต่งหน้าทำไมอ๋อเดี๋ยวอีจะไปทำการแสดงเนี่ยอีชนะแดกเล็กไทยแรงมาลูกชายว่าเองแต่เราคิดว่านั้นคือพูดเพื่อให้แบบไม่ต้องถามอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วเท่าที่ฟังดูคนในครอบครัวก็รู้แหละ
0: ไม
1: ่ก็รู้ว่าเป็นยังไงแต่ก็ไม่ได้พูดกัน
0: ใช่การรู้ของเขาเนี่ยจนบางครั้งได้มาคุยวันนั้นที่แบบมีการสัมภาษณ์แล้วคุยกับหมาเนี่ยนะเราก็ถึงเพิ่งรู้ว่าเขาแค่โอเคไม่ปิดกั้นเราในสิ่งที่เราแสดงแต่เขาก็ไม่รู้จริงๆว่าเอ๊ะเราคบผู้ชายคนไหนอยู
1: ่
0: เรามีผู้ชายแบบไหนในอุดมคติเรามีโมเมนต์ของความรักยังไงที่แบบเปิดตัวแบบโฉ่งฉ่างจริงๆอ่ะเราเพิ่งมาคำเอาจริงๆได้ไม่นานเอง
2: คือรู้ว่าเขาชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้านู่นนั่นนี่แต่ไม่รู้ว่าคือเขาชอบเขาเป็นเกย์คิงหรือเกย์ควีนเอาแค่นั้นแหละ
1: แม่รู้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่
2: น่าจะต้อง10ขวบมาเพราะว่าเลิกกับพ่อเขา8ขวบแล้วหลังจากนั้นก็คือเหมือนเขาก็จะ
0: แต่งหน้าจัดตลอดทุกอีเวนต์นี
2: ่ตุ้งติ้งอ่ะตุ้งออกตุ้งติ้ง
1: มีความตุ้งติ้ง
2: ใช
0: ่ไม่ด้วยความจริงแล้วคือเราไม่ได้อยากเป็นสาวประเภท2ต้องแยกให้ออกก่อนว่าเราอ่ะไม่ได้อยากเป็นสาวประเภท2แล้วเราเองก็ไม่ต้องการมีหน้าอกการแต่งแร็กของเรามันคือความสามารถของเราแล้วเราจะแต่งแร็กเมื่อจำเป็นเราไม่ใช่ว่าแต่งแร็กในชีวิตประจำวันนะ
3: จนมาวันนึงค่ะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อทำให้คุณหนึ่งได้มีโอกาสเข้าใจแม่มากขึ้นแล้วก็เข้าใจน้องชายมากขึ
0: ้
3: นยังไงคะ
0: ก็คือในช่วงที่เราแล้วตอนเราอยู่กับป้านะคะแล้วก็อยู่กับโกจนโกกับอาม่าเนี่ยต้องไปมีย้ายที่อยู่แต่ร้านอยู่ที่เยาวราชเหมือนเดิมนะ
1: คร
0: เราก็กลับไปอยู่กับป้าซึ่งเรากลับไปอยู่กับป้าเนี่ยน้องชายก็เริ่มกลับไปอยู่กับป้าแล้วเพราะน้องชายต้องเรียนสูงขึ้นด้วยความเป็นเราอย่างเงี้ยฮะเราก็จะเป็นสายแบบชัดเจนโนการประนีประนอมใดๆก
3: ็
0: คือใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่พอทะเลาะกันปุ๊บเราก็ชอบดีดตัวออกอาจจะเป็นเพราะว่าเราหาเงินเองตั้งอายุ18แล้วก็รู้สึกว่าการที่เราเดินออกจากบ้านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราโหชีวิตตัวเองได้พอออกมาเสร็จปุ๊บอะก็กลับเข้าไปใหม่พอกลับเข้าไปใหม่ปุ๊บน้องเนืองก็เริ่มทำงานจนมาวันที่8มกราคม2018นะฮะซึ่งวันที่7มกราคม2018เนี่ยคือวันเกิดของเราคนก็มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์นันนี่ปุ๊บแล้วก็มีป้าเรามาพิมพ์ซึ่งเราคิดว่าเนี่ยเป็นข้อความสุดท้ายของเขาขอให้ลูกประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างนะพอวันรุ่งขึ้นวันที่8ปุ๊บมีเสียงจากภรรยาของป๋าซึ่งเป็นภรรยาอีกคนนึงอ่ะโทรมาบอก1ป๋าเข้าโรงพยาบาลด่วนก็ขับรถไปโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็เห็นเขาแบบปวดหัวแบบทุรนทุรายมากพอมาตอนเช้าปุ๊บหมอประจำตัวเขาอ่ะ

0: ก็ยัดเข้า ICU เลยถึงมารู้ว่าเส้นเลือดในสมองตีบ บวกกับปอดติดเชื้อแล้วปอดติดเชื้อไป 40% ข้างแล้วเนี่ยตอนนั้นก็คือแบบว่าเพิ่งเข้าใจคำว่าหูอื้อแบบได้ยินเสียงอื้อเป็นยังไงแต่พอเราเป็นแบบพี่ชายคนโตอะไรเงี้ยเราก็ยังโอเคเพราะว่าก่อนที่เหมือนตาเขาจะรู้ว่าเขาไม่ไหวแน่ๆเขาเรียกเราไปเข้าห้องฉุกเฉินบอกภรรยาเขาแล้วบอกเรียกอันหนึ่งมาหน่อยแล้วเขาก็จับมือหนึ่งตาฝากน้องด้วยนะลูกโมเมนต์เนี้ยแล้วแบบนี่เขานั่งคิดอะไรวะแต่ด้วยความแบบเป็นผู้นำเชียร์มาตลอดเวลาแล้วเขาต้องใช้แบบจิตวิญญาณเชียร์ลีดเดอร์จ้ะโอเคตาไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวจัดการให้ตามสบายเอารักษาชีวิตไปรอดก่อนซึ่งเรื่องนี้มันเป็นต้นกำเนิดให้เรากับน้องชายเนี่ยได้กลับมาคุยกันว่าน้องอยู่กับแม่กลับมาคุยกันอย่างจริงจังแล้วก็แท็กมือกันเลยบอกว่าต้องรอดละแล้วคำแรกที่น้องชายบอกกับเราเองนะก่อนที่เราจะคุยกับเขาว่าบอกที่หนึ่งกูขอโทษด้วยที่ผ่านมาที่กูอาจจะทำให้มึงไม่สบายใจแล้วก็คิดแบบว่าแบบมึงไม่โอเคอะไรเง
1: ี้
0: ยนี่ก็บอกว่าแต่คือเราอ่ะไม่เคยโกรธเราเป็นคนไม่เคยโกรธใครเลยอ่ะแวดแต่คือในใจลึกๆก็คือปล่อยผ่านเราก็เลยบอกว่าอ๋อเออตอนนี้โฟกัสเรื่องอื่นแล้วก็พอจนเราเหนื่อยมากๆเราร้องไห้ครั้งแรกอ่ะแล้วก็เป็นการกอดกับน้องครั้งแรกมารู้ป่ะ
2: ไม่รู
0: ้เรากับน้องชายกอดกันครั้งแรกแล้วกอดแบบกอดแล้วร้องไห้บอกพาร์ทเฮียไม่ไหวแล้วแล้วพาร์ทบอกว่าไม่เป็นไรเฮียเดี๋ยวเราจะอยู่ข้างๆแล้วก็เลยแบบช่วยกันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้
3: แล้วสนิทกับแม่จริงๆคือเริ่มเมื่อไหร่
2: เมื่อไม่นาน
0: ไม่นานมานี้เองมัน
3: ไม่นานคือหลักเดือนหรือหลักปี
2: หลักเดือน
0: เอาเริ่มคุยกันเริ่มคุยกันว่าแบบเพราะมันมีเคสของป้าใช่มั้ยคะหลังจากที่มีเรื่องป้าเสร็จแล้วก็คุยกับน้องเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มาเริ่มพอปี2019ก็เริ่มมาคุยกับหมาแล้วก็มันเริ่มเจอตัวเป็นๆแบบตั้งกินข้าวร่วมกันก็2020
3: ก็คือปีนี
2: ้ใช่
1: ก็ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เอง
0: ปั๊บปีหนึ่งเลสเซปีหนึ่งโดยประมาณ
3: แล้วมันต่อกันติดไหมห่างกันไปนาน
0: มัน
3: หรือว่ามันโอเคไอ้ช่วงที่บอกว่า2019ได้โทรคุย
0: แต่ยังมีความเขินๆของเราในบางครั้งคือแบบว่าบางครั้งอ่ะเรายอมรับเลยนะว่าบางครั้งเราคุยกับเขาเรายังไม่สบตาเลยไม่สบหน้าสบตา
1: ทำไมคือ
0: ข
1: ับ
0: รถขับไม่รู้อ่ะคือแบบเรารู้สึกว่าถ้ามองหน้าแล้วเราไม่รู้ว่าแบบ
2: จะพูดอะไร
0: จะพูดอะไรแบบเว้ยน้องมองหน้าแล้วอย่างเงี้ย
1: ติดไฟแดงหันมามองแม่ไหม
0: ไม่
2: มี
0: เขาปิดไฟแดงปุ๊บ
2: เขาก็จิ้มโทรศัพท์
0: ไฟแดงปุ๊บ
2: เขาก็โทรศัพท์
1: อ
0: นั่งเป็นคุณนายเลยครับแบบ
1: ค่ะ
0: นี
2: ่
1: แล้วแม่กับลูกพอกลับมาเจอกันครั้งนี้ค่ะที่บอกว่าเริ่มสนิทกันก็คือปี2020เนี่ยค่ะคือความสัมพันธ์มันพัฒนาเร็วเลยไหมคะหรือว่ามันก็ยังมีความรู้สึกของการห่างกันมาเป็น30ปี
2: ก็น่าจะเร็วเนอะถ้าเปรียบผู้ชายผู้หญิงก็ใกล้จะแต่งงานกันแล้ว
1: แสดงว่าต่อกันติดง่าย
0: นะก็ไม่ธรรมดาแล้วอะคือมันก็เร็วขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีโมเมนต์ที่แบบว่าแบบกินข้าว
2: ไปกิน
0: ข้าวเราก็จะแบบว่าแล้วเราเป็นคนชอบกินอะแล้วคือก็จะเป็นแบบไปกัน2คนอย่างเงี้ย
3: อ๋อนั่นคือที่มาที่ไปแต่ตอนนี้เชื่อว่าละครถัดไปน่าจะสนุกมากครับพี่หมวย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจากความเจ็บป่วยของคุณพ่อนะคะก็ทำให้คุณหนึ่งกับแม่ได้กลับมาสานสัมพันธ์กันแล้วก็สานสัมพันธ์กับน้องชายด้วยสิ่งที่แม่เคยติดอยู่ในใจนะคะว่าหนึ่งไม่รักแม่เลือกที่จะไปอยู่กับพ่อตอน8ขวบเนี่ยมาทำให้แม่เริ่มมีกำลังใจมากขึ้นเริ่มรู้ว่าแม่ก็มีตัวตนในชีวิตของลูกชายคนนี้ติดตามชมจากละครเวทีค่ะ

0: ขอเสียงปรบมือให้กับคุณนาตาเลียเพลียแคนแม่เมื่อกี้แอบสังเกตเห็นคุณมิกเคลิ้มเชียวนะคะ
1: มีพี่เบนแล้วสนใจสิบล้อไหมคะ
0: สนใจไหมคะพี่มิกอึมๆบึมๆเลยนะคะ
2: สนใจมากครับรุ่นนี้น่าจะกอดมันอยู่ครับ
3: แล้วหนึ่งก็ได้เดินทางมาจนถึงจุดที่เขา

0: ภูมิใจแน่นอนฉันก็พลอยภูมิใจไปกับเขาด้วยไม่ว่าหนึ่งจะเลือกเดินทางไหนไม่ว่าจะเป็นอะไรฉันเห็นแล้วเขาทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสุดๆได้หมดและฉันเองก็ทำได้เพียงเฝ้ามองดูเขาอยู่ไกลๆเหมือนเดิม
1: ขอขอบคุณคุณนาตาเลียนะคะที่มาเป็นเกียรติในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้คุณนาตาเลียหน่อยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ระวังนะคะ
2: ค่ะ
1: ค่อยๆเดินค่ะ
2: ค่ะ
1: ไว้เดี๋ยวพบกันนะคะสวัสดีค่ะ
3: เดี๋ยวก่อนครับผม
4: อ๋อที่จะมาสัมภาษณ์รายการใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วครับ
4: รายการอะไรนะคะ
3: ครอบครัวเดียวกัน Feel Good ครับผม
4: นัดขอตัวไปโทรหาแม่แป๊บนึงนะคะ
0: ว่าไงลูกหนึ่ง
4: อยู่ไหนอ่ะ
0: แม่เพิ่งลงจากรถเมื่อกี้นี่เองนะลูกคนสัมภาษณ์ลูกเขามาแล้วเหรอจ๊ะ
4: มาแล้วแล้วนี่ไม่มาหรอเห็นมาดูทุกครั้งอ่ะ
0: เปล่าเปล่าแม่ไม่ได้มาดูหรอกแล้วลูกอยู่ตรงไหนล่ะเดี๋ยวแม่เดินไปหา
4: อยู่ลานกลางชั้นจีค่ะรีบมานะไม่อยากให้เขารอ
0: มาถึงแล้วลูก
4: ไวจังนี่แม่ค่ะ
3: อ๋อสวัสดีครับคุณแม
0: ่สวัสดีค่ะ
4: เราสัมภาษณ์กันตรงนี้เลยก็ได้นะคะ
3: ครับผมถ้างานเดี๋ยวขออนุญาตอัดเสียงนะครับ
4: ได้ค่ะ
3: อยากสอบถามคุณหนึ่งกับคุณแม่เกี่ยวกับเรื่องสมัยตอนเด็กๆหน่อยครับผมขอสักนิดหนึ่งครับ
4: แล้วภาพวันเก่าๆของฉันก็หวนคืนกลับมาภาพความรักความผูกพันที่ฉันมีกับแม่ใน8ปีแรกของชีวิตมันทำให้ฉันได้คิดกับตัวเองที่ฉันทำแย่ๆกับแม่ลงไปตอนที่เราห่างกันมันอาจจะเป็นเพราะว่าฉันกับแม่เรารักกันมากเกินไปทำให้เราต้องโหยหาเมื่อเราเจอหน้ากันเกินกว่าที่จะปล่อยตัวปล่อยใจให้อ่อนไหวเวลาที่เราเจอหน้ากัน
0: มันก็ทำให้ฉันได้ค่อยๆรู้ว่าหนึ่งรู้สึกยังไงกับฉันโดยผ่านคำตอบของเขาเองแล้วมันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างฉันก็เพิ่งจะได้รู้อย่างความในใจที่เราไม่เคยได้พูดกันมาตลอดหลายปีมันค่อยๆเผยความรู้สึกเผยความเป็นตัวตนผ่านบทสนทนาและความจริงที่ฉันได้รู้ก็ถึงแม้ที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เรามีอะไรที่สะท้อนถึงกันและกันตลอดเวลา
3: แล้วทางคุณแม่เห็นคุณหนึ่งในวันนี้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ
4: คำตอบของแม่ทำให้ฉันได้คำตอบของในใจของตัวเองว่าทำไมฉันถึงรักที่จะออกเดินทางตามหาพื้นที่ที่ทำให้ฉันมีความสุขมันก็ไม่ต่างอะไรจากแม่ที่ออกจากบ้านไปวันนั้นเพราะว่าบ้านไม่ได้ตอบโจทย์แม่อีกต่อไปแล้วฉันก็ค่อยๆได้รู้ว่าตัวฉันเจริญตามรอยแม่ทุกมิติในชีวิตนี่ใช่ไหมสายสัมพันธ์ของแม่ลูกที่ตัดกันไม่ขาด
3: นี่คุณเพิ่งรู้จักปากแม่ในวันนี้เลยเหรอครับ
4: ค่ะวันนี้เลยถึงว่าทำไมชอบประกวดนู่นนี่เชื่อแม่แรง
3: โอเคครับถ้างานเนี่ยผมจะเอาบทความเนี้ยให้ผู้เขียนบทเนี่ยได้ทำเป็นละครซีนนะครับผมแล้วก็จะนัดถ่ายทำอีกทีนึงขอบคุณมากสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วฉันก็ได้รู้ความจริงว่าสิ่งที่หนึ่งอยากจะฟังฉันจริงๆมันมีอะไรมาก

0: มายมากกว่าสิ่งที่ฉันได้เคยพูดออกไปและฉันเองก็อยากจะได้ยินมากมายอีกเหมือนกันจากเขา
1: บางอย่างบอกฉันว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกฉันจะอยากบอกแม่อะไรอีกหลายอย่างและฉันก็อยากจะฟังจากแม่อะไรอีกหลายๆอย่าง
0: ทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นเราเชื่ออย่างนั้นจริงๆ

0: เหมือนจากที่ดูในละครเมื่อกี้วันที่สัมภาษณ์มันเหมือนกับทั้งคู่ได้รู้ความในใจของอีกฝั่งนึงเหรอครับ
1: ใช่
2: เราเคยอยากจะเรียนแฟชั่นดีไซน์แล้วบอกกับที่บ้านแล้วแบบป้าบอกว่าถ้าอยากเรียนก็ไปหาเงินเอาเองซึ่งตอนนั้นเราคิดว่าไม่ใช่ว่าเขาให้ไม่ได้นะฮะแต่เขาคงโฟกัสว่าอยากจะให้เราแบบทำธุรกิจร้านลงศพของเขาเนี่ยแต่ใจเราอะอยากจะเรียนแฟชั่นดีไซน์ถึงขนาดแบบว่าแบบพวกอาม่าโกงเนี่ยก็ถามว่าเออให้เลือกระหว่างแบบว่าไปเที่ยวฝรั่งเศสกับเรียนแฟชั่นดีไซน์จะเอาอะไรเงี้ยเราก็ตอบแบบชัดเจนมากว่าเราไม่เที่ยวก็ได้เราจะเรียนแฟชั่นดีไซน์อะไรเงี้ยเราก็ไปสอบชิงทุนจนได้ที่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะแล้วจนมาวันนั้นที่สัมภาษณ์เนี่ยก็ถึงเพิ่งรู้ว่าเขาก็ชอบแบบอยากจะตัดเสื้อผ้าอยากจะทำอะไรว่าเราไม่เคยรู้เลยจริง
3: คือตอนนั้นก็บอกกับปู่เขาว่าช่วงเวลาที่ว่างๆอ่ะที่ไม่มีขายโลงศพเราไม่ต้องไปแต่งตัวศพอะไรอย่างเงี้ยขอเราไปเรียนตัดเสื้อได้ไหมแต่ปู่เขาก็จะบอกว่าทำไมลือต้องไปเรียนตัดเสื้อในเมื่อที่ร้านมีร้านขายโลงมันเป็นอาชีพของลืออยู่แล้วเราก็บอกก็เผื่อวันข้างหน้าเกิดไม่ได้ทำโลงอ่ะแล้วว่าจะไปมีอาชีพอะไรคือเขาก็ไม่ให้ไปเรียน
4: แม่ก็เลยเข้าใจหัวอกของลูก
3: ใช่เพราะว่าก็เคยได้ยินว่าเขาขอไปเรียนแฟชั่นแต่พ่อเขาไม่ให
4: ้แล้วเรื่องที่คุยกันวันนั้นนะคะวันที่ทีมงานไปสัมภาษณ์มีเรื่องไหนที่คุณหนึ่งฟังแล้วรู้สึกเซอร์ไพรส์สุด
2: ๆเราไม่เคยรู้เลยว่าการสนับสนุนและการซัพพอร์ตในการที่เราไปทำกิจกรรมหรือแม้กระทั่งแต่งผู้หญิงหรือตามดูเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาชอบแล้วก็อยากจะเป็นแต่ไม่ได้เป็นมาทั้งชีวิตเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเหมือนอยู่แบบว่าอันซีนในชีวิตเรามาตลอดว่าเราไม่เคยรู้เลยคือเราแค่คิดว่าเราชอบแบบนี
4: ้ไม่คิดว่าเป็นเพราะว่าเลือดแม่
2: ใช่เราไม่เคยคิดเราไม่เคยคิดคือเขาแค่แบบว่าเอ้ยมีแข่งเขาก็ไปหาชุดให้มีเต้นแล้วก็ไปหาชุดให้เขาก็ไปดูเขาแค่ออกความคิดอันนี้ดีนะอันนี้ดีนะอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยรู้ว่าอินไซต์จริงๆแล้วว่าไอ้สิ่งที่เธอทำอยู่อะมันคือสิ่งที่เขาทำไม่ได
4: ้
2: สิ่งที่มันเหมือนตัวตายตัวแทน
4: ค
2: ่ะใช่ในขณะที่เราทำเนี่ยเราด้วยความที่เราไม่รู้แต่เราแค่รู้สึกว่าอินเนอร์ข้างในของเราอะในเมื่อจะทำแล้วมันต้องทำให้แบบเปี้ยงไปเลย
0: ซึ่งก็คือรู้ในวันที่ทางรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดไปสัมภาษณ์ทั้งคู
2: ่ถูกต้อง
0: ก็เพิ่งเร็วๆนี้เอง
2: ใช่ก็คือไม่รู้จริงๆอันนี้ไม่รู้จริงๆคือนั่งยังแบบแอบติดตลกอะพอเขาสัมภาษณ์ปุ๊บนี่ว่าอ้าวนี่บอกตั้งนานล่ะ
4: แม่ก็ไม่เคยบอก
2: จะได้ทำอีกคนนี้อะไร
3: ก็ไม่เคย
0: ได้คุยกัน
3: ไม่เคยได้คุยกันก็ไม่เคยได้พูดคุยกับใครว่าตัวเองชอบอะไรใฝ่ฝันอะไรยังไงเพราะว่าก็แต่งงานอายุน้อย
2: จริงๆเนี่ยคือมากไปกว่านั้นสิ่งที่แบบว่านี่เป็นรายการแรกในชีวิตนะ
4: คะ
2: ที่มีคนในครอบครัวมานั่งข้างๆแล้วสัมภาษณ์ด้วยแล้วก็เป็นรายการแรกในชีวิตที่มันทำให้เรากับแม่ได้รู้ซัมติงบางอย่างที่แบบไม่เคยรู้เลยจริงๆเพราะว่าอย่างมันเคยมีรายการเหมือนกันที่อยากจะสัมภาษณ์ป้าป๊าหรืออะไรเงี้ยเราก็เขาก็ไม่สะดวกเขาก็ไม่อยากออกสื่ออย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็จะเกรงเพราะแบบเอ๊ะอยู่ดีจะให้เขาออกมาสัมภาษณ์แล้วเขาจะฟรีให้กับเราขนาดไหนเราก็เลยไม่เคยเรียกอะไรเลย
4: ขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการครอบครัวเดียวกันนะคะ
2: ใช่ค่ะ
4: ค่ะเรื่องราวน่ารักมากๆทีนี้ต้องถามแม่ค่ะว่าสิ่งที่แม่คิดมาในใจตลอดตั้งแต่18ขวบก็คือ1เลือกอยู่กับพ่อลูกไม่รักตัวเองมาจนถึงวันนี้ยังคิดว่าลูกไม่รักไหมคะ
3: ไม่ไม่แล้ว
4: เพราะว่า
3: ก็รู้เหตุผลของเขาในช่วงที่เขาวัยเด็กว่าที่เขาต้องเลือกป้าเพราะอะไร
2: แล้วก็แบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะก็คือแบบบางครั้งเราก็มักจะถามตัวเองแบบว่าเอ๊ะภาพที่เขาเห็นของเราจริงๆแล้วอ่ะเขาอาจจะคิดว่าเราอ่ะมีทุกอย่างรักความสบายคือป้าให้ได้ทุกอย่างอาโกอาม่าดูแลอย่างเงี้ยแต่คือเขาไม่รู้เลยว่าในขณะที่น้องอยู่กับมาม่าแล้วเราอยู่กับอาโกอ่ะ คือเราอยู่กับโกจริงถึงแม้ว่าเราจะอยู่กับพ่อพ่อมาแต่สุดท้ายคือมันคือการอยู่คนเดียวอะมันคือการอยู่คนเดียวก็คือจะต้องคอยถามอาโกอาม่าเป็นที่พึ่งเพราะว่าเราไม่สามารถถามปาได้เนี่ยมันมีความสุขแค่ภายนอกกับสิ่งที่เขาเป็นให้อย่างไม่ขาด
4: เหมือนเลี้ยงได้แต่ตัวแต่ว่าใจเนี่ยเหมือนเขาก็เข้าไม่ถึง
2: ใช่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้โปรเทคความรู้สึก
4: ค่ะ
2: ใช่เขาเพิ่งจะมาโปรเทคความรู้สึกเราจริงๆหลังจากที่เขาเริ่มอายุเยอะขึ้นแล้วอะแล้วก็นั่งทบทวนแล้วก็พยายามทำให้เห็นนะแต่เราไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครเลยเรามักจะเอาหยิบขึ้นมาเป็นแค่ประเด็นว่าเพราะเราเป็นแบบนี้ใช่ไห
4: ม
2: เพราะเราไม่สามารถทำในสิ่งที่เขาต้องการเราสามารถทำอย่างอื่นได้ดีได้มันไม่ใช่แค่การขายลงศพอะ
4: คุณหนึ่งบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาออกรายการทีวีเวลาเปิดตัวกับสื่อไม่เคยมีคนในครอบครัวมาเลย
2: โน no.
4: วันนี้เป็นครั้งแรก
2: ครั้งแรก
4: ที่แม่ได้มีพื้นที่ยืนในชีวิต
2: ใช่
4: ของคุณหนึ่ง
2: ใช่
4: รู้สึกยังไงคะ
3: ก็ดีใจหนึ่งดีใจนะดีใจมากๆเลยที่คือก็สัมผัสได้ว่าคือเขาก็ยังมีเราสองคือแม่ก็เหมือนเขาอะชอบกิจกรรมชอบออกสื่อชอบอะไรที่คือเขาคือเราอ่ะ
4: ที่คุณหนึ่งบอกว่าเหมือนตัวตายของแม่ก็คือหนึ่งคนนี้
3: ใช่คือก็เป็นคนอื่นก็ไม่เห็นมีชอบเหมือนเราที่เราชอบ
2: เราน่าจะเป็นคนเดียวในตระกูลคุณวิเศษพงศ
4: ์นี่ก็คือมาจากเลือดแม่นะใช่ไหมคะ
2: ก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นหลังจากที่ได้รู้ความจริงบางอย่าง
0: คุณหนึ่งเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยพูดถึงแม่ไม่เคยกล่าวอะไรถึงแม่แต่พอมาถึงรายการนี้เอาแม่มาออกรายการเป็นโอกาสของคุณแล้วคุณอยากจะพูดอะไรกับแม่บ้างไหมครับ
2: ทำไมมาฆ่าฉันกลางรายการ
0: เขานั่งอยู่ข้างๆ
2: เคยไม่เคยบอกอ
4: ่ะต้องบอกแล้ว
2: จะบอกกับมองว่าก
0: ็มองตาด้วยมองตา
2: ก็จะบอกว่าก็รักนั่นแหละเออก็รักนั่นแหละแต่แบบว่าจริงๆแล้วเราไม่ใช่คนเข้มแข็งอะเราคือคนอ่อนแอมากจะร้องไห้แล้วไงก็รักเขานั่นแหละเราไม่ว่าพ่อกับแม่เราจะเป็นยังไงเราก็รักหมดแหละหรืออาโกมากเรารักหมดแต่บางครั้งคือแบบสิ่งที่เราแบบไม่เข้าใจคือมันเป็นคำถามว่าทำไมเขาไม่เข้าใจกูอะอย่างเงี้ยแล้วคือแบบบางครั้งเราแค่แบบมันเหนื่อยจนแบบเออเข้าใจกูเถอะอะไรเงี้ยเข้าใจกูเถอะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกอดกูก็ได้อะไรเงี้ยมันก็แค่อยากบอกแค่นี้อะไรเงี้ย
0: กอดเลยครับแม่
4: ค่ะแม่ไม่เคยได้ฟังสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยใช่ไหมคะได้ฟังวันนี้ความรู้สึกจากหัวใจของลูกชายรู้สึกยังไงคะ
3: ก็จริงๆเราก็รู้อ่ะนะลูกก็รักเราอ่ะเพราะว่าตลอดเวลาที่มีเขาเรากล้าพูดได้เลยว่าทำหน้าที่แม่ดีที่สุดทุ่มเทให้กับลูกทุกคนเวลากินเวลานอนก็ทุ่มเทให้หมดก็คือแค่จะมีเรื่องส่วนตัวระหว่างเรากับพ่อเขาแค่นั้น
0: เราถามมาทั้งรายการว่าหนึ่งรู้ไหมว่าแม่เขาคิดว่าหนึ่งไม่รักเขาแต่เราลืมคำถามเป็นหนึ่งคำถามที่มันสำคัญมากพี่หมวยหนึ่งเคยคิดบ้างไหมว่าแม่ก็ไม่รักหนึ่งเหมือนกัน

0: ไม่รักกูหรออะไรเงี้ยทำไมอ่ะเป็นลูกคนโตก็แล้วอะไรเงี้ยไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ติดยาเสพติดได้ทุนเรียนมีชื่อเสียงหาเงินใช้เองเนี่ยจนมันเราก็รู้สึกว่ามันดันสุดเพดานแล้วอะสำหรับคนคนหนึ่งที่จะเป็น
1: อ
0: ะแต่สรุปสุดท้ายมาตกมาตายกับคนใกล้ตัวเนี่ยคือแบบมันก็จะถามว่าทำไมขนาดนี้ยังไม่พออีกหรอพอเรื่องบางเรื่องอ่ะมันทำเกินกว่าแรงของเรามากแต่เราก็ยังอุตส่าห์จะแบบไปคว้ามันมาได้อ่ะมันไม่เคยพออ่ะมันไม่ใช่แก้วที่มันร้าวและน้ำซึมนะฮะแต่มันเป็นแก้วใบหนึ่งที่แบบก้นมันรั่วแล้วมันเติมน้ำเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มอ่ะเอาอีที่รองแก้วมาอุดแล้วอ่ะมันก็ยังแบบไม่พอน้ำมันก็ไหลออกแล้วมันก็หาคำตอบไม่ได้ไม่รู้ว่ามันไหลไปที่ไหนมันไหลไปยังไงอย่างเงี้ย
2: คือเราก็รู้ความเหนื่อยของเขาอะ
1: ค่ะ
2: แค่ไม่ได้มานั่งเปิดใจคุยก
3: ันแต่ตอนนี้แม่ได้นั่งข้างๆลูกชายคนนี้ละแม่อยากพูดอะไรกับเขาไหมที่รู้วันนี้เหมือนกันว่าที่เขาประสบความสำเร็จขนาดนี้จริงๆแล้วข้างในลึกๆเขาอ้างว้างมาก
2: ก็หายเหนื่อยแล้วไม่ต้องเหนื่อยแล้วแม่อยู่ข้าง
1: ๆ
2: แล้วก็รักลูกเสมอเป็นลูกที่ดีที่คนอื่นสมมุติว่าไม่รู้จักแม่ก็ไม่มีใครกล้าว่าเขาได้ว่าลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะเขาทำตัวเขาดีแม่ก็รักลูกไปแหละ
3: กอดกันได้นะครับ
1: คุณหนึ่งบอกว่าไม่ค่อยได้กอดกันไม่ได้สัมผัสกันแล้วเมื่อกี้ที่แม่กอดอบอุ่นขนาดไหนคะ
0: ก็มันเป็นกอดในช่วงเราจำได้ตั้งแต่ป้ากับมาเลิกกันน่ะมันไม่ได้กอดกัน
3: เลย
0: มันคงจะมีแหละความสุขของครอบครัวในอนาคตเพียงแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะเป็นการเซตซีโร่แล้วก็เริ่มต้นใหม่ไงแต่เราก็ยังเชื่ออยู่เสมอว่าครอบครัวที่มีความสุขอ่ะบางครั้งมันไม่หมายความว่าจะต้องมีพ่อแม่ลูกอยู่ครบมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ต้องครบก็ได้แต่มันจะต้องเติมเต็มกันด้วยเหตุผลอะไรอะไรเงี้ยต้องคุยกัน
1: ค่ะชื่นชมนะคะแล้วก็ภาพกอดเมื่อกี้น่ารักและอบอุ่นมากๆนะคะถามแขกรับแชร์นะคะคุณหนึ่งคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของแม่ลูกคู่นี้แล้วรู้สึกยังไงคะ
4: อ๋อสิ่งแรกเลยนะครับต้องขอบคุณทางคุณนาตาลีก่อนว่าแบบมาพูดคุยมาแชร์อะไรอย่างงี้กันมันทำให้เห็นเลยครับว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับจากสิ่งที่คนไม่คุยกันแล้วกลับมาคุยกันมันทำให้เห็นเลยครับว่าความรักของแม่มันแบบวิเศษมากมันเป็นสารสัมพันธ์ที่แบบมันไม่มีใครเข้าใจเลยครับแม้แต่แบบมันเป็นเฉพาะผู้หญิงจริงที่มันจะแบบคลิกได้จริงๆเพราะว่าอันนี้ผมก็เห็นจากแม่ผมเหมือนกันว่าคนความเป็นแม่มันมีสิ่งมหัศจรรย์จริงๆที่ทำให้รู้สึกว่ามันมีอะไรเชื่อมโยงกับลูกอยู่จริง
3: ๆฟาริดาล่ะครับหลังจากที่ได้ดูคู่แม่ลูกคู่นี้สัมภาษณ์มาทั้งวันเป็นไงบ้างครับ
5: คือต้องขอบคุณคุณแม่ค่ะเพราะว่าสุว่าเราก็ได้เห็นอนาคตของตัวเองของครอบครัวตัวเองเพราะครอบครัวตัวเองก็เป็นซิงเกิลมัมใช่ไหมคะก็อยู่กับลูกอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เห็นว่าถ้าเราปล่อยให้ความห่างมันเกิดขึ้นระหว่างแม่ลูกหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นคือมันมองเห็นภาพจากคู่แม่ลูกคู่นี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้รู้สึกว่าเราเองเริ่มปรับไปใช้กับที่บ้านเราต้องดูแลลูกยังไงเราต้องที่สำคัญคือการสัมผัสอะเมื่อกี้รู้เลยว่าแบบมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในครอบครัวจริงการสัมผัสกันได้กลับมากอดกันนิดหนึ่งรู้เลยว่าน้ำตาร่วงอะเพราะว่าพวกสัมผัสตรงนี้มันช่วยได้เยอะมากๆดังนั้นอยากให้แม่กับคุณหนึ่งอาจจะแบบใช้เวลาฟื้นฟูตรงนี้ด้วยการสัมผัสกันบ่อยๆกอดกันบ่อยๆมันจะช่วยได้ไม่ว่าจะห่างแค่ไหนความสัมพันธ์ของแม่ลูกค่ะมันยังไงมันก็แม่ลูกวันยังค่ำแล้วก็ส่วนตัวเองก็จะได้นำประสบการณ์ตรงนี้ค่ะไปปรับใช้ในครอบครัวกับลูกๆของตัวเองได้ว่าที่อย่าปล่อยให้เกิดความห่างขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณแขกรับแชร์ทั้งสองท่านค่ะ
3: เมื่อกี้เป็นเรียกว่าเป็นภาพที่น่ารักในการกอดต่อให้เขินซึ่งกันและกันแต่เราก็ดูออกว่ามันมาจาก

0: ัวใจซึ่งเราก็เชื่อว่าต่อจากนี้จะกอดกันบ่อยขึ้นอย่างแน่นอน
1: ค่ะกอดกันบ่อยขึ้นคุยกันมากขึ้นมองตากันมากขึ้นด้วยวันนี้ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณคุณหนึ่งมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับครอบตัวเดียวกันค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณที่มีค่ะ
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่นะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: รู้สึกว่าต่อให้คนแก่งแค่ไหนทำดีมาขนาดไหนประสบความสำเร็จขนาดไหนสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาต้องการเลยคือความรักบางทีเราได้ความรักเต็มจากคนอื่นที่เลี้ยงเราแต่ตราบใดที่ไม่ใช่พ่อแม่ก็รู้สึกว่าได้แต่มันไม่เต็มดังนั้นการที่เห็นใครประสบความสำเร็จบางทีอย่าเพิ่งตัดสินว่าเขาแข็งแกร่งขนาดนั้นภายในเขาอาจจะบอบางมากก็ได้มันทำให้เห็นว่าคนทุกคนบนโลกนี้ควรจะเป็นมิตรต่อกัน
1: รู้สึกชื่นใจนะคะอย่างน้อยเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าคุณหนึ่งและแม่ไว้ใจครอบตัวเดียวกันคือรู้สึกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่เขาวางใจได้เขาสามารถจะเล่าได้ว่าตอนเด็กเขาคิดยังไงเขาอยากจะตอบแม่ว่ายังไงทำไมเขาวางหูโทรศัพท์แบบนั้นทำไมเขาถึงใช้ประโยคแบบนี้เขาสามารถพูดได้ทุกอย่างโดยที่รายการเราจะไม่ไปทำร้ายเขาอะค่ะก็ชื่นใจนะคะที่เขาได้มองครอบตัวเดียวกันเป็นรายการแรกที่จะเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ของคนในครอบตัวโดยเฉพาะกับแม่ที่ห่างเหินมานานกว่า30ปี
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้ว กระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: ากจะพูดถึงความแห้งแล้งของไทยเราทุกคนก็คงคิดถึงภาคอีสานและภาคกลางตอนบนที่มีภูมิประเทศเป็นที่ราบมีอุณหภูมิสูงจากแสงแดดตลอดฤดูกาลในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้การดำรงชีพของชาวอีสานว่าจะมีวิธีหาอาหารได้อย่างไร
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survivalเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเมืองไทยที่มีลักษณะประเทศที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์อย่างมากครับรวมไปถึงเอกลักษณ์และมรดกทางภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ถูกสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษนั่นก็คือเรื่องของอาหารนั่นเองครับโดยเฉพาะอีสานนะครับ

0: ที่มีพื้นที่เป็นที่ราบสูงและมีความแห้งแล้งอย่างมากจะมีวัตถุดิบอะไรที่เราสามารถนำมาเป็นอาหารได้ไปติดตามกันครับ
1: ความแห้งแล้งที่เกิดจากแสงแดดที่ช่วงฤดูร้อนอันยาวนานของเมืองไทยทำให้ต้นไม้พื้นดินขาดน้ำไปหล่อเลี้ยงและแห้งเหี่ยวตายไปเป็นพื้นที่กว้างทำให้การหาอาหารนั้นทำได้ยากแต่ยังคงมีวิถีดั้งเดิมที่ใช้ดำรงชีพกันได้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อเลยครับว่าจะมีวิธีการหาอาหารของชาวไทยอีสานนั้นอะไรบ้างครับ
0: เนี่ยครับตรงบริเวณนี้นะครับจะเห็นว่าจะมีฟางนะครับหรือการเก็บเกี่ยวนะครับของชาวนาเนี่ยนะครับจะปล่อยให้ต้นข้าวเนี่ยแห้งตายไว้แบบนี้เมื่อมีการปกคลุมพื้นที่นะครับจะทำให้ดินด้านล่างเนี่ยมีความเย็นกว่าจุดอื่นๆครับและก็เป็นที่อาศัยของหอยนะครับที่จะมาหลบความร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูนะฮะ

0: เราจะเห็นนะครับว่าพื้นที่อยู่ใต้ฟางเนี่ยครับยังมีความชื้นอยู่นะครับมากกว่าจุดอื่นๆเลยนะฮะเนี่ยนะครับคือหอยนะครับหอยนะครับถ้ามีตัวอยู่ข้างในเนี่ยนะครับฝาจะปิดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าที่ไม่มีฝาแล้วก็อยู่ด้านบนของผิวดินแปลว่านกได้เอาไปกินหมดแล้วนะครับดังนั้นนะครับเราก็สามารถหาหอยแบบนี้ได้ในพื้นดินแห้งแล้งแล้วก็ถ้าหาได้ในปริมาณมากๆเนี่ยมันก็เพียงพอนะครับต่ออาหาร1มื้อของเราครับและนอกจากพื้นที่แห้งแล้งนะครับที่พวกเราได้หาอาหารกันแล้วยังมีบางพื้นที่ที่ชาวบ้านนะครับยังคงเก็บไว้เป็นป่าชุมชนที่จะเป็นแหล่งอาหารและยังมีจำพวกสัตว์และพืชผักนะครับที่จะนำมาใช้เป็นอาหารได้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างครับ
1: ความแห้งแล้งที่คนยุคอดีตได้เผชิญกันมาอย่างยากลำบากแม้กระทั่งทำการเกษตรก็ยากยิ่งหาอยู่หากินก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่การเวลาผ่านไปคนอีสานจึงได้เริ่มสร้างพื้นที่ป่าชุมชนไว้สำหรับพึ่งพาร่มเงาหลายจุดเพื่ออาศัยผลผลิตจากต้นไม้เป็นอาหารหรือเป็นสถานที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆได้นั่นเอง
0: และนี่ก็เป็นวิถีชุมชนนะครับเป็นวิถีที่ชาญฉลาดมากนะครับที่ชุมชนได้ทำป่าซึ่งเป็นป่าชุมชนแห่งนี้ขึ้นมาครับแล้วก็เป็นแหล่งในการหาอาหารนะครับอย่างเช่นในบางฤดูนะครับก็จะมาหาเห็ดแล้วก็ได้อาศัยร่มเงานะครับรวมไปถึงสรรพสัตว์ต่างๆที่อยู่ในบริเวณนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปเดินดูครับว่าเราจะได้อะไรจากป่าแห่งนี้บ้างครับ

ช่วงที่เรามานะครับก็เป็นช่วงฤดูแล้งนะครับผมก็เดินหาเห็ดไม่มีนะครับซึ่งไม่ใช่ช่วงฤดูที่จะหาเห็ดได้แล้วก็สัตว์นะครับที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าชุมชนนี้ที่เห็นก็น่าจะเป็นพวกกระรอกนะครับหรือนกนะครับมีเยอะมากเลยครับแต่การที่เราจะล่าสัตว์พวกนี้เพื่อมาทำเป็นอาหารนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับตอนนี้นะครับผมก็ไม่ได้อะไรติดมือกลับไปเลยเดี๋ยวไปดูด้านนอกแล้วก็ไปหาอาหารกันต่อครับและก่อนที่เราจะไปหาวัตถุดิบมาเป็นอาหาร

เราจำเป็นต้องมีเหยื่อนะครับเหยื่อนั้นนะครับที่เราจะหาได้ในพื้นที่ทุ่งนาหรือพื้นที่แห้งแล้งแบบนี้และในเวลากลางคืนนะครับเราสามารถหาเหยื่อได้สิ่งหนึ่งนั้นก็คือเขียดนั่นเองครับและวิธีการที่เราจะจับเขียดด้วยมือเปล่านั้นนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับโดยเฉพาะในพื้นที่กว้างแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับวิธีของชาวบ้านนะครับที่เขาได้ทำเครื่องมือในการช่วยจับกันวันนี้เราเอาของจริงมาให้ดูเลยนะครับโดยเฉพาะวัสดุนะครับที่หาได้ง่ายๆนะครับก็เป็นท่อ PVC เพราะอะไรรู้ไหมครับเวลาที่เราใช้กดไปที่พื้นนะครับมันจะสะดวกกว่าถ้าเกิดว่าไม้ตรงเนี่ยเราจะต้องนอนแบบนี้แล้วตัวเราต้องย่อนะฮะแล้วอาจจะต้องใช้มือจับเราจะใช้ท่อ PVC ลนไฟค่อยๆลนแล้วก็ค่อยๆดัดนะครับให้งอแบบนี้นะครับหลังจากนั้นอาจจะใช้มีดบากนะครับตรงบริเวณปลายนิดนึงครับค่อยๆบากไม่ให้แตกนะครับเพื่อที่จะใช้ขวดนะครับเวลาเสียบเข้าไปมันจะมีความแน่นหนามากแล้วก็แข็งแรงมากนะครับเราจะเตรียมขวดน้ำนะครับมา1ใบและผมจะใช้มีดตัดตรงบริเวณนี้นะครับตัดเอาละครับเราก็จะได้ขวดแบบนี้นะครับเมื่อเวลาเรามาสวมใส่เข้าไปเนี่ยนี่นะครับเมื่อเราได้ขวดที่นั่นเป็น2ชิ้นอย่างนี้แล้วนะครับผมก็จะใช้มีดเจาะตรงบริเวณใกล้ๆก้นขวดมากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตรงบริเวณปากของขวดนะครับอีกขวดนึงนะครับเพื่อมาทำกลวยนะครับเพื่อจับเขียดนั่นเองนี่คือลักษณะของกับดักนะครับในการจับเขียดนะครับเมื่อเวลาเราใช้ตัวนี้นะครับคุบตัวเขียดนะครับเขียดจะกระโดดเข้าไปที่รูนี้นะฮะและอยู่ในนี้ออกมาไม่ได้และนี่นะครับที่ผมบอกว่าตรงบริเวณปลายของท่อ PVC เนี่ยจำเป็นต้องลนไฟและทำให้งอไว้แบบนี้นะครับเพื่อที่เวลาเราเดินถือนะครับจะสามารถตะคุบกับพื้นได้แบบนี้โดยที่คุณยืนอยู่ไม่ต้องก้มมันจะทำให้การจับนั้นรวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้แรงน้อยด้วยนะครับสำหรับคนจับแต่ตอนนี้นะครับผมได้เอาอุปกรณ์นะครับที่เราได้เตรียมไว้นี่คืออุปกรณ์การจับเขียดนั่นเองครับเราจะใช้เขียดนะครับเพื่อไปเป็นเหยื่อล่อปลาแล้วก็ตรงบริเวณทุ่งนาพื้นที่แห้งแล้งตรงนี้นะครับตามดินแตกตามร่องดินต่างๆนะครับก็จะเห็นว่ามีเขียดอยู่เต็มไปหมดเลยและวิธีการหาก็คือเราจะใช้ไฟฉายนะครับส่องไปที่พื้นและถ้าเกิดว่ามีแสงกระทบก็คือดวงตาของเขียดนะครับหรือจิ้งหรีดนั้นเราจะมองเห็นได้ในระยะไกลเลยครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงตัวเขียดได้แล้วก็ใช้เครื่องมือนี้จับแบบง่ายๆเลยครับ

และเราก็ได้เขียดนะครับมาเยอะมากเลยครับเนี่ยฮะจับได้ง่ายมากจากอุปกรณ์นะครับที่เราทำขึ้นมาเองง่ายๆเลยครับเนี่ยนะฮะสามารถที่จะเอาไปกินก็ได้นะครับหรือว่าเอาไปเป็นเหยื่อในการจับปลาตัวใหญ่ก็ได้นะครับแล้วเราก็มาดูอีกหนึ่งวิธีนะครับในการหาอาหารเพื่อดำรงชีวิตของชาวบ้านหรือชาวอีสานกันครับท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าเมื่อเราอยู่ในทุ่งนาเนี่ยก็จะเห็นสระน้ำกระจายอยู่ไปทั่วเลยนั่นคืออีกหนึ่งวิถีของชุมชนนะครับก็คือปราชาวบ้านเขาได้มีการขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้งครับสระนั้นอาจจะทำด้วยฝีมือมนุษย์หรือจะเป็นสระจากธรรมชาติและสระน้ำนะครับเป็น

แต่งอาหารชั้นดีเลยครับในยามหน้าแล้งและสิ่งที่ชาวบ้านนิยมทำที่สุดก็คือการใส่เบ็ดนั่นเองครับโดยคันเบ็ดนะครับจะใช้ไม้ไผ่เหลาแบบนี้นะครับแล้วก็ผูกกับเชือกไนลอนซึ่งมีความเหนียวและผูกกับตัวเบ็ดครับและที่เรารู้นะครับก็คือในสระน้ำแห่งนี้มีปลาดุกแล้วก็ปลาช่อนครับโดยลักษณะที่สายนะครับปลาช่อนจะเป็นปลาที่มีพฤติกรรมล่าเหยื่อครับและเหยื่อที่เราจะใช้ต้องเป็นเหยื่อที่มีชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเขียดที่อยู่ในมือผมนี้นะครับหรือจะเป็นลูกปลาหมอลูกปลากระดี่ก็ได้นะครับส่วนปลาดุกและปลาไหลเนี่ยจะกินเหยื่อที่ตายแล้วไม่ว่าจะเป็นไส้เดือนนะครับหรือเขียดที่ตายแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะลองใส่เหยื่อทั้ง2ประเภทครับแล้วเราไปลงมือกันเลยครับวิธีการใส่เบ็ดนะครับเราก็จำเป็นนะครับที่จะทำเบ็ดมากกว่า1อันครับนั่นคือการเพิ่มโอกาสที่คุณจะจับปลาได้นะครับแล้วเราก็จะวางเบ็ดแบบนี้บริเวณริมน้ำไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะทิ้งเอาไว้แบบนี้ทั้งคืนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเช้าก็กลับมาดูอีกทีนึงครับ

0: ในพื้นที่ทุ่งนาเป็นที่ราบกว้างใหญ่นั้นสิ่งสำคัญมากที่สุดก็คือแหล่งน้ำนั่นเองครับเราจะเห็นว่ามีบ่อน้ำถูกขุดด้วยฝีมือของมนุษย์มากมายเพราะในอดีตนั้นบ่อน้ำธรรมชาตินั้นได้แห้งไปหมดแล้วจากสภาพอากาศที่ร้อนอย่างยาวนานนั่นเองดังนั้นเพื่อการดำรงชีวิตในพื้นที่แห้งแล้งให้เราตามหาแหล่งน้ำให้ได้เร็วที่สุดครับสัตว์ประเภทกบนั้นจะสามารถหาเป็นอาหารได้ในทุกฤดูกาลโดยจะมีวิธีการหาที่แตกต่างกันไปตามสถานที่โดยในตอนนี้เราจะต้องหารูที่มีป่าหรือกบอาศัยอยู่โดยมีวิธีการที่คุณแบงค์ภาคินทำดังต่อไปนี้ครับ
1: เราเจอรูแล้วครับตรงบริเวณริมสระนะครับก็จะเห็นว่ามีรูอยู่เยอะมากเลยครับการที่เราจะหาปลาหรือว่าปูเนี่ยนะฮะรูเนี่ยอาจจะต้องอยู่ในน้ำนะครับจะมีโอกาสที่จะเจอปลาหรือเจอตัวอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปค่อยๆลองลงไปดูฮะเราค่อยๆสังเกตนะครับรูที่อยู่ตรงน้ำเนี่ยอาจจะได้ปลานะครับหรือได้ปูหรือตัวอะไรไม่รู้นะครับอาจจะต้องลองลุ้นดูนะครับว่าในรูนี้มีตัวอะไรอยู่วิธีการนะครับเราจะใช้มือนะครับล้วงเข้าไปจนสุดอุ๊ยลึกมากครับเจอแล้วครับไม่รู้ตัวอะไรแต่ลื่นๆนะครับผมว่าน่าจะเป็นกบนะครับโอเคเรียบร้อยได้แล้วครับฮ่าตัวมันเริ่มเลยอันนี้คือกบนะครับตัวใหญ่มากเนี่ยนะฮะวิธีการที่เราจะหาอาหารจริงๆแล้วนะครับการที่เราจะใช้แขนนะครับหรือมือล้วงไปในรูเนี่ยอาจจะดูน่ากลัวไปสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ารูที่อยู่ใน

น้ำเนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะเจอก็จะเป็นสัตว์ประเภทปลานะครับกบนะฮะหรืออาจจะเป็นงูน้ำก็ได้นะครับสัตว์เหล่านี้เนี่ยสามารถใช้เป็นอาหารเพื่อยังชีพได้ในเวลาที่คุณจำเป็นจริงๆนะครับในเพื่อการตัวรอดครับในตอนนี้นะครับเราจะมาทำกับดักในการจับหนูกันครับหนูนะครับที่เราจะใช้จับนั้นอยู่ในพื้นที่ทุ่งนาซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้งโดยเฉพาะในฤดูแล้งแบบนี้วิธีการดักหนูคือวิธีของชาวบ้านที่เขาได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาการใช้เครื่องมือในการที่จะช่วยจับหนูให้สะดวกมากขึ้นและตอนนี้ผมขอนำวิธีที่เป็นการประยุกต์ใช้นะครับในยุคปัจจุบันด้วยและวิธีที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในกรณีที่อุปกรณ์ไม่เพียงพอในมือผมนะครับก็คือเป็นไม้ไผ่นะครับที่เราใช้เหลามาโดยประมาณนี้ครับส่วนของบริเวณปลายของไม้นะครับเราจะเหลาให้มีความแหลมนะครับแบบนี้ครับทีนี้วัสดุนะครับที่เราจะนำมาประยุกต์ใช้ก็คือยางรัดผมนั่นเองนะครับลวดนะครับลวดแบบนี้นะครับที่เราจะนำมาใช้เป็นบ่วงนะครับที่จะจับหนูวิธีการทำบ่วงนะครับตรงปลายนะครับจะเห็นว่าเราเนี่ยนำมาบิดเป็นขดแล้วก็มีห่วงเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับและเราก็นำปลายด้านนี้มาสอดแล้วมาดูหัวใจสำคัญนะครับในการทำกับดักกันก็คือในมือผมนี้นะครับมีลักษณะเป็นวงแหวนครับนี่คือวัสดุที่เรานำท่อน้ำ PVC มาใช้นะครับซึ่งเป็นวัสดุที่ในประเทศไทยของเรานั้นหาง่ายมากๆนะครับเมื่อเราตัดมาเป็นวงแหวนขนาดเล็กอย่างนี้นะครับเราก็นำลวดนะครับมามัดนะครับนี่เห็นไหมฮะจะปล่อยปลานี้แล้วก็หมุนฮะโอเคหลังจากนั้นเราก็นำยางนะครับมาโอเคเมื่อเราผูกยางแล้วก็ลวดของเรานะครับไว้ที่วงแหวนแล้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเราก็นำไม้ที่เราเหลาไว้นะครับมาผูกไว้ประมาณช่วงนี้นะครับโอเคนี่ถือว่าแน่นขึ้นละมาดูกันครับการทำงานของกับดักของเรานะครับนี่คือลักษณะนะครับของกับดักนะครับเห็นไหมครับและนี่ก็คือกับดักนะครับที่เราจะใช้ในการจับหนูในวันนี้เพื่อมาเป็นอาหารเป็นวิถีของชาวบ้านนะครับที่มีการพัฒนาเครื่องมือของตัวเองในการจับสัตว์ที่อยู่ในทุ่งนาไม่ว่าจะอยู่ในช่วงฤดูแล้งเป็นช่วงที่หาอาหารได้ยากเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตครับเดี๋ยวเราจะไปลองวิธีนี้กันดูครับและนี่ก็คือรูนะครับของหนูนานั่นเองครับก็เป็นวิธีของปราชญ์ชาวบ้านนะครับที่เขาได้เรียนรู้พฤติกรรมของหนูกันมาเนี่ยโดยเขาจะหาเส้นทางนะครับที่หนูนั้นเนี่ยเดินเป็นประจำและวิธีการที่เราจะปักกับดักนะครับเราจะต้องให้บ่วงนะครับสูงพ้นจากพื้นดินสักประมาณ2เซนติเมตรนะครับเมื่อเราเห็นเส้นทางที่หนูวิ่งนะครับการที่เราใช้กับดักนะครับในการปักนะฮะก็จะต้องดูว่าเส้นทางนั้นต้องเป็นทางบังคับนะครับที่จะทำให้หนูเนี่ยไม่สามารถวิ่งไปในจุดอื่นได้นะครับทั้งซ้ายและขวาแล้วก็จะวิ่งตรงมาที่กับดักของเราแต่ถ้าเกิดว่าเรามาปักแบบนี้นะครับจะเห็นไหมครับว่าด้านข้างของเส้นทางนั้นเป็นพื้นที่โล่งครับ
และหนูเนี่ยอาจจะสับสนและเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็หลบกับดักเราไปได้ครับดังนั้นวิธีที่ถูกต้องนะครับเราต้องปักไว้ช่วงประมาณนี้ครับซึ่งเป็นทางบังคับนะครับมาดูวิธีการทำงานของกับดักกันบ้างนะครับโดยที่เวลาหนูเนี่ยติดกับดักนะครับตรงนี้นะฮะจะรัดนะครับและเมื่อเกิดการดึงนะครับจะทำให้วงแหวนนะครับหลุดจากจุดตรงนี้นะครับที่เราได้ทำเป็นขดลวดเอาไว้นะครับเมื่อหนังยางนะครับที่เราได้ทำเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นสูงมากครับก็จะช่วยให้เกิดการรัดของเส้นเอ็นนะครับที่เราจะใช้เป็นกับดักนะฮะอันนี้ก็คือเป็นหลักการทำงานของกับดักของเรานะครับ

การเก็บกับดักนั้นจะต้องใช้เวลาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นครับเป็นวิธีการดำรงชีพมาตั้งแต่บรรพบุรุษหากย้อนกลับไปมองถึงความจริงถ้าเราอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งไม่มีอาหารอะไรประทังชีวิตได้นี่คือทางออกเดียวที่จะสามารถมีชีวิตต่อไปได้และในปัจจุบันนี้หนูนากลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจไปแล้วเนื่องจากได้รับความนิยมเพราะหนูนานั้นมีนิสัยการกินที่สะอาดกินแต่ข้าวเปลือกและพืชผักรวมถึงสัตว์ตัวเล็กๆที่มีชีวิตเป็นอาหารซึ่งแตกต่างจากหนูบ้านทั่วไปที่กินของเน่าเสียนั่นเองครับ

0: ทำอาหารทุกครั้งจำเป็นต้องล้างน้ำให้สะอาดเพื่อลดการติดเชื้อในกระเพาะอาหารได้นั่นเองการที่เราอยู่ในป่าการทำอาหารจะลดความพิถีพิถันลงเพราะทุกสิ่งคือความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตจะมีเพียงแต่เกลือและกองไฟเท่านั้นที่จะทำการปรุงอาหารในครั้งนี้วิธีการหาอาหารตามแบบฉบับของคนไทยอีสานเราก็หาได้ทั้งหอยหนูนาปลาและกบรวมถึงผักต่างๆที่สามารถนำมาปรุงเป็นอาหารได้นี่คือเสน่ห์ของชาวไทยอีสานที่สืบการดำรงชีพมายาวนานเพื่อที่จะทำให้ไม่ต้องอดในช่วงฤดูแล้งและยังมีอีกหลายวิธีการที่เรายังไม่ได้นำมาถ่ายทอดทางคุณแบงค์ภาคินจึงคัดเลือกเฉพาะสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้ท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในพื้นที่แห้งแล้งได้เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดในสถานที่แห่งนี้ไปได้ครับ
1: และทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีของการดำรงชีพนะครับของคนไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานครับที่เรามาอยู่ในพื้นที่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่แห้งแล้งนะครับหรือเป็นพื้นที่น้ำรวมไปถึงป่าชุมชนสิ่งสำคัญทั้งหมดนะครับขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วยที่เราจะสามารถหาอาหารได้ในพื้นที่แห่งไหนเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์นะครับที่เราต้องการอาหารเพื่อการยังชีพแต่การที่เราเข้าใจเรื่องของฤดูกาลนะครับซึ่งฤดูกาลนี้นะครับเป็นการที่จะชี้วัดได้ว่าแหล่งอาหารของเรานั้นเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปครับไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนนะครับที่มีความแล้งนะครับที่สามารถที่จะหาอาหารได้ในพื้นที่ที่มีน้ำหรือมีสระรวมไปถึงอาหารที่อยู่ใต้ดินหรือในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับก็จะสามารถหาได้ในป่าชุมชนครับดังนั้นนะครับเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้แล้วจะทำให้คุณสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องการหาอาหารเพื่อยังชีพได้ครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แซงตีโป้ต
2: ำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: สวัสดีครับผมสุรศักดิ์น้ำเผ่านะครับหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูขวัญนะครับเป็นครูประจำชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับผมตอนที่ส่งข้อมูลไปยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต็งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลงมาอยู่ข้างหลังเจ้ากลัวเพราะว่าต้องบอสนะเวลาขึ้นน่ะเคยไม่มันหักมันละ 2-3 รอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝ่ายใหญ่กลัวลงมาทํากับข้าวอย่างข้างหลังมัน
2: ท่านผู้ชมครับช่างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
3: ระยองนะฮะก็อยุธยา

0: วย
1: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู
0: ่
1: ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตา
0: ใช
1: ่ไหมไปดูไปนำมาไปนำเสนอให้จังหวัดนั้นได้แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีความภาคภูมิใจอ่ะ
0: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นในจังหวัดของเรา
1: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
0: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
1: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะฮะแอดมินของเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริปเป็นแบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่ามีความทรุดโทรม
0: ทรุดโทรมมากทรุดโทรมมากค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วยนะ
1: แล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูนนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
0: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต่างๆ
1: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวูดด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
0: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการและว่าจะซ่อมแซมยังไง
1: ไปเชิญครับ
2: อ่อน

0: เดี๋ยวเขาจะง่ายกว่าเราครับ
1: เดี๋ยวจะตั้งวงกบตั้งวงกบตัวนี้กันตั้งวงกบประตูใส่ไม้ไอ้ข้าวบนข้าวข้างแล้วก็ตีฝาฝาข้างนะ
0: ทำไมเขาต้องเนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
1: มันต้องใส่วงกบประตูกันอันเขาใส่เป็นฝาไม่ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาแล้วติดประตูแต่บานไปด้วย

0: อันนี้บรรพาไว้ก่อนแล้วประกอบตั้งทีหลัง
1: อ๋อซ้อมไปเฉย
0: ใช่ใช่ประกอบคือว่าเราตั้งแล้วเราไม่ต้องมาไล่เฉาะมันเฉาะยากกว่า
1: อ๋อก็คือซ้อมไปก่อน
0: ใช่ใช่
2: แล้วก็ไปมันยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมันยาก
0: ใช่ใช่มันแล้วแต่ละเคาะนี่มันไม่มีโครงมันจัดคอนต่อไม้ไปก็
1: โอเคค
0: ่
1: ะโอเคค่ะ
3: อันนี้เราต้องซ้อนทั้งหมดกี่รอบอะคะ
0: 4ครับ4รอบครับ
3: เพื่อแบบความ
0: ใช่ครับใช่ใส่3ตัวก็ได้แต่4ตัวมันจะดีกว่า

0: ันนี้วงกบวางตรงนี
1: ้อันนี้ตัวรับวงกบ
0: ส่วนรับวงกบแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอัน
1: ไม่ยาวบนว่าอะไร
0: ไม่ยาวทับวงกบเปิดข้างในแต่ประตูต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
2: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือทีมช่างเข้ามาทำการรื้อแล้วก็

0: ทำการซ่อมบำรุงไปบางจุดแล้ว
1: ว่าคือบางส่วนมันอาจจะรอไม่ได้จริงนะบางส่วนมันอาจจะ
0: ฝาเนี่ย หายไปเลย3แผ่น
1: เขาก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
0: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
1: ใจเย็นใจเย็นพลิกพลิกอ๋อตรงนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณฮ่องเต้คุณมันไม่ได้ล็อกอะไรนี่
0: ปลอดภัยไหมเนี่ยเออเหมือนได้ฝึกบาลานทุกวัน
1: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกัน2คนนะ
0: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ
1: ลง
0: ตะป
1: ู
0: ที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: คลอนแล้ว
1: ใช่
0: ต้องทิพย์ช่วย
1: พูดเดี๋ยวหันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้ะ
0: นวลโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
1: ค่ะ

0: ในส่วนของฝาไม้อันใหม่ที่เราทำเนี่ย คือทางมานาวูดก็คือให้ไม้แดงมาเลยนะเป็นฝาไม้แดงเนี่ยนะ
1: ครับคือไม้ใหม่มาเลยนะพอ
0: เป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม
1: ่
0: ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งโอ้ก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนบันไดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวอาจต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
1: แต่จริงตัวไม้นี่มันยังดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือโครงสร้างการยืดอ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
0: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามาอะแดปเพื่อใช้เป็นบันได
1: ก็ใช้
0: ใช่ใช้ได้
1: ไหนแบบผุแล้วหักก็
0: เปลี่ยนตามสภาพนั่งงานนะครับ

0: เอาละเอาละ
1: เป็นพื้นครับโดนน้ำผุเนี่ยโดนน้ำโดนปวกเลยนะ
2: พื้นไม้พื้นบ้านเหรอคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับผ้าพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับไปนู้นไปวนไปนู้นหลังชิ้นเลยชิ้นโอเคได้เจาะรูตอกไปเลย

0: รื้อบันไดใหม่แล้วก็พื้นล่างชั้นพักเรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่ไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยนใหม
1: ่แค่อันเดิม
0: ลูกน้องใช้อันเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม
2: ่บันไดบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันไดมันผุหมดแล้วน
3: ะ
2: ต้องมาทำใหม่นะครับอะไรก็แล้วแต่
3: เราก็เอาบันไดใหม่มาให้
2: ก็คือมันบันไดใหม่ที่จะมาใช่เหรอวะ
3: ไม
2: ่
3: ใช่
2: นะปีไม่ได้ผัวปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเลยนะฮะอันนี้ก็คือตีรัดรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำด้วย
3: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
2: ฉากเลยไม่ว่ายังไงก็ตามฉากเลยแล้วก็
3: เสาใช้เสาเดิม
2: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละนะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบมีตำหนงตำเนียแล้วก็ทำการขัดเปิดไม้เดิมดีนะ
3: ดียังดีอยู่เลย
2: ดีเลยหนาด้วย
3: หนามากเออเอาหน้าไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู
2: ่อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องแต่ว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
3: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไร
2: โอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเราลื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โหปอย
2: ไม้เดิมเขาดุดดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดด
0: เออใช
1: ่
0: อันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปูที
1: ่ใช่
2: รอ
1: ยตะปูที่ติดตั้งไว
0: ้แล้วก็นี่
1: ก็
0: ลื้อออกมา
1: แล้วเราก็มาลื้อแล้วเรามาเปิดหน้าไม้ใหม
0: ่เออโอ้โห
1: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนซ์ได้ตลอด
0: ใช่ใช
2: ่คือ
0: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
1: ์
0: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่าง
1: ใช่
0: ถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่าหมดเลย
2: ค
0: ือแล้วเราเอามาจัดการมันก็ดูเหมือนใหม่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่มั้ยหลักการน่าจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่คือเราต้องทําสีอะไรมั้ยเนี่ย
1: จริงๆการทําสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม
0: ้
1: ค่ะไม่ให้น้ําซึมเข้าไปในเนื้อไม่ให้ไม้มันผุ
0: ครับอันนี้ไม่ทําอะไรเลย
1: อันนี้ยังไม่ทําอะไรเลย
0: เปิดหน้าไม้อย่างเดียว
1: เปิดอย่างเดียว
2: ดิบๆเลย
0: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะนี่ไม้อะไร
1: อันนี้ไม้แดงค่ะ
0: ไม้แดงเนื้อแข็งจัดเลยนะฮะเนื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะครับ
1: เดี๋ยวคือโครงสร้างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
0: ลูกนอน
1: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับลูกอันนั้นผุหมดแล้ว
0: อ๋อผุหมดแล้ว
1: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้ใหม่อัน
0: นี้คือไม้เรา
1: ใช่ใช
0: ่ไม้แดงเหมือนกัน
1: ไม้แดงเหมือนกัน
2: ไม่ต่างกันเลย
1: ใช่ใช่แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็โครงไม่ผุ
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรงจะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินอย่างนี้ขึ้นบ้านนะฮะเรื่องของลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนนี่คือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ25-30เซนประมาณเน
2: า
0: ะ
2: สบายๆก็30มันจะได้แบบว่าเต็มๆเออ
0: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึง30เซนแน
1: ่ตัวนี้ประมาณ20เซนค่ะ
0: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นน่ะมันไม่มีลูกตั้ง
1: มันเป็น
0: ลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้าจะสอไปได้หน่อยนึงก็คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
2: ก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้าจะชนแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
2: เหย
0: ีย
2: บไปเพื่อชนมันเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มี
0: ก็เลย
2: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้น
0: ไม่ต้องกว้างขนาดก็ได้ใช่
1: ใช
0: ่ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหม
1: ไม่ถึงของน้องใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
0: ไม่ได้ปรับเลยเนาะคงไว้
1: แค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
0: โอเคปรับ
1: แต่ง
0: ฉากต่างๆ
1: ใช่ใช่
0: okay.
1: ใช่
0: คือเราทำบันไดด้วยถูกไหม
1: เราทำบันไดด้วยทำบันไดด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
0: ขอโทษนะ
2: หลัก
0: ๆอันนี้ป่ะ
1: อันนี้ขั้นนี้ลองมาเทียบกับของน้อง
2: สวยงามอันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
0: เห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือนี่ต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซนอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือหนาพอกันเน
1: า
0: ะ
1: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
0: นิ้วครึ่ง
1: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งค
0: ่
1: ะ
0: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเนาะ
1: ใช่ใช
2: ่ค่ะมันจะแข็งแรงเลยบันไดเนี่ย
1: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
0: เออใช
1: ่แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับอันนี้มันก็จะดูแบบ
0: สบายเท้า
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เห็นบอกว่าตรงประตู
1: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทำผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่าเป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัวตอนเข้าบ้าน
0: ประตูเดิมมาเปิดออก
1: เวลาเดินขึ้นบันไดปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
0: เราก็จะ
1: ถึงไ
0: งตึงไปอย่างงี
1: ้ตอนนี้เราจะปรับค่ะระวังแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
0: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องงงตัวไปข้างหลัง
2: มันไม่มีพื้นที่ให้ถอยแล้วมันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะให้มันเปิดเข้าไปในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
1: ใช่
0: โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
1: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทำการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตรงนี้คือชานพักบันไดที่เราทำใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทำอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทำชานพักใหม่ค่ะทำโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ครับผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนแล้วไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: เออใช้ไม้เดิมที่ยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช่

0: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือถ้าขึ้นไปปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วก็เข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
1: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมาลงมาก่อนป
0: ุ๊
1: บแล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิดประตูอย่างนี้อีก
0: นะผมว่าเราก็เห็นภาพแล้วนะ
2: เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไม่เห็น
0: เออเห็นภาพ
1: เราต้อง
0: นี่
1: ตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
2: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
0: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอลขึ้นนะครับมีอะไรไหม
2: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
0: พื้นก็ผุ
1: เปลี่ยนผุเปลี่ยนด้วย
2: เปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดๆไปค่ะ
0: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทำทั้งหลังได้ไหมมันน่าทำอยู่นะเอาจริงอะ
1: แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
0: า
1: ะ
0: เ
1: ป
0: ลี่ยนไปไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันและดูแลกันไป
2: ใช่
0: เนาะก็ต้องขอบคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก็
1: แทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่อง
0: ราชการเนี่ยต้องแทงเรื่องให้มันถูกทางไงถูกไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยเหลือเราช่วยเหลือไลทางรายการด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ
2: ยินดีค่ะ
0: ครับ

0: อนนี้น้ำมันทำอะไร
1: อันนี้จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงราวบันไดครับ

0: ตอนนี้จะเป็นกำลังจะเสริมบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความสูงจากพื้นเราต้องการเท่าไหร
0: ่อันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ60เซนครับ
1: ก็คือเอามาจากตัวเสาเดิม
0: ใช่ครับตอนนี้เราจะยึดจากเสาเดิม
1: อ๋อล้อจากเสาเดิมไป
0: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังจากที่คุณปอยและทีมมาอาวุธมาเนรมิตบ้านหลังนี้แล้วสุดท้ายแล้ว after จะเป็นอย่างไร
1: ไปดู

0: แต่ละขั้นจะมีการคำนวณยังไงครับบันได
1: ก็ต้องคำนวณตามตัวนอนนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็หาองศาให้ระยะความสูงมันได้ประมาณ18เซนและความสูงของแต่ละขั้นนะครับมันก็จะไล่ตามกันมาครับ
0: แล้วอย่างบันไดนี้ระยะห่างแต่ละขั้นประมาณเท่าไหร่ครับ
1: โดยปกติแล้วจะ12นิ้วความกว้างความลึกกันนะแต่ความสูงเนี่ย18เซนรวมสูงสุดแล้วประมาณ22
0: แล้วไอ้บันไดนี่เห็นว่าเขาไม่ให้มีเลขคู่หรือเลขขี้นะครับ
1: เลขคู่ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเลขขี้หมดครับ
0: อีกขั้นก็ได้แต่เรา
1: ขั้นก็ได้แต่ครับ
0: ถ้าบอกว่าบันไดส่วนใหญ่ที่บ้านก็คือเลขขี้หมด
1: ใช่ครับต้อง

0: ณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับแอดมินของเราก็จะคอยรับเรื่องอยู่นะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 นนะครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง 34นะครับวันนี้ผมน้องน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของ

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
5: 3-4-4-0 ตามบทปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่การจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผล ให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
8: ไม่เป็นไรนะครับ
4: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
5: เซฟตี้ฟอร์ออลตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
9: PEA

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราและก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนแดรี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่นี่เป็นเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับแล้วก
1: ็ส่งไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระของทางร้านไม่ก็ของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหม
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามปลูกร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานผลขยะ
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเนาะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช
0: ่ค่ะมันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิง
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลงเนี่ยลิงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับเนี่ยอาหาร
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือลิงเอาไปฟรีซไว
0: ้อะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: บีสขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดีๆ
0: ครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมนี่อันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟีดเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย